0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ข่าวเช้าสุดสัปดาห์กับทาง NBT นะคะเช้านี้เป็นเช้าวันเสาร์ที่19กันยายน2569ติดตามข่าวสารกับดิฉันสุภัสรามหาคามินค่ะ
0: ดิฉันกัณณัฐภาธรสืบนุกูลนะคะพร้อมล่ามภาษามือวันนี้คุณชนะนพภูมิเหมพิรันค่ะผู้ชมติดตามข่าวสารเราทางช่อง2 NBT นะคะและอีกหนึ่งช่องทางแพลตฟอร์มออนไลน์ NBT ภาษาอังกฤษคิดด้วย NBT ภาษาไทยก็เข้ามาร่วมแสดงความคิดเห็นกันได้นะคะรวมไปถึงมีประเด็นหลายเรื่องให้ติดตามกันด้วยนะคะเรื่องข่าวดี
1: โดยเฉพาะข่าวดีนะคะไทยช่วยไทยพลัสเนี่ยนะคะเฟส2จะได้ไปต่อหรือเปล่ามีแนวโน้มว่าน่าจะได้ไปต่อแต่ว่าตอนนี้รอเกี่ยวกับเรื่องของรายละเอียดโครงการนะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่เรื่องนี้เลยนะคะซึ่งโครงการไทยช่วยไทยพลัสเฟส2ยืนยันแล้วนะคะได้ไปต่อนะคะโดยนายกรัฐมนตรีค่ะเห็นชอบหลักการต่ออายุแต่ว่ารอให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังแถลงรายละเอียดค่ะโดยย้ำว่าเป็นนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจในยุคข้าวยากหมากแพงค่ะนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยถึงการต่ออายุโครงการไทยช่วยไทยพลัสเฟสที่2โดยบอกว่านายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังได้รายงานมาแล้วนะคะส่วนรายละเอียดเงื่อนไขจะเป็นอย่างไรขอให้นายเอกนิติเป็นผู้แถลงความชัดเจนแต่ตนได้เห็นชอบในหลักการแล้วค่ะเมื่อถามถึงเงื่อนไขที่ให้ 1,000 บาทใช้รวดเดียว2เดือนนั้นนายกรัฐมนตรีย้ำว่าขอให้นายเอกนิติเป็นผู้แถลงอย่างเป็นทางการซึ่งจะมีทั้งโครงการไทยช่วยไทยพลัสเฟสที่2รวมถึงบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่จะต้องครอบคลุมให้ทั่วถึงค่ะ
2: รายงานมาแล้วครับก็เดี๋ยวรอท่านเป็นผู้แถลงดีกว่านะผมก็ให้ความเห็นชอบในหลักการไปแล้วนะครับ
3: ผมเห็นว่ามีข่าวว่าได้1,000 บาทไปใช้2เดือนนี้
2: ก็เดี๋ยวรอให้ท่านผู้แถลงนะครับเราไม่ก้าวก่ายงานกันแต่ว่าก็เรียนไว้ว่าเป็นข่าวดีนะครับแล้วก็ไอ้รูปแบบจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวรอท่านเอกนิติมาแถลงอย่างเป็นทางการนะครับ
4: สิ่งที่รัฐบาลตัดสินใจต่อ
2: มันก็จะมีในเรื่องของตัวไทยช่วยไทยพลัสแล้วก็บัตรสวัสดิการ
1: ส่วนการรับมือกรณีธนาคารกลางสหรัฐประกาศปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายที่ร้อยละ 0.25 ซึ่งเป็นการปรับขึ้นครั้งแรกในรอบกว่า3ปีนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าเราจะไม่ทำอะไรที่ประชาชนเดือดร้อนค่ะส่วนกรณีดังกล่าวจะกระทบกับราคาพลังงานหรือไม่นายกรัฐมนตรีกล่าวว่ามีหลายจุดที่เราจะลดความเดือดร้อนของประชาชนโดยโครงการไทยช่วยไทยพลัสถือเป็นอีกหนึ่งโครงการที่จะเอามาช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายจากสถานการณ์ปัจจุบันแต่ว่าทั้งนี้หลังจากที่จบโครงการไทยช่วยไทยพลัสจะมีมาตรการอื่นออกมาในช่วงเดือนธันวาคมถึงมกราคมอีกหรือไม่นายกรัฐมนตรีกล่าวว่าการที่เราดำเนินนโยบายนี้ไม่ใช่นโยบายประชานิยมแต่เป็นทั้งนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจและลดภาระค่าใช้จ่ายประชาชนทุกที่ในยุคข้าวยากหมากแพงค่ะขณะที่นายเอกภพเพียรพิเศษโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้เปิดเผยความชัดเจนรายละเอียดโครงการไทยช่วยไทยพลัสเฟสที่2ว่ารายละเอียดจะต้องรอคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้จากพระราชกำหนดพิจารณาก่อนใช้งานก่อนใช้การพิจารณารอบสุดท้ายซึ่งจากที่ตนได้คุยกับนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังคาดว่าจะให้สิทธิ์ 1,000 บาทเป็นเวลาการใช้2เดือนในเกณฑ์ 60-40 เหมือนเดิมส่วนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจะได้รับการเติมเงินเข้า700บาทรวมกับสิทธิ์ปกติ300บาทรวมเป็น 1,000 บาทเช่นเดิมค่ะเมื่อถามย้ำว่าจะต้องมีการโยกงบประมาณมาใช้สำหรับการต่ออายุครั้งนี้หรือไม่นายเอกภพยืนยันว่าไม่ต้องมีการดึงเงินมาเพิ่มซึ่งจำนวนเงินที่คำนวณณวันนี้ 1,000 บาทหากดำเนินการ2เดือนและถือเป็นการเปิดช่องทางการให้ได้ใช้มากขึ้นค่ะ

0: ซึ่งทางด้านประชาชนพ่อค้าแม่ค้าย่านตลาดห้วยขวางก็เห็นด้วยนะคะที่รัฐบาลจะขยายโครงการไทยช่วยไทยพลัสอีก2เดือนค่ะเพราะว่าเห็นว่าเป็นการแบ่งเบาภาระค่าครองชีพกระตุ้นกำลังซื้อจากวิกฤตค่าครองชีพพร้อมเสนอขยายระยะเวลาออกไปให้มากกว่า2เดือนเพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนและกระตุ้นเศรษฐกิจช่วงเทศกาลปีใหม่ด้วยค่ะทีมข่าว NBT ของเรานะคะลงพื้นที่ย่านตลาดห้วยขวางเพื่อไปสำรวจความคิดเห็นของประชาชนนะคะซึ่งประชาชนส่วนใหญ่ก็เห็นด้วยค่ะกับการที่รัฐบาลนั้นเตรียมขยายระยะเวลาโครงการออกไปอีก2เดือนเนื่องจากช่วยแบ่งเบาภาระในกระเป๋าเงินสำหรับการใช้จ่ายซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็นในชีวิตประจำวันอีกทั้งป้ายสัญลักษณ์ของโครงการเนี่ยนะคะก็ยังช่วยให้ตัดสินใจเลือกซื้อสินค้าได้ง่ายขึ้นนอกจากนี้ประชาชนยังอยากให้รัฐบาลพิจารณาขยายระยะเวลาของโครงการออกไปให้ยาวนานกว่า2เดือนหรือไปจนถึงช่วงเทศกาลปีใหม่เพื่อให้การช่วยเหลือสามารถครอบคลุมและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในระยะยาวได้มากยิ่งขึ้นค่ะ
1: ก็ดีเพราะว่ามันช่วยเราได้เบากระเป๋าเงินเราได้เพราะว่าทุกครั้งเรามาซื้อของใช่ไหมเราต้องใช้เงินสดเราทุกบาทแต่ทีนี้เขามาช่วยเราก็ดีหน่อย
2: ก็คือเห็นด้วย
1: เห็นด้วยค่ะ
3: ขายดีจ้าอยากให้อยากให้ต่อจาก 3-4 เดือนนู่นนะต่อ
2: เดือนไม่พอใช่
3: สองเดือนมันไม่พอหรอกเพราะว่าคนมันจนมันเยอะและรายได้รายได้กับรายรับอ่ะมันต่างกันถ้าได้ครึ่งก็ครึ่งมาช่วยนี่คือมันแบ่งเบาภาระเขาเยอะเลย
2: ส่วนหน้าลูกค้าร้านเราเป็นคนกลุ่มไหน
3: ใช่กลุ่มนี่แหละกลุ่มบอกบางนี่แหละกลุ่มยากจนนี่แหละรายเดือนเงินเดือนก็น้อยอ่ะเนาะคนเราแล้วความเนี่ยความใช้จ่ายมันก็สูงของมันก็ขึ้นอะไรก็ขึ้นเยอะแยะไปหมดถ้าได้อันนี้ก็ดีอ่ะ
4: ก็โอเคอยู่นะครับก็เป็นทางเป็นดีครับก็อยากให้สัก4เดือน
2: ครับ4เด
4: ือ
2: นไม่พอ
4: ใช่คร
2: ับ ช่วงที่ผ่านมายิ่งมีโครงการนี้ร้านเรายอดขายเพิ่มขึ้นไหมคะ
4: เพิ่มขึ้นอยู่แต่ว่ามันไม่เหมือนครั้งแรกครั้งแรกจะดีกว่าที่แบบว่าก่อนหน้านี้ช่วงแรกๆใช่ครับใช่ครับ
2: ค่ะที่เหมือนมันเป็นช่วงแบบ2เดือนก่อนจะสิ้นปีเพราะว่าจะช่วยเพิ่มให้คนแบบว่าเข้ามาจับจ่ายใช้สอยหรือว่าใช้จ่ายมากขึ้นมั้ยอ
4: ่
2: ะ
4: น่าจะมีผลนะครับมีผลมากขึ้นครับ
5: ส่วนรายละเอียดนะคะรอการแถลงการต่อไปค่ะวุฒิสภาค่ะนำคณะสื่อมวลชนลงพื้นที่เกาะช้างติดตามโครงการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำคลองพร้าวค่ะตั้งเป้าเปิดใช้ในปี2571พร้อมเร่งผลักดันถนนบางเบ้าสลักเพชรยกระดับโครงการพื้นฐานค่ะสมาชิกวุฒิสภาจัดโครงการวุฒิสภาพบสื่อมวลชนสัญจรที่เกาะช้างจังหวัดตราดระหว่างวันที่18ถึง20กันยายน2569โดยนายพิสูจน์รัตนวงศ์ประธานคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนกลุ่มภาคตะวันออกเป็นประธานกล่าวเปิดงานค่ะโดยบอกว่าการที่สมาชิกวุฒิสภาและสื่อมวลชนได้มีโอกาสพบปะพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นอย่างใกล้ชิดถือเป็นนิมิตหมายอันดีที่จะช่วยให้การทำงานของทั้งสองฝ่ายมีความสอดคล้องและเข้าใจกันโดยการมุ่งเป้าไปที่ประโยชน์ของประชาชนและประเทศชาติก่อนที่จะมีพิธีเปิดสมาชิกวุฒิสภาได้ไปติดตามการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำคลองพร้าวที่อำเภอเกาะช้างเนื่องจากพื้นที่บนเกาะช้างไม่มีระบบประปาชาวบ้านต้องใช้น้ำต้องซื้อน้ำขุดบ่อบาดาลรวมถึงดึงน้ำจากน้ำตกมาใช้จึงเป็นที่มาของการก่อสร้างโครงการดังกล่าวแม้การก่อสร้างไม่แล้วเสร็จตามแผนที่วางไว้เนื่องจากอยู่ระหว่างกระบวนการขออนุญาตใช้พื้นที่ในเขตอุทยานแห่งชาติจำนวน81ไร่เพื่อนำที่ดินในพื้นที่มาใช้ในการก่อสร้างคาดว่าการก่อสร้างจะแล้วเสร็จในปี2570และจะเริ่มใช้งานได้ปี2571ขณะที่คนในพื้นที่สะท้อนว่าโครงการอ่างเก็บน้ำคลองพร้าวถือเป็นความหวังของเกาะช้างช่วงไฮซีซั่นนักท่องเที่ยวเดินทางเข้าพื้นที่เป็นจำนวนมากทำให้เกิดปัญหาขาดแคลนน้ำโดยปัจจุบันท้องถิ่นต้องนำรถน้ำไปแจกจ่ายให้กับประชาชนส่วนโรงแรมต้องซื้อน้ำปีละหลักล้านบาทค่ะนอกจากนี้สมาชิกวุฒิสภายังได้ติดตามโครงการก่อสร้างถนนรอบเกาะช้างช่วงบ้านบางเบ้าบ้านสลักเพชรเป็นระยะทาง 11.230 กิโลเมตรเพื่อช่วยอำนวยความสะดวกในการขนส่ง

0: การเดินทางคาดว่าจะเริ่มตั้งงบประมาณและเริ่มก่อสร้างในปี2571และจะแล้วเสร็จในปี2573ค่ะนายเติมศักดิ์เสิร์ชศรีกำนันตำบลเกาะช้างใต้และผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่1ตำบลเกาะช้างใต้ขอบคุณวุฒิสภาที่ลงพื้นที่ติดตามปัญหารวมถึงขอบคุณเจ้าหน้าที่แขวงทางหลวงชนบทตราดที่ช่วยผลักดันโครงการอย่างต่อเนื่องค่ะนายพัฒพงษ์พันพม่าวิศวกรโยธาปฏิบัติการแขวงทางหลวงชนบทจังหวัดตราดกล่าวขอบคุณวุฒิสภาที่ช่วยผลักดันความก้าวหน้าของโครงการก่อสร้างทางหลวงรอบเกาะช้างหากการก่อสร้างแล้วเสร็จจะทำให้ถนนเส้นถนนบนรอบเกาะวิ่งรอบกันได้ซึ่งจะช่วยสนับสนุนการท่องเที่ยวช่วยย่นระยะทางการเดินทางค่ะนายพิสิทธิ์อภิวัฒนาพงษ์สมาชิกวุฒิสภาให้สัมภาษณ์ถึงภาพรวมโครงการวุฒิสภาพบสื่อมวลชนสัญจรโดยบอกว่าได้รับทราบถึงปัญหาการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำคลองพร้าวจากความล่าช้าที่ส่วนหนึ่งมาจากการขออนุญาตผ่านกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชโดยจะมีการเชิญผู้ที่เกี่ยวข้องมาสอบถามถึงข้อที่ติดขัดส่วนเรื่องถนนรอบเกาะช้างเป็นโครงการที่ดีเพราะเกาะช้างมีนักท่องเที่ยวต่อปีเป็นจำนวนมากการคมนาคมจึงเป็นสิ่งสำคัญอยากฝากไปถึงคณะรัฐมนตรีพิจารณาและดูโครงการนี้เพื่อให้เร่งดำเนินการค่ะ
1: กระทรวงคมนาคมเปิดทดลองการเดินรถโครงการต้นแบบการขนส่งสินค้าทางรางนะคะสนับสนุนการเปลี่ยนผ่านการขนส่งจากทางถนนสู่ระบบรางคาดช่วยลดต้นทุนได้ 10% พร้อมต่อยอดสู่รถหัวจักรไฟฟ้าและขยายเส้นทางการขนส่งสู่ต่างประเทศผลักดันไทยเป็นศูนย์กลางด้านการขนส่งของภูมิภาคค่ะนายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเป็นประธานในพิธีเปิดทดลองการเดินรถโครงการต้นแบบการขนส่งสินค้าทางรางภายใต้พระราชบัญญัติการขนส่งทางรางพ.ศ. 2568ณลานขนถ่ายตู้สินค้าทางรถไฟฝั่งซีท่าเรือแหลมฉบังอำเภอศรีราชาจังหวัดชลบุรีนายพิพัฒน์กล่าวว่าถือเป็นอีกก้าวสำคัญของการพัฒนาระบบขนส่งและโลจิสติกของประเทศไทยที่กระทรวงคมนาคมโดยสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจรกรมการขนส่งทางรางการรถไฟแห่งประเทศไทยสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยตลอดจนภาคเอกชนได้ร่วมกันเปิดทดลองการเดินรถโครงการต้นแบบซึ่งสะท้อนเห็นถึงความมุ่งมั่นร่วมกันในการขับเคลื่อนนโยบายปลดล็อกศักยภาพใหม่เพื่อการเติบโตเพื่อเพิ่มศักยภาพรูปแบบการขนส่งจากทางถนนมาสู่การขนส่งทางรางนำของระบบรางมาใช้สนับสนุนภาคการผลิตการค้าและการส่งออกอย่างเป็นรูปธรรมสำหรับการทดลองเดินรถครั้งนี้เป็นโมเดลรูปแบบการร่วมมือกันอย่างแท้จริงโดยใช้รถจักรของเอกชนคือบริษัท TPI โพลีนจำกัดมหาชนร่วมกับแคร่ของการรถไฟขนส่งยางพาราของบริษัทศรีตรังโลจิสติกจำกัดในเส้นทางยุทธศาสตร์ท่าเรือแหลมฉบังหนองคายท่าเรือแหลมฉบังเพื่อเป้าหมายในการเชื่อมโยงโครงข่ายการค้าข้ามพรมแดนสู่ประเทศจีนตอนใต้ผ่านสปป.ลาวโดยมีการทดสอบกระบวนการขนส่งตลอดเส้นทางเพื่อเก็บข้อมูลต้นทุนที่แท้จริงซึ่งข้อมูลเหล่านี้จะถูกนำไปวิเคราะห์เพื่อลดอุปสรรคด้านกฎระเบียบและเปรียบเทียบกับต้นทุนการขนส่งทางถนนทั้งในมิติของราคาระยะเวลาและความแน่นอนทั้งนี้การขนส่งสินค้าทางรางมีต้นทุนถูกกว่าการขนส่งทางถนนอย่างน้อย 10% แต่หากในอนาคตสามารถใช้หัวจักรที่เป็นไฟฟ้าได้ก็จะยิ่งทำให้ลดต้นทุนลงไป 20-30% ซึ่งจะช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศและลดต้นทุนด้านโลจิสติกในภาพรวมลง
0: หลังจากจบข่าวเช้าสุดสัปดาห์วันนี้แล้วนะคะอยากเชิญชวนคุณผู้ชมติดตามทาง NBT กันต่อเลยค่ะเพราะว่าเชิญชวนคุณผู้ชมรับชมรายการคุยกับครม.อนุทินในช่วงเวลา 9:05 นะคะวันนี้พบกับนายเอกนัทพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานมาตอบทุกข้อสงสัยเกี่ยวกับการผ่าโครงสร้างพลังงานของประเทศค่ะ
2: เกิน3บาทมายาวนาน
3: ไฟทางเนี่ยใส่เข้าไปตั้ง 30-40 ปีโดยที่คนจ่ายค่าไฟเขาไม่รู้ไม่น้อยนะครับปีหนึ่ง 18,000 ล้านคุณมองเลยว่าให้ประชาชนเป็นเจ้าของโรงไฟฟ้า
0: ายการคุยกับครม.อนุทินวันเสาร์นี้ค่ะพบกับนายเอกนัทพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานที่จะมาเปิดแผนผ่าโครงสร้างพลังงาน

0: ประเทศเปลี่ยนประชาชนจากผู้ซื้อเป็นผู้ผลิตผู้ขายไฟด้วยโซล่ารูฟปรับกติกาการแข่งขันมุ่งสู่พลังงานที่สะอาดมั่นคงและเป็นธรรมพร้อมเปิดเบื้องหลังการลดค่าไฟฟ้าในบิลที่เราจ่ายมีต้นทุนอะไรซ่อนอยู่บ้างรัฐต้องเจรจาและปรับโครงสร้างอย่างไรเพื่อลดภาระให้กับประชาชนค่ะพบกันวันเสาร์นี้ก็คือวันนี้นะคะวันที่19กันยายนเวลา9นาฬิกา5นาทีถึง9นาฬิกา35นาทีทางสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBT 2 HD ททบ5สถานีวิทยุโทรทัศน์รัฐสภาสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและทางออนไลน์ค่ะ Facebook Page กรมประชาสัมพันธ์NBT NBT Connect ไทยคู่ฟ้าและ YouTube NBT และออกอากาศทาง MCOT HD หมายเลข30ในวันอาทิตย์ที่20กันยายนเวลา9นาฬิกา5นาทีค่ะ
1: วันนี้มาดูเรื่องรู้สู้ภัยเอลนินโญนะคะเพราะเรื่องของต้นทุนน้ำไม่ได้เริ่มต้นจากน้ำฝนระลอกใหม่เสมอไปแต่เริ่มจากน้ำที่เรากักเก็บไว้การบริหารจัดการน้ำของเขื่อนภูมิพลจึงไม่ใช่แค่การเปิดปิดเพื่อกั้นน้ำเพื่อกันน้ำท่วมท้ายเขื่อนนะคะแต่คือการวางแผนเก็บน้ำสำรองเพื่อรับมือวิกฤตภัยแล้งข้ามปีที่อาจกระทบไปถึงลุ่มเจ้าพระยาตอนล่างไปติดตามรายงานนี้จากทีมข่าว NBT พิษณุโลกค่ะ

0: เขื่อนภูมิพลมีขนาดใหญ่ระดับประเทศเป็นอันดับที่2รองจากเขื่อนศรีนครินทร์เขื่อนมีความจุอ่างรวมประมาณ 13,462 ล้านลูกบาศก์เมตรขณะที่น้ำไหลเข้าเขื่อนเฉลี่ยรายปีอยู่ในระดับประมาณ 5,000 ถึง 6,000 ล้านลูกบาศก์เมตรของความจุอ่างจึงมากกว่าน้ำเข้าเฉลี่ยใน1ปีนี่ไม่ใช่ความยิ่งใหญ่ที่สูญเปล่าแต่เป็นความสามารถในการเก็บน้ำข้ามฤดูและข้ามปีช่วงปลายฤดูฝนมวลน้ำจำนวนเดียวกันนี้ยังต้องรองรับการอุปโภคบริโภครักษาระบบนิเวศผลักดันน้ำเค็มส่งน้ำฤดูแล้งและเหลือบางส่วนทำนาในช่วงต้นฤดูฝนในปีถัดไปก่อนที่จะรู้แน่นอนว่าฝนฤดูกาลใหม่จะมามากน้อยเพียงใดดังนั้นต้นทุนไม่ได้เริ่มต้นด้วยน้ำฝนเพียงอย่างเดียวแต่เริ่มต้นด้วยน้ำที่เราตัดสินใจเหลือไว้จากปีก่อนหน้านี้หลักปฏิบัติจึงไม่ใช่อ่างใกล้เต็มแล้วเปิดให้มากที่สุดเพราะน้ำจากเขื่อนภูมิพลต้องเดินทางผ่านแม่น้ำปิงไปพบแม่น้ำวังน้ำยมน้ำที่จังหวัดนครสวรรค์และระบบเจ้าพระยาตอนล่างสิ่งที่ต้องทำคือกักน้ำไว้เมื่อท้ายน้ำกำลังจะท่วงเพิ่มการระบายเมื่อท้ายน้ำเริ่มมีช่องว่างระบายเป็นขั้นเป็นตอนเพื่อไม่ให้ระดับน้ำเปลี่ยนฉับพลันและติดตามน้ำระลอกใหม่จนพ้นฤดูฝนพร้อมกับเขื่อนยังต้องเก็บน้ำไว้ใช้ในฤดูแล้งและต้นฤดูฝนปีหน้าเนื่องจากศักยภาพของเขื่อนภูมิพลมีความจุอ่างมากกว่าน้ำไหลเข้าเขื่อนเฉลี่ย1ปีจึงสามารถเก็บน้ำข้ามฤดูและข้ามปีได
1: ้ระบบวัฏจักรน้ำและสมดุลน้ำตามธรรมชาติของประเทศไทยได้เสียสมดุลไปแล้วถูกทำลายโดยสมบูรณ์นะครับเพราะฉะนั้นทุกอย่างที่เคยเป็นปฏิทินเป็นวัฏจักรเป็นรอบเนี่ยจะเปลี่ยนแปลงไปอย่างที่เราคาดไม่ถึงเลยนะครับและอีกอันนึงก็คือวัฏจักรของการเปลี่ยนแปลงทางสภาวะภูมิอากาศก็จะเปลี่ยนแปลงไปคราวนี้ถ้าพูดท่านถามถึงลุ่มน้ำปิงวังที่หวังว่าจะพึ่งเขื่อนภูมิพลหรือเขื่อนอะไรก็แล้วแต่เนี่ยจริงๆว่าในอดีตเนี่ยเขาถูกออกแบบระบบทุกระบบเนี่ยถูกสร้างมาอย่างดีแล้วแต่เนื่องจากมันเสียสมดุลแล้วมันเปลี่ยนแปลงอย่างรุนแรงมันจะเกิดสภาวะที่คาดการไม่ถึงเราเคยเชื่อว่าคนที่อยู่ลำน้ำคือคนที่จะเปราะบางที่สุดแต่ไม่ครับเพราะคนเหล่านี้เนี่ยที่อยู่ใกล้น้ำอยู่ในบางกระทุ่มบางระกำเนี่ยเขาโตมากับน้ำเขาจะเอาตัวรอดจากการเปลี่ยนแปลงนี้แต่คนที่จะเผชิญหน้ากับการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่เนี่ยและเป็นกลุ่มที่เปราะบางที่สุดก็คือคนที่ไม่เคยอยู่กับธรรมชาติหรือชนบทและอยู่ในระบบนิเวศที่เป็นนิเวศชุมชนเมืองที่มนุษย์สร้างขึ้นซึ่งมันเปราะบางมากคำว่าเปราะบางน้ำท่วมแค่ตะตุ่มน้ำท่วมแค่ครึ่งล้อรถยนต์เราก็ทำอะไรกันไม่เป็นละระบบไฟช็อตระบบไฟฟ้าระบบน้ำประปาทุกอย่างพังหมดและที่จะเปลี่ยนแปลงไปอย่างมหาศาลก็คือวิถีชีวิต
0: แต่ทว่าเขื่อนไม่ได้มีอำนาจบังคับผู้ใช้น้ำทั้งลุ่มน้ำโดยตรงหากมีการเพาะปลูกเกินแผนเมื่อปลูกไปแล้วแล้วข้าวต้องการน้ำการตัดส่งน้ำทันทีทำได้ยากทั้งทางสังคมและเศรษฐกิจน้ำที่ตั้งใจสำรองไว้ต้นฤดูฝนจึงอาจถูกใช้ไปก่อนหน้านี้ทำให้ต้องมีการบริหารร่วมกับเขื่อนศิริกิติ์เขื่อนแควน้อยบำรุงแดนเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์และในบางปีมีน้ำจากลุ่มแม่น้ำแม่กลองมาช่วยด้วยดังนั้นทุกต้นฤดูแล้งหน่วยงานจะจัดทำบัญชีน้ำใหม่โดยเริ่มจากน้ำใช้การได้จริงแล้วแบ่งใช้เป็นสัดส่วนน้ำสำรองส่วนสุดท้ายจึงมีความสำคัญมากเพราะแม้จะเรียกว่าต้นฤดูฝนแต่ฝนอาจจะยังมาไม่สม่ำเสมอจำเป็นต้องใช้น้ำเพื่อประคองประปาระบบนิเวศพืชยืนต้นเตรียมแปลงเพาะกล้าและช่วยนาข้าวเมื่อเกิดฝนทิ้งช่วงพร้อมกับตั้งรับกับปรากฏการณ์ธรรมชาติที่อาจจะเกิดขึ้นแบบฉับพลันในอนาคตสหบดีอริยพลประดิษฐ์ถ่ายภาพมินศาสตราคม NBT 11ภาคเหนือรายงาน

บังคมแท้พระบาทบรมราชชนนีพันปีหลวงพระราชกรณียกิจทั้งปวงลุล่วงแล้วประจักษ์ใจไทยทุกคนพระเสด็จสู่สวรรค์คันไลแล้วดวงใจไทยมิแคล้วย่อมส่งผลร่ำให้ทวนทั่วทุกคนอสุชนหนองล้นแผ่นดินไทยสถิตในดวงใจตราบนิรันดร์น้อมศิรกรานกราบแท้พระยุคลบาทด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์

0: ข่าวเช้าสุดสัปดาห์ช่วงที่2นะคะติดตามเกี่ยวกับการที่เจ้าหน้าที่ตอนนี้เร่งรวบรวมพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องเพื่อติดตามตัวคนร้ายในกรณีลอบวางระเบิดรถบรรทุก6ล้อของอาสาสมัครรักษาดินแดนหรือว่าอสในพื้นที่อำเภอสุขิรินจังหวัดนราธิวาสค่ะด้านผู้ว่านราธิวาสเดินทางเข้าเยี่ยมผู้ที่ได้รับบาดเจ็บพร้อมสั่งเยียวยาครอบครัวผู้เสียชีวิตและผู้ที่ได้รับผลกระทบทุกรายค่ะนายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสติดตามสถานการณ์และอัปเดตข้อมูลล่าสุดกรณีที่คนร้ายลอบวางระเบิดรถบรรทุก6ล้อของเจ้าหน้าที่กองอาสารักษาดินแดนอำเภอสุขิรินก่อนเกิดการยิงปะทะบริเวณถนนบ้านบาลูกายาอิงหมู่ที่2ตำบลร่มไทรอำเภอสุขิรินจังหวัดนราธิวาสเมื่อช่วงเวลาประมาณ 14:30 นของวันที่18กันยายนพร้อมติดตามการรักษาผู้ที่ได้รับบาดเจ็บและการให้ความช่วยเหลือครอบครัวผู้ที่ได้รับผลกระทบอย่างใกล้ชิดจากรายงานของศูนย์ปฏิบัติการช่วยเหลือเยียวยาจังหวัดนราธิวาสซึ่งได้รับข้อมูลจากศูนย์ปฏิบัติการช่วยเหลือเยียวยาอำเภอสุขิรินทร์ล่าสุดพบผู้เสียชีวิต2รายได้แก่อาสาสมัครอิรินแก้วระวังอายุ52ปีและอาสาสมัครนัทนันแก้วสุโพอายุ21ปีขณะที่มีผู้ที่ได้รับบาดเจ็บรวม16รายหลังเกิดเหตุการณ์เจ้าหน้าที่ได้เร่งนำตัวผู้ที่ได้รับบาดเจ็บส่งโรงพยาบาลสุขิรินทร์และส่งต่อผู้ที่ได้รับบาดเจ็บบางส่วนไปยังโรงพยาบาลสุไหงโกลกเพื่อรับการรักษาจากทีมแพทย์อย่างใกล้ชิดโดยผู้ที่ได้รับบาดเจ็บส่วนใหญ่ยังรู้สึกตัวดีและอยู่ภายใต้การดูแลของบุคลากรทางการแพทย์โดยผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเดินทางไปเยี่ยมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่กองอาสารักษาดินแดนหรืออสที่ได้รับบาดเจ็บรวมทั้งครอบครัวผู้เสียชีวิตกำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการอย่างเต็มที่ในทุกด้านทั้งการดูแลรักษาผู้ที่ได้รับบาดเจ็บการช่วยเหลือการเยียวยาครอบครัวผู้เสียชีวิตและผู้ที่ได้รับผลกระทบทุกรายตลอดจนดูแลสิทธิ์และสวัสดิการที่เกี่ยวข้องไม่ให้เกิดความตกหล่นขณะเดียวกันได้กำชับฝ่ายความมั่นคงเร่งตรวจสอบพยานหลักฐานจากจุดเกิดเหตุและขยายผลติดตามกลุ่มผู้ก่อเหตุรวมถึงดำเนินการตามกระบวนการกฎหมายพร้อมเพิ่มความเข้มงวดในการรักษาความปลอดภัยเพื่อป้องกันเหตุซ้ำและลดความเสี่ยงต่อเจ้าหน้าที่และประชาชนในพื้นที่ค่ะเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงได้เข้าควบคุมพื้นที่ตรวจสอบจุดเกิดเหตุและรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อติดตามตัวผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดีตามกฎหมายส่วนความเสียหายด้านทรัพย์สินอยู่ระหว่างการตรวจสอบรายละเอียดเพิ่มเติมทั้งนี้กรมประชาสัมพันธ์ขอขอบคุณโรงพยาบาลสุขิรินทร์ที่อนุญาตให้เผยแพร่ภาพข่าวมาณโอกาสนี้ด้วยค่ะ
1: มาต่อกันที่เรื่องเตือนภัยสำหรับคนที่ทำฟันและทำรีเทนเนอร์ผ่านเพจโฆษณาตามโซเชียลมีเดียนะคะล่าสุดตำรวจสอบสวนกลางก็ร่วมกับทันตแพทยสภาและกรมสนับสนุนบริการสุขภาพกระทรวงสาธารณสุขบุกจับหมอฟันเถื่อนค่ะจบชั้นมัธยมศึกษาปีที่6นะคะแล้วก็ผันตัวมารับทำฟันเปิดเพจโฆษณาตามโซเชียลมีเดียพบว่าไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทันตกรรมและไม่มีใบอนุญาตสถานพยาบาลค่ะโดยคดีนี้สืบเนื่องจากตำรวจกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคหรือบก.ปคบ.ได้รับข้อมูลจากทันตแพทยสภาและเบาะแสจากประชาชนกรณีมีการโฆษณารับจัดฟันและทำรีเทนเนอร์สีให้กับวัยรุ่นในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยารวมถึงรับทำฟันปลอมและรีเทนเนอร์ให้ประชาชนทั่วไปโดยนัดลูกค้าเข้ารับบริการภายในบ้านพักต่อมาเจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบบ้านพักในตำบลหนองน้ำส้มอำเภออุทัยจังหวัดพระนครศรีอยุธยาพบหญิงอายุ31ปีกำลังเตรียมแบบพิมพ์ฟันและให้บริการพิมพ์ฟันแก่ลูกค้าเพื่อทำรีเทนเนอร์สีจากการตรวจสอบพบว่าไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทันตกรรมขณะที่สถานที่ดังกล่าวไม่มีใบอนุญาตประกอบกิจการและดำเนินการสถานพยาบาลจึงจับกุมพร้อมของกลางส่งพนักงานสอบสวนดำเนินคดีผู้ต้องหาเปิดเพจ Facebook ให้บริการทำรีเทนเนอร์และฟันปลอมแบบ Delivery ค่าบริการเริ่มต้น 1,800 บาทรับสารภาพว่าจบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่6และศึกษาวิธีการจัดฟันจาก YouTube และ TikTok ก่อนสั่งซื้ออุปกรณ์ผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์และให้บริการมาประมาณ1ปีมีลูกค้าเดือนละไม่น้อยกว่า40รายค่ะ จ้าหน้าที่เตือนนะคะว่าการเข้ารับบริการทันตกรรมจากผู้ที่ไม่ได้รับอนุญาตและสถานที่ที่ไม่ได้มาตรฐานมีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อจากเครื่องมือและกระบวนการฆ่าเชื้อที่ไม่ถูกต้องรวมถึงความเสี่ยงจากวัสดุที่ไม่ได้มาตรฐานซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อสุขภาพขณะที่การใส่รีเทนเนอร์หรืออุปกรณ์จัดฟันที่ไม่ได้ทำตามหลักวิชาชีพอาจทำให้ฟันเคลื่อนเหงือกอักเสบฟันโยกรากฟันได้รับความเสียหายหรือเกิดบาดแผลภายในช่องปากสำหรับความผิดเบื้องต้นผู้ต้องหาถูกดำเนินคดีตามพ.ร.บ.วิชาชีพทันตกรรมพ.ศ.2537และพ.ร.บ.สถานพยาบาลพ.ศ.2541ฐานประกอบวิชาชีพและดำเนินกิจการสถานพยาบาลโดยไม่ได้รับอนุญาตมีโทษจำคุกสูงสุด5ปีปรับสูงสุด 100,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับทางนี้ทันตแพทยสภาแนะนำว่าก่อนเข้ารับบริการทางทันตกรรมประชาชนควรตรวจสอบชื่อและสถานะใบอนุญาตของทันตแพทย์ผ่านเว็บไซต์ทันตแพทยสภาและตรวจสอบว่าสถานพยาบาลได้รับอนุญาตถูกต้องหรือไม่ค่ะ
0: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยนำทีมชุดปฏิบัติการพิเศษกรมการปกครองเปิดปฏิบัติการปราบเซียนนครพิงลงพื้นที่เมืองเชียงใหม่ทลาย2บ่อนใหญ่กลางเมืองค่ะรวบนักพนันได้เป็นร้อยคนคืนความสงบสุขสร้างเมืองท่องเที่ยวที่ปลอดภัยค่ะโดยเมื่อช่วงค่ำวันนี้ค่ะนายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยนำชุดปฏิบัติการพิเศษกรมการปกครองเปิดปฏิบัติการปราบเซียนนครพิงโดยบุกทลายบ่อนการพนันขนาดใหญ่ที่เปิดตลอด24ชั่วโมงพร้อมกัน2จุดใจกลางเมืองเชียงใหม่นายพลพีกล่าวว่าจากการตรวจสอบพบว่าทั้ง2แห่งเป็นบ่อนการพนันแบบถาวรมีการจัดระบบเวรการทำงานของพนักงานและกาดอย่างเป็นระบบนอกจากนี้จากพยานเอกสารบัญชีรายรับรายจ่ายที่ตรวจยึดได้แสดงให้เห็นว่าบ่อนดังกล่าวเปิดลักลอบดำเนินการมาอย่างยาวนานต่อเนื่องไม่ต่ำกว่า2ปีและมีเจ้าหน้าที่ระดับท้องถิ่นเกี่ยวข้องค่ะ
2: ที่แรกนะครับก็มีสมาชิกเทศบาลนะครับเป็นคนที่จัดเรื่องการหรือดูแลความปลอดภัยนะครับซึ่งผมก็ได้คุยด้วยตัวผมเองนะครับเราก็จะรู้ระบบว่าใครเป็นคนดูแลใครเป็นคนส่งคนมาเป็นการหรือใครมาเป็นคนเก็บตังวิธีการเก็บนั้นเป็นอย่างไรนะครับส่วนที่นี่ที่สันติธรรมนี้ก็มีต่างชาติเข้ามาเล่นด้วยนะครับซึ่งเราก็เอาข้อมูลที่เรามีในการที่เรามาสืบเนี่ยเราก็ไปถามกับพนักงานที่นี่เขาก็บอกว่าก็เป็นชาวต่างชาติที่เข้ามาเล่นในที่นี่ด้วยนะครับส่วนคนที่มาเล่นในที่นี่นะครับถึงแม้แต่ณเวลาที่เราเข้ามานี้จำนวนอาจจะน้อยนะครับแต่ว่าโดยประวัติที่เราสืบมานั้นก็จะมีแบบนี้ทั้งวันนะครับแล้วก็กะเองหรือพนักงานเองเนี่ยวันหนึ่งก็จะแบ่งช่วงกันเป็นประมาณ3กะต่อวันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันแสดงให้เห็นว่าอันนี้ไม่ใช่บ่อนวิ่งหรือบ่อนชั่วคราวนะครับเป็นบ่อนถาวรนะครับเพราะว่าโดยบัญชีที่เราเห็นโดยคำให้การของพนักงานที่นี่ก็บอกมาอยู่แล้วว่าน่าจะมีเกิน2ปี
0: สำหรับผลการจับกุมในภาพรวมเจ้าหน้าที่สามารถควบคุมตัวกลุ่มนักพนันทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติได้มากกว่า100รายผู้จัดให้มีการเล่น14รายเป็นคนต่างด้าว8รายและผู้สนับสนุนให้มีการเล่น4รายค่ะพร้อมทั้งตรวจยึดของกลางเป็นเงินสดและชิปแทนเงินสดรวมมูลค่ากว่า2ล้านบาทรวมถึงอุปกรณ์การเล่นพนันจำนวนมากหลังจากนี้พนักงานฝ่ายปกครองจะเร่งรวบรวมพยานหลักฐานทั้งข้อมูลบันทึกภาพจากกล้องวงจรปิดเอกสารบัญชีการเงินและพยานหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์อย่างละเอียดพร้อมดำเนินการสอบปากคำพนักงานและผู้เล่นทั้งหมดอย่างรอบด้านเพื่อขยายผลดำเนินคดีไปถึงเจ้าของบ่อนผู้เช่าสถานที่ตลอดจนผู้มีอิทธิพลและนักการเมืองท้องถิ่นที่มีส่วนเกี่ยวข้องหรือให้การสนับสนุนค่ะ
1: กระทรวงอวผนึกกำลัง15มหาวิทยาลัยจัดตั้ง USC Consortium เพื่อยกระดับกลไก University Holding Company และผลักดันงานวิจัย Deep Tech นะคะจากห้องปฏิบัติการสู่ตลาดทุน ศาสตราจารย์ดร.ยุทธนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรือกระทรวงอว.กล่าวปาฐกถาพิเศษหัวข้อ Thailand New Economy From Knowledge to National Growth ในงานเปิดตัว University Holding Consortium ซึ่งเกิดจากความร่วมมือของสถาบันอุดมศึกษา15แห่งบริษัทโฮลดิ้งของมหาวิทยาลัยและพันธมิตรภาครัฐและเอกชนพร้อมประกาศจัดตั้งกองทรัสต์เพื่อกิจการเงินร่วมลงทุนมูลค่าเริ่มต้น 1,000 ล้านบาทเพื่อสนับสนุนการลงทุนในธุรกิจเศรษฐกิจยุคใหม่และเทคโนโลยีเชิงลึกหรือ Deep Tech ณตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยศาสตราจารย์ดร.ยศชนันท์กล่าวว่ากระทรวงอว.กำลังทำงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อพัฒนากลไกด้านทรัพย์สินทางปัญญาของมหาวิทยาลัยให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นเพื่อให้การลงทุนในงานวิจัยเกิดขึ้นบนฐานของเทคโนโลยีที่มีคุณค่าและสามารถแข่งขันได้การสร้างกลไกขับเคลื่อนการเติบโตใหม่จะมุ่งไปยังอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพเช่นสุขภาวะการแพทย์ปัญญาประดิษฐ์และเทคโนโลยีขั้นสูงเปิดโอกาสให้ธุรกิจเกิดใหม่และธุรกิจต่อยอดจากมหาวิทยาลัยเข้ามาพัฒนาร่วมกับองค์ความรู้ด้านวัฒนธรรมการท่องเที่ยวประวัติศาสตร์อาหารการเกษตรและสิ่งแวดล้อมรวมถึงการพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อสนับสนุนกลไกทางการเงินเพื่อธรรมชาติซึ่งเป็นอีกหนึ่งโอกาสใหม่ของประเทศไทยค่ะ
0: ช่วงนี้ติดตามข่าวภาพภาษาอังกฤษใน NBT World Brief ค่ะ
3: สวัสดีครับ Thank you for joining us for NBT World Brief right here on NBT and NBT World You're with me ณัฐ นาคพิสุทธิ์ In our first story today the Prime Minister has defended the government's crackdown on scam networks citing prosecutions and more than 20 billion baht in assets seized or frozen as evidence of ongoing actionPrime Minister Anuttin Chanwirakul said the government had stepped up efforts against scam syndicates, including legal action and asset seizures, after U.S. lawmakers called for investigations and possible sanctions against 28 individuals and entities allegedly

สุดทานทนพระมิ่งขวัญดวงกมลตะวันจันลงล่านิวัตสู่สวรรค์คันไลลาเป็นนางฟ้าเจิดจรัสรัตวิมานด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์

0: ข่าวต่างประเทศเช้านี้นะคะเริ่มกันที่เรื่องของนายกรัฐมนตรีมาเลเซียค่ะมีแผนเชิญผู้นำเมียนมาให้เดินทางมาเยือนโดยหวังใช้การทูตผลักดันเมียนมารับผู้ลี้ภัยโรฮิงญากลับประเทศค่ะนายกรัฐมนตรีอันวัยอิบราฮิมของมาเลเซียเปิดเผยว่าจะเชิญนายมินอ่องหลายประธานาธิบดีเมียนมาให้เดินทางมาเยือนมาเลเซียอย่างเป็นทางการเพื่อหารือถึงการส่งกลับผู้ลี้ภัยชาวโรฮิงญาเนื่องจากมองว่าการเจรจาทางการทูตเป็นแนวทางสำคัญในการแก้ไขปัญหาผู้ลี้ภัยที่มีจำนวนเพิ่มขึ้นในมาเลเซียทั้งนี้2สัปดาห์ก่อนนายกรัฐมนตรีอันวาสั่งการให้กระทรวงมหาดไทยและรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องเตรียมเชิญผู้นำเมียนมาเดินทางมาเยือนมาเลเซียโดยกล่าวว่ามาเลเซียพร้อมมีความสัมพันธ์ฉันมิตรและทำการค้ากับเมียนมาแต่ต้องการให้เมียนมารับผู้ลี้ภัยกลับประเทศก่อนหน้านี้มาเลเซียระบุว่าเมียนมาตกลงรับชาวโรฮิงญา 5,000 คนกลับประเทศโดยการส่งกลับจะดำเนินการเป็นระยะหากเมียนมาไม่สามารถรับผู้ลี้ภัยทั้งหมดได้ในครั้งเดียวซึ่งแผนระยะแรกกำหนดส่งกลับ 1,476 คนในวันที่29กันยายนนี้ค่ะขณะที่องค์การสหประชาชาติและกลุ่มสิทธิมนุษยชนต่างแสดงความกังวลจากการที่ไม่ได้มีส่วนร่วมในแผนการส่งกลับของมาเลเซียและเตือนว่าสถานการณ์ในเมียนมายังไม่ปลอดภัยเพียงพอสำหรับการส่งผู้ลี้ภัยกลับอย่างไรก็ตามมาเลเซียยืนยันว่าการส่งกลับจะเป็นไปโดยสมัครใจค่ะ
1: สำนักนายกรัฐมนตรีมาเลเซียออกแถลงการว่าที่ประชุมคณะกรรมการอภัยโทษซึ่งมีสมเด็จพระราชาธิบดีสุลต่านอิบราฮิมอิสมาอิลทรงเป็นองค์ประธานได้มีมติให้อภัยโทษแบบมีเงื่อนไขแก่นายนาจิบราซักอดีตนายกรัฐมนตรีวัย73ปีโดยให้รับโทษจำคุกที่เหลือด้วยการกักบริเวณภายในบ้านพักจนถึงวันที่23สิงหาคมปี2571ภายใต้เงื่อนไขต้องชำระค่าปรับจำนวน50ล้านลิงกิตหรือราว408ล้านบาทรวมทั้งปฏิบัติตามเงื่อนไขอื่นๆที่กำหนดไว้อย่างเคร่งครัดหากฝ่าฝืนการอภัยโทษจะถูกเพิกถอนและเขาจะต้องกลับไปรับโทษจำคุกในเรือนจำทันทีท่านี้นายนาจิบกำลังรับโทษจำคุกหลังถูกศาลฎีกาตัดสินความผิดเมื่อปี2565ในคดีทุจริตที่เกี่ยวข้องกับกองทุนพัฒนาแห่งชาติหรือ1 MDB ซึ่งสร้างความเสียหายมากกว่า 1,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือราว 33,000 ล้านบาท
0: องค์การอุตุนิยมวิทยาโลกหรือ WMO ระบุว่าในปี2568แม่น้ำทั่วโลกแล้งที่สุดครั้งแรกในช่วง35ปีที่ผ่านมาพื้นที่ลุ่มน้ำทั่วโลกกว่า 36% มีปริมาณน้ำไหลผ่านต่ำกว่าเกณฑ์ปกติเนื่องจากแหล่งน้ำสำรองใต้ดินถึง2ใน3มีปริมาณต่ำกว่าปกติค่ะซึ่งกระทบต่อเศรษฐกิจและวิถีชีวิตของผู้คนในขณะที่สถานการณ์น้ำทั่วโลกผันผวนมากขึ้นอเมริกาเหนือยุโรปตะวันออกและตะวันออกกลางเผชิญภัยแล้งอย่างรุนแรงแต่ภูมิภาคเอเชียใต้และตะวันออกเฉียงใต้กลับมีปริมาณน้ำไหลผ่านสูงเกินปกติมากจากอิทธิพลของพายุและมรสุมทั้งนี้รายงานจากการสำรวจทรัพยากรน้ำยังระบุด้วยว่าปีที่แล้วธารน้ำแข็งขนาดใหญ่ทั่วโลกละลายเร็วขึ้นจนสูญเสียมวลน้ำแข็งสุดที่เป็นปีที่4ติดต่อกันทำให้ระดับน้ำในมหาสมุทรสูงขึ้น 1.1 มิลลิเมตรค่ะ
1: ไปติดตามข่าวกีฬาเช้านี้กับคุณโก้คชพลกันค่ะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีทั้งสองท่านนะครับวันนี้เอเชียนเกมจะเปิดฉากอย่างเป็นทางการนะครับถ่ายทอดสดทาง MBT ของเราด้วยขณะที่ทีมวอลเลย์บอลสาวไทยแข่งขันมาก่อนหน้านี้ชนะรวด3นัดเข้ารอบ8ทีมสุดท้ายแล้วครับ
1: เชิญค่ะ
2: ขอบคุณครับสวัสดีครับได้เวลาของข่าวกีฬา

0: ลาแล้วนะครับทีมลูกยางสาวไทยครับชนะไชนีสไทเปเก็บชัยชนะ3นัดรวดนะครับเป็นแชมป์กลุ่ม4เข้ารอบ8ทีมสุดท้ายเอเชียนเกม2026ครับการแข่งขันวอลเลย์บอลเอเชียนเกม2026ครับแข่งกันที่โอกาซากิชูโอะโซโกพาร์คยิมเนเซียมนะครับของประเทศญี่ปุ่นทีมวอลเลย์บอลสาวไทยครับดีกรีแชมป์เอเชียปี2026ลงสนามไปแล้ว2นัดครับเอาชนะทั้งมองโกเลียไป3-0เซตแล้วก็ชนะคีร์กีสถานมา3-0เซตเข้ารอบ8ทีมสุดท้ายแน่นอนแล้วล่าสุดทีมอันดับ13ของโลกทีมสาวไทยครับลงเล่นนัดสุดท้ายของกลุ่ม4เจอกับไชนีสไทเปอันดับ38ของโลกซึ่งมี6แต้มเท่ากันครับเกมนี้โค้ชออสเกียรติพงษ์รัชตะเกรียงไกรหัวหน้าผู้ฝึกสอนส่งผู้เล่นชุดแรกประกอบไปด้วยพรพันธ์เกิดปราดนะครับทัดดาวนึกแจ้งสสิภาพรจันทวิสูตรพิมพิชยากกกรรมชัชชุออนโมกศรีแก้วกัลยากมุนทลาครับส่วนไชนีสไทเปก็นำทีมมาโดยเหลียวยี่จินกัปตันทีมแล้วก็ฉางยี่ชินะครับดาวตบของทีมในเกมนี้เซตแรกครับช่วงต้นเซตทั้ง2ทีมเล่นกันสนุกสูสีเลยครับแต่จากนั้นทีมสาวไทยก็เล่นได้อย่างยอดเยี่ยมสุดท้ายเอาชนะไปก่อนครับ25-22และใน2เซตถัดมาทีมสาวไทยก็ยังคงทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมนะครับประสานงานกันได้อย่างดีครับทัดดาวนึกแจ้งพิมพิชยากกรำก็ช่วยกันตบทำแต้มครับสาวไทยชนะไปได้อีก25-20และก็25-22นะครับสุดท้ายเกมนี้ชนะไป3เซตรวดครับชัชชุออนโมกศรีกับพิมพิชยากกรำทำไปคนละ14คะแนนสาวไทยชนะ3นัดรวดนะครับมี9คะแนนผ่านเข้ารอบ8ทีมสุดท้ายในฐานะแชมป์กลุ่มส่วนไชนีสไทเปครับได้รองแชมป์กลุ่มซึ่งรอบก่อนรองชนะเลิศแข่งขันเริ่มต้นวันที่20กันยายนนี้ครับโปรแกรมแข่งขันในวันอาทิตย์ที่20ครับในรอบ8ทีมสุดท้าย8นาฬิกาอินโดนีเซียจะเจอกับไทยนะครับ11นาฬิกาเวียดนามเจอกับจีน14นาฬิกาคาซัคสถานพบกับเกาหลีใต้และ17นาฬิกา20นาทีไชนีสไทเปจะเจอกับเจ้าภาพญี่ปุ่นครับฮอกกี้สาวไทยครับเปิดสนามเอเชียนเกม2026เอาชนะสิงคโปร์ไป2-0ครับทีมฮอกกี้หญิงทีมชาติไทยนะครับทำผลงานนัดเปิดสนามได้อย่างยอดเยี่ยมครับในรายการเอเชียนเกมที่เอเชียนเกมไอจีนาโกย่า2026นะครับโดยเอาชนะทีมฮอกกี้สิงคโปร์ไปเด็ดขาดครับ2-0ในนัดแรกของการแข่งขันโดยผลการแข่งขันในนัดนี้ถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นที่ส่งผลดีต่อความมั่นใจของทีมนะครับมีนายกองเอกชัยพักศิริวัฒน์นายกสมาคมฮอกกี้แห่งประเทศไทยและนายปรีชาลาลุนครับรองผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยเดินทางไปร่วมเชียร์ให้กำลังใจถึงขอบสนามครับโดยเกมแข่งขัน3ควอเตอร์แรกไทยกับสิงคโปร์ยังเสมอกัน0-0นะครับจากนั้นในควอเตอร์สุดท้ายไทยก็บุกต่อเนื่องยิงมาได้2ประตูรวดครับจบเกมเอาชนะสิงคโปร์ไป2-0ประเดิมเก็บชัยชนะนัดแรกได้อย่างสวยงามนัดต่อไปวันที่21กันยายนทีมฮอกกี้สาวไทยจะเจอกับอุซเบกิสถานในเวลา 16:30 นครับส่วนวันนี้เวลา 16:00 นมีพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ที่ประเทศญี่ปุ่นอย่างเป็นทางการนะครับสามารถรับชมการถ่ายทอดสดผ่านทาง NBT 2 HD ของเราได้ครับจอมเตะภูมิเซ่ไทยยังต้องรอเหรียญทองนะครับหลังแข่งขันไป3วันคว้ามาได้2เหรียญเงินกับ2เหรียญทองแดงในศึกเทควันโดภูมิเซ่ชิงแชมป์โลก2026ที่เกาหลีใต้ครับการแข่งขันเทควันโดภูมิเซ่ชิงแชมป์โลก2026ไปแข่งกันที่เมืองชุนชอนประเทศเกาหลีใต้นะครับก่อนหน้านี้ทีมจอมเตะท่ารำไทยคว้ามาแล้ว1เหรียญทองแดงจากปณธรสิริโสมครับดาวรุ่งวัย16ปีในประเภทฟรีสไตล์และก็เดี่ยวชายรุ่นอายุไม่เกิน17ปีนะครับในวันที่2มีนักกีฬาเทควันโดภูมิเซ่ไทยลงแข่งขัน4ประเภทประกอบไปด้วยภูมิเซ่เดี่ยวชายอายุไม่เกิน30ปีนาวินปินทสูตรครับภูมิเซ่คู่ผสมรุ่นยุวชนมีจิรนัทเบนไซปากับทสางเกิดแดงนะครับส่วนในฟรีสไตล์หญิงเดี่ยวรุ่น17ปีขึ้นไปครับวัชรกุลลิ้มจิตรกรแล้วก็ฟรีสไตล์คู่ผสมรุ่นอายุไม่เกิน17ปีพีรศักดิ์แสนสนิทกับมนัน ทองบ้านบ่อครับปรากฏว่าทีมนักกีฬาเทควันโดไทยคว้ามาได้อีก2เหรียญเงินนะครับเป็นผลงานของนาวินปินทสูตรในประเภทภูมิเซ่เดี่ยวชายอายุไม่เกิน30ปีแล้วก็จิรนัทเบนไซปากับทสางเกิดแดงครับในประเภทภูมิเซ่คู่ผสมรุ่นยุวชนครับส่วนในวันที่3มีนักกีฬาเทควันโดไทยลงสนาม5ประเภทด้วยกันนะครับก็ประกอบไปด้วยภูมิเซ่เดี่ยวชายในรุ่นยุวชนครับจิรนัทเบนไซปาภูมิเซ่เดี่ยวชายรุ่นเยาวชนนิติกรยิ้มประเสริฐภูมิเซ่ทีมหญิงรุ่นยุวชนครับปุญญิสาธนิกุลกิธเนศนะครับแล้วก็ทัศสางเกิดแดงอลินเลิศมงคลสวัสดิ์ฟรีสไตล์เดี่ยวหญิงรุ่นอายุไม่เกิน17ปีครับณัฐนรีคำสะอาดและก็ฟรีสไตล์คู่ผสมรุ่นอายุ17ปีขึ้นไปอัจฉริยะเกิดแก้วกับวัชรกุลลิ้มจิตรกรนะครับก็ปรากฏว่าจอมเตะท่ารำไทยคว้ามาเพิ่มอีก1เหรียญทองแดงจากผลงานของณัฐนรีคำสะอาดในประเภทฟรีสไตล์เดี่ยวหญิงรุ่นอายุไม่เกิน17ปีสรุปผลงานทีมภูมิเซ่ไทยแข่งขันไป3วันครับยังไม่มีเหรียญทองติดมือคว้ามา2เหรียญเงินกับ2เหรียญทองแดงครับไปดูทีมเทนนิสชายไทยกันบ้างนะครับตามหลังคาซัคสถาน0ต่อ2คู่หลังจบวันแรกเทนนิสทีมชายชิงแชมป์โลกเดวิสคัพเวิลด์กรุ๊ป2ครับการแข่งขันเทนนิสชิงแชมป์โลกประเภททีมชาย2026 Davis Cup World Group 2นะครับระหว่างทีมชาติคาซัคสถานกับทีมชาติไทยที่ National Tennis Center Dilay Arena ในกรุงอัสตานาประเทศคาซัคสถานวันแรกในประเภทเดี่ยวสลับมือจำนวน2คู่ครับคู่แรกเดี่ยวมือ2ของไทยแม็กซิมัสพลาพลโจนส์นะครับนักผวดลูกครึ่งไทยออสเตรเลียมือ463ของโลกพบกับอเล็กซานเดอร์เชฟเชนโก้มือ93ของโลกเป็นเดี่ยวมือ1ของคาซัคสถานเกมนี้แม็กซิมัสก็เล่นได้อย่างสนุกสูสีเกมมาเสมอกัน1ต่อ1นะครับต้องเล่นเกมตัดสินซึ่งแม็กซิมัสก็พยายามสู้เต็มที่ครับแต่ต้านความแข็งแกร่งมืออันดับท็อป100ของโลกไม่ไหวครับแพ้ไป1ต่อ2เซตสกอร์4ต่อ6 6ต่อ1และ5ต่อ7ไทยตามหลัง0ต่อ1คู่นะครับต่อมาในประเภทเดี่ยวสลับมือคู่ที่2บูมกสิดิษฐ์สำเร็จครับมืออันดับ387ของโลกเดี่ยวมือ1ของไทยเจอกับติโมเฟสกาตอฟนะครับมืออันดับ198ของโลกเป็นเดี่ยวมือ2ของคาซัคสถานซึ่งตลอดเกม2เซตแรกครับกสิดิษฐ์ก็พยายามสู้เต็มที่เซตแรกแพ้ไป4ต่อ6นะครับแต่ว่าเซตที่2กสิดิษฐ์กลับมาเล่นได้ดีครับยื้อจนถึงไทเบรกแต่สุดท้ายก็ไม่ไหวครับแพ้ไปอย่างน่าเสียดาย6ต่อ7ไทเบรก4ต่อ7แพ้ไป0ต่อ2เซตนะครับส่งผลให้วันแรกไทยตามคาซัคสถานเจ้าภาพอยู่0ต่อ2คู่ในวันนี้จะแข่งอีก3คู่ครับประเดิมจากประเภทคู่ซึ่งไทยส่งธนเพชรฉันทะกับปรัชญาอิสโรครับพบคู่ของไบบิดซูคาเยฟกับเดนิสเยฟเซเยฟนะครับแต่ทั้ง2ทีมยังสามารถเปลี่ยนผู้เล่นได้ก่อนการแข่งขันจะเริ่มต้นจากนั้นต่อด้วยเดี่ยวชนมือ2คู่ครับเดี่ยวมือ1เป็นอเล็กซานเดอร์เชฟเชนโก้นะครับจะเจอกับกสิดิษฐ์สำเร็จเดี่ยวมือ2ของไทยแล้วก็เดี่ยวมือ2ติโมเฟสกาตอฟจะพบกับแม็กซิมัสพลาพลโจนส์ครับคู่แรกเริ่มแข่งขันเวลา 14:00 น.ตามเวลาประเทศไทยครับมาดูสนุกเกอร์กันบ้างครับนฤชาเพิ่มพูนนะครับแชมป์สนุกเกอร์หญิงเยาวชนโลกผ่านเข้ารอบก่อนรองชนะเลิศสนุกเกอร์หญิง15แดงชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยครับในการแข่งขันสนุกเกอร์หญิง15แดงชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยที่สมาคมกีฬาบิลเลียดแห่งประเทศไทยเกียรติธาดาอะคาเดมี่ซอยสุคนทศวรรษวันแรกแบ่งการแข่งขันเป็น4สายนะครับนำอันดับที่1และอันดับที่2ของแต่ละสายผ่านเข้ารอบ8คนแข่งระบบ2ใน3เฟรมครับรายการนี้เจลสระบุรีพลอยขอนแก่นนักสอยคิวอาชีพและก็ทีมชาติไทยกลับมาแข่งขันเช่นเดียวกันครับซึ่งไฮไลท์เป็นการพบกันระหว่างเจลสระบุรีนฤชาเพิ่มพูนแชมป์สนุกเกอร์หญิงเยาวชนโลกและรองแชมป์สนุกเกอร์อาชีพชิงแชมป์โลกปีล่าสุดพบกับโซดาระยองครับสุทธิดายิ่งเฮงนะครับนักสนุกเกอร์เยาวชนที่ฝีมือดีอีก1คนครับซึ่งเกมนี้ประสบการณ์และก็ความแม่นของเจลสระบุรีนี่ออกคิวได้เหนือกว่ามากนะครับเอาชนะไป2ต่อ0เฟรมส่งผลให้เจลสระบุรีชนะ2นัดรวดผ่านเข้ารอบก่อนรองชนะเลิศส่วนสุทธิดายิ่งเฮงครับ แพ้ไป2นัดรวดตกรอบเป็นที่แน่นอนแล้วเช่นเดียวกันนะครับในวันนี้สนุกเกอร์หญิง15แดงจะเป็นการแข่งขันรอบก่อนรองชนะเลิศเริ่มคู่แรกเวลาประมาณ10นาฬิกานะครับส่วนสนุกเกอร์ชาย6แดงจะแข่งขันในรอบ16คนต่อด้วยการแข่งขันในรอบก่อนรองชนะเลิศผู้สนใจก็สามารถเข้าชมฟรีได้นะครับที่สมาคมกีฬาบิลเลียดแห่งประเทศไทยเกียรติธิดาอะคาเดมี่ในซอยสุคนทศวรรษหรือว่าลาดพร้าว71ครับค่ะไปดูฟุตบอลบุนเดสลีกาเยอรมนีนะครับไมเคิลโอลิเซ่ระเบิดฟอร์มยิงแฮตทริกพาบาเยิร์นมิวนิกเอาชนะอุนิออนเบอร์ลินไป7ประตูต่อ0ครับบุนเดสลีกาเยอรมนีเกมวันศุกร์ครับบาเยิร์นมิวนิกแชมป์เก่าฟอร์มโหดจริงๆครับเกมนี้เปิดอเลียนซ์อารีนาถล่มอุนิออนเบอร์ลินไปถึง7ประตูต่อ0ออกนํา3ต่อ0ในครึ่งแรกเลยนะครับจากจามันมูเซียล่าในนาทีที่18ต่อด้วยสังหารจุดโทษของแฮร์รี่เคนนาทีที่39แล้วก็เป็นประตูที่100จาก98นัดถือเป็นสถิติการยิงประตูหลัก100เร็วที่สุดในประวัติศาสตร์ของบุนเดสด้วยนะครับแล้วก็ไมเคิลโอลิเซ่ครับยิงไกลตรงเส้นกรอบเขตโทษเสียบใต้คานสุดสวยในครึ่งแรกนะครับนาทีที่43ก็นำ 3-0 ห่างเลยครับจากนั้นครึ่งหลังบาเยิร์นมิวนิกยิงอีก4ประตูครับจากการโมงของแฮร์รี่เคนนาทีที่54เป็นประตูที่101ในการเล่นลีกบุนเดสลีกานะครับต่อด้วยอิสมาเอลไซบาลีครับหลุดเข้าไปยิงนาทีที่70และปิดท้ายที่ไมเคิลโอลิเซ่ทำแฮตทริกยิงเพิ่มอีก2ประตูครับนาทีที่73แล้วก็นาทีที่76จบเกมบาเยิร์นมิวนิกถล่มไปขาดลอยครับ7ประตูต่อ0มีเพิ่มเป็น10คะแนนจาก4นัดนำเป็นจ่าฝูงนะครับส่วนอุนิออนมีแต้มเดียวครับอยู่อันดับที่16ของตารางครับส่วนผลฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษเมื่อคืนที่ผ่านมาแข่งขัน1คู่เบรนท์ฟอร์ดครับเปิดบ้านถล่มเชลซีไป3ต่อ0เชลซียังไม่ฟื้นเลยนะครับเกาโชคชนะอิตาลี1คู่ครับมอนซาเอาชนะซัสซูโร่2ประตูต่อ1บุนอาลาลิกาสเปนนะครับเอสวันยอนแพ้เอลเช่1ประตูต่อ3แล้วก็ฟุตบอลลีกเอิงฝรั่งเศสครับเมื่อวานนี้โมนาโกเปิดบ้านเอาชนะลองส์ไป2ประตูต่อ1ครับและนี่ก็คือความเคลื่อนไหวของข่าวกีฬาในเช้าวันนี้นะครับอย่าลืมติดตามชมการทอดสดนะครับการเปิดการแข่งขันเอเชียนเกมครั้งที่20เวลา16นาฬิกาด้วยครับ
1: ขอบคุณค่ะ
2: ค่ะ
0: ครับ
2: เราส่งท้ายข่าวเช้าวันนี้ด้วยภาพการป้อนนมลูกหวานเพชรฆาตที่สวนสัตว์น้ำเซี่ยงไฮ้ไห่ชางในนครเซี่ยงไฮ้ของจีนนะคะโดยลูกหวานเพชรฆาตตัวนี้กำลังจะมีอายุครบ100วันนับเป็นลูกหวานเพชรฆาตตัวที่3ของสวนสัตว์น้ำแห่งนี้มันสามารถกินนมได้ถึง 1.5 ลิตรภายในเวลา10วินาทีและกินนมราว12ลิตรต่อวันค่ะ
1: และนี่คือทั้งหมดของข่าวเช้าสุดสัปดาห์ในวันนี้นะคะเราทั้ง3คนพร้อมทีมข่าวเช้าลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ

0: ทำไมน้องต้องพูดว่าคนไทยด้วยล่ะคนไม่ใช่คนไทยใช่ไหมไม่ใช่คนไทยทุกคนที่จะวนเวียนกับแฟนเก่าเนอะใช่ไหมต้องวนเวียนกับแฟนเก่าน้องคนเดียวใช่ไหมอ่ะที่จะวนเวียนอยู่กับแฟนเก่าถ้าเราตัดเขาไม่ได้เราต้องพิจารณาตัวเองอ่ะว่าเรายังชอบเขาอยู่หรือเปล่าแค่ไหน
1: เกิดอะไรขึ้นทำไมคนไทยใช้ไฟแพงเกิน3บาทมายาวนาน
2: ไฟทางเนี่ยใส่เข้าไปตั้ง 30-40 ปีโดยที่คนจ่ายค่าไฟเขาไม่รู้ไม่น้อยนะครับปี 18,000 ล้าน
1: พลังงานสะอาดทำให้โครงสร้างค่าไฟของประเทศสูงขึ้นหรือเปล่าในอนาคต
2: แต่ไฟแพงเนี่ยไม่ใช่เพราะไฟสะอาดนะครับเพราะแก๊สที่ต้องนำเข้ามาผลิตไฟมันแพงปรับมุมมองเลยว่าให้ประชาชนเป็นเจ้าของโรงไฟฟ้า

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

ดีค่ะรายการคิดดีวันนี้ค่ะเราอยู่กันที่โรงเรียนวัดเชิงคีรีอำเภอสวีจังหวัดชุมพรค่ะพามาดูพลังสร้างสรรค์ของเด็กๆค่ะที่หยิบเอาวัตถุดิบในท้องถิ่นมาแปลงโฉมเป็นคุกกี้ชีสไส้สับปะรดผลิตภัณฑ์ที่ช่วยต่อยอดและสร้างมูลค่าเพิ่มได้อย่างน่าทึ่งค่ะแถมยังสร้างรายได้สร้างทักษะอาชีพให้แก่น้องๆอีกด้วยมาสวีวันนี้มีความสวีทอย่างแน่นอนค่ะจะเป็นยังไงไปติดตามได้ในรายการในวันนี้เลยค่ะ

0: อมของชีสผสมผสานกับรสชาติหวานอมเปรี้ยวของสับปะรดกวนใครจะเชื่อล่ะคะว่าขนมเบเกอรี่หน้าตาน่ารับประทานขนาดนี้จะเป็นฝีมือของน้องๆวัยประถมไม่ใช่แค่หน้าตาสวยงามอย่างเดียวนะคะรสชาติบอกก่อนเลยว่าอร่อยระดับมืออาชีพค่ะพร้อมแล้วไปชมกันเลยค่ะ
1: และตอนนี้ค่ะแก้มมาอยู่กับน้องๆโรงเรียนวัดเชิงคีรีค่ะผู้ที่จะนำเราชมขั้นตอนวิธีการทำคุกกี้ชีสไส้สับปะรดนั่นเองค่ะตอนนี้อยู่กับน้องๆแล้วค่ะให้น้องๆแนะนำตัวนิดนึงค่ะชื่ออะไรคะ
2: สวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหนูชื่อคือคิตตี้ค่ะ
1: น้องคิตตี
3: ้สวัสดีค่ะหนูชื่อน้องอ้ําค่ะ
4: สวัสดีค่ะหนูชื่อน้องคัปเตอร์ค่ะ
1: ทั้ง3คนนะคะวันนี้จะพาเราชมขั้นตอนการทำคุกกี้ชีสไส้สับปะรดค่ะโอเคพี่อยากทราบว่าส่วนผสมของการทำคุกกี้ชีสไส้สับปะรดเนี่ยมีอะไรบ้างคะ
3: เนยเค็มค่ะไข่ไก่แยกเฉพาะไข่แดงค่ะน้ำตาลไอซิ่งค
1: ่ะ
3: พาเมซานชีสค่ะแป้งเค้กค่ะแป้งข้าวโพดค่ะนมผงค่ะแล้วก็ไส้สับปะรดค่ะ
1: ที่ขาดไม่ได้เลยคือไส้สับปะรดใช่ไหมคะ
4: ใช่ค่ะ
1: ส่วนผสมครบแล้วใช่ไหม
4: คะ
1: เมื่อเตรียมส่วนผสมครบแล้วขั้นตอนแรกที่เราจะต้องลงมือทำคือเราต้องทำยังไงบ้างคะ
4: ต่อไปนะคะเราจะมาดูขั้นตอนการทำคุกกี้ชีสไส้สับปะรดสวีทเอ็มโอทดังนี้ค่ะ
1: เพราะพี่ไม่ได้ช่วยทำก่อนจะมาทำเราก็ต้องล้างมือมาแล้วใช่ไหมคะ
4: ใช่ค่ะ
1: ล้างมือสะอาดแล้วก็มาใส่ถุงมืออีกทีหนึ่งใส่ถุงมือเสร็จเรียบร้อยทำยังไงต่อคะ
4: ตวงเนยค่ะเราตวงเนยเพื่อจะทำคุกกี้ของเราค่ะตอนนี้นะคะ
1: ใต้ตาช่าง
4: เนยก็ตวงเสร็จแล้วเราก็จะขยำให้เนยออกตัวลงค่ะเพื่อจะได้ขยำง่ายค่ะขยำให้เนยของเราอ่อนตัวลงให้มากมากเลยค่ะหลังจากนั้นเราก็จะตวงน้ำตาลไอซิ่งค่ะจำนวน200 กรัมค่ะ

0: กกิ้ง200กรัมตัวนี้อะไรคะ
1: พาเมซานชีสค่ะเราจะใส่10กรัมค่ะเพื่อเพิ่มความหอมมันและนัวให้กับคุกกี้ของเราค่ะ
0: อันนี้เนยนี่เราต้องนวดนานไหมคะนาน
1: ประมาณ5นาทีค่ะกว่ามันจะอ่อนตัวลงค่ะเพราะว่ามันเพิ่งเอาออกมาจากเพียนค่ะ
0: ก็นวดจนกว่ามันจะนิ่ม
1: คลายตัวใช่ไหมคะ
0: ระหว่างนี้ก็เพื่อนช่วยเตรียมส่วนผสมใช่ไหมคะ
1: หลังจากนั้นเราก็จะตวงแป้งเค้กกับแป้งข้าวโพดค่ะแป้งเค้กเราจะใช้40กรัมค่ะและแป้งเค้กใช้250กรัมค่ะ
0: แป้งข้าวโพดกับแป้งเค้กผสมกันได้เลยเหรอคะ
1: ได้เลยค่ะพอจะทำให้คุกกี้ของเราจับตัวกันค่ะ
0: น้องมีความชำนาญนะแสดงว่าทำบ่อยใช่ไหม
1: ใช่ค่ะทำมา 2-3 ปีแล้วค่ะ
0: โอเคไม่ได้ช่วยจับอะไรเขาเลยเพราะว่าความสะอาดอันนี้เป็นอะไรคะ
2: นมผง
1: 60กรัมค่ะ
0: นมผง
1: ใส่จำนวน60กรัมค่ะ
0: นมผง60กรัมโอเคอันนี้ส่วนผสมครบแล้วใช่ไหมคะ
2: เหลือไข่แดง
0: มีไข่เป็นส่วนผสมสำคัญไข่ที่ใช้เฉพาะไข่แดงเหรอคะ
1: ใช่ค่ะเพราะว่าถ้าเราใช้ไข่ขาวมากเกินไปคุกกี้ของเราอาจจะฟูตัวและแตกง่ายค่ะ
0: ถ้าใส่ไข่ขาวเยอะไปคุกกี้มันจะฟูใช่ไหมคะ
1: แล้วก็แตก
0: โอเควิธีการแยกไข่แดงคือ
1: ใช่
0: ใช่
1: ไข่แดงเราจะใช้จำนวน4ฟองค่ะ
0: ไข่แดง4ฟอง

0: ก็คือไข่ขาวเราจะไม่ใช้ใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะไข่ขาวเราจะนำไปประกอบอาหารค่ะเอาไปทอดให้นักเรียนกินค
0: ่
1: ะ
0: ก็เอาไปใช้ประโยชน์ได้อีกไม่ได้ทิ้งเนาะ
1: ใช่ค่ะ
0: ค่ะอันนี้คือเตรียมชุดที่สองเหรอคะ
1: ใช่ค่ะเพราะว่าแป้งของเราต้องใช้สองรอบค่ะถ้าเราใช้รอบเดียวมันจะเหลวค่ะเพราะว่าส่วนผสมก็มีมากค่ะ

0: โอเคอันนี้คือไข่เตรียมไข่เสร็จแล้วใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะ
0: ได้ค่ะแล้วเราทำยังไงต่อคะ
1: แล้วก็จะใส่น้ำตาลไอซิ่งลงไปก่อนค่ะจำนวน200กรัมค่ะ
0: โอเคใส่ลงไปในเนยที่เรานวดเมื่อกี้ใช่ไหม
1: ใช่ค่ะเพราะว่าเนยของเราอ่อนตัวลงนะก็จะใส
0: ่โอเคค่ะแล้วก็นวดต่อจนกว่า
1: เนยกับน้ำตาลไอซิ่งจะเข้ากันค่ะ
0: แล้วใส่ทุกอย่างไปทีเดียวเลยไม่ได้หรอคะ
1: ไม่ได้ค่ะเพราะว่าเดี๋ยวส่วนผสมมันจะผิดค่ะ
0: ต้องทำตามขั้นตอนนะคะ

0: ันนี้เราต้องนวดด้วยมือเลยเหรอคะทำไมเราใช้เครื่องตีได้ไหมคะ
1: ใช้ได้เหมือนกันค่ะแต่ว่าเครื่องตีทำให้คุกกี้เราฟูกว่าค่ะ
0: มันจะฟูเกินไปใช่
1: ไหมค่ะ
0: นี่ขนมด้วยมือเราจริง
1: หลังจากนั้นเราก็จะใส่นะพาเมซานชีสลงไปเลยค่ะจำนวน40กรัมค่ะเพิ่มความหอมมันและนัวชีสค่ะ
0: แล้วก็นวดให้เข้ากันอีกใช่ไหม
1: ใช่ค่ะหลังจากนั้นเราก็จะใส่ไข่แดงไปเลยค่ะจำนวน4ฟองค่ะ
0: หลังจากนั้นหลังจากส่วนผสมเข้ากันก็เติมไข่แดงใช่ไหมคะแล้วก็นวดต
1: ่อตอนนี้คุกกี้ของเราเข้ากับไข่แดงแล้วค่ะหลังจากนั้นเราก็จะใส่นมผงไปเลยค่ะจำนวน60กรัมค่ะ
0: ใส่นมผงแล้วก็นวดให้เข้ากันอีกใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะตอนนี้คุกกี้ของเรากับนมผงก็เข้ากันแล้วเราก็จะใส่แป้งเค้กกับแป้งข้าวโพดลงไปเลยค่ะจำนวน250กรัมค่ะแป้งเค้กแล้วก็แป้งข้าวโพด40กรัมค่ะ
0: ใส่ไปทีเดียวเลยเหรอคะหรือว่าต้องค่อยๆใส่
1: ต้องค่อยๆใส่ค่ะเพราะว่า
0: ทำค่อยๆใส่แล้วก็ค่อยๆนวดไปใ
1: ช่ค่ะอันนี้ก็คือจะเป็นขั้นตอนสุดท้ายที่จะทำค่ะคุกกี้ของเรา
0: ก็คืออันนี้คือขั้นตอนสุดท้ายของการเตรียมแป้งแล้วใช่ไหมคะ
1: ใส่ไปอีกหนึ่งรอบค
0: ่
1: ะ
0: ค่อยๆทยอยเติมแป้งให้หมดใช่ไหม
1: ค่ะที่เราต้องร่อนแป้งเพราะว่าจะทำให้แป้งของเราละเอียดขึ้น

0: ้นเราก็จะใส่แป้งก้อนที่2ไปเลยค่ะเพื่อให้มันจับตัวกันเป็นก้อนค่ะ
1: ตอนนี้มันหนืดหรือว่ามันแข็งมาก
0: มันหนืดค่ะ
1: มันหนืดมาก
2: แสดงว่าต้องใช้กำลังเยอะเลยใช่ไหม
0: มันยังไม่จับตัวกันค่ะเติมไปอีกหนึ่งรอบค่ะ
1: เติมไปอีกหนึ่งรอบจนกว่าจะหมด
0: ใช่ค่ะตอนนี้ขั้นตอนการเดี๋ยวก็เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะ
1: ก็แป้งรอบสุดท้ายก็นวดให้เข้ากันแล้วก็จะได้เป็นแป้งสำเร็จแล้วใช่ไหมคะ
0: นวดจนกว่ามันจะจับตัวกันเป็นก้อน
1: พอนวดแป้งเสร็จเราเตรียมเอาแป้งใส่ถาดแล้วคะ
0: เราจะช่างแป้งก่อนค่ะแล้วก็หลังจากที่เราช่างแป้งเสร็จแล้วเราก็จะนำไปห่อไส้ค่ะก็คือเอาแป้งของเราห่อกับไส้สับปะรดค่ะตอนนี้แป้งของเราก็จับตัวกันเป็นก้อนแล้วเราก็จะเริ่มการช่างเลยค่ะ
1: อันนี้เราช่างแป้งก็คือสำหรับ1ชิ้นใช่ไหมคะ
0: ใช่ค่ะ
1: ทีนี้คุกกี้ชีสไส้สับปะรดของเราเหมือนจะขาดอะไรไปขาดพระเอกของเราใช่ไหมคะก็คือไส้สับปะรดนั่นเองเดี๋ยวไปดูที่เขาเตรียมไส้ไว้โอเค

0: หลังจากที่เตรียมแป้งไว้เรียบร้อยแล้วค่ะอย่างที่บอกเลยที่ขาดไม่ได้ก็คืออะไรคะพระเอกของเราคือ
1: ไส้สับปะรดสวีค่ะ
0: นี่เลยค่ะหน้าตาเป็นยังไงคะ
1: หน้าตาจะเป็นก้อนสับปะรดแบบนี้ค่ะที่กวนเสร็จแล้วค่ะ
0: ก็คือสับปะรดกวนนั่นเองใช่ไหมคะเป็นสับปะรดของสวีเลย
1: สวีค่ะ
0: หอมตอนนี้ก็คือหอมแล้วไส้สับปะรดหอมมากโอเคเริ่มปั้นได้เลยค่ะ
1: หลังจากนั้นเราก็จะมาดูการห่อไส้กันเลยค่ะ

0: เห็นน้องทำน่าสนุกอ่ะพี่ขอทำด้วยได้ไหมคะ
1: ได้ค่ะ
0: โอเค
2: ใส่ถุงมือ
0: ต้องใส่ถุงมือก่อน
1: ใช่
0: ล้างมือมาแล้วนะคะก่อนเข้ากล้องแต่ก็ต้องใส่ถุงมือพร้อมทำยังไงคะสอนพี่ด้วยได้ไหมคะ
1: เมื่อปั๊มเสร็จแล้วก็จะขึ้นรูปสับปะรดแบบนี้เลยค่ะ
0: แล้วก็ปั้นอย่างนี้ใช่ไหมคะ
1: ให้แบน
0: ปั้นก่อนแล้วก็
1: ให้แบนค่ะให้แบนเป็นแผ่นบางๆค
0: ่
1: ะ
0: ทำให้เป็นแผ่นบางๆ
1: หลังจากนั้นก็ใส่ไส้แล้วก็ม้วนไปเลยค่ะใส่ให้มิดชิดกับแป้ง
0: ใส่สับปะรดปุ๊บอุ้ยแป้งขาดนะเห็นไหมไม่ชำนาญการทำไม่ได้นะแล้วก็ห่อให้มันมิดใช่ไหมคะแล้วทำยังไงต่อคะเนี่ย
1: แล้วเราก็จะเอามาขับปั๊มค่ะ
0: ปั๊มอันนี้ปั๊มก็คือเป็นบล็อกที่มันเป็นรูปต่างๆใช่ไหมคะ
1: เป็นรูปสับปะรด
0: แต่ของเราก็คือเป็นรูปสับปะรดใช่ไหมคะ
1: เราก็จะเอาขึ้นมาดูก่อนค่ะว่าขนมของเรากับไส้สับปะรดเนี่ยเต็มพิมพ์หรือยังหลังจากที่เต็มพิมพ์แล้วเราก็จะนำมาปั๊มใส่ถาดเลยค่ะนำใส่แล้วก็ปั๊มลงไปเลยค่ะ
0: ก็คือกดให้มันแน่นแล้วก็เช็คดูว่าไส้ทะลักหรือเปล่าใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะ
0: แล้วก็กดให้แน่น

0: อนการช่างแป้งก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วเหลือขั้นตอนการห่อไส้กับการพิมพ์ค่ะและพอหลังจากที่พิมพ์เสร็จแล้วเราก็จะนำไปซีนเข้าตู้เย็นค่ะเพื่อให้ขนมของเราเซตตัวแล้วก็นำไปอบได้ค่ะ
1: เดี๋ยวแก้มกับน้องๆจะช่วยกันปั้นแล้วก็ขึ้นลูกคุกกี้เสร็จก่อนหลังจากนั้นก็ไปแช่ตู้เย็นแล้วก็จะไปอบกันค่ะ

0: ี้เราก็วอร์มเตาไว้แล้วใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะอันนี้คือเทอร์โมมิเตอร์เอาไว้วัดอุณหภูมิค่ะ
0: ใส่เลยไหมโอเคเริ่มใส่ได้เลย
1: แล้วก็จะดึงตะอกมัน
0: อันนี้จะร้อนใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะ
0: ต้องใช้ความระมัดระวัง
1: ขั้นตอนที่อันตรายค่ะ
0: โอเคแต่นี่น้องเคยทำจนชำนาญแล้วนะคะโอเคสองถาดใช่ไหมโอเคอ๋อเนี่ยที่คุณครูเตรียมไว้
1: ทำไมนะหลังจากนั้นแล้วก็จะใส่ถาดที่สองลงไปเลยค่ะ
0: ปึ๊บค่อยๆปิดปึ๊บจึง
1: เปิดอันนี้เลยเปิดแล้ว
0: อันนี้เราอบขนม25นาทีใช่ไหมคะเดี๋ยวระหว่างรออบขนมค่ะเดี๋ยวเราไปคุยกับคุณครูผู้ฝึกสอนน้องๆกันค่ะ

0: ค่ะสำหรับที่มาของชื่อแบรนด์ MO นะคะในตอนแรกค่ะที่เด็กๆร่วมมือกันตั้งชื่อค่ะก็ได้คิดชื่อออกมาเป็นชื่อหอมเนยค่ะเพราะเวลาที่เราอบคุกกี้เนี่ยก็จะมีกลิ่นที่หอมมากๆค่ะแต่ว่าเราคิดถึงในอนาคตว่าถ้าเราจะมีผลิตภัณฑ์อื่นๆเนี่ยเราอยากจะได้ชื่อที่สื่อถึงความเป็นกลางแล้วก็มีเอกลักษณ์ค่ะจึงได้ครับคำแนะนำมาจากท่านผอ.ธีรยุทธ์กิตินภวัฒน์ค่ะผอ.โรงเรียนสหกรณ์ประชานุกูลนะคะได้ให้คำแนะนำว่าชื่อ MO ค่ะซึ่งเป็นชื่อที่มีความหมายว่ารสหวานรสอร่อยค่ะค่ะที่เลือกเป็นสับปะรดสวีนะคะเพราะว่าก่อนหน้านี้ค่ะโรงเรียนของเราเคยทํายาดมสมุนไพรค่ะแต่คุณครูก็มองว่ายังไม่ค่อยสะท้อนถึงอัตลักษณ์และเอกลักษณ์ของอําเภอสวีค่ะจึงได้มาร่วมกันค้นหากับเด็กๆเพราะว่าเราจะนําผลิตภัณฑ์อะไรดีที่จะมาทําค่ะเราก็เลยเลือกเป็นสับปะรดสวีค่ะซึ่งปรากฏอยู่ในคําขวัญของอําเภอค่ะแล้วก็โรงเรียนของเรานะคะได้มีการปลูกสับปะรดอยู่แล้วด้วยเราจึงนําสับปะรดสวีมาเป็นวัตถุดิบในการทำค่ะซึ่งปัจจุบันนี้นะคะสับปะรดสวีก็ได้รับการขึ้นทะเบียน GI ค่ะซึ่งเป็นสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ค่ะ
1: ค่ะสำหรับการฝึกฝนการฝึกน้องๆนะคะแรกเริ่มเลยนะคะเราได้มีการสำรวจทรัพยากรค่ะแหล่งผลิตภัณฑ์นะคะในท้องถิ่นซึ่งในอำเภอสวีนั่นก็มีสับปะรดสวีนั่นเองค่ะโรงเรียนของเรานะคะได้มีการนำหลักสูตรท้องถิ่นนะคะที่ชื่อว่าคุกกี้ชีสไส้สับปะรดสวีเอ็มโอดนะคะมาประกอบด้วยค่ะซึ่งก็จะมีการบูรณาการในหลายๆกลุ่มสาระวิชาค่ะไม่ว่าจะเป็นวิชาวิทยาศาสตร์ในกระบวนการผลิตอาหารวิชาคณิตศาสตร์ในการคำนวณต้นทุนกำไรหรือแม้กระทั่งการชั่งวัตถุดิบต่างๆนะคะวิชาภาษาไทยค่ะในการพูดการนำเสนอวิชาภาษาอังกฤษค่ะในการประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ค่ะหรือว่าจะเป็นวิชาวิทยาการคำนวณนะคะเทคโนโลยีในการออกแบบโลโก้ของเรานะคะโดยใช้ AI ช่วยค่ะเพื่อเพิ่มเอกลักษณ์และเพิ่มมูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์ของเราค่ะสำหรับโครงการนี้นะคะนักเรียนจะได้รับประโยชน์จากโครงการนี้นั่นก็คือนักเรียนจะได้รับความรู้และประสบการณ์จากการลงมือปฏิบัติจริงค่ะการทำงานเป็นทีมการเป็นผู้ประกอบการการมีความคิดสร้างสรรค์และการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ค่ะซึ่งเรานะคะได้นำนักเรียนได้เรียนรู้นอก

0: เรียนนั่นก็คือการนำไปจัดนิทรรศการการนำเสนอและการแข่งขันค่ะจนกระทั่งได้แข่งขันได้รางวัลถึงระดับประเทศเลยทีเดียวนะคะซึ่งนอกจากนี้นะคะทำให้นักเรียนเนี่ยฝึกความมั่นใจฝึกความกล้าแสดงออกและสามารถนำความรู้ตรงนี้นะคะไปต่อยอดสร้างอาชีพสร้างรายได้ในอนาคตได้จริงค่ะ
1: ค่ะนอกจากนี้นะคะเราก็ได้รับความร่วมมือจากชุมชนนะคะจากทางด้านผู้ปกครองแล้วก็ชุมชนต่างๆนะคะอย่างเช่นในการที่จะเตรียมไส้สับปะรดนะคะเด็กก็เราได้รับความร่วมมือจากชุมชนที่ช่วยกันกวนไส้สับปะรดให้ในการเตรียมผลผลิตนะคะต่างๆให้แล้วก็ยังได้รับความร่วมมือจากผู้ใหญ่บ้านหรือต่างๆที่ในช่วยประชาสัมพันธ์นอกจากนี้นะคะสับปะรดสวีเราก็นับเป็นของดีประจำอำเภอค่ะเราได้มีการออกไปประกวดเป็นตัวแทนของตำบลปากแพรกนะคะในการประชุมกรรมการหมู่บ้านแล้วก็ได้รับรางวัลที่1 อีกด้วยค่ะซึ่งสิ่งเหล่านี้สะท้อนให้เห็นถึงความร่วมมือทั้งโรงเรียนผู้ปกครองแล้วก็ชุมชนอีกด้วยค่ะ

0: อเคหลังจากที่เราเอาขนมไปอบในเป็นเวลา25นาทีแล้วใช่ไหมคะหลังจากอบเสร็จแล้วเราทำยังไงต่อคะ
1: เรารอให้ขนมเย็นตัวลงค่ะเมื่อเย็นตัวลงแล้วเราก็จะนำมาใส่ถาดรองและซองกันชื้นค่ะ
0: ทำไมเราต้องใส่ซองกันชื้นในถาดขนม
1: เพราะว่าซองกันชื้นทำให้ยืดอายุขนมของเราให้นานได้ค่ะ
0: เพราะว่าขนมของเราไม่ใส่สารกันบูดใช่ไหมคะโอเคเริ่มได้เลยครับเอาขนมใส่บรรจุพร้อมซองกันชื้นต่อด้วย
1: และนำไปใส่ซองรูปสับปะรดค่ะ
0: บรรจุซองบรรจุซองเรียบร้อยทำไงต่อคะ
1: นำไปซีนค่ะ
0: แล้วก็ซีนปิดปาก
1: ปิดซอง
0: โอเคปิดปากซองเรียบร้อย
1: หลังจากนั้นเราก็จะนำไปใส่กล่องค่ะที่ติดสก็อตเทปแล้วค่ะ
0: ก็คือบรรจุในกล่องค่ะ1กล่องอันนี้มีกี่ชิ้นคะ
1: กล่องเล็กจะได้2ชิ้นค่ะราคา40บาทค่ะแต่ถ้ากล่องใหญ่120บาทได้6ชิ้นค่ะ
0: โอเคเดี๋ยวให้น้องๆทำบรรจุภัณฑ์ตรงนี้ให้เสร็จก่อนแล้วก็เดี๋ยวไปดูตอนเสร็จกันค่ะ
2: ค่ะโรงเรียนของเรานะคะมีการสนับสนุนนักเรียนอย่างรอบด้านนะคะไม่ว่าจะเป็นในด้านของวิชาการคุณธรรมจริยธรรมทักษะชีวิตแล้วก็ทักษะอาชีพนะคะอย่างที่ท่านเห็นอยู่ด้านหลังก็จะเป็นในเรื่องของคุกกี้ชีสไส้สับปะรดสวีชื่อแบรนด์เอ็มโอดนะคะซึ่งผ่านกิจกรรมที่หลากหลายนอกจากนี้ก็จะมีกิจกรรมที่ส่งเสริมเปิดโอกาสให้เด็กๆได้เข้าร่วมการแข่งขันเข้าร่วมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในเวทีระดับภูมิภาคระดับประเทศนะคะเช่นงานสมัชชาคุณธรรมระดับภาคค่ะระดับชาติด้วยค่ะส่วนของการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรนะคะโรงเรียนเราได้มีการส่งเสริมไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการอบรมสัมมนานะคะแล้วก็การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในเวทีระดับประเทศนะคะเช่นงาน Sustainability Expo 2025ณศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์นะคะงานสมัชชาคุณธรรมระดับชาติโครงการสร้างงานสร้างอาชีพนะคะเรานอกจากจะต้องสร้างในเรื่องของความรู้แล้วนะคะก็ยังจะต้องมีการในเรื่องของส่งเสริมในเรื่องของทักษะชีวิตทักษะอาชีพนะคะซึ่งโครงการของเราได้คิดวิเคราะห์สำรวจในการนำทรัพยากรที่มีอยู่ในท้องถิ่นมาทำเป็นผลิตภัณฑ์เพื่อชูให้เป็นซอฟต์พาวเวอร์นะคะซึ่งก็เป็นกิจกรรมคุกกี้ชีสไส้สับปะรดสวีเอ็มโอดที่ท่านเห็นในวันนี้นะคะซึ่งเป็นกิจกรรมที่เราอยากจะส่งเสริมให้นักเรียนได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์นะคะแล้วก็มีการส่งเสริมอาชีพสามารถนำไปต่อยอดเป็นอาชีพได้จริงในอนาคตอีกด้วยค่ะ

0: ร้อยแล้วผลิตภัณฑ์ของน้องๆ นะคะใครที่อยากชิมหรือว่าอยากสปอร์ตน้องๆเขาทำเองทุกขั้นตอนค่ะติดตามมาทั้งวันแล้วแล้วก็ชิมแล้วว่าอร่อยจริงๆใครอยากสปอร์ตอุดหนุนได้ที
1: ่ฝากติดตามผลงานของหนูได้ที่ช่องทางเพจ Facebook โรงเรียนวัดเชิงคีรีค่ะ
0: โอเคค่ะ

จากวัตถุดิบพื้นบ้านในท้องถิ่นสู่เมนูเบเกอรี่สุดสร้างสรรค์ด้วย2มือของน้องๆโรงเรียนวัดเชิงคีรีคุกกี้ชีสไส้สับปะรดจานนี้ไม่เพียงแต่เป็นผลิตภัณฑ์ที่ช่วยต่อยอดสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลผลิตในชุมชนเท่านั้นนะคะแต่ยังช่วยสร้างทักษะชีวิตสร้างอาชีพและสร้างความภาคภูมิใจให้กับเด็กๆอีกด้วยคุกกี้ชีสไส้สับปะรดสวีเอ็มโอดขนมโฮมเมดที่ขึ้นชื่อเรื่องความหอมเนยแป้งคุกกี้รสนุ่มละมุนที่ผสมผสานความเค็มของชีสอย่างลงตัวตัดกับรสหวานอมเปรี้ยวกำลังดีของไส้สับปะรดของดีสวีนิยมนำไปเป็นของฝากหรือเป็นของทานเล่นก็อร่อยค่ะลองสักครั้งจะติดใจอย่างแน่นอนเพราะน้องๆเขาใส่ใจทุกรายละเอียดจริงๆค่ะ

0: เมื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอดสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร
1: ์ร่วมสัมผัสความยิ่งใหญ่ของการแข่งขันเรือพื้นบ้านอันทรงคุณค่ากับการแข่งขันเรือกอและเรือยอกองและเรือคดชสีนานาชาติชิงถ้วยพระราชทานหน้าพระที่นั่งวันอาทิตย์ที่20กันยายน2569ณพระพลาที่ประทับริมเขื่อนท่าพระยาสายจังหวัดนราธิวาสรับชมการถ่ายทอดสดพร้อมกันทางโทรทัศน์หมายเลข11 NBT ภาคใต้ตั้งแต่เวลา 16:00 น.เป็นต้นไป

0: เฮ้ยพี่ที่นี่มีที่ไหนน่าเที่ยวมาครับ
1: ชอบเที่ยวแนวไหนอะวัดทะเลภูเขาน้ำตก
0: ช่วงนี้ผมดองตองครับพี่อยากไปวัดครับ
1: โอ้ยมีเยอะเลยสุราษฎร์ธานีเนี่ยมีวัดโบราณและวัดเก่าแก่เยอะเลยโดดเด่นเรื่องของสถาปัตยกรรมที่สวยงามแล้วก็ยังมีความศักดิ์สิทธิ์ความเชื่อความศรัทธาแต่ละที่นะมีเรื่องราวและชื่อเสียงเฉพาะตัวต้องลองไปดูสักครั้งนะพูดแล้วก็อยากไปพรุ่งนี้ไปกัน
0: ไป
2: เปิดมุมมองเสน่ห์ความเป็นไทยสร้างความประทับใจทั่วโลก
3: ทุกเรื่องที่อยากรู
4: ้บัตรคนจนเนี่ยเพราะว่าเราต้องการช่วยคนจนที่เดือดร้อนจริง
5: ๆการกระตุ้นเศรษฐกิจฉะนั้นต้องดูอย่างมีความระมัดระวัง
6: เรื่องการเมืองความชอบความชังอะไรคิดว่านั้นไม่ใช่เรื่อง
3: ตัวจริงเสียงจริงจากรัฐบาลถึงประชาชนคุยกับครม.อนุทินทุกวันเสาร์ 9:00 น.
7: ไปโรงเรียนก่อนพอ
8: เออเข้าโรงเรียนดีลูกมือแล้วพวกกันนกอ่ะนี่มันบาดพ่อยังไหม
9: วัยรุ่นยุคใหม่ขับขี่ปลอดภัยเน้นตึ้งถีไม้แน่นอนด้วยความมั่งเวิร์ดจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน
10: มือนี้กะสุขภาพดีแต่จิ้มสักขนาดนี
11: ้ทำลายกันได้ยังไงเนี่ย
10: เพราะในน้ำจิ้มเนี่ยมีทั้งโซเดียมและน้ำตาลสูงมากที่ส่งผลกับไตความดันและหัวใจหยุดการโดนทำร้าย
12: จิ้มน้อยๆปลอดภัยกว่าม
10: ื้อไหนๆก็ไม่เกิน1ช้อนโต๊ะ
12: ลดจิ้มลดเค็มลดโรคเป็นห่วงจังสสส
13: รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย

วัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการคิดการดีค่ะวันนี้กุ้งนางพร้อมกับทีมงาน NBT สงขลาค่ะพาคุณผู้ชมมาอยู่กันที่โรงเรียนบ้านควรสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูลตำบลบ้านควรอำเภอเมืองจังหวัดสตูลค่ะพาคุณผู้ชมมาติดตามเรื่องราวของเยาวชนคนเก่งที่มีความสามารถในเรื่องของกีฬาท้าทายอย่างกีฬายิงธนูปีนผาโรยตัวแล้วก็ขี่ม้าค่ะที่สำคัญได้รับรางวัลมาแล้วหลายสนามเลยนะคะฟังแบบนี้แล้วอยากจะเห็นท่วงท่าลีลาของคนเก่งในวันนี้แล้วใช่ไหมคะถ้าอย่างนั้นไปติดตามกันเลยค่ะ

0: คุณผู้ชมคะตอนนี้กุ้งนางนั่งอยู่กับเยาวชนคนเก่งในวันนี้แล้วค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: แนะนำตัวให้คุณผู้ชมได้รู้จักกันสักนิดนึงค่ะ
1: สวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงมุซีราฮูราชื่อเล่นซีรามาอยู่ชั้นป.5โรงเรียนบ้านสวนค่ะ
0: จุดเริ่มต้นของการเล่นกีฬาต่างๆไม่ว่าจะเป็นปีนผายิงธนูโรยตัวหรือว่าขี่ม้าเนี่ยน้องซีราเริ่มต้นกีฬาแบบนี้ได้ยังไงคะ
1: ตอนแรกคุณพ่อกับคุณแม่หากิจกรรมให้หนูทำค่ะแล้วก็พอหนูได้เริ่มเล่นกีฬาพวกนี้ไปเรื่อยๆหนูก็รู้สึกว่าเริ่มสนุกแล้วก็สนใจกับมันค่ะ
0: ตอนนั้นอายุเท่าไหร่จำได้ไหม
1: อนุบาล3
0: อนุบาล3ก็ประมาณ5ขวบประมาณนั้นใช่ไหมคะจำได้ไหมว่ากีฬาแรกเลยที่คุณพ่อคุณแม่เริ่มฝึกให้เราได้ทดลองเล่นนี่คืออะไร
1: โรยตัวค่ะ
0: โรยตัวเริ่มจากการโรยตัวก่อนเลยแล้วตอนนั้นเด็กอนุบาล3ฝึกโรยตัวความรู้สึกเราเป็นยังไงบ้างคะตอนนั้น
1: ตอนนั้นกลัวค่ะ
0: ตอนนั้นกลัวเหรอคะแล้วทำยังไงเราถึงรู้สึกว่ามันก้าวข้ามผ่านความกลัวมาได
1: ้พอเริ่มเล่นไปสักพักก็จะรู้สึกว่ามันสนุกแล้วก็ทำให้หนูไม่กลัวกับการโรยตัวค่ะ
0: พอโรยตัวแล้วต่อด้วยกีฬาอะไรคะ
1: จะเป็นขี่ม้าค
0: ่
1: ะ
0: ขี่ม้าตอนนั้นเราเริ่มขี่ม้าตั้งแต่ช่วงอายุประมาณเท่าไหร่จำได้ไหม
1: ถ้าจะไม่ผิดน่าจะประมาณป.2ค่ะ
0: ป.2ก็เริ่มฝึกขี่ม้าอ่ะเป็นยังไงป.2แล้วโตขึ้นมาหน่อยขี่ม้าความรู้สึกของเรากับกีฬาท้าทายแบบนั้น
1: กลัวหนูไม่ค่อยกล้าเล่นแต่ว่าสักพักหนูได้เริ่มเล่นม้ามันก็สนุกค่ะการขี่
0: คือเราก็รู้สึกว่าเหมือนพี่กุ้งนางเคยได้ยินมาว่าเวลาเราขี่ม้าเนี่ยเราต้องทำให้รู้สึกเหมือนกับเป็นหนึ่งเดียวกับเขาใช่ไหมคะ
1: ใช
0: ่ทีนี้หนูบอกว่าโรยตัวขี่ม้าแล้วกีฬาต่อไปที่หนูได้ลองฝึกเล่นคืออะไรคะ
1: ยิงธนูค่ะ
0: ยิงธนูเนี่ยได้ยินว่าไปแข่งมาหลายที่ด้วยตอนนั้นเริ่มฝึกตั้งแต่อายุเท่าไหร่คะ
1: ช่วงป.2เหมือนกันเลยค่ะ
0: ช่วงป.2เหมือนกันกับกีฬายิงธนูใช่ไหมแล้วเป็นยังไงบ้างสำหรับกีฬายิงธนู
1: ตอนแรกอะค่ะหนูไปขี่ม้าแล้วก็หนูได้เห็นกีฬายิงธนูหนูก็เลยสนใจหนูลองเล่น

0: ค่ะทีนี้อีกหนึ่งกีฬาก็คือปีนผาอันนี้มาเริ่มปีนผาตอนอายุเท่าไหร่คะ
1: ประมาณป.4 ป.5 นี่แหละค่ะ
0: ป.4 ป.5 เหมือนกันทำไมหนูถึงรู้สึกว่ากีฬาที่มันท้าทายแล้วก็อย่างที่หนูบอกไปว่าตอนฝึกแรกๆรู้สึกกลัวทำไมหนูถึงเลือกที่จะมาเล่นกีฬาพวกนี
1: ้เพราะว่ามันเหมือนเป็นกีฬาที่ท้าทายกับเราอยากทำให้มันดีขึ้นไปเรื่อย
0: ๆค่ะแล้วหนูชอบอะไรสำหรับเสน่ห์ของกีฬาแต่ละประเภทไม่ว่าจะเป็นยิงธนูขี่ม้าปีนผาโรยตัวหนูคิดว่าเสน่ห์ของกีฬาประเภทนี้มีอะไรบ้างคะ
1: เหมือนขี่ม้าค่ะมันเป็นเหมือนกีฬาที่ว่ามีความสง่ายิงธนูก็ด้วยค่ะ
0: ยิงธนูก็ด้วยใช่ไหมแล้วเราแบ่งเวลาระหว่างการฝึกซ้อมกับการเรียนยังไงเพราะว่าพี่กุ้งนางก็ได้ยินมาว่าหนูเนี่ยเรื่องเรียนก็ไม่ได้เป็นรองเรื่องกีฬาเลยแบ่งเวลาในการฝึกซ้อมกับการเรียนยังไงคะ
1: ถ้าจันทร์ถึงศุกร์หนูจะใช้เวลาซ้อมคือช่วงหลังเลิกเรียนค่ะส่วนเสาร์กับอาทิตย์ก็จะมีการรวมกลุ่มในชมรมเพื่อมายิงธนูกันค่ะ
0: หลังเลิกเรียนนี่ใช้เวลาประมาณกี่ชั่วโมง
1: 1-2ชั่วโมง
0: 1-2ชั่วโมงแล้วฝึกซ้อมที่ไหนคะ
1: ที่บ้านเลยค่ะ
0: ที่บ้านเลยก็คือฝึกยิงธนูหรือว่ายังไงคะจะมีลานกว้างๆให้ที่บ้านอย่างนั้นหรือเปล่า
1: ใช่ค่ะ
0: ค่ะแล้วตอนที่ฝึกซ้อมเนี่ยเรามีคุณครูคอยดูแลหรือว่ามีคุณพ่อคุณแม่คะ
1: มีคุณพ่อคุณแม่ค่ะแต่ว่าถ้าเสาร์อาทิตย์ก็จะมายิงธนูที่โรงเรียนแล้วก็ครูก็จะช่วยดูให้
0: เสาร์อาทิตย์เมื่อกี้น้องบอกว่าเป็นชมรมเหรอคะ
1: ใช่
0: มันเป็นชมรมยังไงคะ
1: มันเป็นชมรมที่ว่าคือเหมือนเวลาเสาร์อาทิตย์อะค่ะคือเขาจะมารวมกลุ่มมายิงธนูด้วยกันค่ะ
0: คนที่มานี่มีใครบ้าง
1: มีหลายๆคนเลยค่ะ
0: หลายคนเลยมีเป็นเด็กหรือเป็นผู้ใหญ่หรือเป็น
1: ทั้งเด็กมีทั้งผู้ใหญ
0: ่อ๋อค่ะของจังหวัดสตูลเหรอคะ
1: ใช่ค่ะ
0: แล้วในการเรียนล่ะในเมื่อเรามีการแบ่งเวลาตอนเย็นหลังเลิกเรียนในช่วงวันเสาร์อาทิตย์เรื่องเรียนของเราเป็นยังไงบ้าง
1: คือพอหนูซ้อมธนูเสร็จหนูก็จะไปเรียนพิเศษต่ออ
0: ือโอ้โหแสดงว่าเรานี่ก็ต้องแบบร่างกายแข็งแรงนะสามารถจะซ้อมกีฬาท้าทายเสร็จแล้วก็ไปเรียนพิเศษต่อได้แบบนี้แสดงว่ากีฬานี่ทำให้เราแข็งแรงด้วยไหมคะ
1: ใช่ค
0: ่ะหนูคิดว่ากีฬาเนี่ยให้อะไรกับหนูบ้างนอกจากร่างกายที่แข็งแรงสุขภาพที่ดีขึ้นการเล่นกีฬาโดยเฉพาะกีฬาที่มันท้าทายแบบนี้ให้อะไรกับหนูบ้าง
1: หนูรู้สึกว่ามันช่วยฝึกเรื่องบุคลิกภาพของหนูด้วยค่ะแล้วก็สมาธิ
0: ยังไงบุคลิกภาพของเราดีขึ้นยังไง
1: คือเหมือนกีฬาขี่ม้ากับยิงธนูค่ะตอนยิงมันเหมือนมีเสน่ห์ในตัวของมันเอง
0: ทำให้เราดูแบบบุคลิกดีแบบว่าอกพายไหลพึงอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะแล้วมีสมาธิล่ะกีฬาแบบนี้สร้างสมาธิยังไงลูก
1: เหมือนตอนยิงธนูค่ะคือเวลาเราเข้าไปยืนในเส้นยิงแล้วมันเป็นกีฬาที่เหมือนกับว่าต้องแข่งกับตัวเองคือเราไม่ต้องไปสนใจคนรอบข้างค่ะ
0: ก็ได้อยู่กับตัวเองตรงนั้นแล้วสมาธิที่เกิดขึ้นเนี่ยเราเอาไปใช้ในเรื่องเรียนก็ได้ถูกไหมคะ
1: ใช
0: ่พูดถึงความสามารถด้านกีฬาต่างๆนะคะหนูได้รับรางวัลมาแล้วหลายสนามเลยพี่ได้ยินมามีอะไรบ้างเล่าให้ฟังหน่อยค่ะ
1: หนูรู้สึกว่าทุกอย่างที่หนูได้เล่นกีฬาค่ะมันก็ถือว่าเป็นรางวัลของหนูแต่ว่ากีฬาที่หนูได้รางวัลที่หนูได้ก็จะมีตอนที่หนูได้รับรางวัลสุดยอดเด็กดีเด่นของสมาคมสโมสรส่งเสริมศักยภาพเยาวชนสู่ความเป็นสากลแห่งประเทศไทยค่ะแล้วก็มีเกียรติบัตรของที่หนูไปสอบที่เด็ดมาค่ะ
0: ค่ะแล้วรางวัลเกี่ยวกับกีฬาล่ะคะได้รางวัลอะไรมาบ้าง
1: มีที่ว่าหนูไปแข่งที่ประเทศมาเลเซียหนูได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ2ค่ะแล้วก็มีที่ว่าแข่งรุ่นโอเพ่นค่ะ Recurve of Babel Open ค่ะได้รับตอนนั้นแข่งกับผู้ใหญ่หนูได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่5ค่ะ
0: โอ้อันนั้นเป็นสนามที่แข่งกับผู้ใหญ่เลยใช่ไหม
1: ใช
0: ่ค่ะน้องซีล่าคะคุณพ่อคุณแม่รวมถึงคุณครูด้วยเนี่ยมีส่วนสนับสนุนหนูในเรื่องของการเล่นกีฬาพวกนี้ยังไงบ้าง
1: คุณแม่ค่ะจะช่วยดูเรื่องตารางเวลาของหนูเพราะว่าหนูต้องเรียนต้องเล่นกีฬาด้วยค่ะ
0: ค่ะ
1: ส่วนคุณพ่อกับคุณครูจะเป็นคนช่วยหนูในเรื่องการยิงธนูนี่แหละค่ะจะดูถ้าดูฟอร์มของหนูการปรับระยะแล้วก็เรื่องธนูนี่แหละค่ะอุปกรณ์
0: คุณพ่อของน้องมูซิล่านี่คือท่าน ท่านมีความชำนาญเรื่องของกีฬาพวกนี้มาอยู่แล้วด้วยใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะ
0: แล้วแบบนี้มีความรู้สึกท้อบ้างไหมกีฬามันก็ไม่ได้ง่ายนะพี่กุนังเห็นทั้งอุปกรณ์ทั้งการลงสนามแบบนี้รู้

0: รู้สึกสนุกสนใจแล้วก็ท้าทายกับมันค่ะลองเปลี่ยนจาก
1: ซีล่าในวันนี้นะคะก่อนที่เราจะไปชมการสาธิตการยิงธนูจากน้องซีล่านะคะเดี๋ยววันนี้ให้น้องแนะนำเรื่องของเครื่องมืออุปกรณ์ต่างๆกันก่อนดีกว่าเพราะว่ามันก็จะมีคันธนูในหลากหลายประเภทใช่ไหมคะมีอะไรบ้างไหนน้องซีล่าเล่าให้ฟังได้เลยค่ะ
0: อันนี้ค่ะมันจะเป็นธนูโบราณ
1: ธนูโบราณ
0: ค่ะ
1: อ๋อมันลักษณะมันเป็นยังไงคะ
0: คือตัวคันเนี่ยค่ะมันเป็นชิ้นเดียวกันไปเลยแต่ว่าเหมือนประเภทแบบนี้ค่ะมันจะต้องประกอบอีก
1: คืออันนี้คือดั้งเดิมเลยก็จะเป็นลักษณะแบบนี้ไม่ได้ว่ามีชิ้นส่วนอะไรประกอบเพิ่มเติมใช่ไหมคะแล้วก็เดี๋ยวพี่ถือให้ชิ้นอื่นๆเป็นยังไงอีกบ้างตัวนี้ล่ะคะตัวนี้
0: เป็นคอมเปาค่ะหรือว่าลอกทดกำลัง
1: ลักษณะของมันเป็นยังไงคะ
0: คันนี้ตอนดึงอะค่ะมันจะหนักแต่ว่าพอดึงมาสุดแล้วอะมันจะรู้สึกว่ามันเบากว่าเดิมค่ะ
1: มันจะหนักก็คือมันมีประกอบส่วนตรงนี้เข้ามาใช่ไหม
0: ใช่แล้วก็เวลาแรงที่ว่าใช้ดึงอะค่ะคือต้องมันเยอะค่ะ
1: ก็คือต้องแข็งแรงหน่อย
0: ใช่
1: จับตัวนี้ใช่ไหมคะ
0: ค่ะ
1: แล้วก็ตัวถัดมาล่ะอันนี้โอ้โหยาวใช่อันนี้ตั้งก่อนก็ได้ค่ะต้องรู้วิธียกวิธีแบบว่าเก็บด้วยนะตัวนี้ใหญ่มากเลย
0: อันนี้รีเคิร์ฟค่ะหรือว่าธนูคงกลับค่ะตัวตรงนี้ค่ะมันจะคงกลับมันจะโค้ง
1: ค่ะแล้วตัวนี้น้ำหนักเป็นยังไงคะ
0: ถ้าตรงนี้ค่ะมันจะมีการที่ถ่วงให้น้ำหนักมันมีซ้ายขวาที่ให้น้ำหนักมันเยอะขึ้นแล้วแต่ความถนัดของแต่ละคนนะคะ
1: ค่ะตัวถัดไปโอ้โหนี่กีฬายิงธนูไม่ได้ว่าแบบว่ายิงได้เลยต้องทำความรู้จักกับอุปกรณ์กันก่อนใช่ไหมคะอีกตัวนึงล่ะคะตัวนี้
0: อันนี้มัน
1: ตัวนี้เหมือนจะเบาใช่ไหม
0: ใช่ค่ะอันนี้มันเหมือนจะย่อยมาจากคันนี้ค่ะคือถ้าถอดคันนี้ถอดอุปกรณ์หมดเลยมันก็จะกลายเป็นคันนี้ได
1: ้กลายเป็นคันนี้ใช่ไหมคะแล้วน้องซีล่าถนัดเป็นตัวไหน
0: ถ้าหนูถนัดเลยก็จะมีคันนี้กับคันนี้ค่ะ
1: คันนี้คันนี้ก็คือเวลาจะไปแข่งนี่คือเราเลือกตัวประเภทที่ถนัดไปหรือว่ายังไงคะ
0: ใช่ค่ะ
1: ก็สามารถจะระบุไปได้เลยว่าเราถนัดอะไรใช่ไหมแล้วในส่วนของลูกธนูล่ะเมื่อกี้รู้จักคันธนูกันไปแล้วลูกธนูเห็นบอกว่าก็มีหลายประเภทเหมือนกัน
0: ใช่ค่ะ
1: ใช่ไหมคะอันนี้เป็นยังไงบ้าง
0: อันนี้คือหนูจะใช้กับธนูรีเคิร์ฟแล้วก็แบโบค่ะแบโบนี่มันก็จะย่อยมาจากรีเคิร์ฟ
1: ก็ต้องก็คือเป็นเฉพาะลงไปว่า
0: ใช
1: ้กับ2ตัวนี้ก็จะต้องเป็นลูกธนูตัวนี้
0: ใช่ค่ะ
1: แล้วมีตัวไหนอีกบ้างคะ
0: อันนี้ใช้กับคันธนูโบราณค
1: ่
0: ะ
1: อ๋อตัวนี้ไหนลองทำให้พี่ดูหน่อย
0: คือเขาให้ตั้งบนมือค่ะนี่แต่ว่าหนูไม่อยากใส่ก่อน
1: ก็จะเป็นลักษณะอย่างนี้ใช่ไหมคะแล้วยังมีอีกไหมคะ
0: มีอีกค่ะก็คือลูกธนูแบบนี้ที่ใช้สำหรับธนูความเปล่าค่ะ
1: ธนูความเปล่าอ๋อมันจะมีลักษณะเฉพาะยังไงไหม
0: เหมือนธนูนี้ลูกแบบนี้ค่ะมันคนละแบบกันกับตรงนี้เพราะว่าตรงนี้มันจะมีลักษณะที่แตกต่างกันเวลาใส่เขาก็จะใส่แบบแตกต่างกันค่ะ
1: ก็คือถ้าเกิดว่าเราจะเริ่มต้นกีฬายิงธนูเนี่ยจะต้องทำความรู้จักเรื่องของอุปกรณ์ก่อน
0: ใช่ว่
1: ามีประเภทไหนบ้างนะคะแต่ละคันธนูใช้กับลูกธนูแบบไหนใช่ไหมคะแล้วก็จะได้เริ่มฝึกซ้อมกันต่อไปทีนี้เดี๋ยวอยากจะเห็นแล้วแหละว่าการยิงธนูของน้องซีล่าเป็นยังไงนะคะเดี๋ยวเราไปติดตามกันเลยค่ะ

กีฬายิงธนูเป็นกีฬาที่ให้ในเรื่องของสมาธินะครับคนที่มีบุคลิกภาพที่ค่อนข้างจะมีปัญหาสักนิดนึงก็สามารถจับมาปรับได้ด้วยกีฬาธนูนะครับจริงๆแล้วธนูเนี่ยเราแข่งกับตัวเองนะครับเราไม่ได้แข่งกับเพื่อนบนเส้นยิงนะครับเราแข่งกับตัวเองการที่เราจะพัฒนาตัวเองขึ้นไปเรื่อยๆก็คือการที่เราตั้งใจฝึกซ้อมอยู่สม่ำเสมอนะครับและเราก็สามารถจะมีความสุขกับมันได้ครับเขาเรียนรู้จักอุปกรณ์ก่อนนะครับว่าธนูเนี่ยมีกี่ประเภทมีประเภทไหนบ้างอุปกรณ์ใช้ยังไงนะครับหลังจากนั้นก็จะให้น้องเข้ามาฝึกในเรื่องของท่าในการยิงธนูที่ถูกต้องนะครับการใช้กล้ามเนื้ออะไรต่างๆนะครับแล้วก็ให้เบสิกไปทีละสเต็ปทีละสเต็ปจนกระทั่งหลายคนก็ยิงดีขึ้นในเรื่องของกีฬายิงธนูนะครับในเรื่องของสมาธิแน่นอนอยู่แล้วนะครับในเรื่องของการมีปฏิสัมพันธ์กับคนรอบข้างนะครับมีความมีน้ำใจนะครับช่วยเหลือเพื่อนๆแน่นอนความซื่อสัตย์นี่แน่นอนเลยครับเพราะว่าจะต้องมีการบันทึกคะแนนที่มีความซื่อสัตย์กับตัวเองนะครับในส่วนของเรียนนะครับโดยท่านผู้บริหารท่านผอ.สุริยานะครับก็ได้เล็งเห็นความสำคัญของกีฬายิงธนูนะครับก็ในเรื่องของสถานที่ที่ท่านผอ.ได้เอื้อเฟื้อให้เราได้ใช้สถานที่ในการฝึกซ้อมนะครับแล้วก็ให้ผมเนี่ยได้มีส่วนในการช่วยฝึกเด็กๆนะครับในช่วงของคาบลดเวลาเรียนอะไรอย่างเงี้ยนะครับในเรื่องของการแข่งขันตอนนี้ก็สนามไหนที่สะดวกในเรื่องของเวลานะครับแล้วก็ระยะทางเรื่องของประมาณเนี่ยทางเรียนก็จะร่วมมือกับผู้ปกครองด้วยนะครับในการพาไปแข่งขันสนามที่มันไม่ไกลบ้านมากเกินไปครับอาจจะไปต่างประเทศด้วยครับอย่างเช่นมาเลเซียครับน้องมุซิรานี่ก็ประสบความสำเร็จที่มาเลเซียก็หลายสนามครับที่ได้รางวัลกลับมาครับชมรมยิงธนูจังหวัดสตูลนะครับตอนนี้เป็นชมรมที่เราตั้งขึ้นมาได้ระยะหนึ่งแล้วนะครับแล้วก็เป็นสมาชิกของสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดสตูลนะครับก็เพื่อประโยชน์ของคนที่รักกีฬายิงธนูนะครับโดยเฉพาะน้องๆเยาวชนที่สนใจนะครับเราเชื่อว่าจะเป็นกำลังสำคัญในการผลักดันให้กับวงการธนูของจังหวัดสตูลในอนาคตได้ครับก็อยากจะให้น้องๆได้ให้โอกาสตัวเองนะครับมาเปิดใจเรียนรู้ดูก่อนนะครับถ้าชอบนะครับก็ยินดีที่จะเป็นส่วนสำคัญในการผลักดันและก็สนับสนุนกันต่อไปครับเพราะว่าเป็นกีฬาที่ในสตูลอาจจะเป็นกีฬาใหม่นะครับแต่ว่าถ้าน้องๆชอบนี่ยินดีครับในฐานะที่เป็นครูที่สอนอยู่ด้วยครับ

หลังจากที่น้องซีร่าได้แสดงความสามารถด้านการยิงธนูให้ได้ชมกันที่โรงเรียนแล้วค่ะเราทั้งหมดจะเดินทางกันไปที่เขาบอกคะบ้านทางงอซึ่งอยู่ไม่ไกลจากโรงเรียนค่ะไปชมความสามารถด้านการปีนผาและโรยตัวของน้องซีร่ากันค่ะ

0: มืออยู่ที่เดิมเท้าขวาขึ้นอึ๊บเท้าซ้ายฉีกเท้าขวาไปอยู่เข่าเท้าขวาไปอยู่เข่าไม่ต้องสูงเน้นซ้ายข้างล่างก่อนเท้าขวาขึ้นไปที่หัวเข่า1 2เท้าขวาขึ้นบิดนิดนึงเท้าซ้ายขึ้นเท้าขวาแตะเหยียบพื้นเลยตรงขวาตรงระดับหัวเข่าอ่ะมันจะมีปุ่มอยู่จิกเข้าไปนี่ลงมาต่ำอีกหน่อยนึงขึ้นมาขึ้นไปแล้วลงหัวเข่าเลยขึ้นอีกนิดเดียวนั่นแหละ1 2 push กว้างไปคิดเยอะขึ้นอีกนิดนึงขึ้นอีกนิดนึงนั่นน่ะมันจะมีร่องอยู่ปักระดับเท้าอ่ะมันจะมีร่องอยู่ตรงใกล้ๆสีม่วงอ่ะ
1: ใกล้ๆสีม่วงบนหรือล่าง
0: แล้วก็เดี๋ยวมือซ้ายจับสีชมพูเท้า
1: เท้าซ้าย
0: ซ้ายเหยียบสีเขียวเท้าขวาเหยียบตรงหัวเข่ามันจะมีร่องอยู่นิดเดียวลงมานิดนึงลงมาไปขวานั่นแหละขึ้นไปนิดเดียวขึ้นอีกนิดนึงขึ้นอีกนิดขึ้นลงมานั่นแหละจะมีร่องจิกอยู่ขึ้นอีกนิดเดียวเท้าขวาเท้าขวาไปอยู่ที่มือขวาให้ถึงนะ
1: กระโดดหรอกไง
0: ฮะ
1: เมื่อกี้กระโดดหรอก
0: อย่านานไม่ได้นะมือซ้ายเปลี่ยนที่จับแบบพยายามยืนเท้าขวาให้ได้ลูกติดพื้นไปเดินขึ้นไปเลยเดินขึ้นไปเลยเดินขึ้นไปอยู่มั่นใจเซฟอยู่เหยียบไปสีม่วงถ่ายน้ำหนักไปมือขวาเหยียบอึ๊บ1 2อัพอัพอัพมือซ้ายปล่อยฟีดไปอัพเปลี่ยนน้ำหนักไปอยู่มือขวาเท้าซ้ายยกจบ
2: การปลูกฝังของผมก็เราคิดว่าหากิจกรรมอะไรที่จะทำภายในครอบครัวโดยที่เรามีความสามารถในกิจกรรมที่เราทำอยู่อย่างเช่นผมมีความสามารถในการปีนหน้าผาการลอยตัวการทำกิจกรรมหรือกีฬาแอดเวนเจอร์ก็เลยประยุกต์เข้ามาใช้เป็นกิจกรรมภายในครอบครัวครับ
3: สิ่งแรกเป็นการที่จะทำยังไงให้มีเวลาสำหรับคนในครอบครัวนะครับก็เลยนำกิจกรรมหรือนำความรู้ความสามารถที่ผมมีอยู่ประยุกต์เข้ามาใช้ทำยังไงก็ได้ให้คนในครอบครัวของผมเนี่ยมีส่วนร่วมแม้ว่าแต่ละคนอาจจะยังไม่มีความรู้แต่ว่าเราใช้ความรู้สึกที่ว่าเราเรียนรู้ไปพร้อมๆกันนะครับโดยการใช้หลักของความปลอดภัยหรือ การได้ออกกำลังหรือการได้สร้างกล้ามเนื้อให้กับลูกที่ยังในช่วงที่เขายังเล็กอยู่นะครับเพื่อให้เขาพัฒนากล้ามเนื้อแล้วก็ทักษะแล้วก็สมาธิครับผม
4: สำหรับผมถ้าเป็นกีฬาแอดเวนเจอร์เนี่ยมันเป็นกีฬาที่ท้าทายความสามารถศักยภาพหรือแนวความคิดของเรานะครับบางทีบางคนก็อาจจะมองว่ามันเป็นกีฬาที่อันตรายนะครับแต่สำหรับผมมองแล้วว่าถึงมันมีอันตรายอยู่ในตัวกีฬาหรือในการที่เราเล่นมันอยู่เนี่ยแต่เราก็สามารถมีความปลอดภัยมีระบบป้องกันนะครับในการที่เราทํากิจกรรมหรือเราการในการที่เราเล่นครับผมเพราะว่าถ้าเราไม่มีสมาธิหรือเราไม่มีระบบเซฟตี้เข้าไปในกีฬามันจะไม่เกิดความปลอดภัยสําหรับผู้เล่นครับผมประโยชน์ที่เขาจะได้รับในเรื่องของสมาธินะครับในการรู้ว่าอะไรอันตรายอะไรควรระวังอะไรที่เราจะต้องมีความเข้าใจในทุกขั้นตอนนะครับเพราะว่าเราไม่สามารถข้ามหรือปล่อยปะละเลยในบางจุดที่มันมีความเสี่ยงได้นะครับผมจะให้เขาเรียกว่าเคารพในสิทธิ์ของลูกนะครับก็คือเราจะถามก่อนว่าจะยังเล่นต่อไหมหรือชอบในสิ่งที่กำลังทำอยู่หรือเปล่านะครับถ้าเขาชอบหรือเขาคิดว่าเขามีความสามารถที่จะไปต่อเราก็จะให้การสนับสนุนเขาไปด้วยการที่พัฒนาไปตามอายุของเขาไปเรื่อยๆครับว่าเขามีความสามารถไปได้ถึงไหนเราก็สนับสนุนเขาไปครับผมสิ่งแรกผมอยากให้คิดว่าเราจะหากิจกรรมอะไรทําในครอบครัวก่อนนะครับโดยใช้ความรู้ความสามารถของผู้ปกครองที่มีอยู่บางท่านอาจจะเก่งทําอาหารบางท่านอาจจะเก่งเขียนหนังสือเราใช้ความรู้ความสามารถความสําคัญที่สุดก็คือถ้าผู้ปกครองไม่อยู่เป็นแบ็คอัพให้ลูกเนี่ยเวลาเราทํากิจกรรมอะไรขึ้นมาเนี่ยมันจะไม่มีการสานสัมพันธ์นะครับบางครั้งเด็กหรือตัวลูกเองเนี่ยเวลาเค้ามองกลับมาแล้วเนี่ยผู้ปกครองเค้าไม่อยู่เค้าไม่เห็นเค้าไม่มีกําลังใจแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่เค้าหันมาหาเราแล้วเราอยู่แล้วเรายิ้มให้เค้าเราให้กําลังใจเค้าจะมีความรู้สึกว่าเค้าไม่ถูกทอดทิ้งและอะไรก็ตามที่เราให้เค้าทําหรือเราทํากับเค้าด้วยเนี่ยมันจะไปได้ดีครับผมเพราะฉะนั้นกิจกรรมอะไรก็ได้ที่พยายามหาเวลาว่างทํากันในครอบครัวนะครับแล้วค่อยๆพัฒนาไปตามความรู้ความสามารถของเด็กไปเรื่อยๆอย่าบังคับเพราะถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่เราบังคับให้เค้าทํามันจะไปได้ไม่นานครับผม

หวังว่าเรื่องราวของน้องซีร่าในวันนี้ค่ะจะเป็นแรงบันดาลใจแล้วก็จุดประกายให้กับเยาวชนลุกขึ้นมาทำในสิ่งที่รักและพัฒนาตัวเองอยู่เสมอนะคะวันนี้รายการคิดกันดีหมดเวลาลงแล้วค่ะตอนหน้าจะพาไปติดตามเรื่องราวที่น่าสนใจที่ไหนอย่าลืมติดตามกันนะคะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: ราะเมืองไทยน่ารักเราอยากชวนคนที่เรารักไปเที่ยว
1: เมืองไทยน่ารักจังเลยครับสุขทันทีทุกทีเลยครับอยากไปเที่ยวทุกวันเลย
0: สุขทันทีที่เที่ยวไทย
2: ขอน้อมส่งเสด็จสู่สวงสวรรค์สองจาบันกันแสงสร้อยละห้อยหาพระแม่ไทยองค์สิริกิติ์วิจิตราเศร้าโศกาสวรรคตบททบงขอน้อมเกล้าอภิวันมิ่งขวัญล่าขอน้อมเกล้าน้อมวันทาอานิสงศิรกรานประนตนาฏบาทพระองค์ทะธรรมรงสถิตไทยไทยนิรันสถิตในดวงใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการพนักงานราชการและเจ้าหน้าที่สถานีโทรทัศน์ NBT ภาคใต้
3: ไปโรงเรียนก่อนพอ
4: เออก็โรงเรียนดีลูกมือแล้วบวกกับนกอ่ะนี่มันบาดร้อยมั้ย
5: วัยรุ่นยุคใหม่ขับขี่ปลอดภัยเน้นตึ้งถีไม้แน่นอนด้วยความมั่งเวิร์ดจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน
6: ทุกครั้งที่ใช้อินเทอร์เน็ตหรือสื่อออนไลน์ให้สงสัยไว้ก่อน
7: สงสัยอะไรพี่สงสัยเรื่องชาวบ้านอ่ะ
6: สงสัยว่าข้อมูลจริงหรือเปล่าข้อมูลมาจากไหนสงสัยว่าถูกต้องไหมถ้าเผยแพร่ไปจะไม่ทำให้ตัวเองหรือใครเดือดร้อนสงสัย
7: โอเคค่ะพี่สงสัยก็ได้ค่ะ
6: เยาวชนไทยเปิดรับวิเคราะห์เข้าใจสื่อและใช้ประโยชน์อย่างสร้างสรรค์

0: ชวนใครก็ได้ที่คุณรักออกไปรักเมืองไทย
1: เมืองไทยน่ารักจังเลยครับสุขทันทีทุกทีเลยครับอยากจะชวนคนที
0: ่ออกไปเที่ยวไปสร้างสิ่งดีๆให้โลกและสร้างความทรงจำดีๆให้กันและกัน
1: ยิ่งได้ไปกับคนที่รักลองไปแล้วจะรู้อยากไปเที่ยวทุกวันเลย
0: สุขทันทีที่เที่ยวไทย
2: ยิ่งใหญ่ของการแข่งขันเรือพื้นบ้านอันทรงคุณค่ากับการแข่งขันเรือกอและเรือยอกองและเรือคดชสีนานาชาติชิงถ้วยพระราชทานหน้าพระที่นั่งวันอาทิตย์ที่20กันยายน2569ณพระพลาที่ประทับริมเขื่อนท่าพระยาสายจังหวัดนราธิวาสรับชมการถ่ายทอดสดพร้อมกันทางโทรทัศน์หมายเลข11 NBT ภาคใต้ตั้งแต่เวลา 16:00 น.เป็นต้นไป

0: านาน
1: ไฟทางเนี่ยใส่เข้าไปตั้ง 30-40 ปีโดยที่คนจ่ายค่าไฟเขาไม่รู้ไม่น้อยนะครับปี 18,000 ล้าน
0: พลังงานสะอาดทำให้โครงสร้างค่าไฟของประเทศสูงขึ้นหรือเปล่าในอนาคต
1: แต่ไฟแพงเนี่ยไม่ใช่เพราะไฟสะอาดนะครับเพราะแก๊สที่ต้องนำเข้ามาผลิตไฟมันแพงปรับมุมมองเลยว่าให้ประชาชนเป็นเจ้าของโรงไฟฟ้า

0: สวัสดีครับผมเอกนัทพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานครับ
1: วันนี้เราได้ยินรัฐบาลพูดถึงเรื่องของการเปลี่ยนผ่านพลังงานพูดถึงเรื่องของการพลิกวิกฤตเป็นโอกาสในหลายๆครั้งนะครับวันนี้คงได้ลงรายละเอียดกันว่าเราจะเปลี่ยนผ่านพลังงานกันในรูปแบบไหนในสัดส่วนอย่างไรโดยเฉพาะตัวแผน PDP ที่เพิ่งเสร็จสิ้นเรื่องของ Public Hearing ในการรับฟังความคิดเห็นกันไปแต่พอหลายคนทราบว่าผมได้มีโอกาสมาสัมภาษณ์ท่านรัฐมนตรีฮะฝากคำถามมาเรื่องของนโยบายที่หลายคนรอคอยเรื่องของโซล่ารูฟท็อปตกลงตอนนี้ไปถึงไหนแล้วจะเริ่มต้นได้เมื่อไหร่หลายคนบอกว่าเตรียมหลังคาบ้านไว้รอเรียบร้อยแล้วครับท่านครับ
0: ผมเรียนอย่างนี้ฮะที่วันนี้รัฐบาลเราทะเยอทะยานมากนะครับ
1: ครับ
0: ในการส่งเสริมให้ประชาชนสามารถผลิตไฟใช้เองได้ติดโซล่ารูฟท็อปแล้วเที่ยวนี้เราไปไกลกว่าผลิตไฟใช้เองอีกจริงๆวันนี้ปรับมุมมองเลยว่าให้ประชาชนเป็นเจ้าของโรงไฟฟ้า
1: ให้ประชาชนเป็นเจ้าของโรงไฟฟ้า
0: ใช่ครับเพราะถ้าเราติดตามสถานการณ์เนี่ยปัญหาที่เกิดขึ้นจากต้นทุนไฟแพงต้นทุนน้ำมันแพงเนี่ย
1: ครับ
0: เพราะเราไปพึ่งพาการนำเข้าน้ำมันหรือจะแก๊สที่มาผลิตไฟจากต่างประเทศ
1: ครับ
0: พอยิงกันเกิดปัญหาของออกมาไม่ได
1: ้
0: ของมันก็แพงใช่ไหมครับเราก็แก้ปัญหาด้วยว่าต่อไปเนี้ยแทนที่เราจะพึ่งพาการนำเข้าสิ่งเหล่านี้นะ
1: ฮ
0: ะถ้าเป็นไฟเนี่ยเรามาผลิตเองก็ติดแผงโซล่า
1: ครับ
0: แสงแดดมีอยู่ทุกที่ถ้าไม่มีคนมาบังมันนะครับแต่ที่ผ่านมาเนี่ยกฎระเบียบกติกายุ่งยากวุ่นวายต้องไปขออนุญาตที่หนึ่งที่สองที่สามที่สี่เต็มไปหมดตอนนี้แก้หมดแล้วนะครับ
1: แก้ระเบีย
0: บการขออนุญาตไปขอที่เดียวคือที่สุดท้ายคือที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภา
1: ค
0: ซึ่งเดี๋ยวเขาก็จะมีการอำนวยความสะดวกนะฮะออกมามีแบบฟอร์มออนไลน์พยายามทำทุกอย่างให้สะดวกที่สุดไม่ต้องขออนุญาตหลายที
1: ่นะ
0: ผมยังคุยกับท่านปลัดกระทรวงเลยถามว่าที่บ้านติดโซล่าหรือเปล่า
1: ครับ
0: นะฮะ
1: ท่านปลัดติดหรือเปล่าฮะ
0: ติดครับเชื่อไหมฮะว่าใช้เวลานานเท่าไหร่กว่าจะขออนุญาตก่อนหน้านี้เป็นปีฮะ
1: ขออนุญาตอย่างเด
0: ีย
1: ว
0: แค่จะขอเอาแผงโซล่ามาติดบนหลังคาบ้าน
1: ตัวเองด้วย
0: นะฮะขออนุญาตเป็นปีนะฮะผมถามว่าเราจะซื้อตู้เย็นมาเสียบที่บ้านเนี่ยซื้อทีวีมาเสียบที่บ้านเนี่ยก็ไม่ขออนุญาตแล้วใช้เวลานานมั้ยไม่ต้อง
1: ใช่
0: นะครับแต่ทําไมแผงโซล่านี่ก่อนหน้านี้ยุ่งยากเหลือเกินตอนนี้ตัดออกหมดมันขั้นตอนการติดตั้งเนี่ยง่าย
1: ครับ
0: อันที่2เนี่ยหลายคนบอกติดแผงไว้ผลิตโซล่านะฮะผลิตไฟจากพลังงานแสงอาทิตย์เนี่ยนะฮะผลิตตอนกลางวัน
1: ครับ
0: แต่ถ้าใช้ตอนคืนล่ะทํายังไง
1: เพราะคนส่วนใหญ่ไม่อยู่บ้านกลางวัน
0: ถูกต้องบางคนกลับมาบ้านตอนคืนนะฮะเค้าก็บอกไปติดแผงโซล่าผลิตไฟออกมามันก็ไม่คุ้
1: ม
0: นะฮะต้องไปซื้อแบตเตอรี
1: ่ครับ
0: ถ้าซื้อแบตเตอรี
1: ่โอ้แพง
0: ก็แพงอีกนะฮะเลยมีนโยบายเรื่องการรับซื้อไฟไงหมายความว่าตอนกลางวันติดแผงโซล่าผลิตไฟออกมาไม่ได้ใช้
1: ครับ
0: รัฐก็รับซื้อไฟคืนนะฮะเพราะฉะนั้นไม่ต้องกังวลว่าไฟผลิตออกมาไม่ได้ใช
1: ้ครับ
0: ถ้าไม่ได้ใช้รัฐรับซื้อคืน
1: ครับ
0: แล้วถ้าไปใช้ไฟในเวลาอื่นก็เอาไฟที่รับซื้อคืนเนี่ยมาเป็นส่วนลดของค่าไฟในรอบเดือนก่อนหน้าเนี่ยนะฮะทั่วประเทศเขาก็เปิดโอกาสให้ทำแต่ราคาก็ไม่จูงใจบ้าง
1: ครับ
0: พอจูงใจมีคนมาลงทะเบียนขอติดตั้งเยอะก็ไปล็อกไว้ไปแคปไว
1: ้ครับ
0: ทั่วประเทศที่100เมกะวัตต
1: ์ต้องไม่เกินเท่าไหร่ต้องไม่เกิน100เมกะวัตต
0: ์ถูกต้องครับทั้งประเทศเนี่ย
1: ครับ
0: เรามีกําลังการผลิตไฟอยู่ที่ประมาณ 50,000 เมกะวัตต์เค้าแบ่งให้แค่100เดียวสําหรับไปติดแผงโซล่า
1: ครับ
0: ซึ่งถือว่าน้อยมากเรามาเนี่ยเราก็เปลี่ยนเลยจาก100เป็น500
1: ครับ
0: และเดี๋ยวมีโครงการโซล่ารูฟท็อปที่ส่งเสริมให้คนติดมากขึ้นเนี่ยจะปรับจาก500เนี่ยไป 10,000 เมกะวัตต์เลยแต่ที่สําคัญที่สุดเนี่ยวันนี้เราปรับมุมใหม่เราไม่ได้มองว่าเป็นการติดแผงผลิตไฟไว้ใช้เอง
1: ครับ
0: แต่มองว่าวันนี้เป็นการให้สิทธิ์กับประชาชนได้เป็นเจ้าของโรงไฟฟ้าขอยืมหลังคาขอยืมที่ดินเอาแผงไปตั้งผลิตไฟออกมาการไฟฟ้าก็รับซื้อเหมือนไปซื้อไฟจากโรงไฟฟ้าครับที่มาทําสัญญาซื้อขายกับการไฟฟ้าครับแต่ที่วันนี้เดี๋ยวในแผนผลิตพลังงานเนี่ยเราแบ่งส่วนนึงเลย
1: ครับ
0: นะฮะปกติพอเราพูดเปลี่ยนผ่านพลังงาน
1: ครับ
0: เดี๋ยวจะต้องผลิตไฟเพิ่ม
1: ครับ
0: จากแสงอาทิตย์เพิ่ม
1: ครับ
0: คนก็คิดถึงอะไรฮะโซล่าฟาร์มเป็นโอกาสของธุรกิจเป็นโอกาสของผู้ประกอบการ
1: ครับ
0: แต่เที่ยวนี้เราแบ่ง 10,000 เมกะวัตต์บอกให้ประชาชนเป็นเจ้าของโรงไฟฟ้า
1: สําหรับประชาชนที่เป็นหลังคาบ้านเท่านั้น
0: ถูกต้องครับเพราะฉะนั้นพอติดแผงเนี่ยเค้าก็สามารถขายไฟ

0: เสมือนเป็นเจ้าของโรงไฟฟ้าเลยในที่สุดนะครับและที่สำคัญคือหลายคนก็บอกว่าเขาไม่ได้มีเงินก้อนนะคือแผงโซล่าเนี่ยมันเป็นการลงทุนใช้เงินพอสมควร5กิโลวัตต
1: ์
0: ราคาก็อยู่ที่ประมาณ 130,000 400,000 500,000 ประมาณนี้เงินเยอะครับเราก็บอกว่าถ้าอย่างนั้นเนี่ยไม่ต้องเอาเงินก้อนมาจ่ายดีกว่าแพ็คเกจใหม่ของรัฐบาลเงินกู้ที่เราได้มาเนี่ยนะฮะมีส่วนลดให้ 50,000 สมมติจาก 140,000 ก็เหลือ 90,000 ใช่ไหมครับ
1: ครับ
0: 90,000 เนี่ยถือว่าดาวให้แล้วนะฮะ
1: ไม่ต้องดาวให้ก้อนนึง 50,000 บาท
0: ถูกต้องครับที่เหลือเนี่ยเราก็มีแผงโซล่าเรามีไฟที่ผลิตขนาดพวกโรงไฟฟ้าเนี่ย
1: ครับ
0: เวลาเขาลงทุนสร้างโรงไฟฟ้าเขาไม่เคยมีปัญหาเลยเพราะอะไรฮะ
1: แบงค์
0: ปล่อยเงินมาตลอด
1: เ
0: พราะมันมีแผงโซล่ามันมีสินทรัพย
1: ์
0: มันมีไฟที่ผลิตได
1: ้
0: มันมีสัญญาที่รัฐรับซื้อแน่นอนนะฮะ20ปี25ปีว่าไปพอมีแบบเนี้ยแปลว่าขอแค่มีที่ขอแค่มีบ้านมีหลังคาน ั่งอยู่เฉยๆนะครับเดี๋ยวเงินทำงานเองเดี๋ยวแบงค์ทำงานเองเอาแผงมาติดผลิตไฟขายได้ก็เอาไฟที่ขายได้ไป
1: จ่าย
0: เรานั่งอยู่เฉยๆคํานวณดูแล้วเนี่ยไฟที่ผลิตได้ทั้งหมดนะมาผ่อนจ่ายส่วนนึงยังเหลืออีกส่วนนึงมาเป็นส่วนลดค่าไฟรอบเดือนด้วยแล้วถ้าเมื่อไหร่นะครับคืนหนี้หมด7ปี10ปีแผงที่เราตั้งเนี่ย
1: ค
0: ืนหมดแล้วเนี่ยเท่ากับแผงโซล่านั้นจะเป็นเหมือนโรงไฟฟ้าของประชาชนก็ผลิตไฟได้เท่าไหร่ขายได้เท่านั้นรับซื้อทุกหน่วยนะครับแล้วเงินตรงนั้นถ้าไปใช้ก็เป็นส่วนลดค่าไฟนะฮะยังคิดด้วยซ้ำว่าทำให้เป็นรายได้ไปเลย
1: เป็นแพสซีฟอินคัม
0: ก็เหมือนโรงไฟฟ้าเลยนะครับเพราะเที่ยวนี้เราไม่ได้มองแค่เป็นการเอาเงินกู้มาใช้แต่การเอาแผงโซล่าไปติดบนหลังคาประชาชนเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งของแผนผลิตพลังงานเป็นส่วนหนึ่งของนโยบายในการสำรองพลังงานในประเทศเพื่อความมั่นคงด้านพลังงานอันนี้คือสิ่งที่เราคิดแล้วกำลังจะออกตัวแล้วในเดือนตุลาคมนี้นะครับทุกฝ่ายเร่งทำงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคกระทรวงมหาดไทยกระทรวงพลังงานกระทรวงการคลังตอนนี้คือพยายามจะทำทุกอย่างให้สะดวกที่สุดให้ง่ายที่สุดนะครับแล้วเป็นประโยชน์สูงสุดกับประชาชนที่ตัดสินใจติดแผงโซล่า
1: แล้วเราจะมั่นใจได้ไงว่า1ล้านครัวเรือนสมมุติตัวเลขนะฮะแล้วมันจะไม่กระจุกอยู่เฉพาะบ้านคนที่มีสตุ้งสตางค์ที่เขามีกำลังพอที่จะเข้าถึงโซล่าเซลล์เหล่านี้อยู่แล้ว
0: ไม่ได้จำกัดเฉพาะหลังคาด้วยใครมีต่างจังหวัด
1: มีที่เยอะ
0: ที่ดินนะฮะแล้วก็แคปไว้ที่5กิโลวัตต์นะฮะบางคนก็บอกว่าทําไมให้แค่นี
1: ้
0: แต่5กิโลวัตต์เนี่ยเราคํานวณแล้วเนี่ยเป็นปริมาณที่กําลังพอดีแล้วมันจะได้กระจายตัว
1: ครับไม่งั้นก็บ้านนี้เหมาเป็น10 20หรือ100ขึ้นมา
0: ไม่งั้นก็บ้านคนเดียวบางคนผลิตไป50กิโลวัตต์100กิโลวัตต์นะครับก็มากินพื้นที่เพื่อน
1: ครับมันก็ได้กระจายถั่วเฉลี่ยไปถึงบ้าน
0: 5กิโลวัตต์กระจายออกไปนะครับเราก็ดูว่ากําลังการผลิต5กิโลวัตต์เนี่ยต่อ1เดือนนะฮะก็จะผลิตไฟได้ประมาณสัก600ถึง700หน่วยถ้าตีเป็นมูลค่าคูณค่าไฟอยู่ที่ประมาณ4บาทซึ่งตอนนี้อัตราค่าไฟเราลดแล้วนะครับ 200หน่วยแรก3บาททําแล้วนะครับไฟทางดึงออกแล้วนะครับเฉลี่ยค่าไฟไป3บาทกว่าเนี่ยถ้า600 700หน่วยมันก็ตีเป็นมูลค่าค่าไฟประมาณ 2,000 2,000 กว่าบาท
1: คร
0: ับมันหมายความว่าผู้ใช้ไฟเนี่ยใครที่จ่ายบินค่าไฟเดือนละประมาณ 2,000 2,000 กว่าติดแผงโซล่านี่แทบจะเหมือนว่าได้ใช้ไฟฟรีเลยนะฮะเราก็อยากจะกระจายสิทธิ์เนี้ยออกไปให้มากที่สุดไม่กระจุกตัวนะฮะเฉพาะบ้านหลังใหญ
1: ่
0: เฉพาะพื้นที่ที่อยู่ในเมืองเท่านั้นแต่ว่าพยายามกระจายโอกาสนี้ไปให้กับทุกคนทั่วประเทศ
1: แน่นอนพอมันมีโครงการนี้ออกมาเนี่ยหลายบ้านน่าจะเร่งในการติดตั้งก็มีความกังวลครับว่าเอ๊ะมีการเร่งติดตั้งแบบนี้อุปกรณ์ที่เอามาใช้เนี่ยก็อาจจะกลายเป็นนําเข้ามาจากต่างประเทศหรือเปล่าคุณภาพที่เอามาติดตั้งได้คุณภาพหรือเปล่าน
0: ี่คือเรื่องสําคัญมากนะครับก่อนหน้าเนี่ยเราไปออกกฎระเบียบขั้นตอนเยอะแยะวุ่นวายสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือถ้าไปตามขั้นตอนเนี่ยใช้เวลาเป็นปีเขาก็หนีขั้นตอนเขาก็ไม่ไปขออนุญาตแล้วก็ไปติดกันเองพอไปติดกันเองเนี่ยไม่ใช่แค่แผงอย่างเดียวสายไฟนะครับเราก็เห็นหลายครั้งว่าพอติดตั้งเสร็จพอใช้เนี่ยไฟไหม้นะฮะมันมีเรื่องของความปลอดภัยอยู
1: ่
0: เพื่อนเที่ยวนี้พอเราทำให้ขั้นตอนมันกระชับขึ้นเร็วขึ้นเนี่ยนะฮะทุกคนมาขออนุญาตสิ่งเดียวที่รัฐจะต้องดู
1: ค
0: ือคุณภาพมาตรฐานการติดตั้งเพราะฉะนั้น เที่ยวนี้เราเข้มงวดกับเรื่องนี้ไม่ใช่ไปเปิดทำขั้นตอนให้มันเยอะแยะวุ่นวายนะฮะแต่ก่อนจ่ายไฟเนี่ยการไฟฟ้าจะเข้าไปตรวจดูหมดทุกบ้านก่อนที่จะตรวจรับรองติดสมาร์ทมิเตอร์ต้องเช็คว่าอุปกรณ
1: ์
0: มีคุณภาพการติดตั้งได้มาตรฐานใช้แล้วปลอดภัยนะฮะถึงจะเชื่อมต่อให้ก็ดูแค่ขั้นตอนนั้นอย่างเดียวซึ่งการไฟฟ้าฝ่ายจำหน่ายเนี่ยภูมิภาคนครหลวงบอกแล้วว่าถ้าติดแผงโซล่าไม่มีขายไฟคืนเขาใช้เวลา1สัปดาห์นะฮะแต่ถ้ามีขายไฟคืนก
1: ็
0: จะทำให้เร็วที่สุดใช้เวลายังไงก็ไม่เกิน1เดือนนะเพราะฉะนั้นที่รอมาเป็นปีเนี่ยนะฮะก็เอาว่าหลักสัปดาห์นะฮะพอแจ้งไปเสร็จปุ๊บเขาก็สามารถที่จะเข้ามาตรวจสอบแล้วก็รับรองให้ได
1: ้
0: นะมันไม่ใช่แค่มาตรฐานอุปกรณ์นะแล้วก็ไม่ใช่แค่ว่าของมีพอหรือเปล่านะแล้วทีมที่จะติดตั้งมี
1: ช่างที่ไปติดตั้งก็ไม่ควรจำกัด
0: บางคนไปพูดต่ออีกบอกว่าเฮ้ยเผลอๆมีบริษัทเตรียมรอติดตั้งแล
1: ้วรูปปากคือเลยฉันมีช่างอยู่ในมือเยอะ
0: ก็ในเมื่อเราหลักของเราเนี่ยแผงโซล่าเราก็เปิดกว้างให้แข็งแล้วก็จ่ายออกให้ประชาชนแล้วเราจะไปบีบคนที่จะมาติดตั้งเนี่ยให้ผูกขาดได้ยังไงเราก็ต้องให้มีการแข่งขันตอนนี้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเปิดแพลตฟอร์มนะครับให้ทุกคนทุกบริษัทที่อยากจะมาประกอบอาชีพติดตั้งแผงโซล่าเนี่ยเข้ามาลงทะเบียนหมดแล้วก็จะตรวจสอบดูว่าได้คุณภาพหรือเปล่าพยายามเปิดให้เยอะที่สุดแล้วก็กระจายออกหมด
1: ก็คือได้เป็นการส่งเสริมอาชีพให้กับคนที่มีทักษะที
0: ่
1: เป็นช่างโดยเฉพาะช่างไฟฟ้าในประเทศไทยทั้งแต่ระบบติดตั้งหรือแม้แต่การ maintenance ชั้นที่ดูแลตัวระบบด้วยนะครับตรงนี้เองก็น่าจะสอดคล้องกับตัวแผน PDP ที่มีการรับฟังความคิดเห็นกันไปนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยแผนนี้ได้ยินท่านพูดในบางเวทีบอกว่าโอ้รอแผนนี้มา8ปี10ปีฮะมันยากขนาดนั้นเลยเหรอฮะ
0: ที่ผ่านมาเนี่ยหลายเรื่องก็ติดขัดทําอะไรก็ช้าหมดนะฮะแผนผลิตพลังงานซึ่งเป็นแผนสําคัญผมถามว่าถ้าเราจะรับมือกับวิกฤตที่เกิดขึ้นโดยไม่มีแผนเราจะไปต่อยังไงครับแผนเนี่ยสำคัญเพื่อที่1เกิดวิกฤตเรารับมือได้ผลกระทบน้อยลง2มันต้องมีแผนเพราะพลังงานเนี่ยไม่ใช่เรื่องแค่ค่าครองชีพอย่างเดียวแต่เป็นปัจจัยในการประกอบกิจการในการทำธุรกิจในการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมเศรษฐกิจยุคใหม่ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นต้องมีแผน
1: คร
0: ั้งสุดท้ายเนี่ยเกือบ10ปีแล้วครับเราไม่มีแผนมันนาน2018นะเพราะฉะนั้นวันนี้เป็นจังหวะสำคัญมากในช่วงเวลาที่ทั่วโลกกำลังประสบกับวิกฤตพลังงานแล้วเราบอกต้องเร่งเครื่องเปลี่ยนผ่านพลังงานนะครับเพื่อให้เกิดความมั่นคงให้ราคาเนี่ยไม่แพงให้เหมาะสมนะครับและที่สำคัญมีพอสำหรับขับเคลื่อนอุตสาหกรรมสำหรับขับเคลื่อนเศรษฐกิจการลงทุนด้วยนะครับก็แผนเนี้ยเดี๋ยวจะคลอดแล้วนะฮะแล้วผมก็กล้าประกาศเลยว่าเป็นแผนที่สะอาดที่สุดมั่นคงที่สุดและเป็นแผนที่เป็นธรรมที่สุดที่ผมกล้าพูดว่าสะอาดที่สุดเนี่ยใน10ปีนะฮะจากเดิมสัดส่วนพลังงานสะอาดเรามีแค่20กว่าเปอร์เซ็นต์เท่านั้นเนี่ยใน10ปีต้องเพิ่มเป็นเกือบครึ่งประมาณ50 50และในที่สุดอีก25ปีเนี่ยนะฮะเรามีเป้าหมาย net zero อยู่แล้วต้องไปให้ถึงเป้าหมาย net zero นะครับสัดส่วนของพลังงานสะอาดไม่ต่ำไปกว่า 65% ที่เหลือก็ยังมีเรื่องของการเก็บคาร์บอนหรือคาร์บอนแคปเจอร์เข้ามาด้วย
1: ครับ
0: ก็เป็นแผนที่สะอาดที่สุดที่ผมบอกเป็นแผนที่มั่นคงที่สุดเนี่ยก็จะเห็นเลยว่าเรื่องของแก๊สเนี่ยเราคำนวณจากปริมาณแก๊สที่ประเทศไทยเราสามารถผลิตได้เอง
1: ครับ
0: เราดูปริมาณแก๊สที่ผลิตได้จากอ่าวไทยนะฮะเรามีโอกาสที่จะผลิตได้อาจจะฝั่งอันดามันมีบนบกมีแก๊สที่เราได้จากเพื่อนบ้านอย่างพม่าที่มาในระยะใกล้ราคาถูกแล้วก็นิ่งเนี่ยเราก็ดูว่าถ้าเรามีแก๊สเท่านี้
1: ครับ
0: เราก็ควรจะมีโรงไฟฟ้าแก๊สเนี่ยนะฮะในปริมาณที่มันเหมาะสม
1: มีปริมาณที่เหมาะสม
0: เพราะในอดีตเนี่ยนะฮะเราก็ไปคาดการไว้เกินเหตุ
1: เราคาดการกำลังไฟฟ้าที่เราจำเป็นต้องใช้ไว้ค่อนข้างสูง
0: พอสูงเนี่ยก็ต้องไปสร้างโรงไฟฟ้าเยอะพอสร้างโรงไฟฟ้าเยอะโรงไฟฟ้าที่อยู่เฉยแม้กระทั่งไม่ผลิตไฟเนี่ยนะครับเราก็ต้องไปจ่ายที่เขาเรียกว่าค่าพร้อมจ่าย
1: ครับ
0: คือไปจ่ายค่าลงทุนกับโรงไฟฟ้าทั้งที่ไม่ได้ผลิตไฟ
1: โดยที่เขาไม่ผลิตไฟ
0: ก็เลยทำให้ไฟแพงและนี่ก็เลยเป็นเหตุผลที่รัฐบาลมาจัดการทั้งฝั่งที่ไป สนับสนุนไฟสะอาดแอดเดอร์ในอดีตสัญญาชั่วนิรันดร์พวกนี้นะฮะในราคาเป็นแพงก็ต้องตัดออกให้หมดซะเพื่อลดต้นทุนค่าไฟหรือการบริหารค่าพร้อมจ่ายพวกโรงไฟฟ้าอยู่เฉยไม่ได้ผลิตไฟให้เรามาใช้เนี่ยนะฮะก็ต้องไปตัดออกหรือไปใช้งานมากขึ้นเพื่อลดค่าพร้อมจ่ายตรงนี้ลงมานะครับแต่ต้องดูอย่างนี้ครับว่าอีก10ปีเนี่ยกำลังการผลิตจากแก๊สเนี่ยถูกปลดระวางลดลงประมาณ 16,000 ถึง 17,000 เมกะวัตต
1: ์คือแก๊สที่ผลิตอยู่ณวันนี
0: ้ณวันนี้เพราะเราไปคอมมิตสัญญาไว้ล่วงหน้าก่อนนะประมาณน่าจะ 30,000 กว่า
1: ครับ
0: 30,000 กว่าเนี่ย
1: มันจะหาย
0: จากวันนี้จนถึง10ปีจะหายไป 16,000
1: ครับ
0: 16,000 หายไปเราเอากลับมาแค่ 9,000 เอง
1: ครับ
0: เพราะฉะนั้นใน10ปีนี้ก็จะเห็นเลยว่าสัดส่วนของแก๊สเนี่ยลดลงเราก็คำนวณจากปริมาณแก๊สที่เราสามารถผลิตได้เองในแก๊สอ่าวหรือที่เราสามารถหาได้จากประเทศเพื่อนบ้านนะครับถ้ามีการนำเข้า LNG เวลานำเข้าเนี่ยมี2แบบ
1: ครับ
0: คือไปผูกสัญญาระยะยาวในราคาที่ถูกนะฮะแต่ที่ผ่านมาเนี่ยบ้านเราก็แปลกก
1: ็
0: ชอบไปซื้อแบบที่เขาเรียกว่าสปอต
1: คือ
0: ไปซื้อเป็นครั้งเป็นคราวนะฮะคือไม่มีการวางแผนในการซื้อนะฮะจะใช้วันไหนก็ซื้อวันนั้นแบบนี้พอยิงกันที่ตะวันออกกลางราคาแก๊สเพิ่มขึ้นจาก10เหรียญไป30เหรียญเราก็ต้องรับราคาที่แพงแต่จากนี้ต่อไปเนี่ยมีการวางแผนมีการไปผูกสัญญาระยะยาวให้ได้ราคาในราคาที่ถูกนะฮะแล้วราคาที่นิ่งไม่ขึ้นไม่ลงมากจนเกินไปนะฮะก็ต้องปรับสัดส่วนแบบนั้นถ้าเราสามารถไปคอมมิตสัญญาระยะยาวที่ถูกที่สุดนะครับที่ราคาที่นิ่งได้เท่าไหร่
1: ครับ
0: เราก็ผลิตไฟจากแก๊สแค่นั้น
1: ท่านพูดถึง3เรื่องใหญ่ๆเนี่ยสะอาดที่สุดมั่นคงที่สุดแล้วก็เป็นธรรมที่สุด
0: ใช่
1: ขยายเรื่องเป็นธรรมที่สุดนิดนึง
0: 1ก็คือทุกครั้งเนี่ยพอเราประกาศบอกเปลี่ยนผ่านพลังงานจะประกาศแผนผลิตพลังงาน PDP มีคนกลุ่มเดียวที่สนใจคือกลุ่มทุน
1: ร
0: ีบไปเปิดดูว่าเปิดโควต้าให้แบบไหนกี่เมกกี่เมกกี่เมก
1: มันจะมีสัดส่วนอยู่ว่าจะซื้อไฟจากรูปแบบพลังงานแบบไหนมา
0: แก๊สกี่เมกโซล่ากี่เมกนะฮะลมกี่เมก
1: ครับ
0: นะฮะกลุ่มทุนสนใจ
1: ครับ
0: แต่ต้องถามว่าแล้วประชาชนได้อะไรนี่เป็นครั้งแรกครับ
1: ครับ
0: ที่เราจะแบ่งโควต้าโรงไฟฟ้าเนี่ยการผลิตแล้วก็ซื้อไฟเนี่ยให้กับประชาชนก็คือโซล่าวูฟนี่ไง
1: ครับ
0: แล้วกระจายออกไปเป็นล้านหลังคาเรือนเลย
1: ครับ
0: นะครับนี่คือส่วนแรกแต่ส่วนที่2เนี่ยก็คือตลาดรับซื้อไฟ
1: ครับ
0: นะฮะซึ่งปัจจุบันเนี่ยเรามีการไฟฟ้าฝ่ายผลิตเป็นผู้ซื้อผู้เดียวผูกขาดการซื้อไฟแต่เพียงผู้เดียวหรือระบบที่เรียกว่า enhanced single buyer
1: ครับ
0: ตอนนี้กำลังจะเปิดอีกตลาดหนึ่งควบคู่กันคือตลาดรับซื้อไฟตรงแบบเสรีสำหรับไฟสะอาดซึ่งเดิมเนี่ยเรากะว่าจะทดลองให้สำหรับ data center แล้วก็ลิมิตอยู่ที่ 2,000 เมกะวัตต์ทำมา2ปีก็ไม่สำเร็จสักทีนึงแต่ล่าสุดนะฮะในที่ประชุมกฟช.คณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติเนี่ยนะฮะเคาะออกมาเรียบร้
1: อ
0: ยว่าจะเปิดตลาดนี้ไม่ใช่เฉพาะ data center แต่ทุกอุตสาหกรรมที่ต้องการไฟสะอาดแล้วไม่มีลิมิตที่ 2,000 เมกก็เปิดไปเลยนะครับแปลว่าผู้ใช้ไฟเนี่ยเขาสามารถเลือกซื้อไฟด้วยตัวเองใครผลิตคุณภาพดีสุดถูกที่สุดแต่ต้องเป็นไฟสะอาดนะครับก็ไปเลือกซื้อได้ไม่มีการผูกขาดให้มีการแข่งขันเพราะฉะนั้นแฟร์
1: คร
0: ับ เป็นธรรมกับทุกคนที่ต้องการจะมาผลิตไฟขายและเป็นธรรมกับผู้บริโภคคือผู้ใช้ด้วยเพราะเขาได้ช็อปเองว่าใครที่ผลิตคุณภาพดีสุดราคาถูกสุดเขาก็ไปซื้อจากคนนั้นเพื่อนเที่ยวเนี้ยในเรื่องความเป็นธรรมมี2เรื่องหนึ่งคือเราแบ่งสิทธิ์ในการเป็นเจ้าของโรงไฟฟ้าเนี่ยล็อกไว้เลยคือเที่ยวนี้ล็อกเรื่องเดียวล็อกไว้ให้ประชาชน
1: ล็อกไว้ให้ประชาชน
0: ไม่ใช่ล็อกไม่ให้ประชาชนเข้าถึง
1: ครับ
0: กลับกันเราล็อกไว้ให้ประชาชนแล้วอีกส่วนนึงในส่วนของตลาดเปิดอันนี้ปลดล็อกเปิดให้มีการแข่งขันอย่างเสรีสำหรับตลาดรับซื้อไฟสะอาดนะครับควบคู่กันเป็น2ตลาดเพราะเราก็บริหารความมั่นคงด้วยตลาดเดิมก็จะมี e-gas มาผลิตไฟจากแก๊สจากอะไรก็ว่าไปอันนี้บริหารเรื่องความมั่นคงด้านพลังงานแล้วทำให้ราคามันไม่แพงสำหรับทุกคนแต่อีกส่วนนึงก็เปิดตลาดไฟสะอาดรับซื้อไฟขายตรงแบบเสรีให้อุตสาหกรรมเขาเลือกได้ให้เขาเติบโตได้แล้วไม่ส่งผลกระทบกับตลาดเดิมไม่ส่งผลกระทบกับความมั่นคงกับราคาเดิ
1: ม
0: นะฮะ ทำสองเรื่องนี้ควบคู่กันก็จะอยู่ในแผนผลิตพลังงานแผน PDP
1: ครับเข้าใจว่าหลังจากนี้เองเราจะให้ความสำคัญกับเรื่องของสัดส่วนของพลังงานสะอาดมากขึ้นก็มีความกังวลอีกแล้วครับว่าพอเราไปดูพลังงานสะอาดในอดีตเนี่ยต้นทุนมันจะสูงกว่า LNG สูงกว่าการนำเข้าก๊าซแบบนี้มันจะทำให้โครงสร้างค่าไฟของประเทศสูงขึ้นหรือเปล่าในอนาคต
0: วันนี้ไฟแพงเนี่ย
1: ครับ
0: ไม่ใช่เพราะไฟสะอาดนะครับแต่ไฟแพงเนี่ยเพราะแก๊สที่ต้องนำเข้ามาผลิตไฟมันแพง
1: ครับ
0: นึกออกไหมครับ
1: yeah.
0: เพราะฉะนั้นเนี่ยกลุ่มคนที่พยายามกันไฟสะอาดด้วยการบอกว่าแก๊สถูกเนี่ยมันไม่เป็นอย่างนั้นเสมอไปนะ
1: yeah.
0: เราเห็นสถานการณ์ที่เกิดขึ้นทำให้แก๊สแพง
1: mm-hmm.
0: ปวดวันนี้ไฟสะอาดนอกจากสะอาดแล้วถูกกว่าแก๊สด้วย
1: mm-hmm.
0: นะครับเพราะฉะนั้นอย่าลืมว่าเราสามารถผลิตแก๊สได้นะ
1: yeah.
0: ไม่เหมือนน้ำมันน้ำมันเรานำเข้า90%แก๊สเนี่ย
1: yeah.
0: ในอ่าวไทยบนบกหรือตอนนี้หลายคนสนใจในพื้นที่อันดามันหรือที่เอามาจากพม่าได้เนี่ยนะครับเกิน70-80%นะเรานำเข้ามาส่วนน้อยเองนะฮะแล้วส่วนน้อยเนี่ยถ้าเจรจาดีๆผูกสัญญาระยะยาวดีๆเนี่ยนะฮะก็จะไม่เกิดผลกระทบเวลาตลาดพุ่งสูงขึ้นเพราะเกิดวิกฤตนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันต้องสร้างความสมดุล ระหว่างตัวแก๊สส่วนหนึ่งเพื่อให้มีปริมาณเพียงพอนะฮะในระหว่างที่เรากำลังพัฒนาระบบโครงข่ายทำสมาร์ทกริดลงทุนกับตัวแบตเตอรี่ลงทุนกับตัว energy storage ลงทุนกับตัวคาดระบบสมาร์ทกริดที่ต้องมีการคาดการมีการ forecast
1: ต้องใช้เทคโนโลยีมาคำนวณ
0: ถูกต้องพยายามไปให้เร็วที่สุดระหว่างทางเราก็ยังมีแก๊สซึ่งยังไงในมุมของเรื่องคาร์บอนก็ดีกว่าถ่านหินนะครับหลายคนทั่วโลกบอกว่าเป็น transitional fuel นะฮะก็เป็นพลังงานในช่วงเปลี่ยนผ่านเชื้อเพลิงในช่วงเปลี่ยนผ่านที่สำคัญแต่เราก็บริหารในระหว่างนี้ไม่ให้เราเสียโอกาสจากการใช้ชีวิตจากการประกอบกิจการกับการขับเคลื่อนเศรษฐกิจแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยนะฮะเราก็ยังเดินหน้าไปสู่เป้า net zero เป้าไฟสะอาดของเราเพราะเรารู้ว่าในอนาคตเนี่ยเรื่องความสะอาดเรื่องของความยั่งยืนเนี่ยมันก็เป็นเกณฑ์ในเรื่องมันเป็นเรื่องขีดความสามารถในการแข่งขันนะเพราะมันเป็นเกณฑ์ในการค้าในโลกปัจจุบันและอนาคต
1: ต่อไปเขาจะดูด้วยธุรกิจของคุณใช้ไฟที่สะอาดหรือเปล่าในตัวแผนเองเข้าใจว่ามีการพูดถึงพลังงานใหม่ๆเช่น SMR
0: ครับ
1: หรือว่าบางคนอาจจะเรียกโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ขนาดเล็กพอได้ยินว่านิวเคลียร์ขึ้นมาคนไทยอาจจะตกใจฮะอาจจะมีเซนซิทีฟกับคำนี้หน่อยนึงนะฮะตรงนี้เราจะทำความเข้าใจได้ยังไงว่ามันจะมีความปลอดภัยกับคนไทย
0: ในแผนพลังงานเนี่ยเราเปิดโอกาสนะฮะสำหรับเทคโนโลยีใหม
1: ่ๆ
0: ที่กำลังพัฒนาตัวไปอย่างรวดเร็วนะฮะไม่ว่าจะเป็นพวก solid oxide fuel cell hydrogen geothermal รวมไปถึง SMR นะฮะซึ่ง SMR small modular reactor เนี่ยมันมีคำว่า reactor จริงๆมันก็เป็นส่วนต่อขยายเป็นลูกของเทคโนโลยีนิวเคลียร์ในอดีตแต่วันนี้ทั่วโลกเนี่ยทุกคนเห็นพ้องต้องกันว่าเทคโนโลยีของ SMR เนี่ยปลอดภัยกว่าเยอะบริหารง่ายกว่าเยอะนะครับแล้วมีโอกาสที่สามารถผลิตไฟในราคาที่เหมาะสมถูกได้และเป็นไฟที่ค่อนข้างเสถียรมั่นคงนะครับแล้วก็ไม่มีการปล่อยคาร์บอนด้วยถ้าตัวเทคโนโลยีพร้
1: อม
0: ถูก
1: ครับ
0: ปลอดภัยเมื่อไหร่เราจะไม่เสียโอกาสในการไปรอเวลาในการเตรียมความพร้อมทำการบ้าน
1: อย่างนั้นต้องมานั่งปรับแผนอีกถ้าแผนไม่รองแล้วไปซิมา
0: ถูกครับเราทำการบ้านรอไว้เลยว่าถ้ามี
1: ครับ
0: ใครจะทำที่ไหน
1: เงื่อนไข
0: เกณฑ์เป็นยังไงจะดูแลยังไงให้ปลอดภัยลดผลกระทบยังไงเตรียมไว้ให้เสร็จหมดครับคือเหลืออย่างเดียวว่าถ้าเทคโนโลยีพร้อมเมื่อไหร่มาได้ทันทีเราจะได้ไม่เสียโอกาสไม่งั้นเราก็จะเห็นเพื่อนบ้านเราเวียดนามตอนนี้ก็ไปแล้วผมค่อนข้างมั่นใจว่าแผนเนี้ยทั้งหมดเนี่ยไม่ทำให้ค่าไฟแพงขึ้นแบบที่หลายคนพูดเพราะสะอาดมั่นคงเป็นธรรมเนี่ยนะฮะเราก็ออกแบบมาให้ค่าไฟเหมาะสมสำหรับทุกคนเพื่อให้เราสามารถใช้ชีวิตได้สะดวกสบายแต่เรื่องอะไรว่าประเทศไทยเราเนี่ยเราผลิตไฟเช่นจากแก๊สเรามีแก๊สซึ่งเป็นทรัพยากรสำคัญเราผลิตได้เองอ
1: ่
0: ะโทษนะครับแต่สิทธิ์นี้มันควรจะให้คนไทยได้ใช้ก่อนถูกไหมครับถ้ามีเหลือเราก็แบ่งให้ให้ความเป็นธรรมกับประชาชนได้ไม่ว่าจะในรูปแบบของพยายามโซล่ารูฟหรือบางคนติดโซล่าไม่ได้จริงๆเราก็ลดราคาค่าไฟให้นะฮะไอ้200หน่วยแรก3บาทเกิน200หน่วยถ้าเป็นบ้านอยู่อาศัยนะครับก็ลดให้อีกเพราะเอาไฟทางออกนะฮะเราก็ให้ความเป็นธรรม
1: วันนี้ตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมาเข้าใจว่าเราจะเห็นงานนึงที่จัด ในกรุงเทพที่ไบเทคก็คืองานแก๊สเทคฮะวันแรกของงานท่านนายกรัฐมนตรีท่านอนุทินก็มาเปิดที่งานด้วยงานนี้ผลตอบรับเป็นยังไงความสำเร็จสิ่งที่คนไทยได้จากการที่งานนี้มาจัดในกรุงเทพมหานครในประเทศไทยคืออะไรฮะ
0: คืองานนี้เป็นงานใหญ่มากนะฮะในเซกเตอร์ภาคพลังงานเนี่ยแก๊สเทคเนี่ยเป็นงานที่ใหญ่

0: ลำดับเผอเผอใหญ่เกือบที่สุดอ
1: ่
0: ะเป็นงานระดับโลกนะฮะบริษัทยักษ์ใหญ่มานะฮะมีต่างชาตินักลงทุนมาไม่ต่ำกว่า 50,000 คนนะฮะในช่วง4วันมีการลงทุนเนี่ยจัดเดียวไป20บิลเลียน US ดอลลาร์ไม่ต่ำกว่านั้นหรือ 20,000 ล้าน US แต่ที่สำคัญคือเราได้โชว์เคสบ้านเราอ่ะกลายเป็นเราเนี่ยนะฮะได้มีพื้นที่ตรงนี้นะฮะเราได้แสดงวิสัยทัศน์ของเราเราได้มีพื้นที่ตรงนี้เราได้โชว์เราได้ให้เขามาสัมผัสบรรยากาศของความน่าอยู่น่าลงทุนในประเทศ
1: ปิดท้ายช่วงท้ายของรายการก็จะมีครม.อันซีนฮะอันซีนครม.ก็คือว่าเป็นช่วงที่อยากจะให้ท่านแชร์เล่าถึงเบื้องหลังในการขับเคลื่อนนโยบายสำคัญสำคัญนะอย่างเช่นเรื่องนึงที่ผมให้ความสนใจมากก็คือค่าไฟ3บาทใน200หน่วยแรกนะทำไมมาทำได้ในยุคนี้ที่ผ่านมาเกิดอะไรขึ้นทำไมคนไทยใช้ไฟแพงเกิน3บาทมายาวนานนะทำไมยุคนี้มันทำได้แล้วเข้าใจว่าไม่ง่าย
0: ไม่ง่ายครับถ้าจําได้เนี่ยเราตั้งแต่ฟอร์มรัฐบาลเราก็ประกาศเรื่องไฟ200หน่วย3บาทแล้ว
1: ครับ
0: แต่ในช่วงแรกเนี่ยนะฮะเวลาเค้าคิดค่าไฟเดิมก็เป็นขั้นบันไดอยู่แล้วแหละ
1: ครับ
0: นะครับแต่เราก็คิดว่าถ้าจะทําให้200หน่วยแรก
1: ครับ
0: เหลือ3บาทนะฮะก็ปรับขั้นบันไดบนเนี่ยนะฮะจากเดิม400หน่วยขึ้นไปเนี่ยให้แพงขึ้นมาเพื่อให้คนที่ใช้ไฟเยอะเนี่ยนะครับมารับผิดชอบสําหรับคนที่ใช้ไฟน้อยแต่ปรากฏว่าพอประกาศมาก่อนหน้าเนี่ยพอทดสอบเนี่ยก็มีเสียงวิพากษ์วิจารณ
1: ์
0: ว่าไม่แฟร์นะฮะทําไมไปลด200หน่วยแล้วต้องมาเพิ่มค่าไฟ
1: เกิน
0: 400 500แล้ว400 500เนี่ยจริงๆก็ไม่ใช่คนมีตังค์ไม่ใช่คนรายได้เยอะบางบ้านอยู่กันหลายคนนะครับมีเสียงวิพากษ์วิจารณ
1: ์
0: มานั่งคิดหาวิธีใหม่ว่าจะทำยังไงเราสามารถลด200หน่วย3บาทให้เหลือ3บาทได้เนี่ยนะฮะเพราะถ้าไม่คิดหาวิธีเนี่ยการไฟฟ้าก็ไม่ใช่จะยอมง่ายๆนะครับ
1: แม้เขาต้อง
0: ไปกระทบมันก็ต้องไปแบกรับก็ไปปรากฏไปเจอเรื่องไฟทางไงผมก็ไปเห็นว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันมีตัวค่าไฟส่วนหนึ่งที่ไม่เป็นธรร
1: ม
0: ไฟทางเนี่ยใส่เข้าไปตั้ง 30-40 ปีโดยที่คนจ่ายค่าไฟเขาไม่รู
1: ้
0: เพราะมันไม่ได้โผล่มาในบินไงมันไปใส่ไว้แต่มันไม่โผล่ในบินเขาก็ไม่รู้ที่ไฟแพงส่วนหนึ่งเพราะต้องไปรับผิดชอบไฟทางนะฮะไม่เคยรู้เลยไม่น้อยนะครับปีหนึ่งหมื่นประมาณ 18,000 ล้านนะฮะเยอะผมก็เลยเอาตรงเนี้ยมาเจรจาไงว่านี่เห็นไหมมันมีปัญหาอยู่แล้วตัวไฟสาธารณะเนี่ยไม่ควรเอามายัดใส่บินค่าไฟของประชาชนแบบที่ทำมา30ปีก็ควรจะแยกออกไปอีก
1: การดึงค่าไฟทางออกมาเข้าใจว่ามันก็เป็นเป๋าซ้ายเป๋าขวามีกระทบกระทั่งไหม
0: ครับถ้าจะต้องเปลี่ยนมันก็ต้องกระทบอะครับแต่ว่าเราคิดตั้งหลักให้ดีว่าเรามีเป้าหมายที่จะรักษาประโยชน์ของส่วนรวมเนี่ยมันก็จบแต่เราก็ทําได้นี่เราก็เอาไฟทางออกละ200หน่วยแรก3บาทก็ทําไปเรียบร้อยละตลาดรับซื้อไฟขายตรงรอมา2ปีปรากฏตอนนี้ก็เปิดสําหรับทุกอุตสาหกรรมไม่มีลิมิตที่ 2,000 เมกละทุกย่างก้าวกระทบหมดแน่นอนครับไม่ได้มีคนมาชอบสิ่งที่เราทําในทุกเรื่องหรอกผมเอา 10,000 เมกไปให้ประชาชนเนี่ยมีบริษัทกี่บริษัททุนกี่ทุนน่ะนี่มันคือผลประโยชน์ของเขาป่ะใช่ไหมครับแต่ก็ไม่สนไง
1: ครับ
0: นะฮะก็ไม่เป็นไรก็ทำอ่ะครับนี่ก็เราก็ทำอยู่เรื่อยๆเนี่ยครับแล้วเดี๋ยวจะมีออกมามากกว่านี้อีกนะครับเตรียมใจไว้เลยฮะ
1: ครับเชื่อกันนะเนี่ยยังไงก็สุดซอย
0: โอ้แน่นอนครับตอนนี้ฮะจะทะลุอีกแล้วครับ
1: ครับต้องขอบพระคุณนะครับท่านเอกรัตน์พร้อมพันธ์นะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานที่มาร่วมพูดคุยกับรายการคุยกับครม.ท้องถิ่นนะครับขอบพระคุณครับท่านครับ
0: ขอบคุณครับ
2: กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์

0: องค์ท่านเอาประสบการณ์ที่ท่านได้สัมผัสความรู้และมาผลักดันจนเกิดสิ่งที่เรียกว่า Bangkok Rules
1: สิ่งหนึ่งที่ปลูกฝังแล้วดลพระไทยให้ท่านให้ความสนใจในเรื่องของมนุษย์ผู้เปราะบางสตรีและเด็กคือทูลกระหม่อมปู่ร้นเกล้ารัชกาลที่9สอนว่าประชาชนสำคัญที่สุด
2: สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชรราชธิดาทรงเป็นดุจสะพานแห่งไมตรีจิตเชื่อมโยงประเทศไทยกับประชาคมโลกเพื่อส่งเสริมหลักนิติธรรมความยุติธรรมและสิทธิมนุษยชนบนเวทีนานาชาติระหว่างปีพุทธศักราช2540ถึง2544ทรงศึกษาวิชากฎหมายคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์จากนั้นทรงศึกษาต่อระดับปริญญาโทและปริญญาเอกทางด้านกฎหมายที่มหาวิทยาลัยคอร์เนลสหรัฐอเมริกาในปีพุทธศักราช2544เสด็จเยี่ยมทัณฑสถานหญิงกลางซึ่งถือเป็นจุดเริ่มต้นที่สมเด็จเจ้าฟ้ากรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชราราชธิดาทรงเห็นความสำคัญของการดูแลผู้ต้องขังหญิงในเรือนจำต่อมาในปีพุทธศักราช2548ทรงฝึกงานด้านการทูตพหุภาคีที่คณะผู้แทนถาวรไทยประจำสหประชาชาติณ นครนิวยอร์กจากนั้นในปีพุทธศักราช2551ทรงได้รับการทูลเกล้าถวายตำแหน่งทูตสันทวไมตรีของกองทุนการพัฒนาเพื่อสตรีแห่งสหประชาชาติหรือยูนิเฟมเพื่อผลักดันการต่อต้านความรุนแรงต่อผู้หญิงในปีพุทธศักราช2551ทรงริเริ่มโครงการเพื่อยกระดับสิทธิมนุษยชนของผู้ต้องขังหญิงหรือโครงการเอลฟี่และวางรากฐานสู่ข้อกำหนดกรุงเทพในเวลาต่อมาโดยในปีพุทธศักราช2555ทรงดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตณกรุงเวียนนาผู้แทนถาวรไทยประจำองค์การสหประชาชาติและองค์การระหว่างประเทศณกรุงเวียนนาและประธานการประชุมคณะกรรมาธิการว่าด้วยการป้องกันอาชญากรรมและความยุติธรรมทางอาญาหรือ CCPCJ สมัยที่21ต่อมาในปีพุทธศักราช2556ทรงสนับสนุนการจัดประชุมเสวนาระดับนานาชาติว่าด้วยหลักนิติธรรมหรือ The Bangkok Dialogue on the Rule of Law ในปีพุทธศักราช2560ทรงได้รับการทูลเกล้าถวายตำแหน่งทูตสันทวไมตรีของสำนักงานว่าด้วยยาเสพติดและอาชญากรรมแห่งสหประชาชาติหรือ UNODC ด้านหลักนิติธรรมและความยุติธรรมทางอาญาสำหรับภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
0: พระองค์ท่านมีความผูกพันกับนิวยอร์กและ UN ที่นิวยอร์กค่อนข้างมากตั้งแต่พระองค์ท่านสำเร็จการศึกษาที่คอร์เนลพระองค์ท่านก็มาฝึกงานที่คณะทูตถาวรของประเทศไทยประจำองค์การสหประชาชาติที่นครนิวยอร์กพระองค์ท่านก็เข้าร่วมการประชุมที่สำคัญที่สุดคือสมัชชาใหญ่สหประชาชาติสมัยที่60โดยพระองค์ท่านก็ทรงงานในเรื่องของกรรมการ3และกรรมการ6กรรมการ3ก็ที่เกี่ยวกับเรื่องผู้หญิงเด็กคนชราด้านสังคมต่างๆรวมทั้งสิทธิมนุษยชนผู้ลี้ภัยทั้งหลายส่วนกรรมการ6ก็คือกฎหมายหลังจากนั้นที่พระองค์ท่านกลับมาก็รับราชการในสำนักอัยการสูงสุดก่อนที่พระองค์ท่านจะเข้าดำรงตำแหน่งเอกราชทูตที่กรุงเวียนนาต่อมาเมื่อทรงดำรงตำแหน่งเอกราชทูตที่กรุงเวียนนาจะมีสวมหมวก2ใบใบแรกก็เป็นเอกทูตประจำออสเตรียเหมือนกับทูตอื่นๆทั่วโลกแต่หมวกใบที่2ก็คือองค์ท่านเป็นผู้แทนไทยประจำองค์การสหประชาชาติที่เวียนนาซึ่งเวียนนามีเรื่องที่สำคัญหลายประการประการแรกก็คือเรื่อง IEA เรื่องลดอาวุธจำกัดอาวุธดูแลอาวุธนิวเคลียร์อันที่2ก็คือเรื่องที่เกี่ยวกับอาชญากรรมเกี่ยวกับความกระบวนการยุติธรรมก็มี2องค์กรใหญ่ๆอันแรกก็คือ UN Office on Drugs and Crime UNODC นะครับก็ทำเรื่องเกี่ยวกับอาชญากรรม

0: Bangkok Rules นะครับก็คือกฎที่ออกที่กรุงเทพสมัชชาใหญ่สหประชาชาตินะครับในปี2010
1: ในเรื่องที่เกี่ยวกับทูลกระหม่อมพานะครับสำหรับพระราชกรณียกิจต่างประเทศนั้นเนี่ยมากมายและมีความหลากหลายมากนะครับท่านถ้าเผื่อจะแบ่งเป็น2วาระเนี่ยในช่วงแรกของปีครึ่งเนี่ยท่านทรงดำรงตำแหน่งประธานคณะกรรมการของ UNODC นะครับว่าด้วยการป้องกันอาชญากรรมและความยุติธรรมทางอาญาและท่านเองได้รับการกราบทูลเชิญให้เป็นประธานการประชุมสมัยที่21ตลอดเวลาที่พระองค์ท่านทรงดำรงประธานการประชุม1ปีท่านไม่เคยขาดการประชุมแม้แต่วันเดียวในช่วงที่เป็นเอกอัครราชทูตนั้นเนี่ยท่านปฏิบัติหน้าที่ของความเป็นเอกอัครราชทูตได้อย่างสมบูรณ์แบบมากแน่นอนว่างานส่วนใหญ่ของเรานั้นมุ่งที่พหุภาคีที่ UNODC ที่นั่นนะครับแต่ในเรื่องของการเจริญสัมพันธไมตรีกับออสเตรียนั้นพระองค์ท่านก็สามารถที่จะอาศัยน้ำพระทัยอาศัยพระบารมีผูกใจคณะทูตานุทูตแล้วก็ประเทศเจ้าบ้านหน่วยงานต่างๆได้เป็นอย่างดีมากสิ่งหนึ่งที่คนคาดไม่ถึงในฐานะเอกอัครองค์เอกอัครราชทูตเนี่ยคือการคุ้มครองดูแลรักษาผลประโยชน์ของคนไทยในประเทศนั้นๆคงจะได้ว่าเรามีงานกงสุลสัญจรที่สถานทูตจะบริการทางด้านนิติกรให้กับพี่น้องชาวไทยที่อยู่ในประเทศนั้นๆในหลายโอกาสต้องไปต่างเมืองต่างแคว้นเชื่อไหมครับว่าพระองค์ท่านเสด็จไปทุกครั้งไม่ว่าจะเป็นแคว้นซึ่งอยู่ไกลยังไงก็ตามท่านเสด็จไปด้วยแล้วก็เปิดโอกาสให้พี่น้องชาวไทยได้มาเข้าท่านมาช่วยนั่งทำนิติกรนั่งช่วยดูพาสปอร์ตช่วยเขียนช่วยประชาชนด้วยพี่น้องประชาชนชาวไทยที่ได้สัมผัสเนี่ยปลื้มปิติยินดีมากไม่มีใครคาดคิดหรอกครับว่าวันหนึ่งเนี่ยตัวอยู่ซาวสบูร์นะครับอยู่ทีโรจะมีเจ้าฟ้าเจ้าแผ่นดินเสด็จไปให้ความกันเองขนาดนั้นผมดูแล้วเนี่ยผมพิจารณาเองแล้วเนี่ยเป็นเพราะพระองค์ท่านเนี่ยพระเจริญพระชันษาเติบโตมาเนี่ยด้วยความที่ท่านอยากใกล้ชิดประชาชนถามว่าทำไมคือท่านเป็นนักศึกษาคณะนิติศาสตร์ธรรมศาสตร์ท่านได้มีโอกาสเข้าไปเยี่ยมดูงานของทันตศาลผู้ต้องขังหญิงนะครับท่านได้ไปเห็นว่าจริงๆแล้วเนี่ยผู้ต้องขังหญิงเนี่ยก็เป็นมนุษย์เหมือนกันแต่มีความแตกต่างทางกายภาพระหว่างนักโทษชายกับนักโทษหญิงทำให้มีพระดำริขึ้นมาว่าถึงแม้จะเป็นผู้หญิงแต่ก็ควรจะได้รับสิทธิเสมอภาคเฉกเช่นกับผู้ต้องขังชายพระองค์ท่านก็เลยตั้งเป็นโครงการกำลังใจในพระดำริพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภานะครับมุ่งเน้นที่จะดูแลความเป็นอยู่การปฏิบัติต่อผู้ต้องขังหญิงนะครับที่ควรจะได้รับสิทธิที่พึงได้รับท่านเคยรับสั่งกับผมเองเสมอว่าสิ่งหนึ่งที่ปลูกฝังแล้วดลพระไทยให้ท่านให้ความสนใจในเรื่องของมนุษย์ผู้เปราะบางสตรีและเด็กคือทูลกระหม่อมปู่นะครับร้นเกล้ารัชกาลที่9สอนว่าเราต้องคิดถึงสิ่งเหล่านี้ประชาชนสำคัญที่สุดซึ่งเป็นอยู่ในพระไทยท่านตลอดมาครับ
2: จากรากฐานแห่งการเรียนรู้สู่เส้นทางการทูตบนเวทีโลกสมเด็จเจ้าฟ้ากรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงแสดงพระเกียรติคุณและพระปรีชาสามารถอันหาที่สุดมิได้ดังที่ผู้มีโอกาสถวายงานแด่พระองค์อย่างใกล้ชิดต่างยังคงจดจำและสำนึกในพระกรุณาธิคุณและพระกรณียกิจนั้นอย่างมิรู้ลืม
0: ประทับใจส่วนตัวผมคิดว่าอันแรกเนี่ยก็คือว่าได้สัมผัสพระองค์ท่านความเมตตาที่ท่านมีต่อข้าราชการความสนิทสนมที่ท่านให้ไม่เคยถือพระองค์ผมได้มีโอกาสในช่วงหนึ่งที่ท่านพระองค์ท่านเสด็จไปเนี่ยมีการจัดงานวันดินโลกและช่วงนั้นมันใกล้เคียงกับวันเฉลิมเราก็จัดงานเลี้ยงรับรองวันชาติไทยทุกปีพระองค์ท่านก็เสด็จมาแล้วก็ให้ความเป็นกันเองกับแขกของเราทุกๆคนครับอันที่สองผมคิดว่าความทุ่มเทของพระองค์ท่านเอาประสบการณ์ที่ท่านได้สัมผัสความรู้

0: มาผลักดันจนเกิดสิ่งที่เรียกว่า Bangkok Rules ในระดับนานาชาติสิ่งที่พระองค์ท่านทำในระดับประเทศคือเอลฟี่ยกระดับชีวิตความเป็นอยู่ของนักโทษในเรือนจำผมคิดว่าสิ่งนี้ผมคิดว่าคงไม่ใช่ประทับใจเฉพาะผมแต่ว่าใครที่ได้ทราบได้ทราบถึงพระกรณียกิจนี้ก็คงเห็นพ้องกันครับ
1: พระองค์ท่านเองมีพระจริยวัตรแล้วก็มีบทบาทอย่างมากนะครับเป็นที่ชื่นชมเป็นที่ศรัทธาของบรรดาประเทศสมาชิกทั้งหลายเป็นอย่างมากท่านให้ความเป็นกันเองกับทุกคนหมายถึงคณะทูตานุทูตทั้งหลายและคณะทูตทั้งหลายด้วยนะฮะการที่จะเป็นประธานการประชุมได้เนี่ยสิ่งแรกเนี่ยต้องเรียกศรัทธาจากผู้แทนประเทศต่างๆที่เข้าร่วมประชุมได้2จะต้องสามารถควบคุมบรรยากาศและการแสดงข้อคิดเห็นต่างๆต้องรู้จักประนีประนอมผ่อนสั้นผ่อนยาวมีการวางแผนซึ่งพระองค์ท่านเองทูตกมลพาเนี่ยได้ทรงปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างสมบูรณ์แบบมากงานไทยก็เหมือนกันมีจัดงานไทยเฟสติวัลนะฮะพระองค์ท่านก็เสด็จไปแล้วที่น่าปลื้มมากคือไม่ใช่เฉพาะคณะทูตานุทูตทั้งที่ประจำใน UN หรือว่าทวิภาคีมาร่วมงานนะผู้บริหารระดับสูงของรัฐบาลออสเตรียเนี่ยมากันเยอะแยะไปหมดเลยแน่นอนว่าเราจัดก็เหมือนกับการวัฒนธรรมของไทยแล้วและมีทุกอย่างพร้อมมูลงานนั้นก็ถือว่าประสบความสำเร็จมากอย่างนึงที่ผู้คนกล่าวขวัญเนี่ยแน่นอนชื่นชมพอใจกับงานว่าดีอย่างไรแต่เขาบอกว่าเขารู้แล้วเขาเข้าใจแล้วคนที่พูดนี่เป็นระดับรัฐมนตรีนะเขาบอกเขาเข้าใจเมื่อก่อนเขาไม่เข้าใจแต่เดี๋ยวนี้เขาเข้าใจแล้วว่าทำไมสถาบันพระมหากษัตริย์เนี่ยถึงได้เป็นที่รักศรัทธาของประชาชนชาวไทย

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงเป็นกำลังสำคัญและทรงเป็นแรงบันดาลใจในการส่งเสริมความสัมพันธ์และภาพลักษณ์อันดีของประเทศไทยในเวทีระหว่างประเทศโดยเฉพาะอย่างยิ่งในการผลักดันข้อกำหนดกรุงเทพเพื่อยกระดับสิทธิมนุษยชนของผู้ต้องขังหญิงในไทยและทั่วโลกด้วยพระปรีชาสามารถด้านการทูตพระจริยวัตรอันงดงามน้ำพระทัยที่เปี่ยมด้วยพระเมตตาและพระกิตติคุณอันหาที่สุดมิได้สมเด็จเจ้าฟ้ากรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาจึงทรงเป็นเจ้าหญิงนักการทูตผู้ทรงเป็นความภาคภูมิใจของคนไทยและทรงเป็นผู้นำพาประเทศไทยก้าวสู่เวทีโลกด้วยศักดิ์ศรีและความภาคภูมิสืบไป

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชราราชธิดาเป็นพระราชธิดาพระองค์ใหญ่ในพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวประสูติแต่พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมหมื่นสุทนารีนาถเมื่อวันพฤหัสบดีที่7ธันวาคมพุทธศักราช2521มีพระอิสริยยศเดิมเมื่อแรกประสูติคือพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภาเป็นพระราชนัดดาพระองค์แรกในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรม

นาถบพิตรกับสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชราราชธิดาทรงปฏิบัติพระกรณียกิจอย่างต่อเนื่องเรื่อยมาตั้งแต่เมื่อครั้งทรงพระเยาว์ยังไม่ทรงสำเร็จการศึกษาด้วยทรงพระวิริยะอุตสาหะและพระกตัญญูกตเวทิตาฉลองพระเดชพระคุณมาตั้งแต่รัชสมัยพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรสืบเนื่องมาจนถึงรัชกาลปัจจุบันทรงปฏิบัติพระราชกิจแทนพระองค์ในหลายวาระแบ่งเบาพระราชภาระในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้เป็นอันมากเป็นที่ไว้วางพระราชหฤทัยทั้งยังทรงเป็นข้าราชการในพระองค์ฝ่ายทหารโดยเมื่อวันที่17สิงหาคมพุทธศักราช2568พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกหญิงสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชราราชธิดาตำแหน่งเสนาธิการกองบัญชาการทหารมหาดเล็กราชวัลลบรักษาพระองค์หน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์อัตราพลเอกทรงดำรงตำแหน่งรองผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์อัตราพลเอกพิเศษนอกจากนี้ทรงปฏิบัติพระกรณียกิจน้อยใหญ่หลากหลายด้านด้วยพระปรีชาสามารถและพระสติปัญญาทางด้านสาธารณกุศลด้านการสาธารณสุขด้านการต่างประเทศด้านกฎหมายด้านอาชญาวิทยาและทัณฑวิทยาด้านการศาสนาด้านการศึกษาด้านมนุษยธรรมและด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตด้วยพระปณิธานอันแน่วแน่ที่จะขจัดทุกข์บำรุงสุขแก่ราษฎรตามรอยเบื้องพระยุคลบาทพระบุพการีและทรงสานต่อแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงก็เกิดเป็นมูลนิธิอันสร้างคุณูปการมากมายอาทิมูลนิธิภูบดินทร์ในพระบรมราชูปถัมภ์ช่วยเหลือราษฎรชายขอบและมูลนิธิราชทัณฑ์ปันสุขทำความดีเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์ในพระบรมราชูปถัมภ์ช่วยเหลือผู้ต้องราชทัณฑ์ให้ได้รับบริการทางสุขภาพเท่าเทียมกับประชาชนทั่วไปพระองค์ยังทรงทุ่มเทพลังกายพลังใจเพื่อช่วยบรรเทาทุกข์และสร้างโอกาสให้กับผู้คนเป็นจำนวนมากผ่านหลายโครงการและมูลนิธิส่วนพระองค์อาทิโครงการกำลังใจในพระดำริให้โอกาสแก่ผู้ต้องขังได้กลับมาเริ่มต้นชีวิตใหม่มูลนิธินภาในพระดำริช่วยสร้างงานสร้างอาชีพแก่กลุ่มผู้ด้อยโอกาสโดยเฉพาะกลุ่มผู้ต้องขังที่พ้นโทษอย่างพระเกียรติคุณให้เป็นที่ประจักษ์ยกย่องในสายตาประชาคมโลกและมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามญาติสภากาชาดไทยที่สนับสนุนและเชื่อมโยงให้ภาครัฐและเอกชนร่วมกันเกื้อหนุนให้ประชาชนช่วยเหลือกันในยามเมื่อเกิดภัยพิบัติที่รุนแรงทุกพระกรณียกิจสะท้อนให้เห็นถึงพระกรุณาธิคุณและน้ำพระทัยอันเปี่ยมล้นที่ทรงการุณาต่อมนุษยชาติและทุกสรรพชีวิตอย่างประโยชน์ให้ผู้คนมากมายได้เปลี่ยนชีวิตความคิดและดำรงตนในวิถีแห่งความสุขที่ยั่งยืนทรงผลต่อความผาสุกร่มเย็นของประเทศชาติเป็นอเนกอนันต์

0: สวัสดีค่ะโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยขอนำท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสู่การถ่ายทอดสดพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสัตมวานพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังโดยมีพันเอกสุธีสุขสากลคุณนิสารัตน์อมรักษ์และดิฉันอุรัสยาเพชรสดสินรับหน้าที่เป็นผู้บรรยายพร้อมด้วยร้อยเอกนายแพทย์ยงยุทธเมยลาภรับหน้าที่เป็นผู้บรรยายภาคภาษาอังกฤษโดยท่านผู้ชมสามารถรับฟังได้หากโทรทัศน์ของท่านมีระบบเสียง2ภาษาหรือรับฟังผ่านทางเว็บไซต์ของกรมประชาสัมพันธ์และ Facebook NBT World ค่ะ
1: คุณผู้ชมคะวันนี้วันเสาร์ที่19กันยายน2569นะคะเป็นวันบรรจบครบ100วันการสิ้นพระชนสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาค่ะซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้กำหนดการทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสัตมวานพระราชทานพระศพตั้งแต่วันที่18ธันวาคม2569นะคะโดยสาระสำคัญที่เกิดขึ้นเมื่อวานนี้คือพระสงฆ์10รูปสวดพระพุทธมนต์มีพระธรรมเทศนากันหนึ่งโดยพระพรหมบัณฑิตเจ้าอาวาสวัดประยุรวงศาวาสพระสงฆ์4รูปสวดธรรมคาถาการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสัตมวานได้สืบเนื่องมาจนถึงวันนี้นะคะในวันเสาร์ที่19กันยายน2569โดยใจความสำคัญของการพระราชพิธีสำคัญในวันนี้คือสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกจะถวายศีลพระสงฆ์10รูปที่สวดพระพุทธมนต์แต่วันก่อนจะถวายพรพระจากนั้นรับพระราชทานปิ่นโตภัตตาหารส่งทอดผ้าไตรพระสงฆ์สดับปกรณ์เท่าพระชนมายุพระสงฆ์สวดมาติกาส่งทอดผ้าไตรพระสงฆ์47รูปเท่าพระชนมายุสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาค่ะและเพื่อให้คุณผู้ชมนะคะได้ร่วมกันน้อมรำลึกถึงพระกรุณาธิคุณและพระกรณียกิจอันทรงคุณค่าของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาที่ทรงปฏิบัติเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนมาโดยตลอดในโอกาสนี้ขอเชิญทุกท่านติดตามชมพระประวัติและเรื่องราวแห่งพระกรุณาธิคุณของพระองค์ผ่านสารคดีชุดนี้ไปพร้อมๆกันขอเชิญติดตามชมค่ะ

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิราราชธิดาประสูติเมื่อวันที่7ธันวาคม2521ทรงเป็นพระราชธิดาพระองค์โตในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกับพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมหมื่นสุทนารีนาถและทรงเป็นพระราชรัตดาพระองค์แรกในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีปันปีหลวงต่อมาเมื่อวันที่11มกราคม2522พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดพระราชพิธีสมโภชเดือนและขึ้นพระอู่ณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตโดยพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงจดพระกรรบิดขลิบพระเทศาเจิมพระขวัญตามโบราณราชประเพณีซึ่งเป็นพิธีการรับขวัญให้กับพระราชโอรสพระโอรสพระราชธิดาพระธิดาที่ประสูติใหม่เมื่อทรงเจริญพระชันษาได้เสด็จไปทรงศึกษาที่โรงเรียนราชินีตั้งแต่ชั้นอนุบาลจนถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3โดยทรงปฏิบัติพระองค์เช่นนักเรียนทั่วไปต่อมาเสด็จไปทรงศึกษาต่อที่โรงเรียนอีทฟิลด์เมืองแอสคอตสหราชอาณาจักรในปี2536เป็นเวลา1ปีก่อนเสด็จกลับมาทรงศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่5และ6ที่โรงเรียนจิตรดาจากนั้นทรงสอบเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรีคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เมื่อปี2540ทรงสำเร็จการศึกษาในภาคเรียนที่1ของปี2543โดยทรงศึกษาในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เป็นเวลา3ปีครึ่งทั้งนี้ทรงสำเร็จการศึกษาปริญญานิติศาสตร์บัณฑิตเกียรตินิยมอันดับ2ด้วยคะแนนเฉลี่ย 77.64 และได้รับพระราชทานปริญญาบัตรจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวซึ่งในขณะนั้นทรงดำรงพระราชอิสริยยศสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารเมื่อวันที่26กรกฎาคม2544โดยทรงเป็นพระราชวงศ์ชั้นสูงพระองค์แรกที่ทรงสำเร็จการศึกษานิติศาสตร์บัณฑิตในประเทศไทยนอกจากนี้ยังทรงศึกษาวิชารัฐศาสตร์ที่มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชควบคู่ไปด้วยโดยทรงสำเร็จการศึกษาปริญญารัฐศาสตร์บัณฑิตด้วยคะแนนเกียรตินิยมอันดับ1ด้วยทรงสนพระทัยในด้านกฎหมายจึงเสด็จไปทรงศึกษาต่อระดับปริญญามหาบัณฑิตด้านกฎหมายอาญาณมหาวิทยาลัยคอร์เนลสหรัฐอเมริกาทรงใช้เวลาศึกษาเพียง1ปีจากนั้นทรงศึกษาต่อในระดับปริญญาดุษฎีบัณฑิตด้านนิติศาสตร์ควบคู่กับเนติบัณฑิตยสภาในประเทศไทยและทรงสำเร็จการศึกษาในปี2548โดยทรงเป็นเจ้าฟ้าพระองค์ที่2ที่สำเร็จการศึกษาจากสถาบันระดับ Ivy League ของสหรัฐอเมริกาสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิรราชธิดาทรงอุทิศพระองค์เพื่อขับเคลื่อนงานด้านกระบวนการยุติธรรมอย่างมุ่งมั่นโดยทรงปฏิบัติหน้าที่เป็นเจ้าหน้าที่ทูตประจำสำนักงานสหประชาชาตินครนิวยอร์กก่อนเสด็จกลับมาทรงงานด้านการศึกษาทรงงานเป็นอาจารย์พิเศษหลักสูตรปริญญาโทคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เพื่อถ่ายทอดความรู้ด้านกฎหมายแก่นักศึกษาและรับราชการเป็นอัยการสำนักงานอัยการสูงสุดต่อมาทรงโอนย้ายไปเป็นข้าราชการพลเรือนกระทรวงการต่างประเทศทรงดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตประจำคณะกรรมาธิการแห่งสหประชาชาติว่าด้วยการป้องกันอาชญากรรมและความยุติธรรมทางอาญาณกรุงเวียนนาสาธารณรัฐออสเตรียทรงดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำสาธารณรัฐออสเตรียประจำสาธารณรัฐสโลวักและประจำสาธารณรัฐสโลเวเนียด้วยพระปณิธานในการคุ้มครองสิทธิและผู้ต้องขังและลดช่องว่างในกระบวนการยุติธรรมทางอาญารวมถึงสร้างความเท่าเทียมและความเป็นธรรมตลอดจนให้โอกาสและชีวิตใหม่แก่ผู้ต้องขังซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นการทรงงานอย่างจริงจังในการขับเคลื่อนด้านกฎหมายและสิทธิมนุษยชนหลายคนเพิ่งได้ยินคำนี้ในวันที่พระองค์จากไปแต่สำหรับผู้ต้องขังหญิงหลายแสนชีวิตทั่วโลกคำนี้คือสิ่งที่เปลี่ยนชีวิตของพวกเธอมาแล้ว15ปีในปี2549สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิราราชธิดาทรงริเริ่มโครงการกำลังใจในพระดำริเริ่มต้นจากการช่วยเหลือผู้ต้องขังหญิงเด็กติดผู้ต้องขังและครอบครัวของผู้ก้าวพลาดในชีวิตก
ก่อนจะขยายผลสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตและการดูแลสุขภาพในเรือนจำอย่างเป็นระบบโดยเสด็จเยี่ยมผู้ต้องขังหญิงในเรือนจำด้วยพระองค์เองทอดพระเนตรชีวิตจริงของแม่และเด็กหลังกำแพงแล้วทรงพบว่าปัญหานี้ไม่ได้มีแค่เพียงในประเทศไทยแต่มีทั่วโลกจากการเสด็จเยี่ยมเรือนจำหลายแห่งพระองค์ทรงพบปัญหาด้านสุขอนามัยการขาดแคลนโภชนาการที่เหมาะสมสำหรับหญิงตั้งครรภ์และการดูแลเด็กเล็กที่เติบโตภายในเรือนจำจึงทรงผลักดันให้เกิดมาตรการด้านสาธารณสุขเชิงลุกหลายประการทั้งการปรับปรุงห้องนมและพื้นที่เลี้ยงดูเด็กให้มีมาตรฐานด้านสุขอนามัยการสนับสนุนวัคซีนและอาหารเสริมที่จำเป็นต่อการเจริญเติบโตของเด็กรวมถึงการส่งเสริมความรู้ด้านสุขภาพกายสุขภาพใจและการวางแผนครอบครัวเพื่อเตรียมความพร้อมให้ผู้ต้องขังสามารถกลับคืนสู่สังคมได้อย่างมีคุณภาพหลังพ้นโทษพระองค์ทรงมีบทบาทสำคัญในเวทีระหว่างประเทศโดยเฉพาะภายใต้กรอบความร่วมมือขององค์การสหประชาชาติและสำนักงานว่าด้วยยาเสพติดและอาชญากรรมแห่งสหประชาชาติหรือ UNODC จากเรือนจำไทยสู่เวทีสหประชาชาติด้วยพระปรีชาสามารถทรงนำความสำเร็จของโครงการกำลังใจไปสู่โครงการเอลฟี่ที่ทรงผลักดันร่วมกับกระทรวงยุติธรรมนำประสบการณ์จริงจากเรือนจำไทยไปเสนอต่อประชาคม

0: โลก
1: ทั้งนี้ทรงมีส่วนสำคัญในการผลักดันข้อกำหนดกรุงเทพซึ่งเป็นมาตรฐานสากลว่าด้วยการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังหญิงและมาตรการที่ไม่ใช่การคุมขังสำหรับผู้กระทำผิดหญิงโดยได้รับการรับรองจากองค์การสหประชาชาติในปี2553นับเป็นผลงานสำคัญที่สร้างชื่อเสียงและความภาคภูมิใจแก่ประเทศไทยในระดับนานาชาติข้อกำหนดกรุงเทพถูกใช้เป็นมาตรฐานในเรือนจำทั่วโลกและยังเป็นรากฐานให้งานยุติธรรมเชิงมนุษยธรรมของไทยเดินหน้าต่อแต่ทุกครั้งที่ผู้ต้องขังหญิงคนหนึ่งได้รับการปฏิบัติอย่างมีศักดิ์ศรีณมุมใดมุมหนึ่งของโลกมรดกของพระองค์ยังทำงานอยู่เสมอจากการทรงงานด้านกระบวนการยุติธรรมสิทธิมนุษยชนและส่งเสริมบทบาทสตรีพระองค์ได้รับการถวายรางวัล Model of Leg Cognition และรางวัล Uniframe Award of Excellence เป็นที่ประจักษ์ในพระปรีชาสามารถแก่นานาประเทศราชทัณฑ์ปันสุขยกระดับการดูแลสุขภาพผู้ต้องขังหนึ่งในพระกรณียกิจสำคัญด้านสาธารณสุขคือทรงรับเป็นประธานกรรมการประสานงานการจัดกิจกรรมโครงการราชทัณฑ์ปันสุขทำความดีเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์ซึ่งดำเนินการตามพระบรมราโชบายของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงห่วงใยคุณภาพชีวิตและสุขภาพของผู้ต้องขังในเรือนจำทั่วประเทศโครงการดังกล่าวมุ่งพัฒนาระบบบริการสุขภาพภายในเรือนจำให้มีมาตรฐานใกล้เคียงกับบริการสาธารณสุขภายนอกลดข้อจำกัดในการเข้าถึงการรักษาพยาบาลของผู้ต้องขังซึ่งเป็นกลุ่มเปราะบางที่มักเผชิญปัญหาความแออัดและขาดแคลนทรัพยากรด้านสุขภาพโดยทรงสนับสนุนเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์แก่โรงพยาบาลราชทัณฑ์และสถานพยาบาลในเรือนจำทั่วประเทศรวมถึงส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพผู้ต้องขังผ่านการฝึกอบรมอาสาสมัครสาธารณสุขเรือนจำหรืออสรจเพื่อให้สามารถดูแลสุขภาพตนเองและช่วยเหลือเพื่อนผู้ต้องขังได้อย่างถูกต้องแนวทางดังกล่าวสะท้อนถึงพระวิสัยทัศน์ที่ทำให้ความสำคัญกับศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์และการเข้าถึงสิทธิด้านสุขภาพอย่างเท่าเทียมแม้บุคคลนั้นจะอยู่ในกระบวนการการรับโทษตามกฎหมายก็ตามพระกรณียกิจเหล่านี้ไม่เพียงช่วยบรรเทาความทุกข์ยากของประชาชนในปัจจุบันหากยังมีส่วนสำคัญในการวางรากฐานให้ระบบสาธารณสุขไทยมีความครอบคลุมลดความเหลื่อมล้ำและยึดหลักศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์อันเป็นหัวใจสำคัญของการพัฒนาสุขภาวะของคนไทยอย่างยั่งยืน
2: ครับคุณผู้ชมครับในขณะนี้ณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังนี่คือบรรยากาศในพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลสัตมวานพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาซึ่งอีกสักครู่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจะเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทิพังกรรัศมีโชติมหาวชิโรตมังกูลสิริวิบูลย์ราชกุมารและเจ้าคุณพระสินีนาถพิราชกัลยาณีออกจากพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตมายังพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังนี้ครับ
3: สักครู่นี้นะคะเราได้เห็นสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคติยะราชนารีพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าอธิตยธรกิติคุณและท่านผู้หญิงสิริกิติยาเจนเซนนะคะเฝ้ารับเสด็จค่ะอยู่ภายในพระที่นั่งพิมานรัตยาค่ะ

0: ระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติมหาวชิโรตมังกูลสิริวิบูลราชกุมารและเจ้าคุณพระสินีนาถพิลัดกัลยาณีออกจากพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตมายังพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังแล้วนะคะโดยรถยนต์พระที่นั่งได้เทียบที่ประตูกำแพงแก้วพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทข้างพระที่นั่งราชกัลยาณสภาค่ะโดยมีกองทหารเกียรติยศถวายความเคารพดุริยางค์บรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมี
1: กองทหารเกียรติยศจัดจากกองพันทหารราบที่1กรมทหารราบที่12รักษาพระองค์ครับและดุริยางค์จัดจากกรมดุริยางค์ทหารบกครับการบำเพ็ญพระราชกุศลสัตมวานคือการบำเพ็ญกุศลครบ100วันสิ้นพระชนซึ่งนับตั้งแต่วันที่11มิถุนายนพุทธศักราช2569เรื่อยมาได้มีพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลมาโดยลำดับครับ
0: ขณะนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพร้อมด้วยสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีค่ะได้เสด็จพระราชดำเนินขึ้นทางบันไดมกระสันพระที่นั่งพิมานรัตยาผ่านพระบรมวงศานุวงศ์และข้าราชการผู้มาเฝ้าค่ะทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการผ่านทองสองชั้นบูชาพระพุทธรูปประจำวันประสูติ
1: ซึ่งพระพุทธรูปประจำวันประสูติเป็นพระพุทธรูปปางสมาธิเป็นพระพุทธรูปประจำวันพฤหัสบดีครับ

0: สำหรับพระสงฆ์ที
1: ่ยาจามะทุติยมปิมะยังพันเตวิสุงวิสุงรักขณทายะติสารเนนะสหปัญจศีลานิยาจามะตติยมปิมะยังพันเตวิสุงวิสุงรักขณทายะติสารเนนะสหปัญจศีลานิยาจามะ

ทางตะนั้น

0: บัดนี้พระสงฆ์10รูปได้สวดถวายพรพระจบลงแล้วนะครับซึ่งพระสงฆ์ทั้ง10รูปประกอบด้วยสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกรูปที่2สมเด็จพระธีรยานุมุนีวัดเทพสุรินทราวาสรูปที่3วัดสมเด็จพระพุทธาจารย์วัดไตรมิตรวิทยารามรูปที่4สมเด็จพระมหาธีราจารย์วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามรูปที่5สมเด็จพระมหาวีระวงศ์วัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามรูปที่6สมเด็จพระมหาราชมงคลมุนีวัดไตรมิตรวิทยารามรูปที่7สมเด็จพระมหาวชิรมุนีวงศ์วัดพระศรีมหาธาตุรูปที่8สมเด็จพระสุทัศนวชิรมุนีวัดสุทัศน์เทพวรารามรูปที่9สมเด็จพระพุทธวชิรากรวัดราชภาติการามและรูปที่10สมเด็จพระวชิรรัตนโมลีหลังจากนั้นยังมีพระสงฆ์ที่แสดงพระธรรมเทศนาเมื่อวานนี้คือพระพรหมบัณฑิตนะครับในพิธีการนี้ด้วยครับ
1: ซึ่งเมื่อสักครู่นะคะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้เสด็จพระราชดำเนินไปทรงประเคนปิ่นโตภัตตาหารนะคะแด่สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกและสมเด็จพระราชาคณะ10รูปค่ะ
0: สมเด็จพระราชาคณะอีกรูปหนึ่งนะครับในพิธีการนี้สมเด็จพระมหาพัชรยานมุนีสถานพำนักสงฆ์บ้านไร่ทอสีจังหวัดนครราชสีมา

ขณะนี้นะคะเจ้าพนักงานได้ถอนปิ่นโตภัตตาหารเสร็จแล้วนะคะซึ่งเจ้าพนักงานก็จะทำการลาดพระพรูสายโยงค่ะ

0: สำหรับบทที่พระสงฆ์ทั้ง10รูปที่สวดเมื่อสักครู่นี้เรียกว่าบทถวายพรพระซึ่งประกอบไปด้วยบทสรรเสริญพระรัตนตรัยหรือบทอิติปิโสบทพุทธชัยมงคลคาถาหรือบทพาหงและบทที่3คือบทชยปริตหรือที่รู้จักกันในบทที่ชื่อว่าบทมหาการุณิโกซึ่งทั้ง3บทนี้เรียกว่าบทถวายพรพระที่พระสงฆ์นิยมสวดในพิธีทำบุญก่อนถวายภัตตาหารครับ
1: เจ้าพนักงานนะคะเจ้าพนักงานภูสามาลาลาดพระภูสายงจากที่ประดิษฐานพระศพนะคะนำมาพักไว้ที่เสาบัวข้างธรรมาสน์แล้วลาดพระภูสายงอีกสายหนึ่งที่หน้าพระสงฆ์นะคะจากนั้นก็จะเชิญปลายพระภูสายงทั้งสองสายสอดเชื่อมกันบนพานพระมหากฐินค่ะสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงทอดผ้าไตร10ไตรค่ะ

ิบุรีนติสาพรังเอวเมวะอิโตทินทังเอตานังอุปกัปปติอิจิตังปฏิตังตุมหังคิปเมวะสัมมิจตุสัพเพบุรีนโท

ดิริกวัตสตังทีหะตุอะดิริกวัตสตังทีหะตุอะดิริกวัตสตังทีหะตุ

ถวายพระพรเจริญพระราชสิริสวัสดิ์วิพัฒนมงคลพระชนมสุขทุกประการจงมีแด่สมเด็จบรมบพิตรพระราชสมภารเจ้าทั้งสองพระองค์ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐเวลานี้สมควรแล้วอาตมภาพทั้งปวงขอถวายพระพรลาแด่สมเด็จบรมบพิตรพระราชสมภารเจ้าทั้งสองพระองค์ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐขอถวายพระพร

0: คลมุนีวัดไตรมิตรวิทยารามลำดับที่6สมเด็จพระมหาวชิรมุนีน้ำลำดับที่9สมเด็จพระมหาพัชรยานมุนีสถานพำนักสงฆ์บ้านไร่ทอสีนครราชสีมาและลำดับที่10พระพรหมบัณฑิตวัดประยุรวงศ์สาวาสครับ
1: สักครู่นี้นะคะพระสงฆ์ได้ถวายอดิเรกซึ่งการถวายอดิเรกนั้นก็คือธรรมเนียมพิธีสงฆ์ชั้นสูงนะคะที่ประธานสงฆ์จะกล่าวคำบาลีถวายพระพรพิเศษนะคะแด่พระมหากษัตริย์เมื่อเสด็จพระราชดำเนินในงานพระราชพิธีค่ะเพื่อขอให้ทรงพระเจริญยิ่งยืนนานค่ะ
0: ซึ่งในการประกอบพิธีต่างๆที่มีการถวายอดิเรกนั้นผู้ร่วมพิธีจะลดมือลงไม่ประนมมือนะครับ

0: ่อจากนี้ไปนะคะเจ้าพนักงานก็จะได้นิมนต์พระสงฆ์11รูปนะคะในจำนวน47รูปที่สดับปกรณ์เท่าพระชนมายุสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาขึ้นนั่งยังอาจสงนะคะเพื่อสวดมาติกาค่ะ
1: ที่เห็นนี้เป็นเครื่องราชอิสริยาภรณ์ซึ่งอยู่ด้านขวาของพระโกศนะครับเป็นเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นโบราณมงคลนพรัตน์ราชวรภรณ์ฝ่ายในเครื่องกัตติยราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติคุณรุ่งเรืองยิ่งมหาจักรีบรมราชวงศ์ฝ่ายในเครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้าชั้นที่1ปฐมจุลจอมเกล้าฝ่ายในเหรียญรัตนาภรณ์รัชกาลที่9ชั้นที่1เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ชั้นที่1ปฐมดิเรกคุณาภรณ์เหรียญรัตนาภรณ์รัชกาลที่10ชั้นที่1ฉลองพระองค์เครื่องแบบพระราชฐานทหารมหาดเล็กราชวรรบรักษาพระองค์พระยศพลเอกหญิงและฉลองพระองค์ห่อผ้าเยื่อระบบฉลองพระองค์เต็มยศเครื่องแบบทหารมหาดเล็กราชวรรบรักษาพระองค์พระยศพลเอกหญิงและฉลองพระองค์ห่อผ้าเยื่อระบบนอกจากนั้นด้านซ้ายของพระโกศก็มีเครื่องราชอิสริยาภรณ์ราชูปโภคซึ่งประกอบไปด้วยพานพระศรีทองคำลงยาเครื่องพร้อมหีบพระศรีทองคำลงยาพร้อมพานทองคำลงยาขันพระสุธารสทองคำพร้อมพานทองคำกาน้ำเสวยและถาดรองทองคำขันสงพระพักทองรวมทั้งบ้วนพระโอษฐ์ทองคำลงยาครับ
2: ค่ะทั้งนี้นะคะหลังจากการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสัตมวานครบ100วันพระราชทานพระศพในวันที่18และ19กันยายน2569แล้วนะคะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ผู้ประสงค์ขอเป็นเจ้าภาพพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีดีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาได้นะคะตั้งแต่วันที่20กันยายนพุทธศักราช2569เป็นต้นไปค่ะโดยขอให้ผู้ที่มีความประสงค์จะขอเป็นเจ้าภาพได้ทำหนังสือนะคะเรียนเลขาธิการพระราชวังตามแบบฟอร์มที่กำหนดและนำส่งสำนักพระราชวังได้3ช่องทางได้แก่การส่งหนังสือแจ้งความประสงค์ด้วยตนเองที่แผนกสารบัญกองกลางอาคารสำนักพระราชวังในพระบรมมหาราชวังการส่งหนังสือแจ้งความประสงค์ทางไปรษณีย์และการส่งทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ค่ะซึ่งในการนี้เมื่อเจ้าภาพได้ส่งหนังสือแจ้งความประสงค์เรียบร้อยแล้วสำนักพระราชวังจะได้มีหนังสือตอบรับพร้อมแจ้งรายละเอียดในการเป็นเจ้าภาพก่อนวันและเวลาที่ท่านเป็นเจ้าภาพล่วงหน้า15วันทำการค่ะ
1: อีกสักครู่จะได้รัตนาพระสงฆ์11รูปในจำนวน47รูปที่จะได้สดับปกรณ์เท่าพระชนมายุพระชนมายุทรงสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริ

0: พัฒน์มหาวชิรราชธิดาครับซึ่งก็จะมีการสวดมัตติกาก่อนนะครับหลังจากนั้นก็จะได้ทอดพระไตร
1: ซึ่งตามที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะคะได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สำนักพระราชวังจัดการพระศพถวายพระเกียรติยศสูงสุดตามราชประเพณีประดิษฐานพระศพณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังค่ะเชิญหีบพระศพประดิษฐานบนพระแท่นแว่นฟ้าของพระที่นั่งพิมานรัตยานะคะซึ่งพระโกศทองใหญ่องค์นี้ไม้ไหวและดอกไม้เอวเต็มตามพระอิสริยยศนะคะทั้งนี้ธรรมเนียมการประดับตกแต่งพระโกศนั้นโดยปกติก็จะมีลดหลั่นกันเป็นหลายชั้นตามพระเกียรติยศสำหรับพระศพคราวนี้นะคะพระราชทานเครื่องประดับพระโกศครบทุกอย่างที่เรียกว่าพุ่มดอกไม้เพชรนั้นประดับที่ยอดพระโกศถัดลงมาที่ชั้นกระจังฝาพระโกศประดับดอกไม้เพชรเรียกว่าดอกไม้ไหวหรือว่าใบปลือนะคะที่ปากพระโกศโดยรอบห้อยเฟื่องเพชรมีผู้เงินห้อยเป็นระยะทุกมุมทั้ง8มุมส่วนที่เอวพระโกศก็ประดับดอกไม้เพชรเรียกว่าดอกไม้เอวโดยรอบค่ะที่ฐานพระโกศด้านหน้าก็จะรองด้วยพระภูษาโยงนะคะทอดลงมายังพานทอง2ชั้นพระภูษาโยงบนพานทอง2ชั้นก็จะพับทบกันไว้เมื่อมีการสดับตะกอนพระศพเจ้าพนักงานก็จะได้คลี่พระภูษาโยงออกไปจนถึงอาสงนะคะโดยใช้เสาบัวรับเป็นระยะเพื่อสอดเชื่อมกับพระภูษาโยงอีกสำรับหนึ่งซึ่งทอดไว้บนพานทอง2ชั้นที่ต้นอาสงทางด้านทิศตะวันตกของพระที่นั่งพิมานรัตยานะคะใช้ลาดไปตามความยาวของอาสงโดยมีผ้าขาวรองอยู่ชั้นหนึ่งก่อนค่ะซึ่งพระโกศนั้นประดิษฐานเหนือพระแท่นแว่นฟ้า3ชั้นสลักลายดุลประดับรัตนชาติสีขาวชั้นพระแท่นตกแต่งด้วยพุ่มตาดทองเทียนไฟฟ้าและแจกันปักดอกไม้โลหะสีทองค่ะที่มุมพระแท่นแว่นฟ้าทองทุกชั้นปักสุวรรณฉัตรและสุวรรณฉัตรคันดานหรือว่าคันฉัตรที่มีรูปเป็นมุมฉากสองทบนะคะรอบพระแท่นแว่นฟ้าก็จะแวดล้อมด้วยเครื่องสูงทองแผ่ลวดประกอบด้วยฉัตรชุมสาย3ชั้นฉัตร5ชั้นฉัตร7ชั้นบังแทรกและบังพระศูนย์ตามพระราชอิสริยยศค่ะข้างพระแท่นทองทรายก็จะตั้งมณฑปเพลิงนะคะเป็นบุษบกบรรจุเทียนไฟฟ้าทั้งซ้ายและขวาและมุมทั้ง4ที่ประดิษฐานพระโกศก็จะมีการจัดทหารมหาดเล็กราชวัลลบรักษาพระองค์หมุนเวียนกันยืนยามถวายพระศพมุมละ1นายนะคะทหารทั้ง4นายก็จะยืนยามในท่าโรยปืนคือปากลำกล้องปืนชี้ลงพื้นมือทั้ง2ก็จะวางบนยาง
0: มาติกานี่ก็แปลว่าแม้การสวดพระอภิธรรมในงานศพให้นึกถึงพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะครับที่เสด็จไปโปรดพระพุทธมารดาบนสุขสวรรค์ด้วยคุณธรรมคือกตัญญูกตเวทีเป็นอย่างยิ่งเมื่อมีผู้ที่เคารพนับถือบุคคลผู้มีพระคุณบุคคลที่รักได้จากไปก็นิยมนิมนต์พระสงฆ์มาสวดพระอภิธรรมตามแบบที่พระพุทธองค์ได้เสด็จขึ้นไปแสดงพระอภิธรรมแก่พระพุทธมารดาครับ
2: และเนื่องในวาระครบ100วันนะคะหรือว่าศตมวานแห่งการสิ้นพระชนปวงชนชาวไทยทุกหมู่เหล่าต่างก็ได้ร่วมใจกันจัดพิธีบำเพ็ญกุศลและทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระกุศลนะคะณศาลากลางจังหวัดที่ว่าการอำเภอหรือสถานที่ที่จังหวัดและอำเภอกำหนด

0: 11รูปสวดมาติกาครับซึ่งพระสงฆ์ที่รัตนามานี้มีจำนวน47รูปที่จะได้มาสดับประกรณ์นะครับซึ่งเท่ากับพระชนมายุสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรศวราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาครับ
1: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงทอดผ้าไตร11ไตรค่ะ

ประสงค์รัตนาจากอารามต่างๆนะครับอาทิสมเด็จพระญาณวชิโรดมวัดปฐุมวนารามสมเด็จพระวชิรสิทธาจารย์วัดสักเกตพระพรหมวชิรปัญญาจารย์วัดราชโอรสารามพระพรหมกวีวัดกัลยาณมิตรสวัสดีพระสงฆ์สดับปกรณ์ครับ

ปฏิตังตุมหังคิปเมวะสมิจตุ

ติเรกวัฏสะตังชีวตุติเรกวัฏสะตังชีวตุติเรกวัฏสะตัง

0: ายพระพรเจริญพระราชสิริสวัสดิ์พิพัฒนามงคลพระชนมสุขทุกประการยังมีแด่สมเด็จพระบรมพิตรพระสมณเจ้าทั้งสองพระองค์ผู้ทรงพระคุณประเสริฐเวลานี้สมควรแล้วที่อาตมาภาพทั้งปวงขอถวายพระพรลาแด่สมเด็จพระบรมพิตรพระสมณเจ้าทั้งสองพระองค์ผู้ทรงพระคุณประเสริฐขอถวายพระพร
1: บัดดีพระสงฆ์ถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกและถวายพระพรลาครับพระสงฆ์ทั้ง11รูปนะครับซึ่งประกอบไปด้วยสมเด็จพระมหาวชิรคุณอดิโลกวัดสามพระยาสมเด็จพระวชิรสิทธาจารย์วัดสระเกศพระพรหมวชิรปัญญาจารย์วัดราชโอรสารามพระพรหมกวีวัดกัลยาณมิตรพระพรหมวชิรวิสุทธิ์วัดคูยางกำแพงเพชรพระพรหมวชิระเมธาจารย์วัดไตรธรรมารามสุราษฎร์ธานีพระพรหมวชิระรังสีวัดบวรนิเวศวิหารพระพรหมวชิระเมธาพรวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามพระธรรมเสนาบดีวัดพระธาตุดอยสุเทพเชียงใหม่พระธรรมกิติเมธีวัดราชาธิวาสวิหารและพระธรรมรัตนาพรวัดเขียนเขตปทุมธานีครับ

0: ครับในขณะนี้พระสงฆ์12รูปขึ้นนั่งบนอาสงแล้วครับอีกสักครู่นะครับหลังจากที่เจ้าพนักงานได้ลาดพระภูษารองโยงและพระภูษาโยงแล้วนะครับจะได้ทอดพระไตร12ไตรหลังที่เรียนไปช่วงต้นนะครับว่าพระสงฆ์ที่นิมนต์มาจำนวน47รูปนั้นเท่ากับพระชนมายุสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาครับ
1: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงทอดผ้าไตรจำนวน12ไตรค่ะ

พระสงฆ์จากอารามต่างๆเช่นพระธรรมวชิระเวทีวัดดุสิตดารามพระธรรมวชิระนายกวัดราชบุรณะพระธรรมวชิระเจติยาจารย์วัดพระปฐมเจดีย์จังหวัดนครปฐมพระธรรมวชิระปาโมกวัดเทพศิรินทราวาสพระธรรมวชิระปัญญาภรณ์วัดเฉลิมพระเกียรติจังหวัดนนทบุรีพระธรรมวชิระญาณโสภณวัดบวรนิเวศวิหาร

0: สำหรับผ้าไตรนะคะหรือว่าไตรจีวรก็คือชุดผ้าครอง3ผืนหลักนะคะที่พระวินัยอนุญาตให้พระภิกษุใช้สอยเป็นผ้านุ่งห่มประจำตัวนะคะซึ่งก็จะประกอบไปด้วยอัตรวาสกนะคะหรือว่าสบงเป็นผ้านุ่งค่ะอุตราสงจีวรผ้าห่มสำหรับห่มคลุมร่างกายนะคะสังคาติหรือผ้าทาบจะเป็นผ้าซ้อนทับหรือผ้าพาดบ่าซึ่งประเภทของผ้าไตรนั้นก็จะมีไตรครองหรือว่าไตรเต็มนะคะจะมี7ชิ้นด้วยกันก็คือจีวรสบงสังคาติอังสะค่ะ
1: ศกคือสบงนั้นนะครับก็เป็นคำที่เราชาวพุทธส่วนใหญ่อาจจะไม่ค่อยคุ้นเคยกันนักนะครับซึ่งส่วนใหญ่ก็จะเรียกผ้าในส่วนที่นุ่งนะครับก็คือสบงซึ่งศัพท์ในทางพระพุทธศาสนาเรียกว่าอันตรวาสกส่วนที่ห่มเรียกว่าอุตราสงส่วนที่ท่านใช้พาดบนบ่าซ้ายนั้นคือพระสังคาติพระสงฆ์อีก12รูปในชุดต่อมานะครับจะขึ้นนั่งบนอาสงเพื่อสดับประกรณ์ครับ

0: พระสงฆ์12รูปนะครับมีพระเทพวัชรเมธีวัดสัมพันธวงศารามเป็นต้นนะครับขึ้นนั่งประจำอาสงเรียบร้อยแล้วครับก่อนหน้านี้ก็มีพระสงฆ์จากอารามต่างๆนะครับเช่นพระเทพสุธีวัชนะสงครามพระเทพวชิราธิบดีวัดป่าดาราภิรมย์จังหวัดเชียงใหม่พระเทพวชิรนันทาภรณ์วัดบัวขวัญจังหวัดนนทบุรีพระเทพวชิรเมธาจารย์วัดมกุฎกษัตริยารามพระเทพวชิรวิสุทธิ์วัดพัชรกิติยาภารามจังหวัดหนองบัวลำพูยังมีพระราชวัลภาจารย์วัดหนองหอยจังหวัดราชบุรีพระราชสุวรรณเวทีวัดสุวรรณคีรีพระราชวชิรรังสีวัดหนังพระราชวชิรประชานาถวัดสมานรัตนารามจังหวัดฉะเชิงเทราพระราชวชิรญาณอดิลกวัดมกุฎคีรีวันนครราชสีมาพระราชสิริวัตรวัดอมรินทรารามจังหวัดราชบุรีพระราชวชิรพัทราจารย์วัดราชบพิษสถิตมหาสีมารามพระราชสุทธิวชิรเมธีวัดบุรณสิริมัตยารามและพระราชโพธิวิเทศวัชรมุนีวัดไทยกุศินาราเฉลิมราชอินเดียครับ
1: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรง

ถัดจากพระราชโพธิวิเทศวัชรมุนีวัดไทยกุศินาราเฉลิมราชอินเดียก็มีท่านพระราชวัชิรกิติเมธีวัดลำผักชีครับ

0: สัมโมสุปน
1: พระสงฆ์12รูปสดับประกอบครับยังเหลืออีกชุดหนึ่งครับ12รูปที่จะนิมนต์ขึ้นนั่งบนอัฐสงฆ์เพื่อสดับประกอบในชุดต่อไปครับจากรายนามของพระสงฆ์ในบัญชีพระสงฆ์ที่นิมนต์สดับประกอบในครั้งนี้ประกาศต่อเนื่องไปครับพระจุลคณิศรพระจุลคณิศรวัดราชวพิสถิตมหาสีมารามพระสิริวชิระเวทีวัดสิริวัฒนารามจังหวัดนครปฐมพระรามันมุนีวัดราชสัทธากยารามจังหวัดสมุทรสาครพระมุนีนายกวัดตำหนักจังหวัดนครนายกพระศรีรัตนโมลีวัดประดู่ชิมพลีพระกิตติวิมลเมธีวัดบุพพารามพระวชิระคณาภรณ์วัดบวรนิเวศวิหารพระโสพลนนทสารวัดบางไผ่จังหวัดนนทบุรีพระวชิระวรคุณวัดศรีรัตนธรรมารามจังหวัดสมุทรปราการพระสุธีวชิระคุณวัดพระศรีมหาธาตุและพระสุวัฒนวชิระคุณวัดบวรนิเวศวิหารครับ

0: คะมหาเถรสมาคมได้มีมติให้คณะสงฆ์และวัดไทยทั้งในประเทศและต่างประเทศได้จัดพิธีสวดพระพุทธมนต์สวดพระอภิธรรมและเจริญจิตภาวนาอุทิศถวายพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาพร้อมทั้งประกอบพิธีบำเพ็ญกุศลทักษิณานุปทานอุทิศถวายพระกุศลเมื่อสิ้นพระชนครบสัตมวาน7วันปัณรสัมมวาน15วันปัญญาสัมมวาน50วันและสัตมวาน100วันทั้งนี้นะคะก็จะมีการบำเพ็ญกุศลต่างๆตามบริบทที่เหมาะสมของแต่ละวัดและชุมชนอย่างเช่นการทำบุญตักบาตรการแสดงพระธรรมเทศนาการสวดพระพุทธมนต์และการถวายภัตตาหารเช้าหรือเพลและถวายวัตถุปัจจัยสังฆทานการสวดมาติกาสดับปกรณ์พระรูปตลอดจนการเจริญจิตภาวนารักษาศีลฟังธรรมและปฏิบัติธรรมเพื่ออุทิศถวายพระกุศลค่ะ
1: จะพนักงานได้ลาดพระภูษาโยงนะคะซึ่งพระภูษาโยงก็คือแถบผ้านะคะที่โยงจากปากพระโกศสำหรับคลี่ทอดไปยังพระสงฆ์นะคะเมื่อทำพิธีซึ่งก็ทำจากผ้าหลายชนิดนะคะตามศักดิ์ของผู้วายชนชนสามัญก็จะใช้ผ้าตัดเหลืองไม่ต้องมีรองโยงนะคะสำหรับเจ้านายชั้นหม่อมเจ้าขึ้นไปก็จะใช้ผ้าตัดเงินสำหรับเจ้านายชั้นเจ้าฟ้าขึ้นไปจะใช้ผ้าเข้มขาบขาวลายริ้วค่ะหากเป็นพระบรมศพพระศพเจ้านายตั้งแต่พระองค์เจ้าขึ้นไปเมื่อจะทอดสำหรับพระสงฆ์สดับปกรณ์นะคะก็ต้องมีผ้าขาวรองอีกชั้นหนึ่งเรียกว่าผ้ารองโยงค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงทอดผ้าไตรในเที่ยวสุดท้ายนะคะจำนวน12ไตรค่ะ

พระสงฆ์สดับปกรณ์ถ้าเป็นภาษาสามัญก็เรียกว่าพระสงฆ์พิจารณาคือพิจารณาสังขารนั่นเองครับ

การบำเพ็ญกุศลที่เรียกว่าทักษิณานุประทานนะครับเป็นการบำเพ็ญกุศลเพื่ออุทิศแด่ผู้ที่ล่วงลับไปนะครับซึ่งเป็นประเพณีปฏิบัติที่ผู้ยังมีชีวิตอยู่มักจะได้ประกอบพิธีเพื่อแสดงความรักความเคารพความนับถือหรือแสดงกตัญญูกตเวทิตาซึ่งก็นิยมปฏิบัติในพิธีบำเพ็ญกุศลต่างๆเราจึงมักจะเห็นการบำเพ็ญกุศลทอดผ้าไตรบังสุกุลหรือทอดผ้าบังสุกุลและพระสงฆ์ก็จะพิจารณาก็ได้แก่การพิจารณาสังขารนั่นเองครับในบางแห่งเรียกอย่างย่อว่าพิจารณาผ้าบังสุกุลนะครับในที่นี้ก็หมายถึงพิจารณาสังขารพิจารณาผ่านผ้าบังสุกุลหรือการชักผ้าบังสุกุลครับ

0: หลังจากการบำเพ็ญพระราชกุศลทอดพระไตรครบทั้ง47ไตร47รูปแล้วนะครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจะเสด็จไปยังและทรงกราบพระพุทธรูปปางสมาธิเป็นพระพุทธรูปประจำวันประสูติคือวันพฤหัสบดีครับ
1: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงรับการถวายความเคารพของผู้มาเฝ้านะคะและเสด็จผ่านพระบรมวงศานุวงศ์และข้าราชการผู้มาเฝ้าเพื่อไปส่งจุดธูปเทียนเครื่องบูชากระบะมุกที่หน้าเตียงพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมทั้งด้านตะวันออกและด้านตะวันตกพระที่นั่งพิมานรัตยาค่ะ
0: ทิศตะวันออกจากวัดมหาธาตุยุวราชรังสิตครับเป็นพระพิธีธรรม4รูปและทางด้านทิศตะวันตกนั้นเป็นพระพิธีธรรมจากวัดอนงค์ครับ
1: เชื่อว่าประชาชนนะคะคงยังจำภาพพระฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาได้เป็นอย่างดีนะคะเป็นพระราชกรณียกิจที่แสนเรียบง่ายแต่ว่าแสดงถึงพระวิริยะอุตสาหะที่เต็มเปี่ยมไปด้วยความมุ่งมั่นค่ะและในขณะนี้นะคะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จออกจากพระที่นั่งพิมานรัตยาพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทิพังกรรัศมีโชติมหาวชิโรตมังกูลสิริวิบูลราชกุมารและเจ้าคุณพระศรีนาถพิราชกัลยาณีไปยังพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทค่ะเพื่อถวายราชสักการะพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงค่ะสำหรับความคืบหน้าใน

0: เรื่องของการเตรียมการจัดสร้างพระเมรุสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดานั้นนะคะทางรัฐบาลก็ได้เตรียมดำเนินงานพระราชพิธีและขั้นตอนต่างๆตามโบราณราชประเพณีโดยนายกรัฐมนตรีก็ได้มีข้อสั่งการนะคะให้กระทรวงวัฒนธรรมและกรมศิลปากรได้เตรียมการจัดสร้างพระเมรุและอาคารประกอบอย่างสมพระเกียรติสูงสุดซึ่งการออกแบบพระเมรุและอาคารประกอบนั้นก็จะมีการปรับรูปแบบและองค์ประกอบศิลปกรรมให้สะท้อนกับอัตลักษณ์และพระกรุณาธิคุณค่ะโดยรายละเอียดของพระเมรุและอาคารประกอบนั้นก็จะมีการปรับปรุงองค์ประกอบพระเมรุมาตรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงนะคะเพื่อใช้ในงานพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาค่ะซึ่งทางกรมศิลปากรกระทรวงวัฒนธรรมก็ได้จัดทำแนวทางในการปรับปรุงองค์ประกอบสถาปัตยกรรมพระเมรุมาตรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเพื่อใช้ในงานพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาโดยปรับปรุงในส่วนที่จำเป็นนะคะเพื่อให้สอดคล้องกับพระอิสริยยศและพระกรณียกิจของพระองค์
1: จัดจากกองพันทหารม้าที่23กรมทหารม้าที่5รัก

คะได้สมควรแก่เวลานะคะซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพร้อมด้วยพระบรมวงศานุวงศ์ได้เสด็จพระราชดำเนินออกจากพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทค่ะและลงทางบันไดมุกระสันพระที่นั่งพิมานรัตยาหากประชาชนยังจำภาพพระกรณียกิจของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาได้นะคะจะคงจำได้นะคะว่าพระองค์นั้นทรงให้ความสำคัญในเรื่องของการศึกษาและการพัฒนาศักยภาพมนุษย์ค่ะโดยเน้นการสร้างโอกาสให้แก่กลุ่มผู้ได้โอกาสเยาวชนและผู้พ้นโทษเพื่อเปลี่ยนชีวิตของพวกเขานะคะผ่านมูลนิธิและโครงการพระราชดำริมากมายหนึ่งในพระกรณียกิจที่ได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางก็คือโครงการกำลังใจในพระดำริซึ่งส่งตั้งขึ้นเพื่อช่วยเหลือผู้ต้องขังหญิงเด็กติดผู้ต้องขังรวมถึงผู้ต้องขังชายที่ใกล้พ้นโทษค่ะพระองค์ทรงเล็งเห็นว่าผู้ต้องขังจำนวนมากนั้นยังสามารถกลับมาเป็นกำลังสำคัญของสังคมได้หากได้รับโอกาสในการพัฒนาคุณภาพชีวิตและทักษะอาชีพ

0: ซึ่งรถยนต์พระที่นั่งได้ผ่านหน้าทหารกองเกียรติยศสมเกียรติยศถวายความเคารพแตรวงบรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมีค่ะ
1: และสำหรับการถ่ายทอดสดในวันนี้นะคะก็ได้ดำเนินการมาจนถึงช่วงสุดท้ายแล้วคณะทำงานในนามของโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยขอขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านที่ติดตามรับชมการถ่ายทอดสดของเรามาโดยตลอดในวันนี้พันเอกสุธีสุขสากลคุณนิสารัตน์อมรักษ์และดิฉันอุรัสยาเพชรสดสินพร้อมด้วยผู้บรรยายภาคภาษาอังกฤษร้อยเอกนายแพทย์ยงยุทธมัยลาภต้องขอลาท่านผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ

0: สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงสืบสารพระราชปณิธานและทรงแบ่งเบาพระราชภาระของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ในการปฏิบัติพระกรณียกิจนานาประการเพื่อพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ของราษฎรในทุกมิติโดยเฉพาะด้านการสาธารณสุขผ่านมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาติไทยด้วยทรงตั้งพระปณิธานมุ่งมั่นในการพระราชทานความช่วยเหลือราษฎรที่ได้รับความเดือดร้อนจากอุทกภัยและภัยพิบัติรุนแรงโดยทรงสนับสนุนและเชื่อมโยงให้ทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐเอกชนและชุมชนร่วมกันเกื้อหนุนช่วยเหลือซึ่งกันและกันในยามทุกยากจากอุทกภัยและภัยพิบัติรุนแรงอย่างครบวงจรโดยทรงเป็นองค์นำในการร่วมกันระดมองค์ความรู้แนวทางการบริหารจัดการน้ำนวัตกรรมการมีจิตสาธารณะรวมถึงการพัฒนาอาชีพและการดำรงชีวิตอย่างยั่งยืนในทุกมิติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงเล็งเห็นว่าการฟื้นฟูสภาพจิตใจของผู้ประสบอุทกภัยเป็นสิ่งสำคัญโดยได้พระราชทานกำลังใจและเสด็จเยี่ยมราษฎรในยามที่ประสบกับความทุกข์ยากเดือดร้อนพร้อมกับพระราชทานถุงยางชีพที่ไม่ใช่เพียงบรรจุสิ่งจำเป็นในการดำรงชีวิต
1: ท่วมการฟื้นฟูหลังน้ำลดเนี่ยมันก็มีรู้สึกเห็นใจและเข้าใจนะคะทางมูลนิธิก็เลยจัดเงินทุนและจัดสิ่งของที่จำเป็นมาช่วยสนับสนุนให้ฟื้นคืนกลับสู่อาชีพต่างๆและกลับคืนสู่ชีวิตปกติได้อย่างรวดเร็วที่สุด
0: ด้วยพระกรุณาธิคุณของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาได้พระราชทานความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติอย่างต่อเนื่องและทรงรับฟังความเดือดร้อนของราษฎรเสมือนเป็นเพื่อนพึ่งพาในยามยากและในหลายโอกาสที่ทรงนำเอาสินค้าที่ได้รับการส่งเสริมจากมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาติไทยมาจำหน่ายที่ร้านมูลนิธิและในงานออกร้านเพื่อให้มีช่องทางการจัดจำหน่ายช่วยให้การประกอบอาชีพยืนอยู่ได้ด้วยตนเองก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการดำรงชีวิตของผู้ประสบภัยให้ผ่านพ้นช่วงเวลาที่วิกฤตไปได้อย่างมีความสุขและยั่งยืนเพชรเมณีแสงเพชรทีมข่าวในพระราชสำนักรายงาน

หลังกำแพงสูงของเรือนจำคือชีวิตของผู้คนจำนวนไม่น้อยที่ยังรอคอยโอกาสจากสังคมบางคนคือผู้ป่วยบางคนคือผู้สูงอายุบางคนคือเด็กเล็กที่เติบโตอยู่กับแม่ภายในเรือนจำแม้จะเป็นผู้ก้าวพลาดแต่ทุกชีวิตยังคงต้องการโอกาสและรอคอยความหวังในการเริ่มต้นใหม่เสมอด้วยพระเมตตาและความห่วงใยของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์

คนทั่วไปโครงการนี้มุ่งเน้นทั้งการป้องกันและควบคุมโรคมือทางการแพทย์ที่จำเป็นเพื่อให้ผู้ต้องขังได้รับการดูแลทั้งระดับคืนสู่สังคมภายนอกได้อย่างมีคุณภาพเมื่อพ้นโทษและเมื่อวันที่11มกราคม2564ได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งคณะกรรมการโครงการราชทัณฑ์ปันสุขทำความดีเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์โดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงเป็นองค์ประธานที่ปรึกษาโครงการขณะที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงดำรงตำแหน่งองค์ประธานกรรมการโครงการภายใต้โครงการราชทัณฑ์ปันสุขมีการพัฒนาห้องพยาบาลและระบบสาธารณสุขภายในเรือนจำทั่วประเทศทั้งการพระราชทานอุปกรณ์ทางการแพทย์การจัดตั้งมุมสุขภาพราชทัณฑ์ปันสุขรวมถึงการพัฒนาเครือข่ายอาสาสมัครสาธารณสุขเรือนจำหรืออสรจเพื่อช่วยดูแลสุขภาพเบื้องต้นแก่ผู้ต้องขังโดยเฉพาะผู้ป่วยติดเตียงผู้สูงอายุหญิงตั้งครรภ์รวมถึงเด็กเล็กที่อยู่กับมารดาภายในเรือนจำซึ่งล้วนต้องการการดูแลอย่างใกล้ชิดและเหมาะสมจากพื้นที่ซึ่งครั้งหนึ่งเคยขาดโอกาสด้านสาธารณสุขวันนี้หลายชีวิตได้รับการดูแลอย่างมีศักดิ์ศรีและมีความหวังมากขึ้นนอกจากการดูแลสุขภาพพระองค์ยังทรงให้ความสำคัญกับการคืนคนดีสู่สังคมผ่านการฝึกวิชาชีพส่งเสริมการศึกษาและพัฒนาทักษะชีวิตแก่ผู้ต้องขังเพื่อให้สามารถนำความรู้ไปประกอบอาชีพหลังพ้นโทษเพราะการให้โอกาสอาจเป็นจุดเริ่มต้นสำคัญของการเปลี่ยนแปลงชีวิตพระกรณียกิจของพระองค์จึงไม่ใช่เพียงการช่วยเหลือผู้ต้องขังในวันนี้แต่ยังเป็นการลดโอกาสการกระทำผิดซ้ำและสร้างโอกาสให้พวกเขาได้กลับมาเป็นกำลังสำคัญของสังคมอีกครั้งภายใต้พระเมตตาและความห่วงใยของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงพิสูจน์ให้เห็นว่าแม้ผู้ที่เคยก้าวพลาดก็ยังควรได้รับโอกาสในการยืนหยัดอีกครั้งราชทัณฑ์ปันสุขจึงไม่ใช่เพียงโครงการพัฒนาเรือนจำแต่คือการมอบความหวังมอบศักดิ์ศรีและมอบโอกาสให้ชีวิตได้เริ่มต้นใหม่ภายใต้พระกรุณาธิคุณที่ทรงอุทิศเพื่อประชาชนทุกกลุ่มอย่างแท้จริงจากพระเมตตาที่ส่งต่อถึงผู้คนหลังกำแพงเรือนจำกลายเป็นพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและคืนคนดีสู่สังคมนี่คืออีกหนึ่งพระกรณียกิจสำคัญที่สะท้อนถึงพระวิสัยทัศน์นามพระทัยและความห่วงใยประชาชนของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาที่ทรงมุ่งหวังให้ทุกชีวิตแม้เคยก้าวพลาดได้มีโอกาสกลับมายืนหยัดในสังคมอย่างมีคุณค่าอีกครั้ง

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยาวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาทรงเป็นกำลังสำคัญในการผลักดันให้ประเทศไทยและนานาชาติปฏิบัติต่อผู้ต้องขังหญิงและผู้กระทำผิดหญิงอย่างเท่าเทียมและเคารพในสิทธิและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์โดยหลังจากที่โครงการกำลังใจในพระดำริพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภาประสบความสำเร็จในการยกระดับความเป็นอยู่ของผู้ต้องขังหญิงภายในประเทศแล้วมุ่งต่อยอดความสำเร็จจากการช่วยเหลือผู้ต้องขังหญิงภายในประเทศเป็นหญิงในระดับสากลจนเกิดการเจรจาและได้รับความร่วมมือทั้งจากกลุ่มนักวิชาการผู้ปฏิบัติงานราชทัณฑ์รวมทั้งผู้แทนประเทศต่างๆในเวทีสหประชาชาติจนสามารถจัดทำข้อกำหนดสหประชาชาติว่าด้วยการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังหญิงและมาตรการที่มีใช้การคุมขังสำหรับผู้กระทำผิดหญิงและ

0: ได้รับการรับรองจากที่ประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยที่65ในปี2553โดยข้อกำหนดสหประชาชาติฉบับนี้ชื่อย่อว่าข้อกำหนดกรุงเทพหรือ Bangkok Rules ในฐานะที่ประเทศไทยเป็นผู้ริเริ่มผลักดันจนข้อกำหนดดังกล่าวมีผลบังคับใช้อย่างเป็นทางการโดยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดามีพระดำรัสเกี่ยวกับความสำคัญของข้อกำหนดกรุงเทพและความก้าวหน้าของประเทศไทยในการส่งเสริมการอนุวัตตามข้อกำหนดกรุงเทพในการอภิปรายเรื่องสิทธิมนุษยชนของผู้ต้องขังหญิงในเรือนจำชุดเอกสารคู่มือสำหรับการอนุวัตข้อกำหนดกรุงเทพณสำนักงานใหญ่สหประชาชาตินครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาเมื่อวันที่16ตุลาคม2556
1: Undoubtedly, Thailand, like many countries, has much work to do. Our correctional facilities, our method of work, even our attitude and understanding are not always geared towards recognizing the gender-sensitive needs of women prisoner. But we are striving to create change.To enhance society's acceptance of women prisoners and to improve the treatment of this vulnerable group. But the gender sensitive needs of women do not exist only in Thailand. They exist in all countries and in all culture. I believe that all states can do their part in better treating women prisoners, and I urge you to promote this tool in your homeland.
0: ทั้งนี้หลักการไม่เลือกปฏิบัติคือหลักการสำคัญของข้อกำหนดกรุงเทพทั้ง70ข้อโดยเป็นการมุ่งให้ความช่วยเหลือดูแลด้านสุขภาพและฟื้นฟูด้านจิตใจให้กับผู้ต้องขังหญิงเนื่องจากลักษณะของเรือนจำและทัณฑสถานส่วนมากมักถูกสร้างขึ้นสำหรับผู้ชายเป็นหลักและออกแบบขึ้นโดยไม่ได้คำนึงถึงความต้องการเฉพาะด้านของผู้หญิงอาทิเรื่องสุขอนามัยสุขภาพผู้หญิงตลอดจนการดูแลเด็กติดผู้ต้องขัง

าถบพิตรทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดพระราชพิธีสมโภชเดือนและขึ้นพระอู่ณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตโดยพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงจรดพระกรรบิดกริบพระเกศาและทรงเจิมพระขวัญตามโบราณราชประเพณีซึ่งเป็นพิธีรับขวัญให้กับพระราชโอรสพระโอรสพระราชธิดาพระธิดาที่ประสูติใหม่เมื่อทรงเจริญวัยได้เสด็จไปทรงศึกษาที่โรงเรียนราชินีตั้งแต่ชั้นอนุบาลจนถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3โดยทรงปฏิบัติพระองค์เฉกเช่นนักเรียนทั่วไปทรงร่วมกิจกรรมของโรงเรียนอย่างสม่ำเสมออาทิกิจกรรมไหว้ครูทรงรำถวายพระพรเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงเข้าค่ายยุวกาชาติร่วมกับพระสหายไม่ว่าจะที่ค่ายพระราม6อำเภอชะอำจังหวัดเพชรบุรีโดยทรงเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆในทุกฐานด้วยความสนพระทัยหรือที่ค่ายหลวงบ้านไร่อำเภอโพธารามจังหวัดราชบุรีนอกจากนี้ในปี2533เสด็จไปทรงร่วมในโครงการค่ายไฮกุแคมปิ้งที่เกาะอิคุชิเมืองเซโตดะประเทศญี่ปุ่นและได้ทรงอ่านบทกลอนไฮกุที่ทรงพระนิพนธ์ระหว่างการเข้าค่ายในงานเอ็กซ์โป90ที่นครโอซาก้าด้วยนอกจากนี้ยังทรงร่วมการประกวดในโครงการการประกวดอ่านฟังเสียงไทยศรีนครระดับมัธยมศึกษาปีที่1ถึง3ในนามโรงเรียนราชินีเมื่อปี2534โดยทรงได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ1และต่อมาได้เสด็จเข้าร่วมการประกวดอีกครั้งในระดับมัธยมศึกษาปีที่4ถึงอุดมศึกษาในนามโรงเรียนจิตรลดาเมื่อปี2538ทรงได้รับรางวัลชนะเลิศการพัฒนาบุคลากรเมื่อทรงสำเร็จการศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่3ได้เสด็จไปทรงศึกษาที่โรงเรียนฮิตฟิลในเมือง

0: เมืองแอสคอตสหราชอาณาจักรในปี2536เป็นเวลา1ปีก่อนเสด็จกลับมาทรงศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่5และ6ที่โรงเรียนจิตรลดาจากนั้นทรงสอบเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรีคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เมื่อปี2540ทรงสำเร็จการศึกษาเมื่อสิ้นภาคเรียนที่1ของปีการศึกษา2543รวมเวลาที่ทรงศึกษาในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เป็นเวลา3ปีครึ่งซึ่งและการเสด็จไปทอดพระเนตรกิจกรรมของศาลแพ่งศาลแรงงานกลางศาลเยาวชนและครอบครัวกลางนับว่าเป็นกิจกรรมเพื่อเพิ่มพูนความรู้และพระประสบการณ์ในการเสริมหลักสูตรการเรียนการสอนรวมทั้งยังได้ทรงฝึกงานภาคปฏิบัติที่สำนักงานกฎหมายด้วยตลอดระยะเวลาที่ทรงศึกษาที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ทรงปฏิบัติพระองค์เฉกเช่นเดียวกับนักศึกษาทั่วไปส่งร่วมกิจกรรมต่างๆของมหาวิทยาลัยอย่างสม่ำเสมออาทิกิจกรรมไหว้ครูกิจกรรมด้านการกีฬาการบำเพ็ญประโยชน์ทั้งยังส่งเข้าร่วมกิจกรรมฟุตบอลประเพณีจุฬาธรรมศาสตร์โดยทรงเป็นผู้อัญเชิญธรรมจักรในการแข่งขันฟุตบอลประเพณีครั้งที่54เมื่อปี2541ส่งเข้าร่วมในขบวนพาเหรดชุดเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสครบ72พรรษาในการแข่งขันกีฬาประเพณีครั้งที่55เมื่อปี2542สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงสำเร็จการศึกษาปริญญานิติศาสตร์บัณฑิตเกียรตินิยมอันดับ2ด้วยคะแนนเฉลี่ย 77.64 และได้รับพระราชทานปริญญาบัตรจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวซึ่งขณะนั้นทรงดำรงพระราชอิสริยยศสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามมกุฎราชกุมารเมื่อวันที่26กรกฎาคม2544โดยทรงเป็นพระราชวงศ์ชั้นสูงพระองค์แรกที่ทรงสำเร็จการศึกษานิติศาสตร์บัณฑิตในประเทศไทยนอกจากนี้ยังทรงศึกษาวิชารัฐศาสตร์ที่มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชควบคู่ไปด้วยโดยทรงสำเร็จการศึกษาปริญญารัฐศาสตร์บัณฑิตด้วยคะแนนเกียรตินิยมอันดับหนึ่งจากนั้นทรงมุ่งมั่นเข้าสู่เส้นทางนักกฎหมายอย่างเต็มพระองค์โดยได้เสด็จไปทรงศึกษาต่อณมหาวิทยาลัยคอร์เนลเมืองอิทาการัฐนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาซึ่งเป็นหนึ่งในมหาวิทยาลัยชั้นนำระดับประเทศหรือกลุ่ม Ivy League โดยทรงใช้เวลาศึกษาในระดับปริญญามหาบัณฑิตสาขานิติศาสตร์เพียง1ปีและทรงศึกษาต่อระดับปริญญาดุษฎีบัณฑิตด้านนิติศาสตร์จนทรงสำเร็จการศึกษาในปี2548ระหว่างนั้นทรงศึกษากฎหมายที่สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภาที่ประเทศไทยควบคู่กันไปทั้งยังทรงงานด้านการศึกษาโดยทรงเป็นอาจารย์พิเศษหลักสูตรปริญญาโทคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เพื่อถ่ายทอดความรู้ด้านลดช่องว่างในกระบวนการยุติธรรม
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านนะครับเข้าสู่ NBT News ภาคเที่ยงพบกันวันนี้นะครับวันเสาร์ที่19กันยายน2569นะครับที่นี้คุณผู้ชมอยู่กับผมสุพนันท์ นิติมนตรีคุณนันพิกาชวนปรีชาล่ามภาษาเมืองนะครับคุณกนกอ่อนวงคำหารครับ
1: รับชมผ่านช่องทางออนไลน์นะคะที่ Facebook ค่ะเราไลฟ์โฆษณากันด้วยนะคะพิมพ์ NBT ค่ะเข้ามากดติดตามเพิ่มเพื่อนกันไว้จะได้ไม่พลาดทุกเหตุการณ์สำคัญค่ะ
2: เริ่มกันที่เรื่องของฟ้าฝนกันหน่อยแล้วกันนะครับสำหรับสภาพอากาศโดยเฉพาะในพื้นที่ทางภาคใต้ย้อนไปเมื่อวานนี้ครับมีฝนตกหนักหลายจุดหลายพื้นที่ครับอย่างที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีครับมีน้ำป่านะฮะจากอุทยานแห่งชาติเขาศกเนี่ยนะครับเป็นน้ำป่าที่หลากลงเข้าท่วมบ้านเรือนในพื้นที่ตอนล่างเจ้าหน้าที่ต้องเร่งอพยพพี่น้องประชาชนและนักท่องเที่ยวออกจากพื้นที่ครับเจ้าหน้าที่กู้ภัยกุศลศรัทธาสุราษฎร์ธานีครับเข้าช่วยเหลืออพยพชาวบ้านในพื้นที่ตำบลคลองศกอำเภอพนมจังหวัดสุราษฎร์ธานีและพื้นที่ใกล้เคียงออกจากพื้นที่ในช่วงกลางดึกนะครับหลังมีฝนตกหนักสะสมมาตั้งแต่วันที่17กันยายนแล้วก็ตกหนักเมื่อวานนี้นะครับทำให้มีน้ำป่าจากอุทยานแห่งชาติเขาศก

0: หลากลงมานะครับเข้าท่วมถนนเส้นทางเข้าอุทยานแล้วก็ทำให้ระดับน้ำในคลองโศกนั้นเพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็วนะครับน้ำสูงครับล้นตลิ่งเข้าท่วมพื้นที่ลุ่มต่ำ7หมู่บ้านครับหมู่1หมู่2หมู่3หมู่4หมู่5หมู่6และหมู่8นะครับมีรายงานประชาชนได้รับผลกระทบเนี่ยประมาณ470ครัวเรือนด้วยกันขณะที่ก่อนหน้านี้ครับเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติเขาโศกได้ร่วมกับมูลนิธิกู้ภัยพนมและกู้ภัยตาขุนนำกำลังพลและยุทโธปกรณ์เข้าช่วยเหลือประชาชนและนักท่องเที่ยวต่างชาติที่ติดค้างอยู่ภายในรีสอร์ทริมน้ำในพื้นที่เขตอุทยานแห่งชาติเขาโศกนะครับพร้อมเร่งขนย้ายสิ่งของขึ้นที่สูงและอพยพผู้ประสบภัยจากน้ำป่าหลากออกจากพื้นที่เสี่ยงได้อย่างทันท่วงทีทางนี้เจ้าหน้าที่อุทยานและหน่วยกู้ภัยครับได้มีการตั้งศูนย์อำนวยการช่วยเหลือชั่วคราวในพื้นที่เพื่อตรึงกำลังเฝ้าระวังติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดพร้อมประสานงานกับองค์การบริหารส่วนตำบลคลองศกและทางอำเภอพนมในการเข้าไปสำรวจความเสียหายหลังน้ำลดเพื่อเร่งฟื้นฟูและช่วยเหลือเยียวยาทางนี้พื้นที่ดังกล่าวคาดการณ์ครับว่าหากไม่มีฝนตกหนักและต่อเนื่องเนี่ยสถานการณ์น่าจะคลี่คลายลงนะครับเพราะว่าเป็นพื้นที่ลาดชันน้ำสามารถระบายได้เร็วนะครับทางท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีรักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีคุณจักริดฝั่งชนจิตได้ออกหนังสือด่วนที่สุดครับถึงทุกหน่วยงานรวมถึงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก็ย้ำนะครับให้มีการติดตามประกาศของกรมอุตุนิยมวิทยานะฮะโดยเฉพาะเรื่องของการแจ้งเตือนให้ระมัดระวังอันตรายจากฝนตกหนักน้ำป่าไหลหลากในช่วง 17-20 กันยายนนี้เน้นย้ำ4มาตรการสำคัญครับทั้งเรื่องของการเฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงภัย24ชั่วโมงนะฮะหากสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติมีความเสี่ยงก็สั่งให้ปิดกั้นห้ามเข้าพื้นที่เด็ดขาดรวมทั้งครับให้เตรียมแผนเผชิญเหตุเฝ้าระวังกระแสไฟฟ้ารั่วติดตั้งสัญญาณเตือนภัยบริเวณชายฝั่งแล้วก็
1: คือเรือไฟเบอร์ในการอพยพและขนย้ายสิ่งของ
0: ที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับยังมีจังหวัดอื่นๆข้างเคียงในพื้นที่ภาคใต้นะครับที่ได้รับผลกระทบจากฝนที่ตกหนักนะครับอย่างที่จังหวัดพังงามีน้ำป่าหลากเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนและพื้นที่ทางการเกษตรใน2อำเภอรวมถึงสำนักสงฆ์เจ้าหน้าที่ได้เร่งลงพื้นที่อพยพชาวบ้านและพระสงฆ์ออกจากพื้นที่เสี่ยงครับจุดที่หนักที่สุดนะฮะอยู่ที่หมู่2หมู่3ตำบลรมณีอำเภอกระปงที่จังหวัดพังงานะครับมวลน้ำป่าเนี่ยไหลทะลักเข้าท่วมสำนักสงฆ์บ้านปากคลองอย่างรวดเร็วระดับน้ำสูงกว่า1เมตรบางจุดท่วมสูงเกือบถึงหลังคานะครับของศาลาการเปรียญชาวบ้านและฝ่ายปกครองต้องนำเรือท้องแบนเข้ามาขนย้ายสิ่งของภายในสำนักสงฆ์ขึ้นไว้บนที่สูงพร้อมอพยพพระสงฆ์ไปพักชั่วคราวที่โรงเรียนบ้านท่าหันเพื่อความปลอดภัยขณะเดียวกันครับมีนักเรียนโรงเรียนบ้านปากคลองจำนวน6คนนะครับไม่สามารถเดินทางกลับบ้านได้เนื่องจากว่าน้ำเนี่ยท่วมถนนนะครับตัดขาดครูกับแม่ครัวของโรงเรียนก็ช่วยกันจัดเตรียมอาหารดูแลเด็กๆนะครับระหว่างที่รอน้ำลดนะครับนอกจากนี้ครับยังพบสวนปาล์มน้ำมันนะครับสวนยางพาราและก็สวนผลไม้ถูกน้ำไหลเข้าท่วมเป็นวงกว้างมีดินสไลด์หลายจุดตามเส้นทางเข้าหมู่บ้านเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองอำเภอปะกงผู้นำชุมชนและชาวบ้านเนี่ยเร่งเข้าเคลียร์เส้นทางและเตรียมอพยพประชาชนออกจากพื้นที่เสี่ยงไปยังจุดที่ปลอดภัยนะครับ
1: ส่วนที่อำเภอคุระบุรีค่ะมีน้ำป่าทะลักเข้าท่วมพื้นที่ลุ่มต่ำในตำบลบางวันตำบลแม่นางขาวและตำบลคุระเบื้องต้นมีบ้านเรือนของประชาชนได้รับผลกระทบประมาณ30หลังคาเรือนนะคะในอำเภอคุระบุรีได้มอบหมายให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งกำนันและผู้ใหญ่บ้านลงพื้นที่สำรวจและติดตามสถานการณ์เพื่อให้การช่วยเหลือโดยเจ้าหน้าที่ในพื้นที่ยังคงเฝ้าระวังสถานการณ์อย่างใกล้ชิดเนื่องจากยังมีฝนตกหนักในหลายพื้นที่และอาจมีน้ำป่าไหลหลากเพิ่มขึ้นได้ขณะที่อุทยานแห่งชาติศรีพังงาได้ประกาศปิดการท่องเที่ยวบริเวณน้ำตกตำหนังน้ำตกตนเด้งน้ำตกสวนใหม่และวังปลาพลวงเป็นการชั่วคราวค่ะระหว่างวันที่18-20กันยายน2569เพื่อความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวและเจ้าหน้าที่นะคะหลังจากที่ในพื้นที่มีฝนตกอย่างต่อเนื่องและมีความเสี่ยงที่จะเกิดน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มได
0: ้ส่วนที่จังหวัดระนองครับเมื่อวานเนี่ยทางท่านผู้ว่าราชการจังหวัดระนองนายราชันมีน้อยนะครับได้ลงพื้นที่ไปติดตามสถานการณ์น้ำที่บริเวณบ้านสองแพรกที่อำเภอกระบุรีหลังจากในพื้นที่เนี่ยมีฝนตกต่อเนื่องแล้วก็ไปพบครับว่าระดับน้ำในพื้นที่เพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็วแต่ว่าตัวระบบระบายน้ำนั้นสามารถระบายน้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพทำให้น้ำลดระดับและระบายออกจากพื้นที่ได้อย่างรวดเร็วในเวลาไม่นานนะครับอย่างไรก็ตามครับเนื่องจากในพื้นที่ของระนองเองยังมีฝนตกต่อเนื่องทางจังหวัดก็ได้ขอแจ้งเตือนประชาชนนะครับให้เฝ้าระวังติด

0: ไทยและอ่าวไทยขอให้ประชาชนบริเวณดังกล่าวนะคะระมัดระวังควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจจะเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้ส่วนทะเลอันดามันมีกำลังค่อนข้างแรงค่ะคลื่นสูงประมาณ 2-3 เมตรและบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นอาจจะสูงมากกว่า3เมตรนะคะเพราะฉะนั้นชาวเรือต้องเดินเรือด้วยความระมัดระวังหลีกเลี่ยงบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองขณะที่เรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันควรงดออกจากฝั่งช่วงวันที่19ถึง20กันยายนสำหรับพื้นที่ที่มีความเสี่ยงสูงฝนตกหนักถึงหนักมากได้แก่ภาคใต้พื้นที่จังหวัดระนองและพังงาค่ะส่วนโอกาสการเกิดฝนในวันนี้นะคะพื้นที่ภาคเหนือจะมีฝนฟ้าคะนองฝนตกหนักบางแห่งร้อยละ60ภาคอีสานฝนฟ้าคะนองฝนตกหนักบางแห่งร้อยละ60ภาคกลางฝนฟ้าคะนองฝนตกหนักบางแห่งร้อยละ80กรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองและฝนตกหนักบางแห่งร้อยละ80ส่วนภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งอันดามันจะมีฝนฟ้าคะนองฝนตกหนักบางแห่งร้อยละ70ภาคใต้นี่อาจจะมีฝนตกหนักในบางแห่งด้วยนะคะส่วนภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยฝนฟ้าคะนองและฝนตกหนักบางแห่งกว่าร้อยละ60ค่ะ
1: อีกข่าวใหญ่ครับที่ต้องติดตามกันก็คือกรณีที่รัฐมนตรีเชื่อว่าการกระทรวงมหาดไทยเนี่ยได้นำทีมชุดปฏิบัติการพิเศษกรมการปกครองครับไปเปิดปฏิบัติการปราบเซียนนครพิงบุกทลาย2บ่อนใหญ่กลางเมืองเชียงใหม่นะฮะจับนักพนันได้นับร้อยคนแล้วก็สามารถที่จะยึดของกลางเป็นเงินสดแล้วก็ชิปรวมกว่า2ล้านบาทพบมีนักการเมืองท้องถิ่นเกี่ยวข้องด้วยนะครับนายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยนะครับได้นำกำลังเจ้าหน้าที่เปิดปฏิบัติการในช่วงค่ำวันนี้ครับบุกทลายบ่อนการพนันใจกลางเมืองเชียงใหม่พร้อมกัน2จุดซึ่งเป็นบ่อนพนันขนาดใหญ่ที่เปิดตลอด24ชั่วโมงนะครับโดยมีท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่คุณรัตพลนราดิศรและนายนรงทิพย์สิริรองอธิบดีกรมการปกครองร่วมลงพื้นที่ด้วยนะครับจุดแรกเนี่ยนะฮะรัฐมนตรีช่วยมหาดไทยลงพื้นที่ไปที่บ่อนพัทรวันย่านสันติธรรมตำบลช้างเผือกเนี่ยที่นี่เนี่ยดัดแปลงอาคารเป็นห้องถงขนาดใหญ่เปิดให้เล่นไฮโลตู้ยิงปลาบาคาร่าส่วนจุดที่2คือที่บ่อนสีปิงเมืองย่านหายยานะครับเปิดให้เล่นถ่ายภาพสัตว์และน้ำเต้าปูปลาบนโต๊ะขนาดใหญ่จากการเข้าไปตรวจสอบเนี่ยพบว่าทั้ง2แห่งนั้นเปิดเป็นบ่อนการพนันแบบถาวรลักลอบเปิดมาไม่น้อยกว่า2ปีมีระบบความปลอดภัยเข้มงวดนะครับมีการจัดเวรยาม3กะติดตั้งกล้องวงจรปิดนับ10ตัวเนี่ยมีการจุดตรวจค้นยึดมือถือของคนที่จะเข้าไปเล่นนะครับรวมถึงรองรับระบบการโอนเงินด้วยการสแกน QR code เพื่อแลกชิปเงินสดด้วยที่สำคัญครับคือการตรวจค้นครั้งนี้เนี่ยพบความเชื่อมโยงถึงผู้มีอิทธิพลและนักการเมืองท้องถิ่นโดยพบหลักฐานเอกสารสัญญาเช่าสัญญาเดิมแล้วก็ระหว่างการเข้าจับกุมมีสายโทรศัพท์เรียกเข้ามือถือของพนักงานบ่อนปรากฏชื่อและตำแหน่งของเบอร์ที่โทรมาเนี่ยเป็นสมาชิกสภาเทศบาลรายหนึ่งซึ่งมีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดหากำลังการรักษาความปลอดภัยนะฮะแต่ว่าสายที่โทรมานั้นปรากฏว่าคนที่รับสายเนี่ยเป็นรัฐมนตรีช่วยนะคุณพลพีรับสายเองนะครับก็ได้กดโทรกลับไปพูดคุยด้วยตนเองในขณะนั้นทันทีด้วยนะฮะไปฟังเสียงช่วงเวลานี้กันหน่อยนะครับ
2: ฮัลโหล
3: ครับ
2: พี่ก้องเป็นไงอ่ะ
3: ฮัลโหล
2: เป็นยังไงท่านสอท
3: ว่าไงครับ
2: ผมพลพีสุวรรณชวีครับรัฐมนตรีช่วยมหาดไทยครับมาหาผมหน่อยสิ
3: ผมเป็นอะไรครับหมายถึง
2: แม่ก็ทุกคนในนี้เขาบอกว่าเป็นของพี่อ่ะ
3: ผมไม่ใช่ผม
2: เออทุกคนมีลายพี่หมดเลยในนี้พี
3: ่มีแค่ลายเฉยๆครับ
2: อ้าวแล้วพี่แล้วพี่จะมารู้กันจากพี่จะมารู้จักการพี่มาเฝ้าบ่อนได้ยังไงและพี่เป็นคนฝากงานให้เขามาทำงานที่บ่อนและพี่จะบอกว่าพี่ไม่เกี่ยวข้องได้ยังไง
3: คือผมเนี่ยดูแลเรื่องการกับเรื่องในคนดูแลในตัวความเรียบร้อยเฉยๆ
2: อ้าวงั้นผมคุยกับพี่อย่างนี้นะพี่เป็นคนส่งการมาดูแลบ่อนถูกไม่ถูก
3: ใช
2: ่ๆและพี่ก็ดูแลความปลอดภัยให้บ่อนถูกไม่ถูก
3: แค่นั้นครับ
2: แค่นั้นถูกไหมงั้นพี่กับผมแลกกันใครเป็นเจ้าของบ่อนพี่ต้องบอกกับผมนะว่าใครเป็นเจ้าของบ่อนแล้วเดี๋ยวผมลบไลน์พี่ทิ้งเลยงั้นพี่บอกผมมาว่าใครเป็นเจ้าของบ่อน
4: คนตะวันตกเดี๋ยว
3: ผมคุยกันในนี้เลยหรือจะคุยกันยังไง
2: ก็ตอนนี้ผมถือโทรศัพท์อยู่คนเดียวพี่ผมออกจากที่นี่ไม่ได้

0: ถ้าเกิดพี่ไม่บอกผมอ่ะใครเป็นเจ้าของบ่อนพี
1: ่เออที่นี่เจอ
2: จะเป็นพี่คน
3: ท่านสทเสียงสั่นเลยนะฮะแต่ก็คงปฏิเสธไม่ได้ว่าไม่รู้ไม่เห็นว่าสดชิปมูลค่ากว่า2ล้านบาทนะครับแล้วก็ตรวจเรื่องของอุปกรณ์การเล่นแล้วก็บัญชีเส้นทางการเงินเนี่ยจำนวนมากนะครับหลังจากนี้ฝ่ายปกครองจะรวบรวมพยานหลักฐานนะครับข้อมูลภาพกล้องวงจรปิดเอกสารหลักฐานทางการเงินหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์เนี่ยแล้วก็สอบปากคำพนักงานและผู้เล่นทั้งหมดอย่างรอบด้านเพื่อจะขยายผลไปถึงเจ้าของบ่อนคนให้เช่าสถานที่ผู้มีอิทธิพลนักการเมืองท้องถิ่นที่มีส่วนเกี่ยวข้องหรือให้การสนับสนุนขณะเดียวกันครับมีรายงานว่าผู้บังคับบัญชาของตำรวจภูธรภาค5และกองบังคับการตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่เตรียมตั้งกรรมการตรวจสอบนายตำรวจที่เกี่ยวข้องเพื่อพิจารณาเอาผิดในเรื่องของการปล่อยปละละเลยให้มีการเปิดบ่อนนะครับ
4: ศูนย์ข่าวสารสถานการณ์ไทยกัมพูชาได้ส่งสัญญาณถึงกัมพูชานะคะว่าไทยนั้นพร้อมที่จะร่วมข้ามชาติแต่ว่าต้องแยกประเด็นค่ะสำหรับการปราบปรามอาชญากรรมกับการปักปันเขตแดนต้องใช้กลไก JBC ระบุให้ทั้งสองฝ่าย ปฏิบัติตามแผนความร่วมมือในการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติรวมถึงไซเบอร์สแกมและการค้ามนุษย์โดยตรงพร้อมส่งเสริมข้อมูลที่ถูกต้องเพื่อสร้างความไว้วางใจและความสัมพันธ์อันดีระหว่างประเทศดังนั้นปัญหาการปราบปรามสแกมเมอร์กับเรื่องเขตแดนจึงต้องพิจารณาแยกจากกันอย่างสิ้นเชิงนอกจากนี้ยังเตือนกัมพูชาถึงข้อ8ในแถลงการร่วมที่สั่งงดปล่อยข้อมูลเท็จหรือเฟกนิวส์เพื่อลดความตึงเครียดโดยย้ำหลักการ3ข้อทั้งเรื่องสแกมเมอร์ต้องร่วมมือกันปราบเรื่องเขตแดนต้องใช้กลไกเจรจาที่ตกลงกันไว้และเรื่องข้อกล่าวหาต้องพิสูจน์ด้วยหลักฐานไม่ใช่ใช้เวทีระหว่างประเทศตัดสินฝ่ายเดียว
3: คุณผู้ชมครับมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมนะครับแต่งตั้งพลเอกชัยพฤกษ์และมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้า
4: ใช้ QR code ปลอมค่ะแล้วหลอกให้ประชาชนเข้าสู่เว็บไซต์ปลอมแนะนำขั้นตอนสำคัญก่อนทำธุรกรรมทั้งการตรวจสอบ QR code ข้อมูลและชื่อบัญชีให้ถูกต้องทุกครั้งก่อนโอนเงินค่ะ
5: เดี๋ยวนี้นะครับจะไปที่ไหนก็ต้องระวังนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการสแกน QR code นะครับเพราะนั่นอาจจะเป็นมิจฉาชีพครับเดี๋ยวนี้นะครับมิจฉาชีพไม่ได้มีเพียงแค่โทรหาคุณนะครับหรือไปเจอในเพจ Facebook แอปหาคู่อะไรเงี้ยนะครับเราอาจจะเจอในลักษณะนะครับของ QR code ไม่ว่าจะเป็นการจ่ายเงินนะครับหรือลงทะเบียนต่างๆนะครับซึ่งตัวคนร้ายเนี่ยนะครับอาจจะเอา QR code ปลอมหรือเป็นเลขบัญชีของเขาเนี่ยนะครับหรือเป็นเว็บปลอมของเขาเนี่ยนะครับเอาไปสวมรอยครับและเราก็ไม่รู้ครับว่าไอ้ QR code เนี่ยคืออะไรนะครับเราไปสแกนไปปุ๊บเสร็จสุดท้ายครับเราอาจจะคิดว่านั่นเป็นของแท้นะแต่นั่นนะครับเป็นของปลอมทำให้เราเนี่ยนะครับอาจจะเผลอโอนเงินไปนะครับหรือไปกรอกข้อมูลในเว็บที่เป็นเว็บปลอมที่เราเรียกว่าโดเมนสปูฟฟิ้งนะครับวิธี

0: สมเด็จพระพันปีหลวงของปวงราชเสด็จนิราศสู่ห้วงสวงสวรรค์ดังดวงแก้วแห่งชีวามาดับพลันสู่คืนวันวิปโยคโศกอาลัยพระมหากรุณาธิคุณอุ่นดวงจิตทรงอุทิศเพื่อประชาจะหาไหนพระเมตตา
1: ดุขึ้นมาเป็นสเตเบิลหรือว่ามีเสถียรภาพพร้อมทั้งคงอันดับความน่าเชื่อถือไว้ที่ระดับการขยับขึ้นครั้งนี้ครับส่งผลให้บริษัทจัดอันดับความน่าเชื่อถือยักษ์ใหญ่ของโลกทั้ง3แห่งนะครับไม่ว่าจะเป็น Fitch Ratings หรือว่าตัว Moody's แล้วก็ S&P ครับให้มุมมองประเทศไทยอยู่ในระดับมีเสถียรภาพทั้งหมดนะครับอันนี้ก็จะสะท้อนความเชื่อมั่นต่อนโยบายเศรษฐกิจและการรักษาวินัยการเงินการคลังของไทยอย่างชัดเจนโดยนายเอกนิติธรรมประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยถึง4เหตุผลสำคัญด้วยกันนะครับที่ทำให้ Fitch นั้นปรับมุมมองที่ดีขึ้นในครั้งนี้เนี่ยส่วนหนึ่งก็มาจากเสถียรภาพของรัฐบาลครับที่ช่วยลดความไม่แน่นอนทางการเมืองทำให้ภาค

0: นั้นสามารถที่จะเดินหน้าแผนการคลังและนโยบายเศรษฐกิจในระยะปานกลางได้อย่างราบรื่นขณะที่เศรษฐกิจไทยเองก็มีแนวโน้มขยายตัวอย่างต่อเนื่องและสามารถรับแรงกดดันจากวิกฤตราคาพลังงานโลกได้ดีกว่าที่คาดการไว้นะครับโดยฟิชเองคาดการณ์นะครับว่าเศรษฐกิจไทยจะเติบโตที่ร้อยละ 2.3 ในปี2569ถือว่าอยู่ในระดับใกล้เคียงกับปี2568อยู่ที่ระดับ 2.4 โดยได้รับแรงสนับสนุนสำคัญจากการลงทุนด้าน AI นะฮะรวมถึงตัว Data Center และการบริโภคภายในประเทศอย่างเช่นเรื่องของโครงการสำคัญอย่างไทยช่วยไทย Plus นะครับส่วนภาคการท่องเที่ยวเองนะครับยังสามารถที่จะรักษารายรับได้ดีและก็มีแนวโน้มฟื้นตัวอย่างต่อเนื่องนะฮะในส่วนของหนี้สาธารณะนะครับต่อ GDP เนี่ยนะฮะอยู่ที่ระดับร้อยละ 59.3 ในปี2568คาดว่าจะอยู่ที่ระดับต่ำกว่าร้อยละ63ภายในปี2571ซึ่งถือว่าปรับตัวดีขึ้นจากประมาณการครั้งก่อนนะครับที่ระดับร้อยละ65และสิ่งสำคัญครับคือฐานะการเงินต่างประเทศของไทยที่ยังคงแข็งแกร่งครับแม้ว่าปีนี้เราอาจจะมีเรื่องของการขาดดุลบัญชีเงินสะพัดชั่วคราวจากการนำเข้าสินค้าสำหรับการก่อสร้างตัว Data Center และตัวราคาน้ำมันก็ตามแต่ Fitch นั้นคาดว่าน่าจะสามารถกลับมาเกินดุล 1.5% ของ GDP ได้ภายในปี70ขณะที่สินทรัพย์ต่างประเทศสุทธิครับเราอยู่ในระดับที่สูงมากและภาระดอกเบี้ยจ่ายต่างประเทศอยู่ในระดับต่ำเมื่อเทียบกับประเทศในกลุ่มอันดับความน่าเชื่อถือระดับเดียวกันท่านรองนายกเอกนิติก็ย้ำครับว่ารัฐบาลพร้อมเดินหน้าต่อยอดความเชื่อมั่นนี้โดยจะเร่งขับเคลื่อนการลงทุนในอุตสาหกรรมแห่งอนาคตการเปลี่ยนผ่านพลังงานสีเขียวนะครับควบคู่ไปกับการรักษาวินัยการเงินการคลังอย่างเคร่งครัดเพื่อสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนในระยะยาวนะครับ
1: ในช่วงตลอดหลายปีที่ผ่านมานะคะถ้าพูดถึงการขอติดตั้งโซลาร์เซลล์ตามบ้านพักอาศัยมีหลายขั้นตอนค่ะทำให้เป็นอุปสรรคแต่ว่าหลังจากนี้การติดตั้งนั้นจะง่ายขึ้นนะคะเพราะว่าทางกระทรวงพลังงานได้ยกเลิกขั้นตอนที่ซับซ้อนลงสามารถยื่นขอผ่านออนไลน์เพียงจุดเดียวและยังสนับสนุนเงินดาวค่าติดตั้งครัวเรือนละ 50,000 บาทโดยเริ่มโครงการตุลาคมนี้ค่ะนายเอกนัทพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน
2: หลายที่นะผมยังคุยกับท่านปลัดกระทรวงเลยถามว่าที่บ้านติดโซล่าหรือเปล่า
3: ครับ
2: นะฮะ
3: ท่านปลัดติดหรือเปล่า
2: ติดครับเชื่อไหมฮะว่าใช้เวลานานเท่าไหร่กว่าจะขออนุญาตก่อนหน้านี้เป็นปีฮะ
3: ขออนุญาตอย่างเด
2: ีย
3: ว
2: แค่จะขอเอาแผงโซล่ามาติดบนหลังคาบ้าน
3: ตัวเองด้วย
2: นะฮะขออนุญาตเป็นปีนะฮะผมถามว่าเราจะซื้อตู้เย็นมาเสียบที่บ้านเนี่ยซื้อทีวีมาเสียบที่บ้านเนี่ยก็ไม่ขออนุญาตแล้วใช้เวลานานมั้ยไม่ต้อง
3: ใช่
2: นะครับแต่ทําไมแผงโซล่านี่ก่อนหน้านี้ยุ่งยากเหลือเกินตอนนี้ตัดออกหมดมันขั้นตอนการติดตั้งเนี่ยง่าย
1: สำหรับสิทธิประโยชน์และเงื่อนไขสำคัญมีการขยายโควต้าโดยเพิ่มโควต้ารับซื้อไฟภาคประชาชนนะคะจากเดิม100เมกะวัตต์เป็น 10,000 เมกะวัตต์โดยไฟส่วนเกินจะนำไปหักลดในบินค่าไฟรอบถัดไปโดยรัฐจะช่วยสนับสนุนเงินดาวก้อนแรก 50,000 บาทจากค่าติดตั้งเฉลี่ย 140,000 บาทประชาชนจ่ายจริงเพียงราวๆ 90,000 บาทเท่านั้นซึ่งสามารถยื่นกู้สินเชื่อธนาคารได้ง่ายขึ้นโดยใช้แผงโซล่าเป็นหลักทรัพย์ในการค้ำประกันคู่กับสัญญารับซื้อไฟในระยะยาวขณะเดียวกันได้จำกัดสิทธิ์ไว้ที่5กิโลวัตต์ต่อครัวเรือนผลิตไฟได้ราวๆ600ถึง700หน่วยต่อเดือนหรือประหยัดค่าไฟได้ราวๆ 2,000 บาทต่อเดือนเพื่อป้องกันกลุ่มทุนรายใหญ่เหมาโควต้าและกระจายสิทธิ์สู่ประชาชนทั่วไปได้อย่างทั่วถึง
2: เราก็บอกว่าถ้าอย่างนั้นเนี่ยไม่ต้องเอาเงินก้อนมาจ่ายดีกว่าแพ็กเกจใหม่ของรัฐบาลเงินกู้ที่เราได้มาเนี่ยนะฮะมีส่วนลดให้ 50,000สมมติจาก 140,000 ก็เหลือ 90,000 ใช่ไหมครับ
3: ครับ
2: 90,000 เนี่ยถือว่าดาวให้แล้วนะฮะ
3: รัฐดาวให้ก้อนหนึ่ง 50,000 บาท
2: ถูกต้องครับที่เหลือเนี่ยเราก็มีแผงโซล่าเรามีไฟที่ผลิตขนาดพวกโรงไฟฟ้าเนี่ย
3: ครับ
2: เวลาเขาลงทุนสร้างโรงไฟฟ้าเขาไม่เคยมีปัญหาเลยเพราะอะไรฮะ
3: ครับ
2: แบงค์ปล่อยเงินมาตลอดเพราะมันมีแผงโซล่ามันมีสินทรัพย
3: ์
2: มันมีไฟที่ผลิตได
3: ้
2: มันมีสัญญาที่รัฐรับซื้อแน่นอนนะฮะ20ปี25ปีว่าไปก็มีแบบเนี้ยแปลว่าขอแค่มีที่ขอแค่มีบ้านมีหลังคาน ั่งอยู่เฉยๆนะครับเดี๋ยวเงินทำงานเองเดี๋ยวแบงค์ทำงานเองเอาแผงมาติดผลิตไฟขายได
3: ้
2: ก็เอาไฟที่ขายได้ไป
3: จ่าย
2: เรานั่งอยู่เฉยๆคำนวณดูแล้วเนี่ยไฟที่ผลิตได้ทั้งหมดนะมาผ่อนจ่ายส่วนหนึ่ง

0: ยังเหลืออีกส่วนนึงมาเป็นส่วนลดค่าไฟรอบเดือนด้วยแล้วถ้าเมื่อไหร่นะครับคืนหนี้หมด7ปี10ปีแผงที่เราตั้งเนี่ย
1: ค
0: ืนหมดแล้วเนี่ยเท่ากับแผงโซล่านั้นจะเป็นเหมือนโรงไฟฟ้าของประชาชนก็ผลิตไฟได้เท่าไหร่ขายได้เท่านั้นรับซื้อทุกหน่วยนะครับแล้วเงินตรงนั้นถ้าไปใช้ก็เป็นส่วนลด
1: ประกอบการตั้งแต่ให้คำปรึกษาออกแบบแนวทางประยุกต์ใช้ AI พัฒนาทักษะภาคเอกชนโดยครอบคลุมเทคโนโลยีสำคัญและยังมีเป้าหมายต่อยอดการประยุกต์ใช้ AI ไปสู่สาขาอื่นที่มีความสำคัญต่อประเทศเช่นกลุ่มสุขภาพเมืองอัจฉริยะโดยในระยะต่อไปครับจะขยายนะครับเรื่องของการใช้ประโยชน์จาก AI ให้ครอบคลุมทั้งภาคอุตสาหกรรมและส่วนสำคัญของเศรษฐกิจขณะที่หน่วยบริหารจัดการทุนด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่ออุตสาหกรรมแห่งอนาคตครับจะสนับสนุนเงินทุนโดยคัดเลือกผู้ประกอบการที่มีความพร้อมมีโจทย์การใช้งานจริงมาจับคู่กับผู้พัฒนาซอฟต์แวร์ที่มี AI พร้อมใช้งานรวมถึงผู้ประกอบการเทคโนโลยี AI สัญชาติไทยตั้งเป้าสนับสนุนระยะแรกอย่างน้อย50โรงงานด้านประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยคุณพิมพ์จ
2: ะมีส่วนร่วมในการสร้างสรรค์และถ่ายทอดเรื่องราวและความเป็นไทยเชื่อมโยงไทยกับโลกในโอกาสเดินทางเยือนกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นระหว่างวันที่17ถึง19กันยายนโดยมีการขับเคลื่อนเครือข่ายสื่อตามนโยบายของนางสาวสุภมาศอิสรภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีที่ให้ความสำคัญกับการสร้างการมีส่วนร่วมของเยาวชนในกระบวนการสื่อสารของรัฐเพื่อสร้างการรับรู้ความเข้าใจและความสัมพันธ์ที่ดีทั้งในระดับบุคคลจนถึงในระดับประเทศโดยได้จัดกิจกรรม Thai Youth Media Network in Japan Connecting Thai Stories to ดวงความเป็นไทยสู่สายตาโลกเปิดพื้นที่ให้นักเรียนนักศึกษาและเยาวชนไทยที่ศึกษาและใช้ชีวิตอยู่ในประเทศญี่ปุ่นทั้งจากสมาคมนักเรียนไทยในประเทศญี่ปุ่นและเยาวชนไทยทั่วไปซึ่งมีความรู้ความสนใจและประสบการณ์ที่หลากหลายพร้อมแนะนำแนวทางการมีส่วนร่วมกับสื่อของกรมประชาสัมพันธ์เรื่องราวประสบการณ์และมุมมองจากการใช้ชีวิตในต่างประเทศมาถ่ายทอดสู่ภายและสร้างสรรค์แสดงความพร้อมสนับด้านการสื่อสารแก่เยาวชนพร้อมส่งเสริมให้คนรุ่นใหม่มีบทบาทในการสร้างสรรค์รู้เท่าทันและใช้สื่ออย่างมีความรับผิดชอบ
3: ก็ตอนนั้นก็รู้ก็เป็นการทำงานของทางเรดิโอไทยแลนด์นะคะก็มีการสัมภาษณ์ทำรายการอะไรเงี้ยค่ะก็รู้ทั้งนั้นก็ต่างค่ะ
4: ดีเด็กคือเรื่องพวกไอทีแล้วก็การท่องเที่ยวอะไร
5: ส่วนที่ผมเคยเล่นถึงก็คือว่าจากประสบการณ์ที่เคยไปทำร่างแล้วก็เจอผู้ประกอบการอะไรนี้ก็จะอยากจะทำสิ่งที่เกี่ยวกับการโปรโมทความร่วมมือทางตลาดญี่ปุ่นก็ทำอย่างเช่นบางทีแบบผู้ประกอบการไทยอยากจะนำสินค้าหรืออะไรมาให้ทีมญี่ปุ่นได้สั่งแบบไหนแล้วก็อันที่สามคือเรื่องของวัฒนธรรม
6: Under the new system, the lengthy approval process for solar rooftop installations will be replaced by a one-stop online service through the Provincial Electricity Authority. The aim is to make applications as straightforward as purchasing an electrical appliance for the home. The quota for purchasing surplus electricity from households will be increased from 100 megawatts to 10,000 megawatts. Electricity generated beyond household consumption can be credited against future electricity bills. The government will also provide 50,000 baht towards the initial installation cost, as well as ensuring easier access to bank loans backed by the solar equipment and long-term power purchase agreements. Each household will be limited to a 5-kilowatt system. The government estimates this could generate around 600 to 700 units of electricity a month, potentially saving households about 2,000 baht on their monthly bills. The measure is co-creation and co-investment, combining the strength and resources of businesses for wider international markets.The Commerce Minister said 5 to 6 Thai investors have already expressed interest in pursuing partnerships with Indian businesses under this initiative. While the Indian ambassador said Indian companies are preparing to invest in data centers in Thailand, with several already forming joint ventures with Thai companies. Both sides have agreed to use the Thailand-India joint

ใจจิตรดาชื่อชุดมาจากพระตำหนักจิตรดาโหฐานพระราชวังดุสิตสร้างในสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6เมื่อปีพุทธศักราช2456เพื่อเป็นที่ทรงพระราชนิพนธ์และใช้ราชเสวกเข้าเฝ้าทูลอองธุลีพระบาทเป็นการส่วนพระองค์พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวได้เสด็จมาประทับเป็นครั้งคราวต่อมาทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างพระราชมณฑลสถานขึ้นใหม่และทรงย้ายไปประทับณพระตำหนักพญาไทเป็นการถาวรชุดไทยพิธีกลางวันใช้ผ้าไหมเกลี้ยงมีเชิงหรือเป็นยกดอกทั้งตัวก็ได้ตัดแบบเสื้อกับสิ้นยาวป้ายหน้าอย่างแบบลำลองเสื้อแขนยาวผ่าอกคอกลมมีขอบตั้งน้อยๆใช้ในงานที่ผู้ชายแต่งเต็มยศเช่นรับประมุขของประเทศที่มาเยือนเป็นทางการที่สนามบินหญิงไม่ต้องประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์แต่เนื้อผ้าควรงดงามให้เหมาะสมโอกาส

0: ข่าวต่างประเทศนะครับเริ่มที่ความเห็นของบริษัทผู้พัฒนา AI ในยุโรปที่มองว่าเวลานี้ยังไม่ควรชะลอขีดความสามารถในการพัฒนา AI เนื่องจากหวั่นว่าจะพัฒนาไม่ทันสหรัฐบริษัทพัฒนาปัญญาประดิษฐ์หรือ AI ชั้นนำของยุโรปนะครับรวมทั้ง Mistral ในฝรั่งเศสแสดงท่าทีไม่เห็นด้วยกับ Anthropic ของสหรัฐที่ออกมาเรียกร้องให้ผู้พัฒนา AI ระดับแถวหน้าชะลอการพัฒนาขีดความสามารถของโมเดล AI โดยมองว่าการชะลอการพัฒนาด้านนี้อาจทำให้ยุโรปก้าวตามไม่ทันพัฒนาการของ AI ของสหรัฐอีกทั้งมองว่าข้อเรียกร้องของ Anthropic เป็นการสกัดกั้นคู่แข่งเฉพาะ Mistral ได้ระบุในแถลงการณ์ครับว่าบริษัทบางแห่งกำลังใช้ประเด็นความปลอดภัยเป็นเครื่องมือเพื่อเสริมความแข็งแกร่งให้แก่ตำแหน่งทางการตลาดของตนเองขณะที่ Proton ผู้พัฒนา Lumo AI ก็มองครับว่าข้อเรียกร้องของ Anthropic เข้าข่ายเอื้อประโยชน์ให้แก่ตนเองมากกว่าส่วน Hugging Face ก็ระบุว่าเวลานี้ยังไม่ถึงช่วงชะลอการพัฒนา AI แต่เห็นว่าควรมีผู้ประเมินอิสระในการทำหน้าที่ตรวจสอบบริษัท AI เพื่อความสบายใจของฝ่ายต่างๆ
1: Berkshire Hathaway บริษัทโฮลดิ้งและกลุ่มบริษัทข้ามชาติขนาดใหญ่ที่ดำเนินธุรกิจหลักในการถือหุ้นและเข้าซื้อกิจการหลากหลายประเภทได้ประกาศว่านายวอร์เรน บัฟเฟตต์วัย96ปีได้ก้าวลงจากการเป็นประธานบริษัทแล้วโดยได้ส่งมอบตำแหน่งให้แก่นายฮาวเวิร์ด บัฟเฟตต์ลูกชายวัย71ปีส่วนตัวเขาได้ขยับไปรับตำแหน่งประธานกิติมศักดิ์และยังคงเป็นกรรมการบริษัทต่อไปทางนี้บัฟเฟตต์ได้รับการยกย่องว่าเป็นผู้พลิกฟื้น Berkshire Hathaway จากบริษัทสิงห์ทองที่ประสบปัญหาให
0: ้ซึ่งก็ทำให้ Financial Times มองว่าทองคำเหล่านี้อาจถูกใช้เป็นหลักทรัพย์ค้ำประกันโดยอ้างว่ารัฐบาลของอดีตประธานาธิบดีนิโคลัสมาดูโรไม่มีความชอบธรรมทำให้เกิดเป็นประเด็นพิพาททางกฎหมายที่ยืดเยื้อแต่ล่าสุดรัฐบาลของนางโรดริเกสก็ได้ยื่นคำร้องขอคืนให้แก่สมเด็จพระเจ้าชาร์ลส์ที่3ส่งช่วยพิจารณาไปตอนที่ความเคลื่อนไหวในแวดวงกีฬากับคุณโก้โคชพลครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีทั้งสองท่านนะครับวันนี้เอเชียนเกมจะมีพิธีเปิดการแข่งขันอย่างเป็นทางการนะครับขณะที่เทคบอลไทยก็มีลุ้น3เหรียญทองประวัติศาสตร์ตั้งแต่วันแรกของการแข่งขันอย่างเป็นทางการเลยครับ
0: ครับใช่ครับ
2: ขอบคุณครับสวัสดีครับได้เวลาของข่าวกีฬาแล้วนะครับไปดูผลงานของเทคบอลไทยครับเข้าชิงครบทั้ง3เหรียญทองกีฬาเอเชียนเกมครับการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ไอจินาโกย่าประเทศญี่ปุ่นไฮไลท์ในช่วงเช้าอยู่ที่การแข่งขันทองนะครับในประเภทต่อจากหญิงคู่และตุ้มจิรติจันเลียงครับอดีตแชมป์โลกปี2024เซตที่2นี่ถือว่างานหนักนะครับแต่ก็เอาชนะคู่แข่งจากอิรักไปได้ทั้ง2เซตครับ12-3และ12-11ผ่านเข้าชิงประเภท

เพศชายคู่ครับในศึกเทคบอลเอเชียนเกม2026ได้สำเร็จก็ทำให้ทัพนักกีฬาไทยนะครับในการแข่งกีฬาเทคบอลเข้าชิงครบทั้ง3ประเภทที่ส่งนักกีฬาลงชิงชัยต่อจากประเภทหญิงคู่และก็คู่ผสมนะครับขณะที่ผลงานทีมลูกยางสาวไทยก็เอาชนะไชนีสไทเปเก็บชัยชนะ3นัดรวดนะครับเป็นแชมป์กลุ่ม4เข้ารอบ8ทีมสุดท้ายเอเชียนเกมครับวอลเลย์บอลเอเชียนเกม2026ที่โอกาซากิชูโอโซโกพาร์คยิมเนเซียมประเทศญี่ปุ่นเอเชียปี2026ลงสนามไปแล้ว2นัดเอาชนะมองโกเลียสาวไทยก็ยังคงยอดเยี่ยมครับดาก๊กรัมช่วยกันตบทำแต้มให้สาวไทยชนะไป25-20ก็จบเกมครับสาวไทยชนะชนิสไทเป3-0เซต25-22 25-22 และ25-20นะครับเกมนี้ชัชชุออนโมกศรีกับพิมพิชยากกรำทำไปคนละ14คะแนนก็ช่วยให้สาวไทยชนะ3นัดรวดมี9คะแนนผ่านเข้ารอบ8ทีมสุดท้ายในฐานะแชมป์กลุ่มส่วนชนิสไทเปได้รองแชมป์กลุ่มครับซึ่งในรอบก่อนรองชนะเลิศจะแข่งขันตั้งแต่วันที่20กันยายนนี้ครับไปดูโปรแกรมวอลเลย์บอลหญิงเอเชียนเกมรอบ8ทีมสุดท้ายนะครับวันอาทิตย์ที่20กันยายนเริ่มตั้งแต่8โมงเช้าครับอินโดนีเซียจะเจอกับไทยครับส่วน11นาฬิกาเวียดนามเจอกับจีน14นาฬิกาคาซัคสถานจะเจอกับเกาหลีใต้และคู่สุดท้าย17นาฬิกา20นาทีไชนีสไทเปจะเจอกับนัดแรกของการแข่งขันซึ่งผลการแข่งขันนัดนี้ถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นที่ส่งผลดีนัดต่อไปแข่งขันวันที่21ปากีสถานในเวลา16นาฬิกาและในวันนี้ห้ามพลาดนะครับติดตามรับชมการถ่ายทอดสดพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ครับทาง MBT 2HD ถ่ายทอดสดตั้งแต่เวลา16นาฬิกาเป็นต้นไปครับจอมเตะภูมิเซ่ไทยยังต้องรอเหรียญทองนะครับหลังแข่งขันไป3วันคว้ามาได้2เหรียญเงิน2เหรียญทองแดงในศึกเทควันโดภูมิเซ่ชิงแชมป์โลก2026ที่เกาหลีใต้ครับการแข่งขันเทควันโดภูมิเซ่ชิงแชมป์โลก2026ที่เมืองชุนชอนประเทศเกาหลีใต้นะครับก่อนหน้านี้ทีมจอมเตะท่ารำไทยก็คว้ามาแล้ว1เหรียญทองแดงจากปันธรสิริโสมครับดาวรุ่งวัย16ปีในประเภทฟรีสไตล์เดี่ยวชายรุ่นอายุไม่เกิน17ปีนะครับและในวันที่2ก็มีนักกีฬาเทควันโดภูมิเซ่ไทยลงแข่งขัน4ประเภทอายุไม่เกิน30ปีนาวินปินทสูตรครับภูมิเซ่คู่ผสมรุ่นแก้วกับวัชรกุลลิ้มจิตรกรปรากฏว่าจอมเตะท่ารำไทยคว้ามาอีก1เหรียญทองแดงจากผลงานของณัฐนรีคำสะอาดในประเภทฟรีสไตล์เดี่ยวหญิงรุ่นอายุไม่เกิน17ปีครับก็สรุปตอนนี้แข่งขันไปแล้ว3วันทีมภูมิเซ่ไทยยังไม่มีเหรียญทองนะครับได้มา2เหรียญเงินกับ2เหรียญทองแดงครับทีมเทนนิสชายไทยนะครับตามหลังคาซัคสถาน0-2คู่หลังจบวันแรกเทนนิสทีมชายชิงแชมป์โลกเดวิสครับเวิลด์กรุ๊ป2ครับเทนนิสชิงแชมป์โลกประเภททีมชาย2026 Davis Cup World Group 2นะครับระหว่างคาซัคสถานกับทีมชาติไทยที่ National Tennis Center Bilai Arena กรุงอัสตานาประเทศคาซัคสถานวันแรกในประเภทเดี่ยวสลับมือ2คู่ครับคู่แรกเดี่ยวมือ2ของไทยแม็กซิมัสพลาพลโจนนักหัวลูกครึ่งไทยออสเตรเลียมือ463ของโลกเจอกับอเล็กซานเดอร์เชฟเชนโกมือ93ของโลกเป็นเดี่ยวมือ1ของคาซัคสถานนะครับเกมนี้แม็กซิมัสเล่นได้สนุกสูสีจนเกมมาเสมอกัน1-1ต้องเล่นเกมตัดสินก็พยายามสู้เต็มที่แล้วครับแต่ว่าต้านทานความแข็งแกร่งไม่ไหวนะครับสุดท้ายแพ้ไป1-2เซตครับสกอร์4-6 6-1และ5-7ไทยตามหลังคาซัคสถาน0-1คู่ต่อที่ประเภทเดี่ยวสลับมือคู่ที่2ครับบูมกสิดิษฐ์สำเร็จมือ387ของโลกเป็นเดี่ยวมือ1ของไทยเจอกับติโมเฟย์สกาตอฟนะครับมือ198ของโลกเป็นเดี่ยวมือ2ของคาซัคสถานก็ตลอดเกมที่2ในเซตแรกครับกสิดิษฐ์พยายามสู้เต็มที่เซตแรกแพ้ไป4-6เซตที่2กลับมาเล่นได้ดีขึ้นนะครับยื้อจนถึงไทเบรกแต่สุดท้ายไม่ไหวครับก็แพ้ไปอย่างน่าเสียดาย6-7ไทเบรก4-7แพ้ไป0-2เซตครับส่งผลให้วันแรกไทยตามคาซัคสถานเจ้าภาพอยู่0-2คู่วันนี้แข่งขัน3คู่นะครับในประเภทคู่ซึ่งทีมไทยส่งธนเพชรฉันทะกับปรัชญาอิสโรไปเจอคู่ของไบบิดซูคาเยฟกับเดนิสเยฟเซเยฟครับแต่ทั้ง2ทีมยัง

0: สามารถเปลี่ยนผู้เล่นได้จนกว่าจะเริ่มการแข่งขันนะครับจากนั้นก็จะมีการแข่งขันเดี่ยวชนมือ2คู่ครับเดี่ยวมือ1เป็นอเล็กซานเดอร์เชฟเชนโกจะเจอกับกาซิดิสสำเร็จแล้วก็เดี่ยวมือ2ติโมเฟสกาตอฟเจอกับแม็กซิมัสพราพลโจนครับคู่แรกเริ่มตั้งแต่เวลา 14:00 นตามเวลาประเทศไทยครับและนี่ก็คือความเคลื่อนไหวของข่าวกีฬาในช่วงเที่ยงวันนี้ครับ
1: ครับขอบคุณนะครับ
2: ขอบคุณค่ะคุณผู้ชมคะส่งท้ายข่าวเที่ยง NBT วันนี้นะคะด้วยภาพบรรยากาศของฟาร์มหอยแมลงภู่ที่เมืองเปเนสแตงประเทศฝรั่งเศสค่ะโดยช่วงนี้ที่นั่นกำลังเผชิญกับสถานการณ์ภัยแล้งทำให้หอยแมลงภู่เติบโตได้ช้าแล้วก็มีขนาดไม่ได้มาตรฐานที่พอจะส่งขายได้ค่ะ
1: หมดเวลาของ NBT News ภาคเที่ยงนะครับเรา3คนพร้อมทีมข่าวและทีมงานลาไปก่อนครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ

เมื่อแสงแรกของวันทอประกายเหนือเทือกเขาหินปูนอันสลับซับซ้อนสายน้ำเล็กๆที่ทำหน้าที่แบ่งกั้นผืนดินระหว่างพังงาและกระบี่นามว่าคลองมะรุยกำลังตื่นขึ้นอย่างอ่อนโยนที่นี่คือชุมชนบ้านโคกไคร่หมู่บ้านชาวประมงเล็กๆในอำเภอทับปุดจังหวัดพังงาที่ซ่อนเร้นความมหัศจรรย์ของธรรมชาติเอาไว้รอคอยให้ผู้คนเดินทางมาสัมผัสด้วยหัวใจ

บ้านโคไครหมู่บ้านประมงเล็กๆในอำเภอทับปุดจังหวัดพังงาสถานที่ซึ่งวิถีชีวิตและธรรมชาติล้อมรวมเป็นหนึ่งเดียวจนเกิดเป็นอู่ข้าวอู่น้ำอันอุดมสมบูรณ์แห่งท้องทะเลอันดามัน

0: ตอนนี้นะคะเราก็อยู่กันในเรือนะคะท่ามกลางความสวยงามของท้องทะเลในชุมชนบ้านโคกไข่นะคะขวัญอยู่กับบังลีนะคะสวัสดีค่ะบังลีเป็นผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านของที่นี่นะคะวันนี้นำมาชมความสมบูรณ์ของที่นี่ซึ่งจุดที่เราอยู่นี่นะคะก็จะเป็นจุดที่บอกว่าเป็นแหล่งของหอยตลับในชุมชนด้วยใช่ไหมคะ
1: ใช่ครับเป็นแหล่งหอยตลับของชุมชนที่ว่ามีมายาวนานแล้วก็เป็นพื้นที่ที่ชาวบ้านใช้ทำมาหากินไปเยอะๆแล้วก็ชาวบ้านก็จะได้มาไปนั่งร่วมมาตกปลาอะไรแบบนี้
0: และอย่างเหมือนชาวบ้านในชุมชนเนี่ยความรู้สมบูรณ์ของหอยตลับ

0: าสามารถหาในแต่ละวันที่หาหอยได้เนี่ยประมาณแต่ละคนแต่ละครัวเรือนเนี่ยประมาณเท่าไหร่คะ
1: ก็จะได้ประมาณเป็น10กิโลครับต่อครัวเรือน
0: 10-20กิโลเลย
1: ใช่ครับมันก็จะมีผู้ที่ว่ารับซื้ออ
0: ย่างที่ชาวบ้านหา10-20กิโลเนี่ยนำไปขายมีผู้รับซื้อในกิโลกรัมละเท่าไหร่คะ
1: กิโลกรัมละ30บาท
0: โอ้30วันนึง20-10กิโลก็คืออยู่ได้ต่อวันที่สามารถคือออกมาทะเลหน้าบ้านก็ค
1: ือ
0: ใต้หอยตลับกลับไปแล้วนะคะอย่างตรงนี้บอกว่าเนี่ยหอยตลับเนี่ยเป็นเหมือนหอยของชุมชนที่ชาวบ้านในชุมชนเนี่ยสามารถมาหาหอยตลับได้เพราะเป็นพื้นที่สาธารณะที่ชาวบ้านใครก็แล้วแต่สามารถมาหาหอยตลับได้แต่ยังมีอีกหนึ่งหอยที่บอกว่าเป็นหอยเศรษฐกิจของชุมชนก็คือหอยกระชังหอยนางรมใช่ไหมคะ
1: ใช่ครับ
0: จุดเริ่มต้นมายังไงคะ
1: จุดเริ่มต้นเราไปเห็นหอยมันจะมาเกาะอยู่ตามแกนลอนมั่งตามโฟมของกระชังมั่งก็เลยแบบมีชาวบ้านก็เขาก็เอาแบบมีภูมิปัญญาก็เอาแบบนี้ครับแบบเอาล้อยางแล้วก็ไปปัก
0: อย่างที่เราเห็น
1: ใช่อย่างที่เราเห็นนะครับแล้วก็เอาไปล่อพันลูกหอยนางรมพอทีนี้มันก็มีพันหอยนางรมไปติดเยอะมากเลยครับจนเป็นเศรษฐกิจของชุมชนไม่ว่าที่ไหนสุราษฎร์อะไรก็เขาก็จะมาเอาลูกพันหอยที่บ้านโคกไข่ครับ
0: บ้านโคกไข่บอกว่าที่นี่เป็นแหล่งเลี้ยงหอยนางรมที่ใหญ่ที่สุดในภาคใต้เลย
1: ใช่ครับเป็นแหล่งเลี้ยงหอยนางรมที่ใหญ่ที่สุดในภาคใต้เพราะว่ามีจำนวนลูกพันหอยเยอะมาก
0: ก็คือเราก็จะมีหลักแบบนี้ปักจะเห็นว่าตลอดแนวของ
1: คลอง
0: ก็จะมีหลักยาวไปจนถึงโน่นเลย
1: ใช่ครับจนไปถึงฝั่งนู้นจนไปถึงเกือบๆถึงสุดแนวของหมู่บ้านเลยครับ
0: ทำไมเราถึงเลือกใช้ล้อยางรถยนต์มาเพื่อที่จะให้หอยมาเกาะคะ
1: เพราะว่าไอ้ล้อยางนี่จะเป็นตัวล่อที่ดีที่สุดเลยครับที่ว่าหอยนางรมจะมาเกาะแล้วก็มันเป็นต้นทุนมันต่ำด้วยแล้วก็เวลาเรามาเก็บผลผลิตอ่ะมันจะเก็บง่ายมันจะแบบหักออกแบบแล้วก็หอยนางรมถ้าไปเป็นไปติดแบบล้อไปเป็นแบบถังแบบนี้มันจะเกะยากหน่อยเพราะว่ามันจะติดแบนเลยครับหอยนางรมเนี่ย
0: เราปักไว้ระยะเวลาในการปักเท่าไหร่ถึงจะมาเก็บอะคะ
1: จะเก็บได้เรื่อยๆเลยครับ
0: ก็คือพอเราเห็นแล้วว่าเฮ้ยเยอะแล้วเราก็เก็บเข้าไปในกระชังใช่ไหมคะ
1: ใช่ครับ
0: อย่างหอยตัวขนาดเท่าไหร่ที่เราไปอนุบาลไว้ในกระชัง
1: ประมาณ 2-3 นิ้วเราก็เอาไปอนุบาลได้เลยครับ
0: 2-3 นิ้วเป็นอนุบาลในกระชังแล้วที่เรานำไปขายให้กับที่อื่นล่ะคะเราต้องรอให้ขนาดตัวเท่าไหร
1: ่ก็ประมาณ 4-5 นิ้ว4นิ้วนี่คือเราขายได้เลยครับประมาณถ้าเป็นช่างกิโลก็ประมาณ 6-7 ตัวโลครับ
0: ปัจจุบันที่เราเลี้ยงไว้เนี่ยเรานำไปจำหน่ายที่ไหนบ้างที่เป็นลูกค้าของที่พวกใครอะคะ
1: ส่วนมากจะส่งออกร้านอาหารนะครับแล้วก็มีสุราษฎร์มาเยอะกว่าเพื่อนครับ
0: ก็สุราษฎร์มารับหอยจากโคกไข่ไปขายแล้วเราก็จะรับจากสุราษฎร์มากินอีกทีนึง นะคะ
2: สวัสดีครับผมสมพรสารการนะครับเป็นดูแลในเรื่องของท่องเที่ยวชุมชนบ้านโคกไข่ครับผมชุมชนบ้านโคกไข่เนี่ยก็ถือว่าเป็นแหล่งผลิตหอยนางรมนะครับแล้วก็เป็นแหล่งหอยตลับนะครับนอกจากหอยนางรมแต่หอยจุ๊บแจงต่างๆเลยนะครับแต่ว่าด้วยคลองมารุ่ยเนี่ยมันเป็นลำคลองที่เชื่อมต่อระหว่างน้ำทะเลกับน้ำจืดนะครับนั้นอุดมไปด้วยแร่ธาตุนะครับอุดมไปด้วยแพลงก์ตอนนะครับแล้วก็ความสมบูรณ์ของน้ำทะเลด้วยมีความสะอาดเพราะว่าจากการดูแลของคนในชุมชนนะครับแล้วก็ความสมบูรณ์ของป่าชายเลนซึ่งตรงนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับแล้วก็มีการไหลของน้ำทะเลมีการขึ้นลงตรงนี้ก็ถือว่าเป็นการบำบัดของธรรมชาตินะครับนั้นทำให้น้ำที่นี่สะอาดแล้วก็การที่หอยนางรมที่จากการเพาะเลี้ยงแล้วก็จากธรรมชาติจะมีรสชาติที่ดีแล้วก็มีความหวานเนื้อหอยเนื้อสัมผัสก็จะดีมากอย่างนี้ครับผมแล้วก็นอกจากหอยเลี้ยงหอยนางรมแล้วก็หอยตลับธรรมชาติแล้วในคลองมารุ่ยนี่เห็นได้ว่าถ้าเราวิ่งลำคลองจะเห็นกระชังนั้นตรงนี้ก็เป็นแหล่งนะเป็นแหล่งในการเลี้ยงปลาเก๋าแล้วก็เลี้ยงปลากระพงขาวแล้วก็เลี้ยงหอยแมงผู้ด้วยซึ่งตรงนี้มันมีความสมบูรณ์ในเรื่องของอาหารอยู่แล้วใช่ไหมแล้วก็สภาพแวดล้อมก็ดีอยู่แล้วนะครับนั้นตรงนี้ก็ถือว่าคลองมารุ่ยเป็นแหล่งในเรื่องของอาหารเป็นสำคัญนะครับผม
0: อย่างที่เราทร ะก็คือว่าชุมชนที่นี่นั้นจะเป็นชุมชนที่เน้นในเรื่องของการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาตินะคะเพราะฉะนั้นทุกคนในชุมชนก็จะมีความร่วมมือร่วมมือกันที่จะเรื่องของการที่เราเห็นว่าพอมีความยั่งยืนเกิดขึ้นในชุมชนปุ๊บหอยก็สมบูรณ์ทุกสิ่งทุกอย่างก็สมได้ซึมซับแล้วก็หันมาร่วมกันอนุรักษ์ความยั่งยืนให้อยู่คู่กับชุมชนต่อไปอะค่ะ
1: เราก็มาให้เด็กๆมาเรียนรู้แล้วก็ลงมาดูที่ฟาร์มหรือว่าพามาแบบดูตัวอย่างของหอยนางรมอะไรแบบนี้ครับ
0: ให้เขาได้ซึมซับให้เขาได้เรียนรู้ว่ากระบวนการที่ผู้ใหญ่ในชุมชนทำเนี่ยมันเริ่มจากยังไงให้เขาได้เห็นกระบวนการให้เขาได้เหมือนได้มีความคิดก่อนแล้วก็เกิดความผูกพันแล้วก็ได้เรียนรู้ว่าอีก1 2 3 4 5ขั้นตอนที่จะดําเนินต่อไปเป็นยังไงใช่มั้ยคะก็คือปลูกฝังกันเด็กๆก่อนเลย
1: ใช่คร
0: ับ วันนี้นะคะเราก็ได้ลงมาดูหลักที่ชาวบ้านเขานั้นนะคะปักเอาไว้เพื่อที่จะให้หอยนางรมมาเกาะแล้วก็จะนําไปอนุบาลไว้ที่กระชังซึ่งจะเห็นว่ามีพื้นที่เยอะมากอย่างข้างหลังเราจะเห็นว่านะคะเป็นหลักเยอะแยะมากมายหลายร้อยอันนะคะรวมทั้งมีล้อยางนะคะที่มารอให้หอยนางรมมาเกาะนอกจากบริเวณตรงนี้นะคะก็จะมีในส่วนของพื้นที่ชายขอบที่ป่าชายเลนนะคะก็จะเห็นว่ามีหลักที่ชาวบ้านนั้นนำไปปักเอาไว้เพื่อให้หอยนางรมนั้นมาเกาะเป็นจำนวนมากนะคะก็แสดงให้เห็นความอุดมสมบูรณ์ในพื้นที่นี้ว่าเป็นพื้นที่ที่น้ำสมบูรณ์ทรัพยากรสมบูรณ์จริงๆจึงทำให้เกิดหอยนางรมมากขนาดนี้นะคะรวมทั้งยังเป็นพื้นที่ที่มีหอยตลับมากด้วยซึ่งตรงนี้ชาวบ้านก็จะมาหาทั้งหอยตลับและหอยนางรมหอยตลับสำหรับชาวบ้านทั่
1: วไป
0: สาธารณะในชุมชนแต่หอยนางรมนั้นก็จะมีชาวบ้านที่ประกอบอาชีพส่วนนี้อยู่นะคะเดี๋ยวเราจะไปดูกันที่กระชังนะคะว่าหอยนางรมที่ชาวบ้านมาปักหลักไว้ที่นี่ค่ะนำขึ้นไปเก็บในกระชังจะเป็นยังไงค่ะค่ะตอนนี้เรามาจอดเรือแล้วตอนนี้บริเวณนี้ที่ไหนคะ
1: เป็นกระชังเลี้ยงหอยนางรมครับเป็นศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงของประมงชายฝั่งบ้านคู่ไข่ครับ
0: โอเค
1: เดี๋ยวเชิญปั่นลงไปดู
0: ไปค่ะ
1: หอยนางรมได้เลยครับ
0: เป็นจุดที่เราเลี้ยงหอยนางรมใช่ไหมคะไปค่ะ
1: ได้เลยครับ

0: หอยนางรมบ้านโคกไคร้ไม่ได้เติบโตในโรงพ่อเลี้ยงติดแอร์แต่พวกมันเติบโตจากดินโคลนบนทรายและน้ำทะเลที่หมุนเวียนสมบูรณ์ตามธรรมชาติชาวบ้านที่นี่ใช้วิชาภูมิปัญญาพื้นบ้านเลี้ยงดูพวกมันด้วยความเอาใจใส่ยาวนานนับปีจนทำให้กระชังแห่งนี้กลายเป็นแหล่งผลิตหอยนางรมที่สำคัญอันดับต้นๆของประเทศ
1: วันนี้นะคะขวัญและก็บังฤทธิ์เราก็อยู่ภายในกระชังซึ่งเป็นกระชังที่เลี้ยงหอยนางรมของชุมชนใช่ไหมคะอย่างกระชังตรงนี้จะเป็นเลี้ยงหอยสำหรับไว้ทำอะไรบ้างไงบ้างคะ
2: ส่วนมากก็จะเลี้ยงเอาไว้ต้อนรับนักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวในชุมชนครับ
1: ใครที่มาศึกษาดูงาน
2: ให้
1: ตรงนี้เป็นเหมือนศูนย์เรียนรู
2: ้
1: ให้ได้มาเรียนรู้เรื่องของกระบวนการเลี้ยงหอยนางรมใช่ไหมคะ
2: ใช่ครับ
1: อย่างที่เห็นเนี่ยทุกบ่อก็จะมีหอยนางรมอยู่ข้างในใช่ไหมคะ
2: ใช่ครับ
1: อย่างบ่อนี้ใสมากเลยค่ะอู้หอยเยอะมากเลยค่ะดึงขึ้นมาสาวขึ้นมาให้ดูหน่อยได้ไหมคะ
3: ได้ครับได้อันนี้เนี่ยครับเป็นหอยนางรมที่ได้มาจาก
1: ตัวใหญ่มากค่ะคุณผู้ชมที่เห็นนี้ก็คือที่เราไปผูกไว้กับล้อยางที่หลักใช่ไหมคะ
2: ใช่ครับ
1: พอได้หอยมาติดหลักปุ๊บเราก็นำมาเลี้ยงต่อที่กระชัง
2: มาเลี้ยงต่อที่กระชังครับอันนี้ก็ไซส์ขนาดประมาณสัก5ตัวรูครับอยู่ที่5ตัวรูนะครับใหญ่มากประมาณขนาด4นิ้วนี่กว่าจะได้ขนาดนี้ก
1: ็เราเลี้ยงมากี่ขาว
2: ใช่ครับ
1: ที่นี่นะคะนอกจากว่าจะมีการเลี้ยงหอยนางรมแบบนี้ในการกินที่ไม่เหมือนกับที่อื่นนะคะจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวพี่สมพรเขารออยู่นะคะเดี๋ยวขวัญจะไปชิมความอร่อยของหอยนางรมสดๆจากที่นี่นะคะกับพี่สมพรค่ะ
2: ครับ

0: เมื่อกี้เราไปดูทั้งกระชังมาแล้วไปดูทั้งผลิตภัณฑ
1: ์
0: จากเปลือกหอยนางรมมาแล้วตอนนี้ได้เวลามาชิมความอร่อยของหอยนางรมที่นี่บอกว่ามีความอร่อยที่ไม่เหมือนใครด้วยใช่ไหมคะ
1: ครับก็ถ้ามาคู่ใครเนี่ยจะต้องได้นักท่องเที่ยวทุกท่านจะได้มาลิ้มมาทานหอยนางรมสดๆบนฟาร์มนะครับก็หอยนางรมบ้านคู่ใครเนี่ยมันจะมีวิธีกินแบบคู่ใครซึ่งจะได้จะมีความหวานเป็นพิเศษนะครับเขาว่ากันว่าถ้าใครมาคู่ใครได้ทานหอยนางรมคู่ใครเนี่ยใครที่แต่งงานมา10ปี20ปีเนี่ยทานหอยนางรมที่นี่จะกลับไปหวานเหมือนแต่งงานใหม่เลยนะครับแล้วเดี๋ยวจะดูวิธีว่าวิธีทานหอยนางรมคู่ใครก็จะเริ่มด้วยหยิบหอยนางรมมาหนึ่งตัวก่อน
0: หอยนางรมมาหนึ่ง
1: ตัวก่อนครับผมแล้วเริ่มด้วยเติมเครื่องเคียงนะครับจะเริ่มด้วยกระเทียมก่อน
0: เครื่องเคียงจะมีอะไรบ้างครับ
1: จะมีเครื่องเคียงก็จะมีกระเทียมสดนะครับแล้วก็พริกนะครับแล้วก็น้ำพริกเผาแล้วก็หอมเจียวแล้วก็มะนาวนะครับแล้วก็ที่ขาดไม่ได้คือกระถินนะครับอันเริ่มต้นด้วยว่าเริ่มกระเทียมก่อนถ้าชอบกระเทียมก็ใส่ชิ้นหรือ2ชิ้นก็ได้เริ่มจากกระเทียมก่อน
0: กระเทียมค่ะวางไปเลยนะคะ
1: แล้วก็ตามด้วยพริกสัก1เม็ดเพื่อให้เป็นการขยายหลอดเลือดกลัวกระเทียมเนี่ยเป็นลดคาร์โบไฮเดรตได้แล้วก็ตามด้วยหอมเจียวนี่จะเพิ่มความกรุบกรอบนะของหอยนะความมันเพิ่มความกรุบกรอบของหอยเพิ่มรสชาติของหอยเสร็จแล้วก็ตามด้วยพริกเผา
0: พริกเผา
1: แล้วก็จากนั้นก็ตามด้วยมะนาวบีบมะนาวเราเนี่ยปุ๊บทีนี้ตอนนี้เราบีบมะนาวเสร็จเราจะไม่ทานหอยเพราะว่าเราจะให้น้ำมะนาวเนี่ยทำปฏิกิริยากับหอยก่อนระหว่างที่น้ำมะนาวทำปฏิกิริยากับหอยเราก็หยิบกระถินมาก่อน1ยอดยอดอ่อนเลยครับเลือกยอดอ่อนใหญ่ๆตัวโตเลยครับอย่างนั้นเลยครับยอดนั้นเลยเอาแล้วก็โอเคเดี๋ยวเคี้ยวกระถินก่อนเคี้ยวทั้งยอดเลยเคี้ยวเลย
0: กินเลยนะคะ
1: กินเลยครับเคี้ยวกระถินเคี้ยวกระถินก่อนเคี้ยวกระถินโยกจากซ้ายย้ายขวานะเคี้ยวให้ทั่วปากเลยให้รู้สึกขวานให้ละเอียดทั่วขวานนะครับรู้สึกขวานรู้ขวานขมแล้วทั่วปากแล้วนะ
0: ขม
1: เอาแค่นิดนึงขมแล้วใช่ไหม
0: ขมมาก
1: ขมแล้วขมมากเลยไหมนั่นทานหอยได้เลยโอเคเดี๋ยวจะมีความว้าวหวานอีกมาทานก่อน
0: หอยหวานมาก
1: หวานเพราะสดๆจากฟาร์มเลย
0: หอยรสชาติหวานมากแล้วก็สดมากค่ะ
1: สดมากคร
0: ับ
1: เดี๋ยวพอคุณฝันกินหอยแล้วคุณฝันลองกระถินอีกครั้งหนึ่ง
0: กินหอยหมดแล้วค
1: ่
0: ะ
1: แล้วลองกระถินอีกครั้งหนึ่งเห็นไหมกระถินเป็นไงบ้าง
0: กระถินหวานค่ะ
1: กระถินหวานเลยใช่ไหมนั่นใช่ไหมกระถินหวานที่บ้านโคกไข่เลย
0: ค
1: ่
0: ะ
1: นะครับ
0: นี่นะคะก็เป็นเคล็ดลับการทานหอยนางรมให้อร่อยที่บ้านโคกไข่นะคะหอยโคกไข่ไซส์พอคำผิวคล้ำฉ่ำหวานค่ะ
2: เอกลักษณ์ที่ไม่เหมือนใครของหอยนางรมบ้านโคกไข่คือขนาดไซส์พอคำผิวคล้ำฉ่ำหวานเนื้อแน่นรสเด้งจากทะเลทานคู่กับเครื่องเคียงไทยๆรสชาติหวานละมุนจะอบอวลไปทั่วทั้งปาก
1: ตอนนี้ถือว่าสถานะเป็นถือว่าเป็นเศรษฐกิจของชุมชนเลยก็เป็นหอยนางรมนะครับก็จะได้ว่าตกปีนึงนะครับจากหอยนางรมเนี่ยไม่ต่ำกว่า 400,000 ตัวนะครับไม่ต่ำกว่า 400,000 ตัวแต่ว่ามันก็เป็นช่วงฤดูของเขาเหมือนกันมากน้อยขึ้นอยู่เป็นฤดูนะครับแต่ว่าประมาณการได้ว่าไม่ต่ำกว่า 400,000 ตัวนะครับต่อปีนะครับแล้วก็ได้รายได้จากตัวหอยนางรมก็ผมว่าปีนึงไม่ต่ำกว่า10ล้านบาทในภาพรวมของทั้ง2หมู่นะครับวันนี้หอยนางรม70กลายว่า 70% เรานำไปจำหน่ายเองนะครับในตลาดภูเก็ตตลาดกระบี่ตลาดท่องเที่ยวนะครับอย่างเงี้ยครับผมแล้วก็ประมาณอีก 30% ก็เป็นเรื่องของลูกพันหอยคือการเลี้ยงหอยนางรมของโคไข่เนี่ยในอดีตเนี่ยเท่าที่เห็นได้ว่าหอยนางรมโดยธรรมชาติของหอยนางรมเนี่ยลูกหอยจะเกาะอยู่ตามโขดหินเริ่มในอดีตจำได้ว่าเขาใช้กะลามะพร้าวแล้วก็เศษกระเบื้องหลังคาแต่ว่ามันมีปัญหาว่าพอติดที่กะลามะพร้าวเวลาเราแกะหอยออกจากกะลามะพร้าวเนี่ยมันต้องทุบกะลามะพร้าวเลยเราแกะหอยจากกระเบื้องมันก็ทุบกระเบื้องเลยมันทำให้เสียเวลาในการที่ขั้นตอนในต่อไปแต่ว่าวันเจอแล้วมาพบว่าเราใช้ยางมอเตอร์ไซค์ผ่าซีกนะครับมาล่อลูกหอยแล้วก็มันเกาะเหมือนกันและเกาะได้ดีแล้วก็หอยนางรมเกาะที่ยางมอเตอร์ไซค์เนี่ยสวยกว่ามันตัวอวบอูมมากกว่าเพราะว่ามันมีร่องของยางมอเตอร์ไซค์แล้วก็ไม่ต้องกังวลว่าในเรื่องของว่าเรื่องของการตกค้างจากสารเคมีจากยางมอเตอร์ไซค์ต่างๆเนี่ยเพราะว่าเราเองก็มีโอกาสได้ทำงานวิจัยร่วมกับอาจารย์จากมหาวิทยาลัยจุฬาฉะนั้นผลวิจัยออกมาว่าหอยนางรมพวกไข่เนี่ยไม่มีโทษหนักในเปอร์เซ็นต์ที่อันตราย แล้วก็ไม่พบยีนที่อันเป็นอันตรายต่อสุขภาพของคนในชุมชนด้วยอันของคนที่ทานด้วยอย่างเงี้ยครับผมนั้นเลยว่าทานหอยที่คุกไข่ปลอดภัยแล้วก็ได้ยิ่งได้มาทานหอยคุกไข่ตามวิธีของคุกไข่จะยิ่งอร่อยแล้วก็ปลอดภัยยิ่งขึ้นประมาณนี้ครับ
2: ไม่เพียงแค่เนื้อที่สร้างรายได้แต่เปลือกหอยที่เหลือจากการประมงยังถูกนำมาต่อยอดเป็นสบู่และสครับขัดผิวสมุนไพรสะท้อนให้เห็นถึงแนวคิดการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ที่พึ่งพาธรรมชาติอย่างยั่งยืนแท้จริงค่ะ
0: และอย่างมุมนี้นะคะก็เป็นการต่อยอดจากการที่ชุมชนนะคะมีการเลี้ยงมีการทำกระชังหอยนางรมนะคะก็มีการต่อยอดมาสู่ผลิตภัณฑ์ชุมชนมากมายเลยใช่ไหมคะบางริดยังไงบ้างเล่าให้ฟังหน่อยค่ะ
3: ก็จากหลังจากเราทานหอยนางรมแล้วมันเปลือกมันก็เหลือเยอะใช่ไหมครับก็มีมหาลัยจุฬานะครับเข้ามาช่วยในการ
0: นี้นะคะที่ทานเหลือแล้ว
3: เป็นเปลือกหอยนางรมที่เหลือครับเราก็เลยนำมาทำเป็นผลิตภัณฑ์นะครับเปลือกหอยนางรมนะครับ
0: ก็คือจากเปลือกหอยนางรมที่เราเห็นที่เรากินเสร็จแล้วเมื่อก่อนเราก็ทิ้งไปแต่ชุมชนที่นี่ไม
3: ่
0: ชุมชนที่นี่พยายามหาสิ่งที่เป็นสิ่งสำคัญในชุมชนนะคะแล้วก็นำวิจัยจากเปลือกหอยนางรมนะคะมาสู่ผลิตภัณฑ์ต่างๆใช่ไหมคะมีอะไรบ้างอะคะบางนิด
3: มีสครับเปลือกหอยนางรมนะครับใช้สำหรับทาผิวพันนะครับ
0: แล้วก็ใช่ไหมคะ
3: สครับครับเดี๋ยวเราจะมีตัวอย่าง
0: มีตัวอย่างเดี๋ยวขวัญลองทาได้ไหมคะ
3: ได้ครับได้หอมด้วย
0: กลิ่นหอมด้วยนะคะนี่นะคะสครับบำรุงผิวใช่ไหมคะ
3: ใช่ครับบำรุงผิวผิวจะแบบนุ่มชุ่มฉ่ำนะ
0: กลิ่นหอมด้วยค่ะคุณผู้ชมเป็นสครับหอยนางรมนะคะซึ่งก็มีสรรพคุณในการที่ช่วย
3: บำรุงผิว
0: ให้ผิวดูแลผิว
3: ช
0: ุ่
3: มฉ
0: ่
3: ำ
0: ครับ
3: ผิวไม่แห้งสบู่สมุนไพรเปลือกหอยนางรมนะครับนี้ใช้สำหรับทาได้ทั้งตัวเลยครับ
0: มี2ขนาด
3: ใช่มี2ไซส์ใช่ไหมคะใช่2ไซส์ครับ
0: ถ้าไซส์นี้เป็นแบบนี้นะคะก็จะเป็นสำหรับดูแลเรื่องผิวหน้าโซนใบหน้าเท่านั้นนะคะใช้แบบล้างหน้าทำความสะอาดหน้านะคะส่วนอีกแบบนึงนะคะก็จะเป็นผิวกายลำตัวนะคะก็จะเป็นแบบนี้นะคะก็คือแยกมาเลยว่าดูแลทั้งผิวหน้าและผิวกายนะคะ
3: สมุนไพรของเพื่อสุขภาพเป็นชาใบขู่ครับเราทำมาจากต้นขู่แล้วก็เอามาแบบปากแห้งแล้วก็นำมาทำเป็นผลิตภัณฑ์ชาแบบเพื่อทานเพื่อสุขภาพด้วยครับ
0: ค่ะจะเห็นว่าผลิตภัณฑ์ทั้งหมดที่บางริดแนะนำมานะคะทั้งสครับทั้งสบู่รวมทั้งชาขู่นะคะได้รับอย.นะคะ
3: ใช่ครับเราได้รับอย.ด้วยครับเป็นสินค้าคุณภาพ
0: และตรงนี้ทั้งหมดที่เราทำมาเนี่ยก็มีรางวัลการันตีต่างๆมากมายอย่างที่เห็นด้านหลังฝั่งนี้นะคะก็จะเป็นรางวัลต่างๆภายในชุมชนนะคะ
3: คร
0: ับ เด่นๆมีรางวัลอะไรบ้างคะ
3: ก็มีรางวัลสตาร์ครับแล้วก็
0: จากการท่องเที่ยวนะคะ
3: ใช่ครับการท่องเที่ยวมีสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาด้วยครับ
0: ใช่ที่บอกว่าการันตีเรื่องของมาตรฐานความปลอดภัยในผลิตภัณฑ์ต่างๆของชุมชนนะคะคุณผู้ชมคะนี่ก็เป็นอีกหนึ่งการท่องเที่ยวนะคะที่เกิดขึ้นภายในจังหวัดพังงานะคะที่การท่องเที่ยวชุมชนที่บ้านโคไคนะคะมีหลายกิจกรรมการท่องเที่ยวชุมชนนะคะที่พร้อมเปิดต้อนรับให้คนที่ชื่นชอบเรื่องของการท่องเที่ยวแบบรักโลกแบบคาร์บอนต่ำนะคะเดินทางมาสัมผัสกับความงดงามของวิถีชีวิตชุมชนมาสัมผัสกับธรรมชาติสวยๆของชุมชนนะคะทั้งป่าชายเลนที่สมบูรณ์เห็นวิถีชีวิตชาวบ้านนะคะทั้งการหาหอยตลับแล้วก็การเลี้ยงหอยนางรมนะคะรวมถึงมาเยี่ยมชมกระชังมาศึกษาเรียนรู้การทำกระชังหอยนางรมที่นี่ด้วยนะคะก็เดินทางมาได้ค่ะที่การท่องเที่ยวที่บ้านโคไข่นะคะวันนี้ขอบคุณบังฤทธิ์มากค่ะขอบคุณค่ะ
2: การได้มาเยือนบ้านโคกไคร่จึงไม่ใช่แค่การมาท่องเที่ยวแต่คือการชาร์จพลังจากธรรมชาติสัมผัสวิถีประมงที่จริงใจและลิ้มรสความสดฉ่ำที่หาไม่ได้จากชีวิตคนเมืองหากคุณกำลังมองหาความสุขที่เรียบง่ายและยั่งยืนบ้านโคกไคร่พังงาพร้อมเปิดอ้อมกอดต้อนรับคุณเสมอสวัสดีค่ะ
4: ขอน้อมส่งเสด็จสู่สวงสวรรค์สองจาบันกันแสงสร้อยละห้อยหาพระแม่ไทยองค์สิริกิติ วิจิตราเศร้าโศกาสวรรคตบททบงขอน้อมเกล้าอภิวันมิ่งขวัญล่าขอน้อมเกล้าน้อมวันทาอานิสงส์ศิรกรานประนตนาถบาทพระองค์ทะธรรมรงสถิตไทยไทยนิรันดร์สถิตในดวงใจตราบนิจนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการพนักงานราชการและเจ้าหน้าที่สถานีโทรทัศน์ NBT ภาคใต้

ชสีนานาชาติชิงถ้วยพระราชทานหน้าพระที่นั่ง16:00 น.เป็นต้นไป

0: มื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอดสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร
1: ์ตะเองกินข้าวยังครับ
2: กำลังจะกิน4ขาบครับเหลือโควต้ามื้อเย็นอีก2ขาบ
1: ตอนเย็นเขาว่าจะกินนี่ 1.7 ขาบกินนี่ 1 ขาบนี่อีก 2 ขาบกินนี่อีก 2 ขาบแล้วดื่มนี่อีก 4 ขาบ
2: ฮะ
1: อุ๊ยเกินอ่ะอดเลย
3: เทรนด์ใหม่มาแรงนับขาบคือการนับคาร์โบไฮเดรตอยากรู้ว่าคุณกินได้กี่ขาบต่อวันสแกนเลยนับขาบลดโรค NCD ได้
4: รายการต่อไปนี้เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงและบริการเสียงบรรยายภาพท่านสามารถเลือกเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียงและเลือกรับฟังเสียงบรรยายภาพได้ที่ช่องเสียงบรรยายภาพจากเครื่องรับโทรทัศน์ของท่าน

0: สวัสดีค่ะพบกับออมนะคะในรายการรอบภูมิภาคค่ะมาเช็คอินที่ระนองทั้งทีอีกหนึ่งของดีเลยค่ะที่ไม่ควรพลาดนั่นก็คือผ้าบาติกดินขาวค่ะแล้วทำไมต้องดินขาววันนี้มีคำตอบค่ะไปชมกันได้เลยค่ะ
1: ผ้าบาติกอัตลักษณ์ผ้าถิ่นใต้หนึ่งในซอฟต์พาวเวอร์ไทยยกระดับสินค้าชุมชนจากท้องถิ่นสู่สากลนิยามความงามถูกเขียนขึ้นมาใหม่ด้วยระนองบาติกความวิจิตรที่โดดเด่นไม่ซ้ำใครด้วยการนำดินขาววัตถุดิบอันล้ำค่าจากผืนดินท้องถิ่นมาเนรมิตเป็นลวดลายที่อ่อนช้อยสวยงามสะดุดตาและมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวจนกลายเป็นผลงานศิลปะที่มีชีวิต

0: สวัสดีค่ะเดี๋ยวรบกวนแนะนำตัวนิดนึงค่ะ
1: ครับผมอาจารย์หมูครับดำรงศักดิ์ฝอยทองเจ้าของร้านละนองบาติกครับผม
0: ค่ะ
1: ซึ่งเป็นการทำบาติกตั้งแต่สมัยยุคแรกๆครับผมแต่เรามาประยุกต์ใช้แบบแนวใหม่เพื่อให้สามารถทำให้รวดเร็วแล้วก็มีคุณภาพครับผม
0: ค่ะที่นี่มีชนิดผ้าอะไรบ้างคะ
1: ส่วนมากจะเป็นผ้าใยธรรมชาติ 100% มีผ้าไหมผ้าฝ้ายผ้าซาตินแล้วก็ผ้าลินิน
0: ค่ะ
1: แต่ตอนนี้หลักๆคือผ้าฝ้ายกับผ้าซาตินครับผมที่ลูกค้าเขาต้องการสูงแล้วก็สามารถหาซื้อได้ในท้องตลาดครับผม
0: ค่ะมีผ้าบาติกดินขาวด้วยใช่ไหมคะ
1: ใช่ๆอันนี้คือเป็นวิธีทำคือบาติกดินขาวส่วนมากจะเป็นการกัดสีกับกั้นสีซึ่งจะส่วนมากจะทำในช่วงฤดูฝนเพราะเทียนจะมีปัญหาเรื่องความชื้นทำให้ไม่สามารถทำให้ลดลายชัดได้เราเลยประยุกต์มาใช้ดินขาวมากั้นลายแทนก็ลายจะคมกว่าแล้วก็ประหยัดค่าใช้จ่ายครับแล้วก็เป็นเอกลักษณ์ของจังหวัดระนองครับผม
0: ครับผมสังเกตเห็นว่ามีลวดลายผ้ามากมายเลยใช่ไหมคะ
1: ใช่ใช่อ
0: ันนี้ผ้าอะไรบ้างคะที่เป็นโดดเด่นเลยสำหรับร้านนี้ค่ะ
1: ที่จริงอะผมจะเป็นลายแบบพิมพ์แบบเน้นลายแบบผ้าบาเต้โบราณผสมกับลายไทยประยุกต์ครับผมแล้วก็จะมีลายประจำจังหวัดแล้วก็ผสมด้วยลายพระราชทานซึ่งเป็นนโยบายของกระทรวงมหาดไทยครับผมจะได้คือหน่วยงานราชการหรือว่าประชาชนทั่วไปจะนิยมใช้กันมากครับผม
0: ค่ะเหมือนลวดลายผ้าอย่างเงี้ยพี่หมูเป็นคนคิดเองเลยไหมคะ
1: ก็ประมาณ 90%
0: ค่ะ
1: มันจะมีเครื่องแนวคิดก่อนว่าเป็นเอกลักษณ์ของระนองคืออะไรบ้างก็คือเป็นดอกไม้ที่เหลือเราก็จะแปลงให้เป็นลายบาติกครับผมเหมือนถ้าเป็นบาติกจากเทียนแล้วก็ใช้บล็อกอีกแบบนึงถ้าใช้ดินขาวแล้วก็ใช้เทคนิคอีกแบบนึงอาจจะเป็นการสกรีนแล้วการสแตมป์แล้วก็การเขียนสดซึ่งก็จะใช้เครื่องมือที่แตกต่างกันไปครับ
0: เหมือนการออกแบบลายผ้าอะไรอย่างนี้ก็คือไม่มีจำกัดเลยว่าต้องเป็นดอกไม้ต้องเป็นอะไรเหมือนเราชอบแมวอย่างเงี้ยค่ะทำเป็นลายแมวได้ไหมคะ
1: ได้ครับเหมือนกับขึ้นอยู่ว่าเอาไปใช้อะไร
0: ค่ะ
1: อย่างถ้าไปตัดเสื้อผ้าแล้วก็ออกแบบเป็นอีกเชิงนึงถ้าเป็นผ้านุ่งเราก็ต้องทำให้มันละเอียดหน่อยเพราะพื้นที่กว้างเราก็ต้องดูความเหมาะสมคือมีการออกแบบผสมกับลวดลายครับผมแล้วก็เหมาะกับอะไรนะประโยชน์ใช้สอย
0: ครับก็คือถ้าเหมือนเราทำผ้าแบบเหมือนเป็นเสื้อยืดอะไรอย่างนี้เราก็แล้วแต่ว่าเราจะออกแบบเลยว่าจะเป็นลายที่เราชอบ
1: อาจจะเป็นแมว2ตัวอันนี้กรณีเสื้อยืดที่เราตัดมาแล้วเรามาตักทีนมาทำลายแต่ถ้าเราแมวเต็มตัวเราก็ใช้วิธีเป็นผ้าผืนแล้วไปทำลายแล้วก็ไปตัดเป็นเสื้อยืดทีหลังมันจะได้ลวดลายที่สวยขึ้นครับผม
0: เหมือนสีที่เรานำมาใช้เนี่ยค่ะเป็นสีจากธรรมชาติเลยไหมคะ
1: มันจะมี2ส่วน
0: ค
1: ือเคมีด้วยเคมีนี่คือจริงๆก็เป็นผ่านมปช.นะปลอดสารพิษแต่ความคงทนของผ้าจะสูงกว่าธรรมชาติซึ่งธรรมชาติต้องใช้เวลามากแล้วก็ต้นทุนจะสูงเราก็จะแบ่งเป็น 30%คือเป็นงานเฉพาะกลุ่มที่ชอบธรรมชาติแล้วก็ชอบลวดลายที่เป็นเอกลักษณ์เราจะใช้ธรรมชาติแต่ถ้าจำหน่ายทั่วไปประชาชนทั่วไปแล้วก็ใช้สีบาติกเพื่อความคงทนแล้วก็ความรวดเร็วครับผม
0: ค่ะเป็นสีธรรมชาติที่เราสกัดมาค่ะสกัดมาจากอะไรบ้างคะ
1: ตอนนี้จะเน้นที่สีครามแล้วก็ต่อไปก็คือสตอรี่คือเป็นเปลือกจากต้นกาหยูหรือว่ามะม่วงหิมพานต
0: ์ค่ะ
1: แล้วก็ใบหูกวางมะพร้าวโกโก้กาแฟครับคือพืชท้องถิ่นที่หาได้แล้วก็มีเขาเรียกมีเอกลักษณ์เราสามารถดึงมาเพื่อโปรโมทผ้าได้ครับผม
0: ค่ะมันมีหน่วยงานรัฐเข้ามาผลักดันบ้างหรือยังคะ
1: ก็มีครับจะมีกระทรวงพาณิชย์กระทรวงอุตสาหกรรมแล้วก็พัฒนาชุมชนครับผม
0: ค่ะ
1: กระจายคำแนะนำก็ส่งเสริมเรื่องการอบรมบรรจุภัณฑ์แล้วก็การตลาดแล้วก็เทคนิคการพัฒนาการต่อยอดครับผม
0: ค่ะมันดินขาวอะค่ะเราจะมีแบบขั้นตอนในการผลิตอย่างไรบ้างคะเหมือนการวาดเทียนไหมคะ
1: มันจะแตกต่างหน่อยเพราะเทียนต้องใช้ความร้อนแล้วเทียนบอดความร้อนเป็นของเหลวแต่ดินขาวเป็นของแข็งเราต้องผสมให้ละเอียดที่สุดเลย
0: ค
1: ล้ายๆเนื้อแป้งเหมือนแป้งสกรีนถึงจะมาใช้งานได้
0: ดินขาวก็จะเป็นดินขาวของตะนองเลย
1: ใช่จะคล้ายดินสอพองเลยแต่เอกลักษณ์เขาคือจะเอาไปทำซีรามิกเครื่องเคลือบสีขาวทุกอย่างทำจากดินขาวหมดเลยครับผม
0: อันนี้มีการจำหน่ายในช่องทางใดบ้างคะสินค้าที่น
1: ี่อ๋ออาจจะเป็นหน้าร้านแล้วการออกบูธแล้วก็ทาง Facebook ทาง LINE ครับผมแล้วก็จะมีทาง YouTube ของหน่วยงานรัฐก็ช่วยโปรโมทด้วยครับผม
0: ครับเหมือนถ้าลูกค้าแบบ ออกแบบลายมาเราสามารถผลิตให้ได้ไหมคะ
1: ได้ครับแต่เราต้องมาดัดแปลงให้เข้ากับไอ้เทคนิคของเราว่าอะไรทำง่ายทำยากบางทีลูกค้าให้ลายมายากเกินเราก็บอกว่าได้แค่นี้นะเพราะเพื่อประหยัดเวลาแล้วประหยัดต้นทุนครับผม
0: ก็คือตัวพิมพ์ก็คือพี่หมูเป็นคนแบบสลักขึ้นมาเองใช่ไหมคะ
1: อาจจะเขียนมือเหมือนพิมพ์อ่ะเราต้องทำงานที่ซ้ำๆกันเป็น10 20ชิ้น
0: เอาเป็นลายแบบซ้ำๆกัน
1: แต่ถ้าเขียนมือแบบชิ้นเดียวอย่างเงี้ย
0: ลวดลายก็อิสระ
1: ใช่มีเวลาให้ไม่จำกัดเราก็เขียนมือไปเลยเพราะมันจะรวดเร็วกว่าแต่ถ้าจำนวนเยอะเราต้องทำการพิมพ์ก็จะได้ใช้เวลาน้อยแล้วลูกค้าก็ได้ใช้สอยตามเวลาที่กำหนดครับผม
0: ที่นี่มีเวิร์กช็อปด้วยใช่ไหมคะ
1: มีแจ้งล่วงหน้าได้ครับ
0: แจ้งล่วงหน้าใช่ไหมคะจะมีเวิร์กช็อปแบบทำผลิตอะไรบ้างคะ
1: มีตั้งแต่การทำผ้าบาติกการมัดย้อมการสกรีนครับผมแล้วก็การตัดเย็บเบื้องต้นอย่างกางเกงหมวกกระเป๋าผ้าดิบ
0: มีการตัดเย็บด้วย
1: ได้ครับทำง่ายๆครับสอนการใช้จักรเย็บ
0: ลองไปเวิร์กช็อปกันดูนะคะแต่ว
1: ัน
0: นี้จะเป็นเวิร์กช็อปสินค้าตัวไหนดี
1: ก็ทำผ้าบาติกกับการทำสแตมป์ดินขาวง่ายๆครับผม
0: ได้ค่ะโอเคค่ะเดี๋ยวไปเวิร์กช็อปกันเลยค่ะ

0: ตอนนี้เราก็มาเวิร์กช็อปกันนะคะ
1: ครับผม
0: ตรงนี้จะเป็นเทคนิคอะไรคะ
1: อันนี้คือการสเต็มบนลายฉลุโดยใช้ดินขาวเป็นสื่อครับผม
0: ตรงนี้เป็นดินขาวผสมสีมาแล้วใช่ไหมคะ
1: ใช่ครับ
0: ก็คือเราสามารถเอาอันนี้มาปะปะได้เลยเนาะ
1: จะเป็นช่องว่างลายฉลุครับผม
0: แบบนี้นะคะ
1: ถ้าลายติดจะผ่านรูที่เราแกะสลักไว้ก็จะเป็นสีแดงครับผมคือติดแล้วให้มั่นใจว่าติดหมดแล้วค่อยยกแบบเนาะ
0: ค่ะ
1: เดี๋ยวลายมันจะหายไปแล้วจะทำยาก
0: อันนี้มีวิธีดูไหมคะว่าลายแบบติด
1: ต้องเป็นสีแดงเข้มครับผม
0: อ๋อต้องเป็นแดงเข้มทั่วทั้งลายเนาะ
1: ใช่
0: ถ้าเรายกแล้วเราแบบวางไม่ที่เดิมก็คือเสียเลยพังเลย
1: ไม่ครบองค์ประกอบ
0: ค่ะ
1: ทีนี้ก็สแตมป์ใหม่เหมือนสีหมดแล้วเราก็ลองดูไล่จากบนลงล่างก็ได้
0: อันนี้ต้องกดแรงไหมคะ
2: ไม่ต้องครับ
1: เบาๆเนาะให้ม
0: ันค่อยๆเต็มไป
1: ใช่ให้สีอยู่ในฟองน้ำครับผมอันนี้ใช้เทคนิคเดียวกับการทำลายฉลุบนในบทวัดครับลายทองอะไรแต่เราเปลี่ยนรูปแบบเป็นพลาสติกสมัยก่อนจะเป็นกระดาษฉลุอย่างเงี้ยครับผม
0: เหมือนลายตรงนี้พี่หมูเป็นคนออกแบบเลยใช่ไหมคะ
1: อันนี้จะเป็นลายสำเร็จรูปเลยคร
0: ับ ถ้าเราจะใช้หลายสีในลายเดียวกันก็คือสามารถทำได้
1: ทำได้ครับผม
0: ก็คือไล่สีได้เลย
1: ใช่แต่อาจจะผสมสีให้มีความหนืดหน่อยเพราะสีจะได้ไม่กระจายไม่ค่อยเลอะเริ่มจากสีอ่อนก่อนแล้วค่อยไล่เป็นสีเข้ม
0: ค่ะแบบนี้ได้หรือยังคะถ้าแบบนี้
1: ก็จะมีส่วนหน้า
0: อ๋อยังติดไม่หมด
1: ด
0: ู
1: จะเป็นสีชมพู
0: เราต้องดูให้มั่นใจก่อนนะคะว่าลายติดหมดแล้วถ้าเรายกปุ๊บเรามาวางตำแหน่งก็จะเปลี่ยนเลยค่ะ
1: ใช่ครับ
0: ลายก็จะบิดเบี้ยวไปเลย
1: เป็นกุหลาบกลายอาจเป็นชบาแทน
0: ใบอาจจะมาไม่หมดอะไรประมาณนี
1: ้ใช่ใช่
0: พอมาอยู่รวมกันก็ไม่สวยเนาะจะแบบลายมาไม่ครบ
1: ค่อยๆกดเป็นไล่ระดับทีละนิดค่อยขยับ
0: ที
1: ละ
0: นิดครับอันนี้ต้องมีเทคนิคนะคะลายจะได้สม่ำเสมอกัน
1: เราจะได้ไม่ลืมลาย
0: ไ
1: ล่จากบนลงล่างกันง่าย
0: ๆโอเคอันนี้ได้หรือยัง
1: แบบอาจจะมีส่วนตรงนี้
0: ตรงปลาย
1: เราเน้นก็ได้เน้นกด
0: ชุบ
1: ครับ
0: โอเค
1: ขยับไปทางซ้ายหน่อยได
0: ้โอเคนี่ถ้ามีผู้ชมทางบ้านแบบสนใจมาเวิร์กช็อปก็พี่หมูก็จะสอนเป็นขั้นตอนแบบนี้เลยเนาะ
1: เคยไปสอนให้ทางศูนย์พัฒนาของกทมครับผม
0: อันนี้สามารถติดต่อไปทาง
1: ช่อง
0: ท
1: าง
0: ใดได้บ้าง
1: แล้วน้องมาติดได้เลย
0: เป็นเบอร์โทรได้เลยใช่ไหม
1: ใช่ครับ
0: เบอร์โทรอะไรคะ
1: 0941709075ครับผม
0: ถ้าทางเพจ Facebook อะไรเงี้ยค่ะ
1: ก็น้องมาติด
0: แล้วน้องมาติดได้เลยใช่ไหมคะโอเค
1: แต่บางทีถ้าโทรจะเร็วกว่า
0: เพราะว่าพี่หมูก็เป็นคนแบบผลิตเองเลยถ้าแบบโทรก็จะแบบรวดเร็วกว่าเนาะ
1: ก็จะอ่าน
0: แต่ว่าเดี๋ยวพอเราปั๊มหลายๆลาย
1: ติด 100% เลย
0: ค่ะอันนี้สีแดงจากธรรมชาติไหมคะ
1: อันนี้ธรรมชาติผสมกับเคมีหน่อย
0: เพราะจะทำจากอะไรคะตัวนี
1: ้อันนี้เปลือกกับดินแดงครับผมเปลือกต้นกาหยู
0: อื

0: ก็อยู่มียางเยอะครับผมส่วนสีแดงจัดๆก็เป็นดินแดงครับผม
1: ก็จะเป็นตัวช่วยในการให้แบบติดภาพมากขึ้นใช่มั้ยคร
0: ับใช่ครับเพราะดินแดงก็มีพวกสนิมเหล็กเนี่ยทําให้ผ้าติดดีขึ้น
1: ค่ะ
0: นี่ลองดูสีจะดูใกล้เคียง
1: ต้องชุ่มๆแบบนี้เลย
0: ใช่ๆย้ำๆเพราะถ้าเราเหลียวมากสีก็จะไม่คมแต่มันจะทํายากหน่อยโอเคน่าจะยกได้แล้ว
1: โอเคมาดูกันนะคะว่าลายจะมาครบหรือเปล่าโอ้โอเคครบเลยสวยเลยอันนี้เป็นดอกอะไรคะลายดอกอะไรอ
0: ันนี้ดอกกุหลาบครับผม
1: ลายดอกกุหลาบค่ะ
0: ครับทำบ่อยๆอาจจะชัดขึ้น
1: โอเค
0: ฝึกๆไปเรื่อยๆครับผม
1: ตรงนี้วางตรงนี้ได้เลยใช่ไหม
0: ได้ก็อย่าทับลายเว้นช่องไฟ
1: จึงเดี๋ยวเรามาที่ตัวพิมพ์กันบ้างนะคะอันนี้มีขั้นตอนในการทํายังไงบ้างคะ
0: อันนี้จะแกะสลักด้วยมือครับผม
1: ขูดด้วยมือเลยเหรอคะ
0: ใช่ๆใช้ดอกแกะสลักมันพวกความรวดเร็วบางทีเวลาใช้คอมพิวเตอร
1: ์ใช้เวลานานมั้ยคะ
0: อันนี้ประมาณ3ชั่วโมง
1: 3ชั่วโมง
0: ใช่เพราะถ้าเป็นคอมพิวเตอร์ส่วนมากเขาจะใช้เป็นลายเลขาคณิต
1: อ๋ออ
0: ันนี้เป็นส่วนเว้าส่วนโค้งเยอะเราได้แกะมือ
1: ค่ะ
0: ครับ
1: เดี๋ยวจะมา

0: ันนี้ก็สลับ
1: เหมือนใน1ผืนแล้วนี่นะคะตรงนี้นะคะ
0: ครับแล้วแต่วางช่องไฟได้เลย
1: โอ้
0: อ
1: ัน
0: นี้ก็
1: สวยเลย
0: อันนี้ก็สลับกับกุหลาบก็ได
1: ้ปั๊มเพลินๆเลย
0: เหมือนถ้าเราจะปั๊มอีกเราก็วางไว้ดูเป็นมาร์คไลน์แล้วก็ไอ้นี้ก็มาปั๊มเลย
1: ค่ะ
0: จุดนี้เราก็มาพิมพ์ตรงนี้ต่อได้เลยโดยไม่ต้องทําไอ้น
1: ี้เหมือนในบางผืนแบบนี้ค่ะก็จะมีหลายลายแบบนี้คือพี่หมูก็แบบออกแบบเลยใช่มั้ยคะ
2: ใช่
1: แต่ละลายต้องแบบมีเทคนิคอะไรบ้างมีลายอะไรบ้างในผืนนึง
0: อันนี้จะเป็นลายพระราชทานปีนี้ครับผ
1: ม
0: จะมีไกด์ลายคือต้องมีตัว S ต้องมีดอกสิริกิติ์อันนี้เป็นบุปผาราชินีเกี่ยวกับพระพันปีหลวงครับ
1: ก็คือจะมีแพทเทิร์นมาแล้วว่าต้องวางลายแบบไหน
0: ใช
1: ่แต่อะไรอยู่ข้างบน
0: กุหลาบในความคิดของเราคือแบบไหนเราก็ออกแบบได้ครับค่
1: ะนอกจาก2แบบนี้ค่ะจะมีเทคนิคแบบไหนบ้างคะ
0: ก็มีพิมพ์เทียน
1: เดี๋ยวลองดูเลย
0: เขียนเทียน
1: ลองพิมพ์เทียนได้เลยค่ะ
0: นี่ถ้าเป็น2แถวมันจะขัดกันเราก็เอาเป็นดอกไม้กับนกก็แล้วกันนี่น่าจะดับแล้วลองดูก่อน
1: ได้ค่ะ
0: แต่เทคนิคคือเราต้องสะบัดประมาณนี้
1: อืมนี่ก็จะเป็นพิมพ์เทียนเทียนก็คือเราต้มมันเรียบร้อยแล้วเนาะ
0: ใช่100องศา
1: อืม100องศานะคะโอ
0: ้อันนี้นกลองเปลี่ยนร้อนหน่อยนะครับโลหะจะร้อนหน่อย
1: นก
0: อันนี้พิมพ์
1: น
0: ายกเล
1: ย
0: พิมพ์แล้วยกขึ้นเลยไม่ต้องแช่
1: นกอยู่ตรงนี้เนาะ
0: ครับกดไปเลยแล้วก็ยกขึ้นเลยอย่าแช่นาน
1: โอเค
0: เพราะว่ามัน
1: สวยงาม
0: ความร้อนจะขยายทำให้ลายไม่ชัดครับผม
1: ถ้าเป็นเหมือนเราผลิตลายขึ้นมาเองเนี่ยค่ะอันนี้จะมีขั้นตอนประมาณไหนบ้างคะแบบเหมือนเราวาดเองอะไรเงี้ยค่ะ
0: วาดเองก็ต้องอาจจะสเก็ตโครงสร้างก่อนว่าตรงไหนเป็นเมนตรงไหนเป็นลายประกอบครับนี่เราเขียนจากโครงสร้างลายข้างนอกก่อนแล้วค่อยมาเก็บรายละเอียดทีหลังครับผมอาจจะผืนนึงก็ใช้เวลา3ชั่วโมงอย่างพิมพ์นี่แป๊บเดียว
1: พิมพ์ก็คือมันก็มีบล็อกอยู่แล้วเราก็มาวางอะไรอยู่ตรงไหนอะไรนี
0: ้
1: แล้วเขียนเองก็คือเราก็ต้องมาดูว่าตรงนี้จะเป็นรูปอะไรตรงนี้เป็นรูปอะไรแล้วเราก็แบบวาดตามแพทเทิร์นที่เราวางไว้ใช่ม
0: ั้ยอย่างดอกไม้เนี่ยก็ประมาณ15นาทีกว่าจะเสร็จ1ดอกแต่นี้เราใช้เวลาแค่3วินาทีในการทำก็จะประหยัด
1: ตรงนี้เป็นโอท็อปหรือยังคะ
0: เป็นครับ
1: ค่ะเป็นโอท็อปของระนองเลยใช่มั้ยคะ
0: ใช่ๆครับ
1: ค่ะ
0: อันนี้จะได้5ดาวครับ
1: 5ดาวเลยค่ะโห
0: พร้อมน่าจะเหลือไม่กี่เจ้าแล้วครับผม
1: อันนี้จะมีเทคนิคอื่นๆมั้ยคะนอกจากตรงนี้คะ
0: ก็จะมีการกัดลายแล้วก็การเขียนด้วยชันติ้งความร้อนแต่ถ้าเรามีทักษะน้อยจะเขียนยากโอกาสได้ลายที่สวยงามมันจะยากขึ้น
1: อันนี้เดี๋ยวออมดูพี่หมูเขียนได้ไหมคะอยากเขียนมากเลย
0: ได้เขียนเต็ม
1: ได้โอ้โหอันนี้งานฝีมือของแท้มันจะเป็นด่างๆนี้ไม่มีปัญหาเนาะเราก็จะเหมือนมาทับด้วยลายอยู่แล้ว
0: เก็บสีไปเรื่อยๆ
1: ค่ะอันนี้คือไม่ต้องดูแบบแล้วแบบวาดจนชินไปแล้ว
0: อันนี้เหมือนกับเราเขียนเทียน
1: ค่ะ
0: แต่เทียนมันจะหายร้อนเราก็ตัดใหม
1: ่ค่ะ
0: แต่ดินขาวไม่ต้อง
1: โอเค
0: ครับกดเบาๆเซ็นชื่อเราก็ได
1: ้ค่ะ
0: อันนี้ชิดชู่เลย
1: อันนี้ก็จะเป็นดินขาวผสมสี
0: ครับ
1: ค่ะ
0: เราทดสอบลองลากเส้นดู
1: ค่ะอันนี้เลย
0: น้ำหนักเส้นช้าๆไม่ต้องเร็วมองตามเส้นไปครับผม
1: โอเครอบภูมิภาคสวยๆ

0: แอมโอเคก่อนจะมาเป็นดินขาวแบบนี้ค่ะมีขั้นตอนยังไงบ้างคะ
1: ต้องไปแช่น้ำให้ดินละลายแล้วก็ให้ตกตะกอนแล้วก็มากรองด้วยผ้าสกรีนเบอร์ละเอียดสุดครับผมก็ให้สีให้ละเอียดเหมือนแป้งเหมือนยาสีฟันเลย
0: ก็คือให้เป็นเนื้อละเอียดแบบนี้เลยเนาะ
1: ใช่ครับผม
0: อันนี้ใช้เวลาแช่นานไหมคะ
1: คืนนึง
0: คืนนึง
1: ครับผม
0: ดินขาวก็คือเราก็ได้มาจากดินธรรมชาติเลยใช่ไหม
1: ใช่ครับดินที่ทำเซรามิกที่เหมือนดินขาวเลยครับผม
0: มีการคัดเลือกมาไหมคะหรือว่าใช้ได้ทั้งหมดเลย
1: ก็เอาที่เขาบดละเอียดแล้วแล้วค่อยมาแช่น้ำ
0: เอาต้องบดก่อนใช่ไหมคะ
1: ใช่ใช่
0: เหมือนเราไปได้มาจากแหล่งดินธรรมชาติแล้วก็เอามาบด
1: ครับ
0: แล้วก็เอามาแช่น้ำ
1: ครับ
0: พอแช่น้ำก็มาผสมสีว่าเราแบบอยากได้สีอะไรแล้วก็นำสีเราสกัดไม่ว่าจะเป็นแบบสีธรรมชาติหรือว่าสีแบบเคมีผสม
1: ครับ
0: เพื่อรอไว้เหมือนถ้าเราเนี่ยวาดอย่างนี้เสร็จปุ๊บเราต้องทำอะไรต่อไหมคะ
1: ก็เดี๋ยวเป่าลมร้อนประมาณ100องศา170องศา
0: ค่ะโอเค
1: ถ้าไม่เป่าสีจะก็เลยกับไปซักก็จะลอกก็ใช้ความ
0: ถ้าเราเป่าอย่างนี้ปุ๊บไม่ลอกเลยใช่ไหมคะ
1: ไม่เลย
0: ไม่ลอกไม่ดำ
1: รีดได้ด้วย
0: ค่ะ
1: อย่างเงี้ยจะเป่าง่ายหน่อยเพราะมันจะบางแต่การเขียนน่ะเราต้องเป่านานหน่อยเพราะเขามีความหนาเอามือแตะได้เลย
0: ค่ะอันนี้แห้งเรียบร้อยแล้ว
1: ใช่อันนี้จะซึมไปเส้นใยเลย
0: ค่ะ
1: ครับ
0: มันพอทำแบบนี้เสร็จปุ๊บเราต้องเคลือบด้วยอะไรไหมคะ
1: ไม่ต้องแล้วครับ
0: ไม่ต้องแล้วเนาะอันนี้ก็คืออยู่ในเส้นใยเรียบร้อยแล้ว
1: จากบาติกใช้เวลา10ชั่วโมงเหลือแค่10นาที
0: ใช่เพราะว่าถ้าเป็นบาติกปกติเนี่ยเราใช้เทียนใช่ไหมคะ
1: ใช่แล้วก็เคลือบสีอีกประมาณ10ชั่วโมงแต่ตอนนี้ไม่ต้อง
0: อันนี้ก็คือย่นเวลาเลย
1: ใช่
0: ก็คือเป็นเอกลักษณ์ของที่นี่เลยไหมคะใช้ดินขาวเนี่ย
1: ใช่ครับผม
0: เราของพี่หมูเป็นที่แรกเลยไหมคะ
1: ถ้าดินขาวก็จะมีในประเทศไทยมีอยู่2ที่มีลำปางกับระนองแล้วก็ที่นราธิวาสแต่นราธิวาสน่าจะไม่นิยมแต่ลำปางกับระนองจะใช้เยอะก็เป็นวัตถุดิบในการทำน้ำเคลือบเซรามิก
0: ค่ะ
1: ครับผม
0: โอ้อันนี้จะเป่านานนิดนึงใช่ไหมคร
1: ับ ใช่เราก็ดูว่าสีเขาจะเสริมไปในเนื้อผ้าก็ใช้ได
0: ้เป่าไปเรื่อยๆ
1: นี่เทียนจะละลาย
0: อ๋อถ้าเป็นเทียนก็คือไม่ต้องเป่า
1: ใช
0: ่ค่ะ
1: ถ้าตอนเทียนเราจะมาพิมพ์ทีหลัง
0: ค่ะ
1: ไม่นั้นเทียนอยู่กับความร้อนก็ลายจะหายไป
0: ใ
1: ช่
0: ละลายไปเลย
1: แต่เราไปต้มลายพวกนี้ก็อยู่เทียนก็จะหายไป
0: ค่ะ
1: ครับผม
0: อ๋อพอเราเป่าเสร็จปุ๊บเราก็ต้องไปต้มใช่ไหมคะ
1: ถ้าไม่มีเทียนเราไม่ต้องต้
0: ม
1: เราทำลายพวกนี้เสร็จใช่ไหมเราก็มาพิมพ์เทียนต่อถ้าเราทำผสม
0: ค่ะเหมือนอมเห็นเป็นสีครามด้วยอันนี้ก็คือใช้ครามแบบเป็นผงใช่ไหมคะต้นคราม
1: ครามเปียกเป็นครามที่สกัดกับปูนขาว
0: ให
1: ้เนื้อสีตกตะกอนแล้วก็มาก่อหม้อใหม
0: ่ครับเป็นสีครามธรรมชาติเลยใช่ไหมคะ
1: ครับธรรมชาติ
0: ค่ะมันผ้าตัวนี้เราก็เป็นสีเปลือกไม้ใช่ไหมคะ
1: ใช่พอไปซักสีจะตกธรรมชาติ
0: ครับ
1: ก็จะเหลือก็เวลาตากก็อย่าตากในแดดจัดๆตากในที่ร่ม
0: เราต้องแยกซักนะคะ
1: ใช่เพราะตรงนี้เขาจะสู้แดดไม่ค่อยได
0: ้
1: มันไม่เหมือนเคมีไงเราเลยทำเป็นการตลาดจำนวนเยอะยาก
0: ค่ะ
1: ครับต้องคนที่เขาดูแลผ้าเป็นถึงจะใช้ได
0: ้ค่ะอันนี้ถ้าไม่มีเครื่องเป่าอย่างนี้คือใช้ไดเป่าผมได้เลยเนาะ
1: ได้หรือไม่ก็ทิ้งไว้สักสองวันก็ได้เขาแห้งเอง
0: ถ้าทิ้งไว้ธรรมชาติก็คือเทียนละลายไหมคะถ้าธรรมชาติ
1: ไม่ละ
0: ลายเทียนก็จะติดไปด้วยถ้าไม่รีบนะคะก็ไว้ในอุณหภูมิแบบธรรมชาติได้เลยค่ะจะใช้เวลาประมาณ2วันค่ะตอนนี้เทียนละลายหายไปแล
1: ้
0: ว
1: ไม่เป็นไรเดี๋ยวไปต้มก็ทำใหม่ได้
0: อ
1: ๋
0: ออันนี้เราสามารถทำได้หลายครั้งนะคะเหมือนเราทำลายแบบนี้เสร็จแล้วเราจะมาแบบพิมพ์เทียน
1: ได้หมด
0: เราก็จะแบบหรือว่าจะวาดมือเพิ่มอะไรแบบนี้ค่ะได้หมดเลยนกเราได้หายไปแล้วตอนนี้
1: อย่างนี้แห้งเราก็ไปรีดเอากระดาษมารีดซับเทียนออกแล้วก็พิมพ์ใหม
0: ่
1: หรือไปต้มก็ได
0: ้ถ้าเป็นตัวพิมพ์แบบโลหะเนี่ยค่ะต้องทำยังไงคะต้องผลิตยังไงคะ
1: อันนี้ใช้แผ่นทองแดงมาเชื่อมด้วย เหมือนกับทองแดงบักกีใช้อุณหภูมิพันประมาณ 1,300 1,200
0: ค่ะ
1: ซึ่งจะใช้เวลาแล้วก็ต้องใช้ความชำนาญแต่ถ้าไม้ทำเร็วมีหลายวิธี
0: ที่เป็นโลหะก็พี่หมูทำเองเลยใช่ไหม
1: ทำบางส่วน
0: ทำบางส่วน
1: บางส่วนก็ต้องซื้อมาเพราะใช้เวลาเยอะ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: แต่พอใช้เวลาเยอะเราก็เสียเวลากับแม่พิมพ์เยอะเราก็ซื้อดีกว่าเพราะต้องใช้ความชำนาญสูงเราอาจจะทำแบบรูปแบบง่ายๆได
0: ้
1: ถ้าซับซ้อนเราก็ต้องจ้างเขาจ้าง
0: นี่จะมีลายพระราชทานด้วยใช่ไหมคะ
1: ใช่ใช่ครับผม
0: อันนี้จะมีลายอะไรบ้างคะ
1: ก็เป็นลาย
0: พระราชทานนะคะ
1: มันมีหลายปีหลักๆก็คือลายตัว S ครับแล้วก็ลายตอนนี้ปีล่าสุดก็ลายบุปผาราชินีที่เป็นดอกไม้เกี่ยวกับพระพันปีหลวงครับผม
0: ค่ะ
1: เกี่ยวข้องคือมีชื่อพระนามก็เป็นสิริกิติ์อย่างเงี้ยครับผม
0: ค่ะ
1: เป็นเทพธิดาดอกกุหลาบสิริกิติ์อย่างเงี้ยครับที่เกี่ยวข้องธิดาส่วนตัว S นี่ก็เป็นสิริกิติ์แล้วก็ผสมกับเซียมรี
0: โอ้พอรวมกันแล้วสวยงามมากเลยนะคะ
1: อ
0: ัน
1: นี้จะเน้นการเขียนด้วยมือครับผ
0: ม
1: ส่วนอีกลายก็จะเป็นพวกตระกูลผ้าทอจะเป็นแถวทางภาคเหนือภาคอีสานยกทอครับผมเป็นลายยกดอกครับผมเอกลักษณ์เหมือนกัน
0: แล้วตัวนี้ค่ะ
1: นี่จะเป็นลายพระฐานปี2566
0: ค่ะ
1: อันนี้เกี่ยวกับตัวเอสแล้วก็เป็นดอกไม้กับดอกลักครับผ
0: ม
1: ก็จะพัฒนาไปทุกปีครับผม
0: อันนี้สินค้าก็จะไม่ได้มีแค่ผ้าเนาะก็จะมีร่มมีผ้าพกหัวม
1: ี
0: หม
1: วกอะไรนี่เนาะเพราะตอนนี้เราจะเน้นเป็นผ้าอีกผสม
0: ค่ะ
1: เพราะลูกค้าส่วนมากจะซื้อเป็นของฝากไม่ต้องมีไซส์แล้วก็10คนก็10ผืนจะออกตัวง่าย
0: ค่ะ
1: ก็จะเป็นเน้นสีธรรมชาติไม่มาจากเปลือกมังคุด
0: อ๋อ
1: เปลือกไอ้ต้นกาอยู่หรือมะม่วงกระพาน
0: ค่ะ
1: ย้อมด้วยน้ำด่าง
0: ค่ะ
1: ส่วนสีน้ำสี
0: เทาลายนี้เราก็ใช้วิธีการมัดใช่ไหมคะ
1: ใช่มัดก็เป็นสีธรรมชาติ 100% เลยอันนี้ย้อมด้วยสนิม
0: โอ้ย้อมด้วยสนิมเลย
1: สีสองตัวนี้คือสีเดียวกันแต่ตัวพิกสีไม่เหมือนกันเฉดสีก็ออกมาต่างกันถ้าเป็นสีเคมีจะไม่เปลี่ยนแปลงแต่ถ้าเป็นธรรมชาติก็จะเปลี่ยนแปลง
0: ค่ะ
1: อันนี้จะเป็นกรดก่อน
0: ก็จะตากก็หลบแดดนิดนึงใช่ไหมคะถ
1: ้
0: าเป็นสีธรรมชาติ
1: ก็จะแพ้แสง UV แสงแดดจัด
0: ๆค่ะ
1: น้ำนั้นก็ไม่มีปัญหาอะไร
2: จากการรังสรรค์ในระดับโลเคอลวันนี้ผ้าไทยได้ก้าวผงาสู่เวที global อย่างสง่างามไม่เพียงแต่จะสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศแต่ยังเป็นแรงขับเคลื่อนที่สำคัญที่สร้างรายได้และหล่อเลี้ยงชุมชนให้เติบโตอย่างยั่งยืน
0: กว่าจะได้ผ้าสวยๆสักผืนหนึ่งไม่ง่ายเลยนะคะต้องใช้ทักษะความชำนาญจินตนาการและใจรักในผืนผ้าจริงๆค่ะวันนี้ออมสนุกมากเลยนะคะได้ทั้งความรู้แล้วก็ผ้าสวยๆกลับบ้านด้วยค่ะสำหรับวันนี้รายการรอบภูมิภาคได้หมดเวลาลงแล้วนะคะพบกันใหม่ตอนหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
3: ทุกครั้งที่ใช้อินเทอร์เน็ตหรือสื่อออนไลน์ให้สงสัยไว้ก่อน
4: สงสัยอะไรพี่สงสัยเรื่องชาวบ้านอ่ะ
3: สงสัยว่าข้อมูลจริงหรือเปล่าข้อมูลมาจากไหนสงสัยว่าถูกต้องไหมถ้าเผยแพร่ไปจะไม่ทำให้ตัวเองหรือใครเดือดร้อนสงสัย
4: โอเคค่ะพี่สงสัยก็ได้ค่ะ
3: เยาวชนไทยเปิดรับวิเคราะห์เข้าใจสื่อและใช้ประโยชน์อย่างสร้างสรรค
5: ์เฮ้ยกินเหล้าไหมล่ะเหมือนวันนั้นไงที่บอกว่าเราเป็นเพื่อนตายกันไง
6: ดื่มแล้วขับอาจเปลี่ยนคุณเป็นฆาตกรและต้องรับโทษตามกฎหมาย
2: รายการต่อไปนี้เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงและบริการเสียงบรรยายภาพท่านสามารถเลือกเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียงและเลือกรับฟังเสียงบรรยายภาพได้ที่ช่องเสียงบรรยายภาพจากเครื่องรับโทรทัศน์ของท่าน
7: รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย

0: ค่ะคุณผู้ชมค่ะวันนี้นะคะรายการเกษตรทำกินค่ะพี่ซ่อนนะคะจะพาคุณผู้ชมค่ะมาดูวิธีการปรับปรุงดินค่ะในพื้นที่ของจังหวัดนราธิวาสนะคะซึ่งเป็นอีกหนึ่งพื้นที่ค่ะคุณผู้ชมค่ะที่พื้นที่แห่งนี้นะคะมีปัญหาในเรื่องของดินเปรี้ยวแต่วันนี้หมดห่วงได้เลยค่ะเพราะว่าทางวิทยาลัยชุมชนนราธิวาสนะคะได้ร่วมกับปราชญ์ชาวบ้านค่ะมาให้องค์ความรู้ในวิธีของการเตรียมดินเพื่อที่ให้เหมาะกับพื้นที่ของจังหวัดนราธิวาสที่สามารถปลูกพืชผลให้มีคุณภาพแล้วก็สามารถรองรับตลาดได้ค่ะแล้วก็เป็นอีกหนึ่งการเพิ่มรายได้ให้กับพี่น้องเกษตรกรอีกด้วยค่ะคุณผู้ชมคะอีกสักครู่นะคะคุณผู้ชมเดี๋ยวพี่ซ้อนนะคะจะพาคุณผู้ชมค่ะไปดูวิธีการเตรียมดินเพื่อแก้ปัญหาดินเปรี้ยวของพื้นที่แห่งนี้กันค่ะเกษตรทำกินในวันนี้นะคะพาคุณผู้ชมค่ะมาเรียนรู้ในเรื่องของขั้นตอนแรกของการทำการเกษตรนั่นก็คือขั้นตอนของการเตรียมดินค่ะเพราะว่าดินนะคะคือหัวใจสำคัญของจุดเริ่มต้นของการทำเกษตรโดยเฉพาะในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสที่พื้นที่นะคะต้องเผชิญกับปัญหาในเรื่องของดินเปรี้ยวส่งผลต่อการเจริญเติบโตของพืชและพืชผลทางการเกษตรค่ะการเริ่มต้นจากการเรียนรู้และการเตรียมดินอย่างถูกวิธีคือก้าวแรกที่สำคัญด้วยความร่วมมือของวิทยาลัยชุมชนนราธิวาสและปราชญ์ชาวบ้านค่ะที่ร่วมกันถ่ายทอดองค์ความรู้จากทั้งหลักวิชาการและประสบการณ์จริงเพื่อให้เกษตรกรสามารถฟื้นฟูพื้นดินและสร้างพืชผลผลิตที่ยั่งยืนได้ค่ะพื้นที่บริเวณด้านข้างของทางองค์การบริหารส่วนตำบลโคเคียงนะคะก็เป็นอีกหนึ่งพื้นที่ที่ทำให้พี่น้องที่สนใจในการทำการเกษตรได้มาเรียนรู้และสาธิตการปลูกพืชร่วมกันและนำองค์ความรู้ที่ได้จากแปลงสาธิตกลับไปพัฒนาต่อยอดในพื้นที่แปลงเกษตรของตัวเองค่ะค่ะวันนี้นะคะรายการเกษตรทำกินค่ะพี่ซ่อนลงพื้นที่มากันที่ตำบลโคกเคียนนะคะอำเภอเมืองจังหวัดนราธิวาสค่ะซึ่งเป็นอีกหนึ่งพื้นที่นะคะที่วิทยาลัยชุมชนนราธิวาสค่ะได้เข้ามาดูแลส่งเสริมในกลุ่มของสตรีแล้วก็แม่เลี้ยงเดี่ยวเพื่อที่จะพัฒนาคุณภาพชีวิตและอีกหนึ่งสำคัญนั่นก็คือการส่งเสริมทางภาคการเกษตรค่ะสวัสดีค่ะหัวหน้าลานะคะหรืออาจารย์ลานะคะค่ะขออนุญาตเรียกว่าหัวหน้าลานะคะพี่ลาขาก่อนอื่นเลยเนี่ยค่ะเราได้เข้ามาดูแลในส่วนของกลุ่มสตรีแล้วก็แม่เลี้ยงเดี่ยวที่ส่งเสริมในเรื่องของภาคการเกษตรตรงนี้ยังไงบ้างคะ
1: ค่ะเดิมทีนะคะก็วิทยาลัยชุมชนเราค่ะเราพัฒนาอาชีพให้กับกลุ่มประชาชนในพื้นที่นะคะโดยเฉพาะในกลุ่มสตรีและแม่เลี้ยงเดี่ยวในพื้นที่ค่ะก็เราสำรวจความต้องการของพื้นที่ก่อนค่ะโดยเฉพาะว่ากลุ่มสตรีและแม่เลี้ยงเดี่ยวเนี่ยเขาต้องการอะไรแล้วเขาประกอบอาชีพอะไรอยู่แล้วทรัพยากรที่มีอยู่ในชุมชนมีอะไรบ้าง
0: ค่ะ
1: แล้วก็ความสนใจของเขาเนี่ยเขาสนใจในเรื่องของเกษตรสำหรับพื้นที่ตำบลโคกเคียนนะคะก็เราก็เลยมาสนับสนุนเพิ่มอัพสกิลเพิ่มในเรื่องของการเกษตรให้กับกลุ่มประชาชนในพื้นที่ค่ะ
0: ค่ะแล้วเหมือนที่ตอนนี้ที่เรายืนอยู่นี่ก็เป็นอีกหนึ่งพื้นที่ที่ทางวชช.นราธิวาสได้เข้ามาดูแลพี่น้องในการส่งเสริมภาคการเกษตรโดยใช้พื้นที่ของอบต.โคกเคียนเหตุผลที่เลือกตรงนี้เพราะว่าอะไรอะคะ
1: ค่ะก็องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเคียนค่ะเราก็ได้ทำงานร่วมกันมาอยู่แล้วค่ะแล้วก็ในพื้นที่ตำบลโคกเคียนเนี่ยอย่างที่บอกไว้ว่ามีกลุ่มที่สนใจเรื่องของเกษตรแล้วอบต.โคกเคียนก็เป็นแหล่งเรียนรู้ในเรื่องของการเกษตรด้วยค่ะเราก็เลยให้กลุ่มประชาชนในพื้นที่เนี่ยมารวมกันทำอาชีพแล้วก็พัฒนาความรู้ที่นี่ที่แหล่งเรียนรู้เพื่อที่จะได้เอาความรู้ไปประกอบอาชีพตัวเองอัพสกิลของตัวเองต่อค่ะ
0: แล้วพื้นที่ตรงนี้ค่ะที่เรายืนอยู่เนี่ยมีพี่น้องเกษตรกรที่เข้าร่วมเนี่ยทั้งหมดประมาณสมาชิกเท่าไหร่คะ
1: ที่เข้าร่วม30คนค่ะ
0: เยอะอยู่
1: ก็คือเป็นชุมชน
0: อบต.หมดเลยมาใช้พื้นที่ที่นี
1: ่ทุกหมู่บ้าน
0: ก็แสดงว่าพื้นที่ตรงนี้หนึ่งเป็นแปลงสาธิตด้วยเป็นแหล่งเรียนรู้ด้วยใช่ไหมคะ

0: ใช่ค่ะ
1: หลักๆเลยค่ะทางวชช.เองเนี่ยค่ะมาเน้นในเรื่องอะไรให้กับพี่น้องเกษตรกรในภาคการเกษตรคะ
2: สำหรับกลุ่มสตรีและแม่เลี้ยงเดี่ยวค่ะก็เขาก็ได้ปลูกพืชอยู่ที่บ้านอยู่แล้วคราวนี้เราก็มาให้ความรู้ในเรื่องของการเตรียมดินค่ะแล้วก็การ
3: นาทิวัฒน์เองก็ได้ลงพื้นที่นะคะไปสัมภาษณ์แล้วก็สำรวจความเจริญเติบโตของต้นไม้ของพืชพันธุ์ที่เราให้ไปค่ะแล้วก็พบว่าค่ะว่ากลุ่มเป้าหมายเนี่ยค่ะได้ทำได้อย่างถูกต้องนะคะมีผลผลิตที่มันดีขึ้นค่ะจากการบอกเล่าของสมาชิกเนี่ยค่ะก็จะทำให้ต้นไม้ที่ได้รับอะค่ะอ้วนขึ้นค่ะสมบูรณ์มากยิ่งขึ้นแล้วก็ผลผลิตที่ได้มาเนี่ยก็ดีกว่าเดิมด้วยซ้ำเพราะก่อนหน้านี้ค่ะชุมชนเนี่ยเขาแค่ปลูกตามความรู้ที่เขามีอยู่ค่ะจากการปลูกโดยการใช้วัสดุเต็มดินทางที่วชช.ได้ให้ไปเนี่ยค่ะจะทำให้ผลผลิตของเขาดีขึ้นแล้วก็ผลตอบรับของการตลาดก็ดีขึ้นด้วยค่ะเกษตรกรตอนนี้ก็มีการประยุกต์ใช้ค่ะเขาพยายามที่จะหาข้อมูลเพิ่มเติมจากหลังจากกระบวนการที่เราให้ไปค่ะมีการผสมผสานตามวัสดุแล้วก็อุปกรณ์ที่เขามีอยู่ตามบริบทของเขาด้วยแล้วก็เกิดการคุยกันภายใต้เครือข่าย
1: พยากรเฉพาะด้วยนะคะให้กับทางวชช.นราธิวาสนะคะที่มาขึ้นมานค่ะแล้วเราจะต้องเนี่ยเตรียมดินยังไงบ้างคะอันดับแรกเลย
4: ครับอันดับแรกที่เราคำนึงถึงการใช้ชีวิตอย่างมั่นคงและยั่งยืนก็คือสภาพพื้นที่ในพื้นที่ตำบลโคกเคียนและตำบลกะลุวอรวมไปถึงตากใบบางส่วนเป็นพื้นที่ดินป่าพลุแล้วก็เป็นดินเขาเรียกว่าทรายทะเลทีนี้ในดินทรายทะเลหรือว่าดินทรายทั่วไปเนี่ยหนึ่งข้อเสียก็คือไม่อุ้มน้ำข้อเสียที่สองก็คือดินไม่รับการเปลี่ยนแปลงเพราะเนื่องจากการใช้ทรัพยากรทางไม่ถูกต้องเราได้นำหลักการทรงงานของพระองค์ท่านร.9ในกระบวนการการคิดว่าเราจะทำอย่างไรถึงจะได้รักถิ่นฐานและที่อยู่อาศัยอย่างมั่นคงและมีอาหารก็ปรากฏว่าไปพบหลักการทรงงานพระองค์ท่านในข้อหนึ่งบอกว่าเมื่อดินไม่ดีต้องปรับสภาพดินให้เหมาะสมตามของอนุวิชาการไอ้สิ่งเหล่านี้เนี่ยผมเองในฐานะที่หนึ่งเป็นปราชญ์แต่เป็นนักปฏิบัติเราจะเน้นให้ใช้องค์ความรู้ในท้องถิ่นให้เกิดมากที่สุด

0: การวิเคราะห์ห้องแลบกลางของมอหาดใหญ่ปรากฏว่ามีฟอสฟอรัสอยู่ถือว่าเทียบเท่ากับมูลไก
1: ่
0: ทีนี้ตัวนี้มันมีข้อดีคือมันเป็นตัวที่ย่อยสลายช้าแต่มูลไก่ย่อยสลายเร็วเพราะถูกน้ำปั๊บมูลไก่จะทำงานแทนเราแต่ตัวนี้จะค่อยปลดปล่อยให้แล้วจะไปเสริมสร้างโครงสร้างพืชให้เกิดอายุยืนแล้วก็รสชาติที่อร่อยตัวนี้คือตามหลักแล้วกระบวนการอันนี้มีอยู่ที่โรงงานสกัดน้ำมันปาล์มพุบาเจาะแห่งเดียวเท่านั้นเพราะว่าอะไรเพราะโรงงานที่นี่เปิดมาทั้งหมด20กว่าปีแล้วฉะนั้นมิติใหม่ก็คือว่าตัวนี้ต่อไปเนี่ยจะทดแทนปุ๋ยเคมีบางตัวได้แต่ข้อสำคัญคือกระบวนการทั้งหมดนี้เราปลูกปาล์มขายปาล์
1: ม
0: แต่เมื่อผ่านกระบวนการผลิตแล้วต้องกลายเป็นปุ๋ยเขาเรียกเกษตร ESG ที่มันส่งสีเขียวมาสู่เราได
1: ้
0: ตัวต่อมาก็คือโดรไมสารปรับสภาพดินตามหลักวิชาการและก็ตามหลักกระบวนการของล.9ที่ส่งพระราชบัญญัติว่าดินไม่ดีควรปรับปรุงดินให้เหมาะสมเพื่อทำการเกษตรต่อไป
1: ด้านนี้คืออะไรคะเนี่ย
0: ส่วนนี้คือเชื้อราไตรโคโดมาเพื่อป้องกันเพราะว่าพืชก็เหมือนมนุษย์มันต้องมีวัคซีนถ้าไม่มีมันจะมีปัญหาทางไหนคือ1โรคที่ติดมากับเมล็ดพันธุ์โรคมันติดมากับวัสดุมันจะต้องเกิดความเขาเรียกว่าสะสมบางอย่างเช่นแบคทีเรียเชื้อโรคบางตัวแต่เราป้องกันให้มันไม่ให้เกิดก็คือเราใช้สารชีวพันธุ
1: ์
0: ที่ผลิตขึ้นเองโดยธรรมชาติสารชีวพันธุ์ตัวนี้ก็คือ
1: ข้าว
0: เป็นข้าว
1: ค่ะเนี่ยค
0: ่
1: ะ
0: เป็นข้าวตัวนี้เนี่ยผ่านการกระบวนการตามขั้นตอนแต่เป็นชนิดแห้งเพราะส่วนราชการเขานำเสนอส่วนมากถ้าเป็นชีวพันธุ์ก็จะเป็นของเปียกแต่ถ้าเป็นของเปียกมันจะมีข้อเสียก็คือ

0: อายุการเก็บเกี่ยวมันไม่ได้นานแล้วมันต้องหาสถานที่ที่ค่อนข้างเหมาะสมแต่อันนี้ไม่ต้องเราผึ่งไว้ในร่มอยู่ได้ประมาณ15วัน20วันแล้วก็เก็บเพราะเก็บได้อันนี้จะอยู่ได้3เดือน
1: โอ้มันก็จะยืดอายุได้เยอะนะคะโอเคค่ะลุงค่ะเดี๋ยวเรามา
0: เราจะผสมได้เลย
1: เทอะไรก่อนคะ
0: เทมูลสัตว์ก่อน
1: เอาเทมูลสัตว์ก่อนเอา2ถังเลย
0: ใช่2ถังเลยเพราะอัตราส่วนเราต้องเน้นในอัตราส่วนขนาดนี้เนี่ยมันเหมาะกับการปลูกพืชผลและปลูกพืชใบ
1: ค่ะ
0: เพราะอะไรเพราะภาคเกษตรของเราเนี่ยถ้าเราทำให้ดินมีอินทรีย์วัตถุดินมันก็จะมีชีวิตมากขึ้นฉะนั้นตัวที่จะทำให้ดินมีชีวิตมากขึ้นก็คือตัวที่มาจากแนวทางทรงงานของพระองค์ท่านว่าดินไม่ดีไม่เหมาะสมในตระกูลมูลสัตว์ทั้งหมดจะมีฤทธิ์เป็น9เป็น10แต่ถ้าเราผ่านกระบวนการแบบนี้ฤทธิ์จะอยู่ที่7
1: ค่ะ
0: มันจะอยู่ที่7แน่นอนเพราะอะไรฮะเพราะว่าการปรับสภาพเพื่อให้เขาดับกลิ่นได้แล้วกลิ่นนั้นแหละมีฤทธิ์เป็น9เป็น10แต่ถ้าเราปรับสภาพแล้วเขาจะมีเป็น7ได้เพราะอะไรเพราะเขาจะไม่มีกลิ่นเหม็น
1: ค่ะแล้วเราต้องคลุกไหมคะเราใส่อย่างอื่นก่อนไหม
0: จะต้องใส่อย่างน้อยประมาณ2กิโล
1: อันนี้คือสัดส่วน
0: ใช
1: ่ค่ะ
0: เนี่ย
1: อันนี้เรียบร้อย
0: เรียบร้อยแล้ว
1: ต่อไปเป็นอะไรคะ
0: ต่อไปกวนก่อนค่ะ
1: กวนก่อน
0: กวนก่อน
1: ลุงเอาจับ
0: การปรับสภาพมิติใหม่ก็คือวัสดุทั้งหมดจะต้องมากวนให้มันเข้ากันก่อนมันจะกวนจากน้อยไปหามาก
1: จากน้อยไปหามาก
0: จะเห็นได้จากว่ามูลสัตว์พอโดนสารตัวนี้ปั๊บเนี่ยจะมีความนุ่มจะแตกกระจายดีกว่าเหมือนเมื่อก่อนเพราะอะไรครับนี่เขาถึงบอกว่ามูลสัตว์ทั้งหมดมันจะมีฤทธิ์เป็นกรดมากสูงทีนี้ถ้าเรามาปรับสภาพมันจะมีความย่อยสลายโดยอัตโนมัติของเขา
1: ค่ะ
0: ทีนี้เราก็จะ
1: ใส่อะไร
0: เติมตะกอนโรงงาน
1: ตะกอนเทหมดไหมคะ
0: เทหมดเลย
1: เทเลยนะคะ
0: ตัวตะกอนที่เราอยากจะนำเสนอให้รู้ว่ามันมีค่าอนันต์มหาศาลเพราะเดิมเนี่ยมันทำลายเชื้อราเพื่อให้เข้ากับกระบวนการตรงที่เป็นวัสดุที่แข็งและวัสดุที่มีลักษณะพิเศษก็คือพวกนี้เขาจะต้องอยู่ใต้พิภพให้ได้เพราะว่าตัวขุยมะพร้าวกับเปลือกมะพร้าวสัตว์จะลอยตัวอยู่ทีนี้ที2ที
1: แล้วก็ต่อไป
0: นี้ก็จะเติมขุยมะพร้าว
1: ขุยอันไหนอันนู้น
0: อันนี
1: ้อันนี้หมดไหมคะ
0: หมดเลย
1: หมด
0: เพราะอัตราส่วนเนี่ยเราถือว่า1ประกอบครึ่ง
1: เทเลยไหมคะ
0: เทเลย

0: ก็อยากฝากแบบนี้ว่าเราในฐานะไอ้คนทำเกษตรเนาะต่อไปนี้ถ้าเรามองแต่ทรัพยากรที่มีอยู่หาไม่จะเกิดประโยชน์เพราะอะไรครับหนึ่งถึงแรกปีนี้อุทกภัยที่ว่าวาตภัยไฟไหม้น้ำท่วม2-3อย่างเพราะหลังน้ำท่วมก็ฝนแรงทีนี้แนวใหม่ที่ถูกต้องที่สุดก็คือเราก็ควรจะมาปรับสภาพแวดล้อมตัวเองเช่นหนึ่งลองสำรวจพื้นที่รอบหมู่บ้านหรือรอบชุมชนว่ามันมีอะไรที่มันสามารถมาทดแทนทรัพยากรดินได้มันก็จะเกิดความคิดต่อว่าทรัพยากรเหล่านั้นนะมันมีอยู่มหาศาลมากบางอย่างมันแล้วมันจะใช้ได้ยั่งยืนมากที่สุดเพราะที่นี่เราทำมาตั้งแต่ปี58มาทำมาติดปีนี้ปี59แล้วมันครบ10ปีแล้วก็ยังไม่ได้สูญหายไปมีแต่เพิ่
1: ม
0: แต่สิ่งสำคัญที่มันดีมากที่สุดก็คือมันเป็นการเกื้อกูล SCG มากกว่าเพราะอะไรระบบธรรมชาติเนี่ยถ้าเราเติมสารอาหารในดินลงไปมันมีวิธีเดียวก็คือทำให้สิ่งแวดล้อมและวัฏจักรของโลกและแมลงมันก็จะลดน้อยลง

0: แต่ถ้าเรายังใช้แต่ทรัพยากรเดิมฉันใดก็ฉันนั้นเพราะว่าภาคเกษตรของเราเนี่ยหลายมิติมันไปต่อไม่ได้มันไปเพราะเนื่องจากสภาพแวดล้อมมันไม่เหมาะสมแต่สิ่งสำคัญที่สุดก็คือเราทำในอัตราส่วนอันนี้เราส่งต่อกับชุมชนที่วิไลชุมชนขยายไปสู่เป้าหมายเพราะอะไรเพื่อให้เกิดความมั่นคงและก็เสถียรในลักษณะว่าการเกษตรต้องลงมือปฏิบัติเอง
1: การเรียนรู้จากปราชญ์ชาวบ้านนะคะที่ได้รับการสนับสนุนจากวิทยาลัยชุมชนนราธิวาสนั้นทำให้เกษตรกรเข้าใจว่าการแก้ปัญหาดินเปรี้ยวไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไปหากรู้จักธรรมชาติของดินและเลือกใช้วิธีการที่เหมาะสมการฟื้นฟูดินจึงไม่ใช่เรื่องยากค่ะหากแก้ปัญหาดินได้และมีวิธีการเตรียมดินที่ถูกวิธีก็ส่งผลให้ผลผลิตที่ปลูกเจริญเติบโตได้ดีเป็นการเพิ่มรายได้ลดต้นทุนและสร้างความมั่นคงทางอาหารให้กับครอบครัวซึ่งการบูรณาการองค์ความรู้จากวิทยาลัยชุมชนนราธิวาสนะคะที่เดินควบคู่กับภูมิปัญญาของปราชญ์ชาวบ้านนั้นคือพลังสำคัญในการพลิกฟื้นดินเปรี้ยวให้กลับมาสร้างผลผลิตสร้างรายได้และเป็นการยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกรได้อย่างยั่งยืน
2: พี่ต้นค่ะได้พาคุณผู้ชมนะคะมาเรียนรู้ในเรื่องของการเตรียมดินค่ะซึ่งเป็นอีกหนึ่งนะคะที่ทางวิทยาลัยชุมชนนราธิวาสค่ะได้ร่วมกับปราชญ์ชาวบ้านนะคะเพื่อที่จะให้องค์ความรู้กับพี่น้องเกษตรกรในพื้นที่มีการเตรียมดินที่ถูกวิธีก็สามารถทำการเกษตรได้อย่างมีคุณภาพค่ะทั้งหมดนี้นะคะคือรายการเกษตรทำกินในวันนี้ค่ะอย่างที่พี่ต้นบอกทุกครั้งเลยค่ะคุณผู้ชมค่ะว่ารายการเกษตรนั้นไม่ใช่มีแค่การเลี้ยงสัตว์ไม่ใช่มีแค่การปลูกผักค่ะแต่ว่าเรารู้ทุกเรื่องเลยกับเกษตรกรกับพี่ซ่อนนะคะในรายการเกษตรทำกินครั้งต่อไปนั้นค่ะคุณผู้ชมพี่ซ่อนนะคะจะลงพื้นที่แปลงเกษตรในพื้นที่ไหนนั้นต้องติดตามรับชมกันในครั้งหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: ยิ่งใหญ่ของการแข่งขันเรือพื้นบ้านอันทรงคุณค่ากับการแข่งขันเรือกอและเรือยอกองและเรือคดชสีนานาชาติชิงถ้วยพระราชทานหน้าพระที่นั่งวันอาทิตย์ที่20กันยายน2569ณพระพลาที่ประทับริมเขื่อนท่าพระยาสายจังหวัดนราธิวาสรับชมการถ่ายทอดสดพร้อมกันทางโทรทัศน์หมายเลข11 NBT ภาคใต้ตั้งแต่เวลา 16 นาฬิกาเป็นต้นไป
1: ปล่อยตัวแล้วแต่กลับถูกจับมาขังอีกครั้งเรื่องจริงที่เกิดขึ้นกับผู้ต้องโทษรายหนึ่งชี้ให้เห็นปัญหาในการบังคับใช้โทษปรับของประเทศไทยที่ส่งผลกระทบโดยตรงต่อสิทธิและเสรีภาพของประชาชนเมื่อปี2556ผู้ร้องเรียนกระทำความผิดคดียาเสพติดศาลพิพากษาให้จำคุก50ปีและปรับ4ล้านบาทระหว่างต้องโทษผู้ร้องเรียนได้รับพระราชทานอภัยโทษหลายครั้งจนในปี2565ได้มีการประกาศใช้กฎหมายยาเสพติดฉบับใหม่ผู้ร้องเรียนจึงยื่นคำร้องต่อศาลอาญาเพื่อขอกำหนดโทษใหม่ซึ่งศาลอาญาพิจารณาแล้วปรับลด

0: โทษเหลือจำคุก25ปีปรับ 1.5 ล้านบาทและเมื่อคำนวณตามกำหนดโทษใหม่ประกอบพระราชกฤษฎีกาพระราชทานอภัยโทษแล้วผู้ร้องเรียนรับโทษมาครบแล้วและได้รับการปล่อยตัวจากเรือนจำไปในปีเดียวกันนั่นเองแต่แล้วในปี2568ศาลอุทธรณ์มีคำพิพากษาแก้ไขโทษปรับและนำตัวผู้ร้องเรียนไปกักขังแทนค่าปรับทั้งที่ผู้ร้องเรียนได้รับการปล่อยตัวพ้นโทษตามพระราชกฤษฎีกาพระราชทานอภัยโทษในคดีนี้ไปแล้วตั้งแต่ปี2565
1: หนูไม่ได้รับความเป็นธรรมอ่ะคือหนูรู้สึกว่าหนูถูกต้องโทษอยู่ในเรือนจำก็คือ10ปีแล้วแล้วเราก็รู้สึกว่าเราได้รับใบบริสุทธิ์มาเราคือผู้บริสุทธิ์แล้วทำไมเราถึงยังต้องกลับเข้ามาอยู่ในจุดเดิมอีก
0: เมื่อผู้ร้องเรียนยื่นเรื่องต่อผู้ตรวจการแผ่นดินสำนักงานได้เร่งประสานงานทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อหาทางแก้ไขอย่างเร่งด่วนและเป็นระบบ
2: กรณีนี้เป็นเรื่องที่เกี่ยวพันกับหลายหน่วยงานและส่งผลกระทบต่อสิทธิเสรีภาพของประชาชนโดยตรงทางเราจึงได้เร่งประสานงานอย่างใกล้ชิดกับสำนักงานศาลยุติธรรมกรมราชทัณฑ์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อร่วมกันแก้ไขความเดือดร้อนและคืนความเป็นธรรมให้กับผู้ร้องโดยเร็วที่สุด
0: ในที่สุดศาลอาญาได้ออกหมายปล่อยผู้ร้องเรียนในวันที่1พฤษภาคม2565ยุติความเดือดร้อนในครั้งนี้ได้ในเวลาอันรวดเร็วไม่เพียงแก้ไขปัญหาเฉพาะรายผู้ตรวจการแผ่นดินยังได้จัดประชุมร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและมีข้อเสนอแนะให้กรมราชทัณฑ์การทำการสำรวจผู้ต้องขังทั่วประเทศที่อาจเผชิญปัญหาลักษณะเดียวกันพร้อมทั้งร่วมกันบูรณาการการแก้ไขอย่างเป็นระบบเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุซ้ำในอนาคต
2: ภารกิจของเราไม่ได้หยุดอยู่เพียงการให้ความช่วยเหลือผู้ร้องเรียนรายนี้เท่านั้นแต่ต้องการให้กระบวนการยุติธรรมมีมาตรฐานที่ชัดเจนเพื่อคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชนทุกคนอย่างแท้จริง
0: ผู้ตรวจการแผ่นดินยืนยันจะยืนหยัดเพื่อคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชนให้กระบวนการยุติธรรมดำเนินไปอย่างถูกต้องโปร่งใสและเป็นธรรมที่สุด
3: ผู้ตรวจการแผ่นดินเพื่อความเป็นธรรมของแผ่นดิน
4: อ้าวกล้วย
5: อ้าวพี่จะไปไหน
4: อ๋อจะพาลูกไปปลูกป่าหน่อยเพิ่มอากาศบริสุทธิ์ให้กับโลกอ้าวแล้วกล้วยล่ะจะไปไหน
5: จะไปล่องรถหน่อยพี่เพิ่งจูนมาแรงๆเลยไปก่อนนะพี
4: ่โธ่ไอ้กล้วยเอ้ย
6: ควันท่วมเลยนะพ่อนี่แหละคือสาเหตุอันดับหนึ่งที่ทำให้เกิดฝุ่นPM 2.5 เลยนะพ่อ
4: โธ่ไอ้กล้วยเอ้ยช่วยลูกไม่ได้ก็อย่าตั้มเติมเถอะไปเราไปปลูกป่ากันดีกว่า
7: ถ้าช่วยไม่ได้ก็อย่าซ้ำเติมเร่งเครื่องเท่ากับเร่งฝุ่นใช้เท่าที่จำเป็นลดการเกิดฝุ่น PM 2.5 นะคะ

ดีค่ะชุมชนเล่าเรื่องวันนี้จะพาคุณผู้ชมมาอยู่ที่คีรีวงค่ะคุณผู้ชมขาจะบอกว่าคีรีวงนะคะนอกจากจะเป็นสถานที่ที่อากาศดีที่สุดในประเทศไทยแล้วนะคะยังมีสินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชนที่ขึ้นชื่อเยอะแยะมากมายเลยค่ะและวันนี้นะคะจะพาคุณผู้ชมมาติดตามนะคะที่เพชรคีรีโฮมสเตย์ค่ะเป็นอีกหนึ่งสถานที่ที่น่าสนใจแล้วก็มีนักท่องเที่ยวมาท่องเที่ยวเยอะมากเลยค่ะและใครที่มาเที่ยวคีรีวงแล้วไม่ซื้อผลิตภัณฑ์ชุมชนชิ้นนี้กลับไปจะบอกว่ามาไม่ถึงคีรีวงอย่างแน่นอนนั่นก็คือผ้ามัดย้อมคีรีวงนั่นเองค่ะจะบอกว่าสวยงามแล้วก็เป็นผลิตภัณฑ์ที่ทำเองกับมือจนได้รับความสนใจแล้วก็ได้รับที่นิยมเยอะแยะมากมายในตอนนี้เลยนะคะมาแล้วต้องห้ามพลาดนะคะกับผ้ามัดย้อมคีรีวงที่เพชรคีรีโฮมสเตย์จะน่าสนใจและจะน่าติดตามแค่ไหนติดตามพร้อมกันได้ในรายการชุมชนเล่าเรื่องวันนี้ค่ะ

0: จริงๆพี่แหนมอะค่ะอยู่คีรีวงศ์ก็จริงแต่ไปอยู่กรุงเทพมา36ปีแล้วก็จุดเริ่มต้นที่ได้ทำโฮมสเตย์เนื่องจากว่าได้ทำกระป๋องอากาศให้กับจังหวัดนครศรีธรรมราชและหมู่บ้านคีรีวงศ์ถ้าทุกท่านเคยดูและจำได้ว่าดึงกระป๋องแล้วอากาศดีที่สุดในประเทศไทยนั่นแหละค่ะพี่แหนมเป็นคนทำหลังจากนั้นก็เลยมารวมตัวกับกลุ่มสมาชิกทำโฮมสเตย์นะคะพอทีนี้เรามองว่าโฮมสเตย์ในหมู่บ้านคีรีวงศ์ยังไม่มีใครเอาไปคัดสรรมาตรฐานทำให้พี่แหนมก็เอาโฮมสเตย์ไปคัดสรรมาตรฐานโฮมสเตย์ไทยแล้วก็มีเครือข่ายก็ในหมู่บ้านคีรีวงศ์ไม่ว่าจะเป็นกลุ่มผ้ามัดย้อมสีธรรมชาติบ้านคีรีวงศ์หรือว่ากลุ่มสมุนไพรบ้านคีรีวงศ์ก็มีกลุ่มลูกไม้ด้วยอย่างเงี้ยค่ะที่เราลิงก์เป็นเครือข่ายในชุมชนเลยอะค่ะทีนี้พี่แหนมมองว่าคำว่าซอฟต์พาวเวอร์ในด้านผลิตภัณฑ์ของพี่แหนมก็อยากโม้นิดนึงค่ะว่าเราได้รางวัล The Best of the Best ของ Soft Power ของรัฐบาลนะคะนักท่องเที่ยวถ้ามาพักที่โฮมสเตย์ของกลุ่มเพชรคีรีนะคะก็ได้ใช้ผลิตภัณฑ์ฟรีเลยค่ะแล้วเราก็จะมีอบสมุนไพรขัดผิวนวดหน้าให้นะคะสอนให้ทำสครับขัดผิวที่เป็นภูมิปัญญาแต่เราเอานวัตกรรมมาใส่ซึ่งเราก็จะมีเวิร์กช็อปให้เขาได้ทำค่ะพี่แหนมว่าเขามีความสุขในการได้ทำนะเพราะว่าอย่างการทำผ้ามัดย้อมหรือการทำสครับเขาลงมือทำเองพอได้ชิ้นงานของตัวเองมันจะเกิดความภูมิใจว่าสวยไม่สวยไม่รู้แต่ฉันทำได้อ่ะมันเกิดความภูมิใจแล้วก็เกิดสิ่งหนึ่งมาไม่ว่ากลุ่มเพื่อนหรือว่าครอบครัวเกิดความรักความสามัคคีในกลุ่มเพราะทำยังไงก็ได้ให้ชิ้นงานออกมาดีมันก็ต้องปรึกษาหารือกันมันจะเป็นช่วงจังหวะเวลาที่ได้ทำกิจกรรมร่วมกันนะคะ
1: อย่างที่พี่แหนมบอกเลยค่ะคุณผู้ชมการมาพักที่นี่ไม่ได้มีเพียงแค่ความสบายใจของผู้มาเยือนแต่ยังเป็นจุดเริ่มต้นของภูมิปัญญาที่ถูกถักทอขึ้นในชุมชนหนึ่งในนั้นก็คือผ้ามัดย้อมคีรีวงศ์นั่นเองค่ะงานหัตถกรรมที่เกิดจากสีสันของธรรมชาติไม่ว่าจะเป็นเปลือกไม้ใบไม้หรือผลไม้ในท้องถิ่นที่ชาวบ้านนำมาสร้างสรรค์เป็นลวดลายอันเป็นเอกลักษณ์สะท้อนตัวตนและวิถีชีวิตของคนในพื้นที่ได้อย่างงดงามคือแหล่งเรียนรู้ของวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นที่จะกลายเป็นสินค้าขึ้นชื่อของคีรีวงศ์และของจังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะ
2: ครับกลุ่มมัดย้อมสีธรรมชาติบ้านคีรีวงศ์ของเราครับก่อตั้งมาเมื่อปี2539ครับโดยที่เป็นกลุ่มอาชีพเสริมให้กับชาวบ้านในชุมชนครับที่เว้นว่างจากการทำสวนครับก็เลยเลือกที่จะเอาภูมิปัญญาการย้อมผ้าใช้สีธรรมชาตินะครับมาเป็นอาชีพให้กับชาวบ้านและก็คนในชุมชนครับโดยที่เราตอนแรกเราก่อตั้งมามีสมาชิกประมาณ7คนครับแล้วก็ขยายขึ้นมาเรื่อยๆครับผมจนตอนนี้ก็มีอยู่ประมาณอยู่20คนแต่ว่าเคยมีพีคสูงสุดก็คือประมาณตอนรุ่นคุณแม่อยู่ที่ประมาณ100คนเลยทีเดียวใช่ครับก็คือว่าชาวบ้านเนี่ยเขาเลือกที่จะทำเป็นอาชีพเสริมเนาะอย่างที่บอกครับเพราะว่าอาชีพหลักของเขาคือการทำสวนสมรมการทำสวนเกษตรอย่างเงี้ยครับในช่วงที่เขาว่างเขาถึงจะมาทำสมาชิกของเราก็จะแบ่งเป็นสมาชิกย้อมสมาชิกเย็บสมาชิกการทำผ้าบาติกอย่างเงี้ยครับโดยที่ทุกคนเนี่ยมารับงานที่กลุ่มแล้วก็เอางานกลับไปทำที่บ้านทำเสร็จก็กลับมาส่งที่นี่ครับผมผ้ามัดย้อมของคีรีวงศ์เนี่ยครับผมถือว่าเป็นกลุ่มแรกๆในประเทศไทยเลยที่เราใช้สีธรรมชาตินะครับในการทำผ้านะครับแล้วก็เป็นผ้าบาติกเจ้าแรกๆในประเทศไทยหรือว่าในภาคใต้เหมือนกันที่เลือกที่จะทำเป็นบาติกเขียนเทียนแล้วก็ใช้สีธรรมชาติครับทำให้ของผ้าของเราเนี่ยมีเอกลักษณ์เฉพาะและเป็นที่จดจำของคนมาอย่างช้านานครับต้องย้อนกลับไป4 generation เลยครับผมเพราะว่าเมื่อก่อน generation แรกๆของเราเนี่ยก็คือช่างทอผ้าประจำหมู่บ้านช่างทอผ้าของอาจจะมีความรู้ความสามารถในการทอผ้าของเมืองนครมาก่อนครับการทอผ้าของชาวบ้านเมื่อก่อนเนี่ยครับหรือว่าบรรพบุรุษของเราเมื่อก่อนเนี่ยเราจะทอผ้าสำหรับใช้เองแล้วก็ทอสำหรับจีวรพระย้อมผ้าถวายพระอย่างเงี้ยครับสีและลายเนี่ยก็จะไม่มีเมื่อก่อนจะเป็นสีเรียบๆใช่ไหมฮะใช้เองแล้วก็จีวรพระอย่างเงี้ยครับผมต่อมาเนี่ยเมื่อเราเอาความรู้หรือว่าภูมิปัญญาเนี่ยมาทำเป็นอาชีพมันก็ต้องมีลวดลายที่โดดเด่นและมีสีที่สวยงามนะครับเอกลักษณ์ของผ้ามัดย้อมของเราก็คือการทำผ้าที่เป็นลายที่เป็นเหลี่ยมหรือว่าโมโนแกรมนะครับโดยการใช้การพับผ้า หนีบด้วยไม้ไผ่แล้วก็มัดด้วยหนังยางนะครับแล้วก็นำไปย้อมจากสีธรรมชาติของเรานะครับแล้วก็มาแกะลายแล้วก็เกิดเป็นลายที่สวยงามแล้วก็แตกต่างจากที่อื่นเพราะที่อื่นเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะใช้แค่เชือกฟางหรือว่าหนังยางแค่นั้นครับก็อย่างที่บอกครับว่าสีของสีของกลุ่มของเราเนี่ยมันเป็นสีธรรมชาติที่อยู่ในรอบตัวของเราใช่ไหมฮะสีเนี่ยมันมาจากกิจวัตรประจำวันมาจากวิถีชีวิตเลยก็คือการทำสวนสมรมนะครับการทำสวนเกษตรสีส้มจากใบมังคุดสีเหลืองจากแกนขนุนสีเทาจากสะตอและเปลือกเงาะสีเขียวจากหูกวางและเพกาอย่างเงี้ยครับผมทำให้มันเกิดเป็นเอกลักษณ์ของสีนะครับแล้วก็สีเนี่ยมันก็เข้าไปอยู่กับงานกับชิ้นงานแล้วก็เข้าไปอยู่กับวิถีชีวิตของคนในชุมชนครับเรื่องของแฟชั่นใช่ไหมครับผมเราพยายามที่จะทำให้มันเป็นแฟชั่นที่เป็นแฟชั่นที่ยั่งยืนดีกว่านะครับโดยที่เราเนี่ยจะปรับเปลี่ยนนะครับให้เข้ากับยุคให้เข้ากับสมัยมากยิ่งขึ้นนะครับทั้งรูปแบบของสินค้ารูปแบบของลายนะครับหรือแม้กระทั่งแมทเทียลหรือว่าเส้นใยต่างๆเนี่ยเราก็ต้องปรับเปลี่ยนเมื่อก่อนเนี่ยครับคนชอบผ้าเนื้อหนาแล้วก็ทำผ้าเนื้อหนาเป็นฝ้ายเนื้อหนาเลยแต่ตอนนี้ครับอากาศมันร้อนใช่ไหมครับผมเราก็เลยปรับเปลี่ยนเป็นผ้าฝ้ายเนื้อบางแทนนะครับบางเบาใส่สบายไม่ร้อนนะครับให้เหมาะกับสภาพอากาศแล้วก็ความต้องการของลูกค้านะครับแล้วก็เราก็มองในหลายๆเจเนอเรชันนะครับเมื่อก่อนเนี่ยคุณแม่หรือว่าป้าๆเนี่ยเขาจะขายแค่เจนแค่เฉพาะผู้ใหญ่ขึ้นนะฮะ40 50ขึ้นนะครับจนถึงวัยเกษียณต่างๆนะครับแต่ว่าเรามองถึงความต้องการของกลุ่มวัยรุ่นที่เขาอยากใส่เสื้อผ้าที่เป็นสีธรรมชาตินะครับแต่ว่าถ้าแบบมันแก่เขาก็ไม่กล้าใส่ใช่ไหมลายมันแก่เขาก็ไม่กล้าใส่เพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็พยายามที่จะปรับเปลี่ยนรูปแบบของลายปรับเปลี่ยนรูปแบบของสีเพื่อที่จะขยายฐานลูกค้าให้กว้างขึ้นครับแน่นอนครับเทรนด์ก็คือ1เป็นเทรนด์ของสีนะครับที่เราจะใช้เราก็จะดูเทรนด์โลกดูเทรนด์สีเทรนด์บุ๊กต่างๆครับว่าตอนนี้โลกไปถึงไหนแล้วคนก็ต้องการแบบไหนนะครับชอบแบบไหนแล้วก็พยายามที่จะปรับเปลี่ยนหรือว่าเอาสีตามเทรนด์ต่างๆเนี่ยมาใช้นะครับแล้วก็ลายก็เหมือนกันนะครับลายในแต่ละปีเนี่ยมันก็จะมาไม่เหมือนกันใช่ไหมแล้วก็พยายามปรับเปลี่ยนให้เข้ากับยุคให้เข้ากับสมัยแล้วก็ให้เข้ากับภูมิปัญญาของเราด้วยครับตอนนี้กระแสนิยมก็คือกระแสนิยมการซื้อผ้าและการใช้ผ้าที่เป็นสีธรรมชาตินะครับแล้วยิ่งเราเป็นออริจินอลนะครับของการทำผ้าสีธรรมชาติอย่างเงี้ยครับผมทำให้คนเนี่ยจับตามองแล้วก็สนใจในชิ้นงานของเรามากยิ่งขึ้นแล้วก็อีกอย่างนึงครับการใช้สีธรรมชาติอย่างเงี้ยครับผมมันส่งผลดีกับสิ่งแวดล้อมส่งผลดีกับคนที่ใส่ด้วยครับผมทำให้ผ้าของเราเนี่ยค่อนข้างที่จะมีความยั่งยืนครับคนที่ชอบผ้าสีธรรมชาติแล้วก็งานของเรานะครับ1ต้องเป็นคนที่ชอบสีธรรมชาติอยู่แล้ว 100% ชอบงานศิลปะนะครับเพราะว่างานของเราเนี่ย1ชิ้น1ลาย1ผืน1ไซส์งานไม่ซ้ำกันนะครับเป็นคนที่มีความยูนิคนะครับแล้วก็ชอบบางคนอาจจะชอบไม่รีดผ้านะฮะเพราะว่าผ้าของเราเนี่ยมันบางเบาใส่สบายนะครับซักแล้วก็ตากได้เลยถ้าไม่ชอบรีดผ้าเนี่ยตอบโจทย์มากซึ่งคนส่วนใหญ่นะครับลูกค้าเนี่ยจากการขายของนะครับแล้วก็นับแท่มสถิติเอาเองนะฮะลูกค้าบอกว่าต้องรีดไหมอย่างเงี้ยครับผมก็จะบอกว่าไม่ต้องรีดครับเพราะเนี่ยที่มาขายก็คือมาขายแบบยับๆเลยให้ลูกค้าเห็นว่าอ่ะของเรามันจะยับประมาณนี้นะถ้าลูกค้าสนใจลูกค้าชอบคุณจะสามารถที่จะโดนเราตกทันทีได้เลยการต่อยอดทางธุรกิจของเรานะครับเราก็ต้องเอานวัตกรรมเข้ามาเหมิดนะครับเอานวัตกรรมเข้ามาเกี่ยวข้องกับชิ้นงานของเรานะครับทำให้งานของเราเนี่ยมันสามารถไปต่อได้เรื่อยๆนะครับโดยที่ยังคงรักษารากของภูมิปัญญานี้ไว้ครับผมเราปรับเปลี่ยนรูปแบบสินค้าทุกๆซีซั่นอยู่แล้วนะครับเพื่อที่จะให้ลูกค้าเนี่ยสามารถซื้อของเราได้ทั้งปีนะครับแล้วก็อีกอย่างนึงเราก็จะปรับเปลี่ยนตามสีนะครับอย่างที่บอกว่าเราดูเทรนด์โลกนะครับว่าสีตอนนี้สีไหนมาลายไหนมาแล้วก็จะปรับเปลี่ยนตามนั้นเพื่อที่จะให้เข้ากับแฟชั่นนะครับแล้วก็สีที่ควรจะใช้เนี่ยก็คือตอนนี้มันเป็นสีเนื่องจากสีธรรมชาติของเราเนี่ยมันเป็นสีเทรนด์บุ๊กหรือว่าสีที่มันสามารถที่จะปรับเปลี่ยนจับคู่สีกับสีนู้นสีนี้สีนั้นได้อย่างเงี้ยครับทำให้สีของเราเนี่ยมันยังไม่ตายแล้วก็ยังสามารถไปต่อได้เรื่อยๆครับ
3: พี่รู้สึกยังไงบ้างคะกับคำที่เขาพูดกันว่าถ้ามาถึงคีรีวงศ์แล้วไม่ได้ซื้อผ้ามัดย้อมเท่ากับยังมาไม่ถึงคี
2: ก็เป็นคำกล่าวที่ถูกต้องนะครับว่า มันควรจะมานะครับมาดูก่อนมาสัมผัสก่อนมาลองเวิร์กช็อปกับเราดูนะครับเราเปิดเวิร์กช็อปทุกวันนะครับสามารถที่จะมาทำลองทำเวิร์กช็อปผ้าเช็ดหน้าได้นะครับถ้าลูกค้าสนใจจริงๆนะเอาเสื้อมาย้อมได้หรือว่าเราขายชุดเวิร์กช็อปนะครับตอนนี้เราก็พยายามขายแมทเทียลให้กับคนอื่นๆหรือว่าคนที่สนใจนะครับเราพยายามที่จะแบ่งปันภูมิปัญญาเนี้ยแพร่กระจายออกไปเราจะไม่ขายแค่เสื้อผ้าตัดสำเร็จรูปแล้วเราจะขายน้ำสีเราจะขายแมทเทียลเพื่อที่จะให้ทุกคนเนี่ยสามารถที่จะนำกลับไปทำได้นะครับแล้วก็การขายของเราเนี่ยมันก็จะส่งผลกลับมาให้ชาวบ้านหลายๆคนเนี่ยมีรายได้มากยิ่งขึ้นครับครับผมช่องทางการติดต่อของเรานะครับมีทั้ง TikTok นะครับผมคิรี KIREE ครับเพจ Facebook ก็ KIREE ครับผมก็สามารถที่จะติดตามเราได้นะครับหรือ IG ครับคิรีคราฟครับ KIREECARFT ครับผม

0: มันสะท้อนในความเป็นว่าคีรีวงศ์ปลูกมังคุดจริงจังปลูกมังตอนนี้ก็คิดนะคะว่าโดยการเปลี่ยนแปลงของโลกทุกวันนี้มันเร็วขึ้นสินค้าเราก็ต้องตอบโจทย์ในให้กับลูกค้าที่เข้ามาใช้อย่างพี่แหนมอ่ะเสื้อผ้าอาจจะไม่ได้เก่งมากแต่ว่ามองว่าเขาก็ทางกลุ่มก็พร้อมจะพัฒนาอย่างตัวถ้าผลิตภัณฑ์หรือโฮมสเตย์เราก็เน้นความสะดวกสบายให้ลูกค้ามากขึ้นแต่ไม่ลืมกลิ่นอายของว่าเฮ้ยมาในคีรีวงศ์นะกลิ่นอายของชุมชนเป็นยังไงเรายืนยันและยืนหยัดว่าเราจะยังคงรักษาตรงนี้ไว้ส่วนด้านผลิตภัณฑ์เราก็จะเอานวัตกรรมใหม่ๆเข้ามาควบคู่ในการพัฒนาเพิ่มขึ้นเรื่อยๆค่ะพี่แหนมจะแบ่งถ้าเป็นโฮมสเตย์ก็ให้เรามีหน้าที่รับแล้วก็ส่งให้กับสมาชิกที่เป็นสมาชิกของเรามีบ้านป้าเป็นเดี๋ยวนี้โฮมสเตย์จริงๆมีน้อยมากแล้วนะคะส่วนมากจะเป็นในแนวเชิงรีสอร์ทซะมากกว่าแต่โฮมสเตย์ที่มีเจ้าของบ้านอยู่ด้วยแล้วเป็นโฮมสเตย์ที่ไม่เกิน4ห้องอ่ะแทบจะไม่ค่อยลงเหลืออยู่แล้วเพราะฉะนั้นการบริหารจัดการเราก็ชัดเจนคือรับมาแล้วส่งต่อโดยไม่หักเปอร์เซ็นต์คนที่ทำที่พักได้ที่พักแล้วพี่แหนมจะไม่ให้ทำอาหารเนื่องจากว่าคนที่ทำอาหารอยู่อ่ะเขาไม่มีที่พักงั้นเราก็กระจายโดยที่ไม่ต้องบอกว่าฉันกระจายรายได้สู่ชุมชนนะแต่ว่าใช้วิธีการทำให้เห็นว่าสิ่งที่เราทำอ่ะค่ะพี่แหนมมองนะคะว่าการที่เราเกื้อหนุนกันน่ะเราไม่ต้องบอกว่าฉันช่วยชุมชนนะแต่ว่าเรากระทำให้เห็นดีกว่าถ้าพี่แหนมรับงาน1ชิ้นคนที่ทำอาหารก็จะได้ไปละคนทำเบรดก็จะได้คนทำขนมจีนก็ได้คนทำข้าวยำก็ได้แต่เราไม่ต้องบอกว่าเราทำเพื่อชุมชนแต่เราใช้วิธีการกระจายให้เขาเห็นว่าถ้าเรามีงานชิ้นหนึ่งในชุมชนได้ประโยชน์อะไรบ้างนั่นคือสิ่งที่สร้างความยั่งยืนสำหรับในตัวพี่แหนมเองนะคิดไหมถ้าพัฒนาโฮมสเตย์เหรอก็มองว่าเพิ่มแค่เพิ่มความสะดวกสบายเท่านั้นเองแต่ว่าถ้าด้านผลิตภัณฑ์จะต้องเอานวัตกรรมใหม่ๆเข้ามาไม่ว่าจะเป็นงานวิจัยไม่ว่าจะเป็นการทำสารสกัดหรือว่าการอินแคปยังไงให้เป็นนาโนที่โมเลกุลเล็กจิ๋วที่สุดอันนั้นนะคะเราอยู่ในแผนพัฒนาว่าเราต้องทำควบคู่กับการทำตลาดด้วยค่ะเพราะเดี๋ยวนี้ในโลกออนไลน์มันเปลี่ยนแปลงเร็วมากเพราะงั้นเราต้องมีความรู้ในการออกทำตลาดได้มากยิ่งขึ้นแล้วสิ่งที่หวังไว้ว่าถ้าเป็นไปได้นะคะอยากใช้โรงงานที่เป็นโรงงานผลิตเครื่องสำอางของพี่แหนมาเป็นฮับในการให้คนมาเรียนรู้เรื่องการทำสมุนไพรการทำเครื่องสำอางโดยที่ไม่มีค่าใช้จ่ายแต่เราอยากแบ่งปันความรู้ตรงนี้ที่เราสะสมมาประสบการณ์มาเป็น10ปีค่ะให้กับคนรุ่นหลังนะคะ
1: ยังกลับไม่ได้เลยคุณผู้ชมค่ะพี่แหนมบอกว่าถ้ามาถึงคิริวงมาถึงเพชรคิริโฮมสเตย์แล้วก็ไปซื้อผ้ามัดย้อมมาแล้วต้องกลับมากินข้าวด้วยค่ะวันนี้พี่แหนมเข้าครัวทำอาหารให้พวกเราได้ทานกันเยอะแยะแบบจุกๆเลยค่ะและยังบอกอีกด้วยนะคะว่าอาหารที่ทำมาที่เสิร์ฟมาพอบอกว่าวันนี้น้องๆมาถ่ายทำรายการชาวบ้านก็ยินดีค่ะที่จะช่วยสนับสนุนเรื่องราวของอาหารการกินนะคะให้พวกเราได้อิ่มท้องก่อนเดินทางกลับกันจะบอกว่าอบอุ่นแล้วก็มีความสุขมากๆหลากหลายอย่างที่เกิดขึ้นในคีรีวงศ์อำเภอลันสกาจังหวัดนครศรีธรรมราชแห่งนี้ผู้คนที่นี่อยู่กันแบบเป็นมิตรมีน้ำใจช่วยเหลือกันจะบอกว่าถ้ามีโอกาสมาเที่ยวจังหวัดนครศรีธรรมราชอยากให้มาคีรีวงศ์นะคะอยากให้มาเพชรคีรีโฮมสเตย์อยากให้มาซื้อผ้ามัดย้อมที่กลุ่มผ้ามัดย้อมคีรีวงศ์และอยากให้มาชิมฝีมืออาหารของชาวบ้านในหมู่บ้านคีรีวงศ์ด้วยค่ะแต่ตอนนี้เจ้าและทีมงานต้องขอตัวไปทานอาหารก่อนนะคะเพราะว่ามันอดใจไม่ไหวจริงๆค่ะ

เย้แหนมคนนี้นะคะติดต่อง่ายมากพิมพ์คำว่าเพชรคีรีจะเจอเราไม่ว่าจะเป็นใน TikTok ใน Facebook ใน LINE ใน IG เจอหมดเลยพิมพ์แค่คำเดียวค่ะสามารถติดตามเราได้นะคะฝากเบอร์โทรด้วยนะคะ0644264614

และนี่นะคะคือทั้งหมดทั้งมวลของบ้านคีรีวงศ์อำเภอลานสกาจังหวัดนครศรีธรรมราชในวันนี้จะบอกว่าเต็มอิ่มเลยคุณผู้ชมค่ะทั้งเรื่องราวของผลิตภัณฑ์นะคะและเมื่อสักครู่เรื่องราวของผ้ามัดย้อมนะคะใครที่มาคีรีวงศ์แล้วไม่ได้ซื้อผ้ามัดย้อมจะบอกว่ามาไม่ถึงคีรีวงศ์อย่างแน่นอนเป็นอีกหนึ่งแฟชั่นนะคะอีกหนึ่งซอฟต์พาวเวอร์ของจังหวัดนครศรีธรรมราชที่ทุกคนต้องมีค่ะตอนหน้ารายการชุมชนเล่าเรื่องจะพาคุณผู้ชมไปติดตามของดีของเด็ดในชุมชนที่ไหนอย่าลืมติดตามกันให้ได้นะคะสำหรับวันนี้เจอและทีมงาน NBT นครศรีธรรมราชต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนแล้วสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: การตรวจเช็คสภาพรถยนต์ก่อนออกเดินทางถือเป็นสิ่งสำคัญที่ผู้ใช้รถควรคำนึงถึงเพราะความปลอดภัยในการเดินทางต้องมาเป็นอันดับหนึ่งผู้ขับขี่ต้องมีการเตรียมพร้อมอยู่เสมอเบื้องต้นต้องเช็ค5จุดก่อนออกเดินทางได้แก่ระบบเบรกยางไฟส่องสว่างหม้อน้ำและที่ปัดน้ำฝนให้มีสภาพพร้อมใช้งานซึ่งสามารถตรวจสอบได้ด้วยตนเองแต่หากต้องเดินทางไกลควรนำรถเข้าไปเช็คกับศูนย์บริการโดยเฉพาะป้องกันปัญหาที่จะเกิดขึ้นระหว่างการเดินทาง
1: จริงๆแล้วรถสภาพทั่วๆไปเนี่ยนะโอกาสที่เกิดอุบัติเหตุนี่ค่อนข้างยากนะครับถ้าเราขับด้วยความเร็วที่กฎหมายกำหนดนะไม่เกินกฎหมายกำหนดนะครับแต่ว่าเราก็ต้องหมั่นตรวจสอบบำรุงดูแลรักษารถนะครับให้มีสภาพที่พร้อมใช้งานนะครับมีสภาพมั่นคงแข็งแรงกรณีการตรวจเช็ครถนะครับเป็นประจำอันนี้ขอนำเรียนท่านผู้ชมนะครับซึ่งเราสามารถทำเองได้บางส่วนนะครับบางส่วนก็อาจจะต้องเข้าอู่เข้าศูนย์บริการแล้วแต่กรณีนะครับเพื่อให้เรามั่นใจนะครับว่าเราสามารถที่จะนำรถไปใช้ได้อย่างถูกต้องสะดวกรวดเร็วปลอดภัยแล้วก็ถูกต้องตามกฎหมายนะครับก็ขอให้ท่านดูแลรักษารถตามที่กล่าวมาแล้วข้างต้นนะครับแล้วก็ทะเบียนรถก็ต้องต่อเป็นปกติก็ขอให้ทุกท่านใช้รถใช้ถนนอย่างปลอดภัยนะครับถ้ามีปัญหาในการเดินทางนะครับเกี่ยวกับการใช้รถใช้ถนนก็สามารถโทรเบอร์1584นะครับสายด่วนของกรมการขนส่งทางบกนะครับได้ทุกจังหวัดนะครับตลอด24ชั่วโมงครับผม
0: สำหรับผู้ที่ต้องขับขี่รถทางไกลต้องประเมินความพร้อมของร่างกายก่อนออกเดินทางพักผ่อนให้เพียงพอและไม่ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์หากระหว่างทางมีอาการง่วงควรจอดพักหรือสามารถใช้เทคนิคการพักผ่อนแบบ Power Nap เพื่อให้ร่างกายได้พักและพร้อมเดินทางต่อไปได้
2: เมื่อเรารู้ตัวนะคะว่าเราจะต้องเดินทางไกลการเตรียมตัวที่สำคัญที่สุดก็คืออย่างน้อยตัวเราเองก็ต้องมีความพร้อมระดับนึงค่ะเช่นการพักผ่อนนอนหลับให้เพียงพอก่อนนะคะก่อนการเดินทางค่ะเพราะว่าอย่างน้อยก็จะอุ่นใจแล้วว่าร่างกายเราพร้อมถ้าเราไม่สบายตัวนะคะสิ่งที่เราต้องปฏิบัติก็คืออย่างน้อยเราต้องมียาประจำตัวอยู่แล้วล่ะค่ะแต่ว่าเราต้องรู้นะคะว่าการที่เราขับรถเนี่ยถ้าเรากินยาที่ทำให้ง่วงก็จะทำให้เกิดอันตรายต่อการขับขี่อย่างแน่นอนนะคะสิ่งที่เราต้องรู้ก็คือยาที่เรากินนั้นคือยาอะไรค่ะเราก็จะมีอาการหาวใช่ไหมคะโดยทั่วไปถ้าเราขับรถไปสักระยะนึงเรารู้สึกว่าเราง่วงเราหาวอันนี้ก็คือเราต้องควรพักแล้วค่ะการพักผ่อนแบบ power nap นะคะก็คือการพักผ่อนระยะเวลาสั้นนะคะใช้เวลา 15-20 นาทีในการพักผ่อนระหว่างทางหลังจากที่เราพักผ่อนเสร็จแล้วนะคะความรู้สึกตื่นตัวของร่างกายก็เกิดขึ้นสมองเราก็ตื่นตัวขึ้นทำให้เราสดชื่นขึ้นค่ะถ้าทุกคนใช้ power nap ในการเดินทางด้วยนะคะก็จะทำให้การเดินทางของเราราบรื่นและก็ลดอุบัติเหตุได้อย่างแน่นอนค่ะ
0: การใช้รถใช้ถนนไม่ว่าเดินทางใกล้หรือทางไกลความพร้อมทั้งยานพาหนะและสุขภาพผู้ขับขี่เป็นสิ่งสำคัญที่จะช่วยป้องกันลดอุบัติเหตุและสร้างความปลอดภัยบนท้องถนนให้กับทุกคนก่อนขับรถอย่าลืมเช็ครถเช็คลิสต์เพื่อรักษาชีวิตของเราด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนจังหวัดพังงา
3: ทุกครั้งที่ใช้อินเทอร์เน็ตหรือสื่อออนไลน์ให้สงสัยไว้ก่อน
4: สงสัยอะไรพี่สงสัยเรื่องชาวบ้านอ่ะ
3: สงสัยว่าข้อมูลจริงหรือเปล่าข้อมูลมาจากไหนสงสัยว่าถูกต้องไหมถ้าถูกแพร่ไปจะไม่ทำให้ตัวเองหรือใครเดือดร้อนสงส
4: ัยโอเคค่ะพี่สงสัยก็ได้ค่ะ
3: เยาวชนไทยเปิดรับวิเคราะห์เข้าใจสื่อและใช้ประโยชน์อย่างสร้างสรรค์
5: รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย

0: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการระเบียงใต้ค่ะวันนี้ค่ะพาคุณผู้ชมนะคะมาดูกิจกรรมบรรยากาศของเวทีเสวนาค่ะที่จะนำพาคุณผู้ชมนะคะมาพูดคุยว่าประเด็นเรื่องของการให้ความรู้ของวิทยาลัยชุมชนในพื้นที่โดยเฉพาะวิทยาลัยชุมชนนราธิวาสค่ะเขาได้มีการขับเคลื่อนนะคะนำองค์ความรู้ค่ะจากวิทยาลัยสู่ชุมชนและต่อยอดสร้างการเรียนรู้หลังจากนั้นค่ะทำให้ชุมชนเกิดรายได้และมีอาชีพอย่างยั่งยืนค่ะเวทีเสวนาวันนี้จะเป็นอย่างไรคุณผู้ชมค่ะถ้าพร้อมแล้วไปติดตามรับชมกันเลยค่ะเวทีเสวนาวันนี้ค่ะกับเวที Learn to Earn เรียนรู้สู่อาชีพนั่นเองค่ะค่ะวันนี้ก็ถือว่าเป็นโอกาสดีที่มาร่วมพูดคุยกับเราอยากจะให้ท่านผอ.ค่ะได้พูดถึงเรื่องของการดำเนินการโดยเฉพาะหัวข้อเสวนาวันนี้ค่ะในมุมมองของท่านผอ.เองกับมุมมองคำพูดหรือว่าประโยคของหัวข้อเสวนาวันนี้ผอ.มีมุมมองยังไงบ้างคะเรียนเชิญค่ะ
1: ค่ะก็ในส่วนของวิทยาลัยชุมชนนราธิวาสนะคะเราก็มีภารกิจหลายอย่างนะคะทั้งจัดการศึกษาในหลักสูตรอนุปริญญานะคะแล้วก็ในเรื่องของการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนนะคะทุกกลุ่มทุกช่วงวัยนะคะดังนั้นภารกิจของวิทยาลัยชุมชนนราธิวาสเนี่ยก็เข้ากับหัวข้อนี้เลยก็คือ Learn to Earn เพื่อการเรียนรู้เพื่อการเข้าสู่อาชีพนะคะการเรียนรู้การจัดการเรียนรู้ของวิทยาลัยชุมชนนราธิวาสนั้นเราไม่ได้มุ่งเป้าเฉพาะผู้เรียนที่อยู่ในวัยเรียนเท่านั้นนะคะเรามุ่งเป้าไปทุกช่วงวัยนะคะก็คือในส่วนของประชาชนที่ต้องการองค์ความรู้ในเรื่องของการประกอบอาชีพไม่ว่าจะเป็นผู้ที่ประกอบอาชีพอยู่แล้วก็สามารถมารีสกิลอัพสกิลนะคะผู้สูงอายุกลุ่มสตรีนะคะรวมถึงผู้ที่ขาดโอกาสที่การจะเข้าสู่อาชีพหรือบางครั้งเราก็จะเรียกว่ากลุ่มเปราะบางทุกกลุ่มนะคะเป็นกลุ่มที่วิทยาลัยชุมชนนะคะมีภารกิจที่จะต้องเข้าไปดูแลนะคะเข้าไปดูแลให้ความรู้ในสิ่งที่กลุ่มนั้นเขาต้องการนะคะไม่ว่าเขาจะต้องการในเรื่องของการอัพสกิลของเขาก็คือในเรื่องของการพัฒนาทักษะนะคะที่เขาอาจจะทำอาชีพนั้นอยู่แล้วพัฒนาทักษะให้เพิ่มขึ้นหรือเขาต้องการให้ไปช่วยในเรื่องของการพัฒนาผลิตภัณฑ์ต่างๆที่เขาอาจจะมีต้นทุนของเขาอยู่แล้วแล้วให้วิทยาลัยชุมชนเนี่ยไปเสริมต่อยอดเพื่อที่จะทำให้สินค้าหรือผลิตภัณฑ์นั้นนะคะมีคุณภาพมีมาตรฐานนะคะตามที่ผลิตภัณฑ์นั้นเขากำหนดไม่ว่าจะเป็นอาหารหรือว่าเป็นเครื่องใช้ไม้สอยต่างๆหรือจะเป็นเสื้อผ้านะคะทุกอย่างเนี่ยมันต้องมีมาตรฐานอยู่แล้วตรงนี้ล่ะค่ะที่วิทยาลัยชุมชนจะเข้าไปช่วยเหลือในกลุ่มอาชีพต่างๆค่ะ
0: ค่ะท่านรองสาครคะจากที่ท่านผอ.ได้พูดในมุมมองแต่ว่าของรองเองเนี่ยเราต้องลงพื้นที่ไปด้วยเลือกกลุ่มเป้าหมายพื้นที่อย่างไรลงพื้นที่ยังไงถึงได้รับผลผลิตที่หน้าตาดีกิจกรรมเด่นมาโชว์งานในวันนี้ค่ะ
2: อย่างที่ท่านผู้อำนวยการบอกนะครับด้วยภารกิจของวิทยาลัยชุมชนมันเป็นอย่างนี้เพราะฉะนั้นในแต่ละปีที่เราได้รับโปรเจกต์ได้รับโจทย์ได้รับงบประมาณในส่วนที่เกี่ยวข้องเราก็จะดูว่างบประมาณนั้นมาจากส่วนไหนถ้ามาจากส่วนแผนบูรณาการเราก็จะอีกแบบนึงถ้ามาจากแผนยุทธศาสตร์เราก็จะอีกแบบนึงเพราะฉะนั้นผลิตภัณฑ์ของชุมชนที่มานำเสนอในวันนี้ก็มาจาก2แผนทั้งแผนบูรณาการและก็แผนยุทธศาสตร์เพราะฉะนั้นเวลาเราจะลงพื้นที่หลังจากที่เราได้โจทย์มาแล้วเราก็ต้องดูว่าในโครงการนั้นแผนนั้นกำหนดกลุ่มเป้าหมายไว้เป็นใครอย่างเช่นถ้าแผนบูรณาการโครงการส่งเสริมอาชีพสร้างรายได้ให้กับกลุ่มเปราะบางมิติรายได้เราก็จะไปดูว่ากลุ่มเปราะบางที่มีรายชื่อตาม TP Map อยู่ตรงไหนมีใครบ้างเราก็จะดูตาม TP Map ที่มีรายชื่ออยู่โดยประสานกับพัฒนาชุมชนจังหวัดแล้วเราก็จะลงไปหาผู้นำในพื้นที่ท้องที่นั้นแล้วหลังจากนั้นเราก็จะไปพิสูจน์ทราบว่าเขาเป็นคนที่เปราะบางจริงหรือเปล่ามีรายชื่ออยู่ในขาดรายได้จริงหรือเปล่าอีกประเด็นหนึ่งถ้าในกรณีที่เขาบอกว่าโครงการนี้เป็นโครงการส่งเสริมอาชีพให้กับสตรีและแม่เลี้ยงเดี่ยวเราก็จะดูว่ากลุ่มสตรีและแม่เลี้ยงเดี่ยวอยู่ในพื้นที่ไหนตำบลไหนเราก็จะส่งทีมลงไปเพื่อ

0: หนดกลุ่มเป้าหมายเหล่านี้เข้ามาทำงานกับเราเช่นเดียวกันกับโครงการที่เป็นฮบยุทธศาสตร์เราก็จะดูว่าอย่างเช่นโปรเจกต์ที่พัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนสู่เศรษฐกิจฐานรากเราก็จะดูว่าชุมชนไหนที่เขามีผลิตภัณฑ์อยู่แล้วแต่ยังไม่ได้รับมาตรฐาน GMP มาตรฐานอย.เหมือนที่ท่านผอ.ว่าเราก็จะลองดูว่าเขาพร้อมจะพัฒนาต่อกับเราไหมหนึ่งมาตรฐาน GMP เขาอยากได้ไหมอันที่สองเครื่องหมายอย.อยากจะได้ไหมซึ่งประเด็นเหล่านี้เราก็จะลงไปพื้นที่ลงจนให้สอดคล้องกับแผนงานทั้งยุทธศาสตร์และแผนงานบูรณาการครับ
1: ค่ะเอาละค่ะเดี๋ยวให้แต่ละท่านแนะนำว่าของแต่ละท่านเนี่ยมาจากกลุ่มไหนอำเภอไหนและเราทำอะไรนะคะทุกท่านเลยค่ะเดี๋ยวเชิญทีละท่านเลยค่ะเชิญค่ะ
2: สำหรับรามารูฮิมสวัสดีค่ะของเรานะคะเป็นกลุ่มเกษตรกรอินทรีย์ค่ะอันนี้เราเป็นยังสมาร์ทฟาร์เมอร์นะคะเรารวมตัวกัน6อำเภอ7ฟาร์มของจังหวัดนราธิวาสคือจริงๆเนี่ยของเราคือตรงประเด็นมากเลยคือเรียนรู้สู่อาชีพนะคะคือเราเนี่ยมีทรัพยากรคือมีผักเคลที่เกษตรกรทั้ง6อำเภอ7ฟาร์มของเราเนี่ยปลูกอยู่แล้วทีนี้เนี่ยเกษตรกรนะคะเขาจะมีปัญหา1อย่างซึ่งน่าจะทั่วประเทศเลยค่ะก็คือต่อยอดไปถึงการแปรรูปไม่ได้เมื่อไหร่ที่เกษตรกรจบอยู่ที่ต้นน้ำเนี่ยเราจะไปต่อไม่ได้กลุ่มเราก็เลยมีความคิดที่จะพัฒนาผลิตภัณฑ์ออกมาแต่ทีนี้เนี่ยหนึ่งองค์ความรู้เราไม่มีสองสถานที่ผลิตเราไม่มีก็มุ่งตรงมาที่วิทยาลัยชุมชนนราธิวาสก็เข้ามาขอโอกาสที่นี่นะคะเราก็เข้ามาเรียนรู้ก่อนเข้ามาเป็นนักศึกษาหลักสูตรระยะสั้นก่อนนะคะหลังจากนั้นก็ได้คุยกับทางอาจารย์อมรวรรณนะคะว่าเราเนี่ยมีความพร้อมในเรื่องของเป็นต้นน้ำเป็นผู้ผลิตพืชอินทรีย์ของจังหวัดแต่เรายังขาดเรื่องของการแปรรูปเราก็ได้รับการสนับสนุนให้เข้าโครงการพัฒนาสินค้าและบริการเพื่อยกระดับเศรษฐกิจฐานรากของจังหวัดนราธิวาสปีงบประมาณ2568ค่ะก็เข้าอาจารย์ก็คือสอนในการทำผงผักเคลค่ะทำขนมปังทำคุกกี้ทำข้าวเกียบแล้วก็ต่อยอดให้ชุมชนในของเราคือไม่ใช่แค่1ชุมชนเราคือ7ชุมชน6อำเภอของจังหวัดนราธิวาสค่ะที่ได้รับโอกาสตรงนี้ค่ะ
1: ขอบคุณค่ะต่อเนื่องด้วยของอำเภอแหวงค่ะค่ะ
3: ค่ะบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอันนี้มาจากของกลุ่มดาลาอำเภอแหวงนะคะซึ่งเป็นกลุ่มเล็กๆที่อยู่ตะเข็บชายแดนนะคะซึ่งอยู่ในเทศบาลตำบลบุเกตาค่ะหลักๆแล้วชุมชนเราติดป่าเนาะแล้วจะมีดอกดาหลาเยอะแล้วก็ในดาหลาเองมันมีสรรพคุณของมันอยู่แล้วด้านสมุนไพรนะคะซึ่งเราก็คิดว่าตอนแรกๆก็คือการรวมกลุ่มของกลุ่มสตรีที่ไม่ได้อันหลังจากทำอาชีพก็คือตัดยางบ้างปลูกต้นพืชผักบ้างนะคะแล้วก็เราก็มารวมตัวกันพูดคุยว่าจะทำยังไงประจวบเหมาะว่าช่วงนั้นทางทีมนายกเทศบาลเขามีเขาเรียกว่านโยบายนะจะส่งเสริมอาชีพให้กับกลุ่มของเราด้วยก็เลยเรียกให้กลุ่มเราว่าเนี่ยถ้าสมมุติว่าจะส่งเสริมอาชีพให้พวกเราเนี่ยพวกเราจะทำอะไรก็คล้ายๆกับนโยบายของทางวิทยาลัยชุมชนเนาะเขาไม่ได้ยัดเยียดแต่เขาถามความคิดเห็นของเราก็อย่างเช่นเดียวตอนแรกๆก็กระท่อนกระแท่นมากเพราะว่าเราไม่มีในเชิงลักษณะว่าใช้ความรู้พื้นฐานของชุมชนในการผลิตเราก็ไปแบบงูปลาปลายังไม่รู้อะไรมากมายเสร็จหลังจากนั้นเราได้ทีมงานเนาะจากของวชช.เข้าไปถามว่าสนใจไหมที่ว่าจะทำอะไรที่เรากลุ่มเรามีอยู่เราจะทำอะไรเพิ่มมากขึ้นอะไรแบบจะพัฒนาอะไรประมาณนี้ค่ะเสร็จเราก็บอกว่าโอเคเราก็สนใจเนาะแต่ว่าความที่ว่าเราอยู่แต่ในพื้นที่เรารู้จักแต่คนในพื้นที่อย่างเดียวไม่มีโอกาสไม่ใช่ไม่มีโอกาสก็คือว่าโอกาสเราไม่ได้ไปหาโอกาสจากข้างนอกเรารู้อยู่ที่แวงก็อยู่ภูเก็ตตาอยู่แวงอยู่ภูเก็ตตาเลยประมาณนี้ค่ะก็ได้มีโอกาสได้ออกมาร่วมตอนแรกก็แทบจะกลับไปเลยไม่ยอมไม่เข้ามาร่วมแล้วเพราะว่าเราไม่เคยได้รับการอบรมแบบเข้มงวดกับอาจารย์มาเข้มงวดเพื่อที่ให้เราจะได้รับความรู้ตรงนั้นไปคือท้อใจแล้วว่าจะนี่ไม่ไปแล้วกลุ่มไม่ไปแล้วอะไรประมาณนี้แล้วอีกทั้งพวกเราเป็นกลุ่มแม่บ้านที่ไม่มีอะไรเลยก็เลยบอกว่าทํายังไงก็ไปคุยกับท่านนายกท่านนายกก็ได้สนับสนุนเรื่องค่าเค้าเรียกบริการรับส่งเพราะว่าทุกคนมาเนี่ยมาแบบไม่มี
4: ค่ะในพื้นที่อำเภอรือเสาะจังหวัดนราธิวาสบ้านเสน่ห์ค่ะปกติกัน10คนค่ะ

0: สมาชิกทั้งหมดมีด้วยกัน10คนนะซึ่ง 90% เป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวค่ะอยากจะให้ในส่วนตัวนะได้มีการปลูกผักไฮโดรโปนิกค่ะปลูกผักสลัดนะคะมีทั้งเป็ดไข่ไก่ไข่แล้วก็เห็ดนางฟ้าภูฐานค่ะหลังจากที่ว่ามีโครงการนะคะของทางวชช.วิทยาชุมชนนราธิวาสได้ลงพื้นที่นะคะเป็นหน่วยจัดของอำเภอรือเสาะค่ะได้รับโอกาสก็คือต่อยอดการปลูกสมุนไพรค่ะเพื่อในขั้นตอนต่อไปก็คือเดี๋ยวจะมาเล่าว่าได้รับโอกาสอะไรบ้างนะคะสมุนไพรนั้นคือมีอะไรบ้าง
1: ค่ะขอบคุณค่ะอยากจะให้ท่านผอ.ได้พูดค่ะวันนี้นะคะเราเห็นทุกท่านมาพร้อมน้ำตาแห่งความดีใจนะคะว่าได้รับการพัฒนาอะไรผลผลิตเป็นอย่างไรอยากจะทราบว่าณตอนนี้ค่ะพื้นที่การให้บริการเราไปครบทุกอำเภอหรือยังมีอำเภอไหนที่เราจะต้องเข้าไปดูแลแบบเข้มข้นเพิ่มเติมอีกหรือเปล่าคะ
2: ค่ะลักษณะการทำงานของวิทยาลัยชุมชนนะคะจริงๆเราก็มีเป้าหมายครบทุกอำเภอเพราะว่าเราเนี่ยมี3หน่วยจัดการศึกษาที่เป็นแกนอยู่ก็คือหน่วยจัดการศึกษาที่อำเภอเมืองซึ่งเราก็จะดูแลอำเภอที่ใกล้เคียงกับอำเภอเมืองนะคะแล้วก็จะมีหน่วยจัดการศึกษาอำเภอสุไหงโกลกนะคะก็ซึ่งจะดูแลพื้นที่ก็คือในส่วนของสุไหงโกลกเองนะคะแหวงสุขคิรินนะคะเราก็จะแนะส่วนอำเภอรือเสาะนะคะเราก็จะมีหน่วยจัดอีกหน่วยจัดหนึ่งนะคะซึ่งหน่วยจัดนี้หลักๆ ก็คือเราเปิดหลักสูตรอนุปริญญาแต่เราก็ดูแลพี่น้องประชาชนนะคะที่ต้องการ เรียนรู้เพื่อเข้าสู่อาชีพนะคะในกลุ่มต่างๆดังนั้นเนี่ยในส่วนของนโยบายหลักๆเลยเราต้อง เข้าถึงกลุ่มประชาชนทุกอำเภอนะคะแต่จุดเน้นนั้นแต่ละปีก็จะเปลี่ยนไปลักษณะการทำงานของวิทยาลัยชุมชนก็อย่างที่ท่านรองสาครได้บอกก็คือตามแผนงานแล้วก็ตามผู้ที่ให้เงินเรามาว่าเขาต้องการที่จะมีกลุ่มเป้าหมายที่กลุ่มไหนนะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยสิ่งที่เราถูกปลูกฝังมานะคะว่าในเรื่องของการที่เราจะไปทำงานกับประชาชนเนี่ยเราจะต้องให้เขาเนี่ยเป็นผู้ที่เกิดจากภายในของเขาไม่ใช่เราไปยัดเยียดว่าคุณต้องฝึกอาชีพนี้ฝึกอาชีพนี้นะสิ่งแรกเลยที่เราลงไปก็คือเราต้องไปดูว่าตรงนั้นเนี่ยมีทรัพยากรอะไร
1: ค่ะ
2: ที่สามารถเป็นต้นทุนให้กับเขาได้นะคะและเขาต้องการอะไรนะคะเขามีแรงบันดาลใจข้างในที่จะทำกับเราหรือเปล่านะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่างที่กลุ่มทางที่แหวงบอกว่ามาทั้งน้ำตาถ้าเขาไม่มีแรงบันดาลใจเนี่ยเขามามีน้ำตาครั้งเดียวเขากลับเขาไม่มีแรงขับภายในของเขาเนี่ยเขามาได้ครั้งเดียวเขาไปเพราะว่ากว่าจะได้มาซึ่งอย.นั้นมันมีมาตรฐานมันมีขั้นตอนหลายอย่างนะคะเขาต้องใช้ความอดทนพอสมควรถ้าไม่ใช่สิ่งที่เขาต้องการจริงๆเขาก็เลิกกับเรานะคะดังนั้นเนี่ยสิ่งที่เราคำนึงอยู่เสมอเลยนะคะกลุ่มเป้าหมายที่เราจะลงไปในพื้นที่จริงๆเขาต้องมีใจกับเราก่อนนะคะส่วนว่าเราจะอยู่กับเขาเมื่อไหร่เมื่อไหร่เราจะถอนตัวเมื่อเขาเข้มแข็งมากพอที่เขาจะอยู่ด้วยตัวเองวิทยาลัยชุมชนาธิวาสก็จะถอนตัวหรือเมื่อหน่วยงานอื่นเห็นศักยภาพเขาแล้วมีคนเข้ามาช่วยเหลือเขาเยอะๆวิทยาลัยชุมชนก็ยินดีที่จะถอนตัวนะคะเพราะฉะนั้นกลุ่มแรกๆเนี่ยบางครั้งเวลาลงไปเนี่ยยังไม่มีใครเข้าไปเลยนะคะแต่เมื่อเราพาเขามาออกงานต่างๆอย่างเงี้ยทำให้มีหน่วยงานอื่นเห็นศักยภาพแล้วก็พร้อมที่จะมาสนับสนุนเราก็ยินดีที่จะถอนตัวเพราะฉะนั้นบางครั้งเนี่ยเราบอกไม่ได้หรอกว่ากลุ่มนี้เราจะไปอยู่นานเท่าไหร
1: ่ค่ะ
2: ขึ้นอยู่กับว่าเมื่อเขาเข้มแข็งเมื่อไหร่เราก็ถอนตัวอันนี้คือเป็นวิธีการทำงานของวิทยาลัยชุมชนที่เราได้รับการปลูกฝังมาจากสถาบันวิทยาลัยชุมชนค่ะ
1: ค่ะค่ะเมื่อสักครู่ท่านผอ.บอกว่าเขาต้องมีใจให้เราก่อนเขาถึงมาพอมาเสร็จแล้วเนี่ยคือถ้าเขาไม่เลิกตอนนี้คือเขาไม่เลิกนะคะเขายังมากับเราต่อเขายังไม่เลิกกับเราค่ะท่านผอ.ค่ะที่อยากจะให้รองสาครได้พูดหน่อยค่ะว่าเมื่อเราให้ความรู้เขามีอาชีพลำดับถัดไปแน่นอนว่าการตลาดณปัจจุบันมีส่วนสำคัญเอาองค์ความรู้หรือทางด้านกลุ่มต่างๆเนี่ยมาขอองค์ความรู้เรื่องช่องทางการตลาดกับเรายังไงบ้างไหมคะ
3: ก็เริ่มต้นจากต้นน้ำนั่นก็คือในชุมชนนี้มีทรัพยากรอะไร ขาจะทำเป็นสินค้าอะไร
1: ค่ะ
3: นะครับก็ว่ากันในเรื่องการส่งเสริมอาชีพให้กับกลุ่มเป้าหมายเหล่านี้ที่สอดคล้องกับความต้องการสอดคล้องกับทรัพยากรในท้องถิ่นที่มีอยู่เพราะเป็นการเริ่มต้นที่ต้นน้ำถ้าเราไปส่งเสริมอะไรที่มันยากไปหรือเขาต้องการอะไรที่ต้องซื้อทุกอย่างแรงมันจะหมดแล้วมันจะไปต่อไม่ไหวเมื่อเขาได้ผลิตภัณฑ์ขึ้นมา1ชิ้นจากการส่งเสริมอาชีพของวิทยาลัยชนโดยกระบวนการส่งเสริมความรู้ส่งเสริมอาชีพแล้วเขาจะเกิดความรู้สึกว่าเออเราอยากไปต่อจังเพราะเรามีผลิตภัณฑ์แล้วค่ะขั้นตอนต่อไปก็คือเขาก็จะถามว่าแล้วเราจะจัดจดทะเบียนจัดตั้งวิสาหกิจชุมชนได้อย่างไรนี่คือกระบวนการการเรียนรู้ขั้นตอนที่1ที่เขามาต้องอาศัยองค์ความรู้จากวิทยาลัยชนนราธิวาสพอจัดตั้งเรียบร้อยเสร็จปั๊บต่อมาก็จะว่าทำอย่างไรถึงจะให้สินค้าเขาออกสู่ตลาดได้มีแพคเกจจิ้งที่ดีๆมีทั้งตลาดออนไลน์ทั้งตลาดออนไลน์เพื่อจะให้ขายสินค้าได้มากขึ้นเขาก็จะกลับเข้ามาบอกวิทยาลัยชนว่าเราอยากมีความรู้เรื่องนี้พอจะมีวิทยากรหรือมีอะไรบ้างก็ในเมื่อมีเขามีความประสงค์ที่จะเรียนรู้เรื่องต่อไปเราก็จะหลักสูตรนี้เขาไปจับแล้วก็จะพัฒนาเขาตามหลักสูตรเพราะฉะนั้นทางกลุ่มบอกว่าหลักสูตรมันเข้มเขาก็เลยจำเป็นที่จะต้องอาจารย์เขาก็เลยต้องเข้มเพราะทุกครั้งที่มาอบรมมันก็จะต้องมีการวัดผลและประเมินผลว่าการเรียนรู้ของเขาอยู่ในระดับไหนควรจะไปต่อหรือไปเสริมทักษะอะไรเพิ่มก่อนจะมาถึงหลักสูตรนี
1: ้
3: นี่คือเป็นกระบวนการทำงานเพราะฉะนั้นทุกชุมชนถ้าเขาได้ผลิตสินค้ามีอาชีพแล้วมีสินค้าแล้วสิ่งต่อมาก็คือนี่เป็นสิ่งที่ผมบอกเขาก็มันต้องการเรียนรู้จากวิทยาลัยชุมชนเพิ่มเติมเพื่อให้สินค้าเขาติดตลาดเพื่อให้กลุ่มของเขามีความเข้มแข็งเพื่อที่จะให้กลุ่มเขามีอาชีพและก็มีรายได้ครับ
1: ค่ะวันนี้กาโก้ฟาร์มได้รับความสำเร็จจุดเด่นของผลิตภัณฑ์เราอะไรและจะเดินต่ออย่างไรบ้างคะ
0: จุดเด่นของกลุ่มนะคะก็คือทุกอย่างออร์แกนิก 100%
1: ค่ะ
0: ต
1: ั
0: ้งแต่การผลิตอย่างการปลูกผักใช่ไหมก็คือการเลือกเมล็ดพันธุ์การปลูกสมุนไพรก็ตั้งแต่เลือกท่อนของสมุนไพรเลยค่ะออร์แกนิก 100% ต่อให้ณตอนนี้เรายังไม่ได้ผ่านมาตรการของ GMP นะคะแต่ว่าภายอนาคตก็อยากจะให้ทางวิจัยชุมชนนี่แหละค่ะเป็นคนดำเนินเป็นหน่วยงานที่จะดำเนินการต่อไปในจุดนี้ค่ะทีมงานของกะโกฟาร์มวิสาหกิจชุมชนกะโกฟาร์มมีทั้งใจแล้วก็กายที่พร้อมค่ะสองสิ่งสองอย่างที่เราไม่พร้อมก็คืออย.ค่ะแล้วก็ GAP ค่ะถ้าเกิดว่าอยากจะได้ต้นทุนเป็นเงินเป็นก้อนเราไม่ได้อยากได้ค่ะเพราะว่าเงินถ้าเกิดว่าใช้ไม่เป็นศูนย์เปล่าค่ะเท่ากับศูนย์สิ่งที่อยากได้ก็สิ่งที่กล่าวมาข้างต้นนี้ล่ะค่ะ
1: ค่ะขอบคุณค่ะในส่วนของผักแคลแน่นอนว่ามีสรรพคุณทางอาหารเยอะมากแต่ว่ามันก็มีเรื่องของฤดูกาลที่ไม่สามารถจะผลิตผลผลิตได้อย่างต่อเนื่องทีนี้ในส่วนนี้เนี่ยเราให้ทางวชช.เข้าไปดูแลเราอย่างไรต่อยอดผลิตภัณฑ์อย่างไรให้มีรายได้คงอยู่ตลอดทั้งปีอยากจะให้แชร์ความรู้ตรงนี้หน่อยค่ะ
4: คือของเราหลักๆด้วยผักเคลค่ะมันจะขึ้นกับฤดูกาลด้วยเขาไม่ได้เป็นพืชที่เหมาะกับพื้นที่ภาคใต้นะคะแต่ทีนี้เนี่ยที่เราได้องค์ความรู้จากวิทยาชุมชนก็คือเราทำเป็นผงผักเคล
1: ค่ะ
4: เริ่มต้นจากตัวผงเนี่ยเราสามารถที่จะเก็บได้นาน 1-3 ปีแล้วเราสามารถต่อยอดจากผงเนี่ยค่ะเป็นขนมปังผักเคลเป็นคุกกี้ผักเคลเป็นข้าวเกียบผักเคลไปจนถึงตอนนี้เราทำเป็นเมนูสุขภาพคือกรีกโยเกิร์ตผักจากผงเหมือนกันหมดเลยเพราะฉะนั้นคือทางวิทยาชุมชนก็คือช่วยพัฒนาช่วงเวลาที่มีผลผลิตเยอะเราก็มาแปรรูปที่จะเป็นผงแล้วเก็บสต็อกได้เลยเพื่อที่เราจะมีตัววัตถุดิบตั้งต้นนี้ค่ะที่จะต่อยอดไปแปรรูปตัวอื่นได้ทั้งหมดค่ะ
1: ค่ะด้านนี้ขออย.ด้านนี้จะขออะไรไหมคะ
4: อย.เช่นกันค่ะพอดี
1: อย.เช่นกันนะคะ
4: คือด้วยความอย่างนี้ค่ะเพราะว่าผงอะค่ะห้องแปรรูปของวิทยาลัยชุมชนนราธิวาสทางสสจคือมีข้อกำหนดจะต้องแยกห้องเพราะเป็นผงมันฟุ้งอากาศก็เลยจะต้องมีห้องที่แยกตอนนี้ทางอาจารย์ที่ดูแลอยู่ก็อาจจะนำเรียนทางท่านผอ. อีกทีหนึ่งเพราะว่าอาจจะไม่ใช่แค่กลุ่มผงผักเคลอย่างเดียวนะคะอาจจะมีกลุ่มอื่นๆที่เขาสามารถจะต่อผลิตภัณฑ์เป็นตัวผงได้อีกมากมายเลยค่ะ
1: ค่ะต่อด้วยตัวแทนจากอำเภอแหวงของเราเป็นยังไงบ้างวันนี้
5: ค่ะตอนนี้ก็ดีใจนะคะว่าข้าวเกียบตัวแรกของเราได้รับอย.แล้วเนาะมาตรฐานอย.แล้วหลังจากที่เราได้มาร่วมกับทางวชช.แต่สินค้าเราไม่ใช่มีแค่ตัวเดียวเหมือนกันค่ะเพราะเราว่าเราตั้งครั้งแรกที่เราตั้งว่าเราจะทำยังไงให้กอดาหลาของเราทางกอ ได้รับการเขาเรียกว่าแปรรูปเนา
1: ะ
5: ให้ไปเป็นด้านสุขภาพด้วยอาหารด้วยตอนนี้เราก็ยังมีน้ำพริกดาหลาน้ำดาหลาคุกกี้ดาหลาก็ทำแต่ว่าไม่ได้ทำต่อเนื่องแต่ว่าเราก็คิดว่าเราน่าจะมาทางมาขอทางวิทยาลัยช่วยส่งเสริมในเรื่องนี้ด้วยนะ
1: คะ
5: แต่อีกหลายๆตัวและอีกหนึ่งอย่างที่วันเมื่อไม่กี่เดือนก่อนทางนายกพาไปดูงานเรื่องการทำกะละเมเราคิดว่าเม็ดดาหลาของเราน่าจะผลิตกะละเมได้ด้วยเราคิดว่าอนาคตก็ต้องขอทางวชช.ช่วยในเรื่องสูตรเพราะว่าเราก็ไม่ได้มั่นในเรื่องนั้นแต่ว่าเราจะเรียนรู้ไปด้วยกันอนาคตเราก็คาดว่าเราจะได้มาขอใช้งานทางวชช.อีกเรื่อยๆค่ะ
1: ว่าสองท่านขออย.ทางนู้นได้อย.แล้วเดี๋ยวเรามาฟังอีกหนึ่งว่าจะขออะไรอีกไหมคะกับวชช.นราธิวาสของเรา
5: ซึ่งตอนนี้เราได้มาแบบเขาเรียกว่าไม่มีอะไรเลยเพราะว่าเริ่มจากศูนย์จริงๆของกลุ่มของดาหลานะคะเพราะว่ามาแบบต้องแก้ทั้งสูตรแก้ทั้งต้องมาปรับปรุงอะไรหลายๆอย่างก็คือจนสุดท้ายที่อย่างที่เจนนิงได้พูดครั้งต้นแล้วว่าเรามาแบบน้ำตาเลยครั้งแรกเพราะว่าเข้มมากเลยตั้งแต่ต้นตั้งแต่สูตรตั้งแต่อะไรประมาณนี้ค่ะจนได้รับอย.ในสุดท้ายแล้วก็ได้แบบวินาทีสุดท้ายฉิวเฉียดเลยค่ะและเพราะว่าหลายๆเรื่องที่ว่าเราต้องทำต้องอะไรประมาณแต่ว่าเราก็พยายามพร้อมๆไปกับอาจารย์ที่ได้ร่วมกับเรานะคะแต่ว่าอนาคตก็อยากว่าเรามีผลิตภัณฑ์อีกหลายๆตัวซึ่งเราคิดว่าน่าจะทำเป็นรายได้ของกลุ่มได้ก็อยากให้ทางวชช.ได้ช่วยหนุนเสริมแล้วกันอีกหลายๆเรื่องว่าเรายังด้อยอะไรอีกเราอาจจะเอาสินค้าเรามาแล้วก็ให้เขาเทสว่าเราน่าจะปรับปรุงหรือต้องเพิ่มเติมอะไรประมาณนี้ค่ะเราก็อยากจะได้หนุนเสริมตัวนี้ค่ะขอบคุณค่ะ
1: ค่ะท่านผอ.ค่ะได้ฟังเสียงสะท้อนทั้ง3ท่านและสิ่งที่จะขอให้ทางวชช.ได้ดำเนินการต่อท่านผอ.มีอะไรฝากบอกหรือว่าจะมีคำมั่นสัญญาอะไรกับแต่ละตัวแทนของแต่ละพื้นที่บ้างคะ
2: ค่ะการพัฒนาของวิทยาลัยชุมชนนะคะไม่ว่าเราจะคิดจะทำอะไรเนี่ยเราก็ต้องฟังเสียงกลุ่มของเรานะคะว่าเขาต้องการอะไรเหมือนสมมติว่าทางกลุ่มของยาย่าเนี่ยเขาต้องการที่จะทำจะมาใช้ห้อง GMP นะคะเพื่อทำผงผักเคลเขาให้ได้อย.แต่ว่าห้องของเราเนี่ยก็คือยังไม่เหมาะสำหรับผลิตภัณฑ์ที่เป็นผงเราก็ต้องคิดว่าต่อไปเนี่ยเราก็อาจจะต้องมาทบทวนแล้วก็หางบประมาณเพื่อที่จะมาพัฒนาห้องของเราให้เหมาะก
1: ับ
2: ผลิตภัณฑ์ที่เป็นผงเพราะตอนนี้เนี่ยห้อง GMP เนี่ยก็เหมาะสำหรับผลิตภัณฑ์ที่เป็นกวนเป็นน้ำเป็นอะไรอย่างนี้นะคะเพราะฉะนั้นเรื่องเป็นผงเนี่ยเราก็ได้โจทย์กลับมาละ
1: ค่ะ
2: เพราะนั้นเวลาเราจะพัฒนาใดๆเนี่ยเราก็ต้องฟังเสียงประชาชนแม้พูดเหมือนนักการเมืองนะคะฟังเสียงกลุ่มแล้วก็ผู้ใช้บริการของเราว่าเขาต้องการอะไรแล้วเราก็ต้องคิดต่อยอดไปว่าแล้วเราจะหางบประมาณจากไหนที่จะมาพัฒนาสถานที่ของเรานะคะให้ตอบโจทย์กับผู้ที่เขาต้องมาใช้บริการนะคะส่วนในเรื่องของการพัฒนาสูตรหรือในเรื่องของการพัฒนาสินค้าชนิดอื่นเนี่ยก็ทางกลุ่มก็สามารถรีเควสต์มากับเราได้ว่าต้องการอะไรเพราะเราก็จะมีอาจารย์ทางด้านอาหารที่จะช่วยเหลือว่าสูตรเหล่านี้เนี่ยมันตอบโจทย์แล้วยังรวมถึงการหาตลาดนะคะการทดลองตลาดซึ่งการทดลองตลาดเนี่ยหลายๆกลุ่มอาจจะยังไม่รู้ว่าเวลาเราทำผลิตภัณฑ์ออกมา1ชิ้นเนี่ยเราต้องมีการทดลองตลาดเพื่อที่จะให้ผู้ซื้อเนี่ยเขาเทสดูว่ารถนี้ชอบไหมรถนี้ชอบไหมเราก็จะพาไปออกงานเพื่อให้เขาทดลองตลาดด้วยว่าแล้วก็ต้องมีการสอนว่าทำแบบสอบถามยังไงนะคะที่จะทราบว่าผู้ที่จะมาซื้อสินค้าเราเขาชอบรสชาติแบบไหนนะคะเพราะว่าการที่เราจะขายอะไรเนี่ยมันต้องขึ้นอยู่กับผู้ซื้อว่าเขาชอบแบบไหนไม่ใช่ว่าเราชอบแบบไหนแล้วก็เราทำออกมาเพราะเรื่องของการทดลองตลาดเนี่ยก็เป็นสิ่งนึงที่เราอาจจะต้องให้ความรู้กับกลุ่มหลายๆกลุ่มนะคะเพราะสิ่งที่กลุ่มเขาต้องการเนี่ยทางวิทยาลัยชุมชนก็ยินดีที่จะรับข้อมูลแล้วก็นำมาพัฒนาปรับปรุงทางด้านหลักสูตรปรับปรุงทางด้านอาคารสถานที่ให้มีความพร้อมกับในการบริการท
1: ุ
2: กกลุ่มค่ะ
1: ค่ะวันนี้ดิฉันรวมไปถึงผู้ร่วมเวทีเสวนานะคะต้องลาแล้วก็ขอบคุณทุกท่านมากค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ
6: ค่ะ คุณผู้ชมคะเป็นยังไงกันบ้างคะกับเวทีเสวนาวันนี้นะคะเราได้เห็นมุมสะท้อนค่ะว่าจากการจัดกระบวนการเรียนรู้นำความรู้ในหลักสูตรระยะสั้นเพื่อตอบโจทย์ค่ะพี่น้องประชาชนในพื้นที่เอาความรู้จากสถานศึกษาสู่พี่น้องประชาชนในพื้นที่ได้เรียนรู้ตรงจุดตรงเป้าหมายและตามความต้องการค่ะทำให้พี่น้องประชาชนนะคะได้มีอาชีพมีงานทำแล้วก็เป็นการยกระดับองค์ความรู้และยกระดับคุณภาพของผลิตภัณฑ์ในชุมชนด้วยค่ะครั้งหน้านะคะการระเบียงใต้ของเราค่ะจะพาคุณผู้ชมนะคะมานั่งพูดคุยประเด็นเรื่องราวไหนนะคะคุณผู้ชมสามารถติดตามรับชมในรายการระเบียงใต้ทุกวันเวลาเดียวกันนี้ค่ะวันนี้ดีและทีมงานต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: เมื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอดสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร
1: ์ร่วมสัมผัสความยิ่งใหญ่ของการแข่งขันเรือพื้นบ้านอันทรงคุณค่ากับการแข่งขันเรือกอและเรือยอกองและเรือคดชสีนานาชาติชิงถ้วยพระราชทานหน้าพระที่นั่งวันอาทิตย์ที่20กันยายน2569ณพระพลาที่ประทับริมเขื่อนท่าพระยาสายจังหวัดนราธิวาสรับชมการถ่ายทอดสดพร้อมกันทางโทรทัศน์หมายเลข11 NBT ภาคใต้ตั้งแต่เวลา 16 นาฬิกาเป็นต้นไป
2: ไปโรงเรียนก่อนพ
3: อเออเข้าโรงเรียนดิลูกเออแล้วพวกกันนกอ่ะนี่มันบาดร้อยมั้ย
4: วัยรุ่นยุคใหม่ขับขี่ปลอดภัยเน้นตึ้งถีไม้แน่นอนด้วยความมั่งเวิร์ดจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน

สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการใต้สันติสุขค่ะวันนี้เรามาปักหมุดกันที่ตำบลเปียนอำเภอสะบ้าย้อยจังหวัดสงขลานะคะหลายคนอาจจะรู้จักที่นี่ในมุมมองของความสวยงามความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติค่ะแต่เสน่ห์ที่สำคัญอีกอย่างนึงนะคะนั่นก็คือหัวใจของชาวบ้านที่นี่ค่ะวันนี้จะนำคุณผู้ชมมาติดตามเรื่องราวของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผลิตผ้าบาติกมูติงบาติกนะคะที่นี่ก่อตั้งขึ้นได้ไม่นานค่ะแต่ความร่วมมือและพลังของคนในชุมชนนั้นทำให้เราเห็นวิถีของการก้าวสู่ความสำเร็จของการร่วมมือกันสร้างผลิตภัณฑ์ชุมชนอย่างเป็นรูปธรรมค่ะวันนี้จะนำทุกคนไปติดตามเรื่องราวที่น่าสนใจนี้กันค่ะ

0: ที่มาที่ไปของการตั้งกลุ่มมูติงบาติกเนี่ยเป็นมายังไงอะคะ
1: เริ่มแรกกันก็คือกันนั้นจะเป็นช่างตัดเย็บเสื้อผ้าอยู่และทีนี้นก็คือได้มีโอกาสไปอบรมที่วจช.เพราะว่าวจช.เขาเปิดโอกาสให้ชาวบ้านเข้าไปอบรม
0: ค่ะ
1: อาชีพ
0: ตอนนั้นเป็นอบรมอะไรคะ
1: อาชีพดีไซน์แฟชั่นดีไซน์ตัดเย็บเสื้อผ้าค่ะ
0: ค่ะ
1: พอนั้นก็คือก็ไปเย็บอยู่ตรงนั้นพอเย็บก็จะมีสมาชิกประมาณ2คน3คนก็คือไปแบบไปเย็บเสื้อแล้วก็หลังจากนั้นก็คือแบบได้ลูกค้ามาแล้วก็ทีนี้จะมีแบบเศษผ้าจากลูกค้าที่เย็บเสื้อผ้าก็เริ่มต้นด้วยการแบบเสียดายก็เลยมานั่งประชุมว่าเรามีเศษผ้าอยู่ลองมาทำกระเป๋าใบเล็กๆดีไห
0: ม
1: เพื่อแบบเป็นของชำร่วยในโอกาสต่างๆนั่นนะที่เขาสั่งพอหลังจากนั้นก็แล้วก็ได้ก่อตั้งเป็นกลุ่มทีนี้ทางวจช.ก็ถามว่าอยากต่อยอดอะไรอีกไหมก็บอกว่าอยากได้แบบกระเป๋าใบใหญ
0: ่
1: ๆที่เป็นจากผ้าแล้วก็เป็นผ้าบาติกทีนี้ก็เย็บจากผ้าบาติกก็นึกว่าได้ว่าแบบถ้าเป็นผ้าบาติกใครๆก็เย็บได้จากท้องตลาดเพราะว่าก็ขายทั่วไปจากท้องตลาดก็ดีเรื่องว่าเรามาทำผ้ากันดีไห
0: ม
1: ผ้าเป็นของกลุ่มอ่ะ
0: ค่ะ
1: มันจะเป็นลายเอกลักษณ์ของเราเลยมันแบบไม่ได้ต้องซ้ำกับใครพอจากนั้นก็ว่าลองดูซิว่าในหมู่บ้านเราพอมีอะไรที่แบบจะสูญหายหรือว่าเด็กรุ่นใหม่ๆเขาไม่เคยเห็น
0: ค่ะ
1: เป็นลูกโทดีไห
0: ม
1: พอเป็นลูกโทอันทีนี้ก็แบบโอเคเพราะว่ามันคืออัตลักษณ์เพราะว่าเด็กๆรุ่นหลังหรือว่าคนที่แบบบางอำเภอจะไม่มีนะลูกโทเนี่ยเด็กรุ่นหลังก็ไม่ค่อยได้เห็นไม่ได้ค่อยรู้ว่าลูกโทมันหน้าตามันเป็นยังไงหรือว่าเป็นผลไม้อะไรหรือว่าเป็นดอกยังไงก็คือเด็กๆก็จะไม่รู้จักแล้วทำยังไงอ่ะให้เขารู้จัก
0: ค่ะ
1: ก็เลยบอกว่าเอาอย่างนี้ไหมเอาลายลูกโทลงไปในผ้าเรามาทำผ้าบาติกดีไห
0: ม
1: ก็นั่นแหละค่ะที่เริ่มที่มา
0: สมาชิกของกลุ่มนี้ก็คือเป็นชาวบ้านเป็นสตรีที่อยู่ในละแวกนี้หรือว่ายังไงคะ
1: ค่ะจะเป็นสตรีแล้วก็จะมีแม่เลี้ยงเดี่ยวแล้วก็เป็นกลุ่มบอกบางเราบางนั่นนะคะ
0: ค่ะ
1: เพราะว่าส่วนมากทางนี้เขาจะเป็นแบบตอนเช้าวันเขาจะจ้างตัดยางพอมาแบบเขาทำนู่นทำนี่เรียบร้อยแล้ว10โมงกว่าเขาก็จะเข้ามาที่กลุ่
0: ม
1: อย่างน้อยเขาก็มีรายได้ตรงนี้เพิ่มจากยาสวนยางอะค่ะเพราะว่าสวนยางจ้างนะไม่ใช่ของตัวเองก็คือได้ไม่น้อยถ้าเป็นไปได้อยากโกอินเตอร
0: ์
1: ค่ะเป้าหมาย
0: การเติบโตของกลุ่มมูติงบาติกนอกจากจะเกิดจากความมุ่งมั่นตั้งใจของสมาชิกในกลุ่มแล้วนะคะกลุ่มผลิตผ้าบาติกที่นี่ยังได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานในพื้นที่ที่มองเห็นถึงศักยภาพของกลุ่มและร่วมกันส่งเสริมองค์ความรู้การพัฒนาผลิตภัณฑ์และการตลาดค่ะจนผืนผ้าบาติกทุกผืนของกลุ่มมูติงบาติกกลายเป็นโอกาสในการสร้างรายได้และสร้างคุณภาพชีวิตที่มั่นคงให้กับสมาชิกในกลุ่มค่ะ
2: กลุ่มมูติงนะครับเป็นกลุ่มบาติกน้องใหม่ที่เกิดขึ้นในพื้นที่นะครับซึ่งผมเนี่ยให้ความสำคัญมากนะครับแล้วผมก็ได้ไปเยี่ยมหลายครั้งแล้วนะครับและในส่วนนี้ผมก็ได้นำผลิตภัณฑ์ของกลุ่มมูติงเนี่ยนะครับได้ไปสื่อสารทั้งงานในการออกบูธร้านต่างๆนะครับทั้งงานกาชาดนะครับทั้งงานของดีของที่จังหวัดจัดขึ้นนะครับซึ่งในส่วนนี้ส่วนราชการต่างๆโดยท่านผู้ว่าการจังหวัดนะครับก็ได้สั่งผ้าตัวนี้โดยคุณนายก็คือนายกเหล่ากาชาดเนี่ยนะครับก็ได้นำผ้าของมูติงเนี่ยไปตัดเป็นผ้าในเดินแบบในงานของกาชาดด้วยนะครับในส่วนนี้ก็อยากจะแนะนำว่ากลุ่มมูติงเนี่ยที่ผมไปสัมผัสมามันมากกว่ากลุ่มที่จะแค่กลุ่มอาชีพมันเป็นกลุ่มที่สื่อสารถึงอัตลักษณ์นะครับเป็นกลุ่มที่สื่อสารถึงความสวยงามของชุมชนนะครับซึ่งผมเข้าไปเนี่ยกลุ่มมีความตั้งใจมากครับก็เติมเดิมแรกเนี่ยก็ไม่ได้มี

0: การพัฒนาเรื่องลายเรื่องผ้าอะไรต่างๆนะครับก็เป็นการเรียนรู้เดิมเนี่ยเป็นการเรียนรู้ในเชิงเขาเรียกว่าพื้นฐานนะครับก็ทำผ้าลายบาติกการทำจัดรูปแบบผ้าอะไรต่างๆแต่พอเราได้ไปส่งเสริมในเรื่องของการดำเนินการทั้งเรื่องพัฒนาการพัฒนาการในเรื่องรูปแบบลายอะไรต่างๆเพราะเราได้เสริมเข้าไปนะครับการพัฒนาการณวันนี้นะครับกลุ่มมูติงเป็นกลุ่มผ้าบาติกกลุ่มหนึ่งนะครับในจังหวัดสงขลาที่มีการพัฒนาไปอย่างรวดเร็วมากนะครับและที่สำคัญกลุ่มนี้เนี่ยได้สร้างลายผ้าแล้วก็สร้างแนวคิดเรื่องการพัฒนาทั้งเศรษฐกิจและรายได้เกิดขึ้นมาในชุมชนนะครับแล้วก็กลุ่มนี้ก็เป็นกลุ่มหนึ่งที่จะเป็นต้นแบบต่อไปที่จะให้กลุ่มเยาวชนกลุ่มคนในพื้นที่ได้เข้ามารวมกลุ่มเพื่อที่จะให้มีรายได้เสริมขึ้นมาจนเป็นรายได้หลักได้นะครับก้อนนี้เป็นสิ่งที่คาดหวังว่าจะต้องเป็นแบบนั้น
1: ในส่วนของพัฒนาชุมชนนะคะที่สนับสนุนกับให้กับกลุ่มมูติงบาติกนะคะก็คือในเรื่องของเราได้ของงบประมาณของงบอุดหนุนนะคะของทุนพัฒนาบทบาทสตรีของจังหวัดสงขลานะคะในการที่สนับสนุนกลุ่มอาชีพสตรีนะคะโดยลักษณะว่าพัฒนาศักยภาพสมาชิกนะคะในการเรียนรู้ในการทำผ้านะคะในเกี่ยวกับของบาติกนะคะซึ่งก็ได้เชิญวิทยากรที่มีความรู้ที่มีความเชี่ยวชาญในเรื่องของในเรื่องออนไลน์ก็ในตลาดทาง TikTok อะไรประมาณมีอยู่นะคะแล้วก็มีลูกค้าที่สั่งผ้าผ่านทาง TikTok ผ่านทางออนไลน์จัดขึ้นทุกๆปีนะคะแล้วก็กลุ่มก็ได้นำออกไปนำเสนอผลงานนะคะเพื่อที่แล้วก็ตลาดก็ตอบรับดีเหมือนกันค่ะ
2: เบื้องหลังผืนผ้าที่เต็มไปด้วยสีสันคือเรื่องราวชีวิตของผู้คนที่เคยเผชิญความยากลำบากค่ะบางคนไม่มีงานทำบางครอบครัวได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบจนต้องสูญเสียเสาหลักของครอบครัวนะคะแต่เมื่อก้าวเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มมูติงบาติกพวกเขาได้เรียนรู้ทักษะได้มีอาชีพมีรายได้และค่อยๆสร้างความมั่นคงให้กับชีวิตอีกครั้งค่ะมาพูดคุยกันกับหนึ่งในสมาชิกของกลุ่มมูติงบาติกค่ะน้องนีนะคะเป็นผู้ที่มีหน้าที่ในการลงสีนะคะเดี๋ยวสอบถามก็เลยว่าก่อนหน้านี้ที่น้องนีจะมาเป็นสมาชิกของกลุ่มที่นี่เนี่ยเรามีอาชีพอะไรมาก่อนหรือว่าทำอะไรมาก่อนคะ
3: ก่อนหน้านี้ก่อนที่จะเข้ากลุ่มมานะคะนีก็ขายข้าวต้มแล้วก็ทำเสื้อผ้าผ่อนค่ะทำไประยะหนึ่งก็ได้มีกลุ่มของมูติงบาติกเลยเข้ามาเป็นสมาชิกในกลุ่มมูติงบาติกตำแหน่งก็คือปาดสีลงสีอย่างเงี้ยค่ะ
2: ค่ะ
3: ค่ะเสร็จทีนี้ก็เป็นแม่เลี้ยงเดือด้วยค่ะจากการที่เราเข้ามาอยู่ในกลุ่มเนี้ยทำให้เรามีรายได้เสริมแล้วก็จากการที่เราว่างงานจากการที่เราว่างงานเหลือจากที่เราขายของตอนเช้าอย่างเงี้ยค่ะเสร็จทีเนี้ยเราก็นี่ก็เป็นผู้ประสบภัยด้วย
2: คุณพ่อได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบด้วยค่ะคุณพ่อตอนนั้น
3: ก็
2: เสียชีวิตจากเหตุการณ์ใช่ไหมคะ
3: ใช่ค่ะประมาณปี48
2: ค
3: ่
2: ะ
3: ก็หลังจากนั้นแม่ก็อยู่กับคุณแม่ก็ตอนนั้นยังอายุมีประมาณ18ปีค่ะก็อยู่กับคุณแม่ก็ไม่ได้แต่งงานใหม่ก็เลี้ยงลูกๆตามประสาตามที่มีเนี่ยค่ะเสร็จพอมาเข้าอยู่ในกลุ่มเนี่ยทำให้มีรายได้เสริมมากขึ้นจากการที่เราขายข้าวต้ม
2: ค
3: ่
2: ะ
3: อย่างนี้ค่ะ
2: ค่ะแล้วเราอยู่ที่นี่เนี่ยเราได้มีกำลังในการดูแลตัวเองคุณภาพชีวิตของเราดีขึ้นยังไงบ้างคะ
3: จากเมื่อก่อนเรารายได้ไม่ค่อยแบบมั่นคงเท่าไหร่ตอนนี้มาทำตรงนี้เราเสริมตรงนี้เราได้เป็นเงินเก็บเพื่อให้จะได้ไปส่งลูกเรียนอย่างนี้ค่ะ
2: ค่ะแล้วสิ่งที่เราได้รับจากกลุ่มนี้ทุกวันนี้ทั้งจากการทำผลิตภัณฑ์เองหรือว่าจากเพื่อนๆในกลุ่มสมาชิกเองเราได้รับอะไรจากตรงนี้บ้างคะ
3: ก็คือหนึ่งเราได้ใช้เวลาที่มีประโยชน์ใช้เวลาว่างมาทำผ้าตรงนี้แล้วก็เราก็ได้ช่วยสังคมได้อะไรอ่ะสนับได้ชวนคนที่ว่างงานมาทำผ้าด้วยกันอย่างเงี้ยค่ะจากการที่เศรษฐกิจยางเขาก็ได้อะไรอ่ะเหมือนกับได้ตังเสริมอย่างเงี้ยเงินเสริมอย่างเงี้ยค่ะ
2: ค่ะคุณผู้ชมคะเรามาดูขั้นตอนของการผลิตผ้าบาติ

0: นะคะมาดูกันว่ากว่าจะได้เป็นผ้าบาติกสวยๆ สีสันสวยๆอย่างที่เราเห็นกันเนี่ยมีขั้นตอนอะไรบ้างค่ะขั้นตอนแรกเลยเริ่มเลยเรามาดูเรื่องของอุปกรณ์ก่อนดีกว่านะคะกันนะคะ
1: ค่ะคือเริ่มแรกเราจะเป็นแบบตั้งเทียนก็คือเทียนต้องให้ร้อนตัวนี้จะเป็นเทียนจะเป็นเทียนแบบเทียนปั๊มอ่ะต
0: ั
1: วปั๊มเทียนมันจะมี2ตัว
0: ค่ะ
1: ตัวปั๊มกับตัวเขียนกับจังติ้งค่ะแล้วก็ตัวนี้จะเป็นตัวบล็อกที่เราบล็อกลงไปอ่ะก็คือ
0: ที่เราเห็นว่ามันเป็นลายอย่างนั้นอย่างนี้คือมาจากบล็อกพวกนี
1: ้ค่ะ
0: ค่ะ
1: ก็คือเดี๋ยวเราก็จะเอาแบบเอาบล็อกลงไปในเทียนก่
0: อ
1: นให้มันร้อนต้องรอให้ร้อนก่
0: อ
1: น
0: ถ้าไม่ร้อนก็ค
1: ือจะไม่ติด
0: ค่ะอันนี้ต้องจุ่มไว้จนกว่ามันจะใช้เวลานานไหมคะ
1: ก็คือ3นาที
0: ประมาณ3นาทีก็จะร้อนแล้ว
1: ใช่ก็คือว่าต้องรอก่อนอันนี้ก็คือจะปั๊มลงในผ้า
0: อันนี้คือเราใช้สายตากะเอาเลยใช่ไหมคะ
1: ค่ะ
0: อันนี้ก็คือเป็นลายที่เราทำตามออเดอร์ของลูกค้าถูกต้องไหมคะ
1: ค่ะคือพอเวลาลูกค้ามาเราจะแนะนำลูกค้าหรือบางคนลูกค้าก็จะมีแบบของเขาอยู่แล้วแล้วก
0: ็
1: ให้เราบอกว่าเขาจะรีเฟรชว่าเนี่ยเขาจะเอาแบบประมาณนี้สีนี้แต่ตัวนี้เขาจะเอาประมาณนี้
0: ค่ะแล้วปกติเราทำกันกี่คนคะอย่างการปั๊มเทียนแบบนี้ค่ะต่อผ้าผืนนึง
1: คนเดียว
0: อ๋อต้องคนเดียวเลย
1: ค่ะเพราะว่าถ้าเป็นแบบเหมือนกับว่าเอาอีกคนมาทำก็คือเดี๋ยวว่า

0: ตัวนี้ก็คือจะยากกว่าตัวปั๊มนะ
1: โอเคงั้นเดี๋ยวเราไปดูกันค่ะ
0: จ้ะจ้ะตัวนี้เราจะลากเหมือนกับว่าลากเส้นเป็นเส้นโยงไปแบบอีกตัวมาถึงอีกตัวแล้วก็วาดใบลงไปเพื่อเพิ่มมิติและสีสันลงในผ้าให้มีลาย
1: อันนี้ก็คือเราใช้ศิลปะของเราเองในการวาดลงไปเลยถูกไหมคะ
0: ใช่ค่ะก็คือเขาเหมือนกับว่าเวลาเขาเขียนเขาจะอยู่ในหัวของเขาแล้วว่าเขาจะตีประมาณไหนแบบไหนลายที่ออกมาแล้วก็แต้มเหมือนกับว่าลงใบตรงไหนตรงไหนเขาก็จะมีเทคนิคของเขาอยู่แล้ว
1: ค่ะอันนี้ต้องอาศัยความแบบทักษะในการทำบ่อยๆอยู่ด้วยใช่ไหมคะ
0: ก็คือก็ต้องพยายามฝึกบ่อยๆพอบ่อยๆทีนี้ตอนแรกๆก็คือเราจะเขียนด้วยดินสอก่อนก็คือจะลากดินสอจากตรงนี้เริ่มแรกนะ
1: ใช่ใช่เหมือนเคยเห็นคุ้นๆ
0: ใช่ใช่พอหลังจากนั้นพอเริ่มเหมือนกับว่ามือเราอะพลิ้วไปกับตันติ้งแล้วคือวาดไปเอง
1: เป็นอัตโนมัติ
0: อัตโนมัติก็คือก็จะไปเองพอหลังๆก็คือไม่ต้องดินสอแล้วก็เวลาเหมือนกับว่าเขียนดอกก็เหมือนกันตอนแรกก็คือจะลงดินสอก่อนพอลงดินสอเสร็จก็คือลงจันติ้งตามดินสอแต่พอหลังๆด้วยความที่ว่าชันนามกับเวลาหรือว่าทำบ่อยๆนั้นก็คือเขาจะเขียนด้วยมือมันจะเป็นเหมือนกับว่าธรรมชาติของมันไปเลย
1: แล้วอย่างที่กลุ่มเนี่ยคนที่
0: จะใหญ่ไหมจะเล็กไหมก็คือปกติของใบ
1: ตัว
0: ใช่ใช
1: ่แล้วก็เหมือนเล็กบ้างใหญ่บ้างมันดูเป็นศิลปะด้วยถ้าเกิดมันเป๊ะเป๊ะไปมันก็เลยไม่ดูเหมือนทำมือถูกไหมคะ
0: ใช
1: ่ค่ะแล้วอย่างนี้เนี่ยเราทำทันไหมคะอย่างที่ออเดอร์เยอะๆแล้วการที่เราแบบต้องใช้มือในการวาดเองแบบนี้มันบริหารจัดการยังไงได้บ้างคะ
0: ก็คือเราก็คือเหมือนกับว่าเพราะว่ามันจะมีอยู่3คน2คนนึงก็คือลงบล็อกอีก2คนก็ลงลายเส้นแล้วก็มันจะมีอีก2คนก็ลงสีแล้วก็จะมีลงซิลิเกตเดี๋ยวขั้นตอนนี้เราก็จะนำไปสู่อีกขั้นตอนนึงใช่ไหมซิลิเกตนั่น
1: ค่ะเดี๋ยวปล่อยให้คุณพี่นะคะได้วาดลวดลายลงบนผืนผ้าแล้วก็เดี๋ยวขั้นตอนหลังจากนี้จะเป็นของการลงสีนะคะแล้วก็เพื่อที่จะนำไป อยู่ขั้นตอนในการบล็อกสีเทียนอีกรอบนึงนะคะยังคงมีอีกหลายขั้นตอนเดี๋ยวเราไปติดตามกันค่ะหลังจากที่เราจันติ้งวาดลายด้วยมือกันไปแล้วนะคะขั้นตอนนี้ก็ถือว่าเป็นขั้นตอนที่สำคัญก็คือการลงสีเราใช้สีในการลงเนี่ยใช้สีอะไรแล้วก็ลงกี่รอบคะกันอะ
0: เราจะตัวนี้เราจะเป็นสีเคมีแล้วก็ลงไป2รอบก
1: ็
0: คือรอประมาณสัก5นาทีถ้าเป็นรอบ2นะก็คือจะลงรอบแรกก่อนแล้วก็พักไว้สัก 5-10 นาทีแล้วก็ลงรอบ2เพื่อว่าจะให้แบบปาดสีให้มันสม่ำเสมอกันถ้าเรารอบเดียวนั้นก็คือสีมันจะไม่ค่อยชัดแล้วก็ไม่สม่ำเสมอ
1: จะเหมือนด่างๆอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคะเลยต้องลงสองรอบ
0: ใช่
1: แล้วทีนี้ถ้าเกิดเป็นสีธรรมชาติล่ะคะเราได้มีการนำมาใช้ด้วยไหมคะ
0: ก็คือจะมีเหมือนกันถ้าว่าลูกค้ามาบางทีมีลูกค้าออเดอร์สีธรรมชาติเราก็ทำสีธรรมชาติแต่ว่าสีธรรมชาติมันจะช้ามากกว่านี้มากเพราะว่าตอนนั้นต้องแบบสับเปลี่ยนมันคือมีเป็นวิธีการที่ว่าแบบสีธรรมชาติมันจะยากกว่าสีเคมี
1: ก็คือเราก็ใช้สีธรรมชาติด้วยสีเคมีด้วยแต่ว่าถ้าเทียบกันเนี่ยขั้นตอนที่จะเร็วเพื่อการจำหน่ายเนี่ยก็คือต้องใช้สีเคมีทีนี้เทคนิคในการลงสีเนี่ยมันมีไหมคะมันต้องเป็นยังไงถึงแบบให้สีมันออกมาสม่ำเสมอค่ะ
0: ก็คือร้อนเนี่ยแหละเวลาเราลงสีเราก็ต้องปาดให้แบบทั่วๆแล้วก็เราก็พยายามดูว่าตรงไหนสีมาแบบไม่เยิ้มถ้าตรงไหนที่มันเยิ้มเราก็จะเช็ดกับฟองน้ำคือให้มันปรับสม่ำเสมอแหละนั่นแหละก็คือทางเราจะใช้แบบ2ครั้งปาดเพื่อปรับสีไม่ให้มันเป็นด่างเนี่ยถ้าเป็นด่างเนี่ยมันจะเป็นประมาณนี้มันจะเป็นคุยๆประมาณนี้แต่เราก็จะแบบพยายามแบบปาดให้มันแบบไม่งั้นเหมือนกับว่าถ้างั้นผ้าก็จะมีตำหนิผ้าจะไม่สวย
1: แล้วก็เดี๋ยวหลังจากนี้พอเราลงสีเสร็จปุ๊บเราก็จะนำไปล็อกสีใช
0: ่
1: ไหม
0: ใช่ใช่ค่ะ
1: ขั้นตอนเป็นยังไงคะ
0: ก็คือจะใช้โซเดียมซิลิเกตล็อกสีไว้เพื่อจะให้แบบสีไม่ตกตัวนี้จะเป็นขั้นตอนที่มันไม่ได้หมดแล้วก็เอาไปต้มอีกทีนึง
1: เป็นการล็อกสีให้สีเกาะแน่น
0: เกาะแน่น
1: ค่ะก่อนที่จะเอาไปต้ม
0: ใช่ใช่ค่ะ

0: ให้มันชุ่มให้มันแบบให้มันแบบ
1: ให้มัน
0: นิ่มๆใช่
1: ใ
0: ช
1: ่ก็ตากมาตั้ง8ชั่วโมง
0: ใช่ใช่
1: ค่ะนำมาล้างก่อนแบบนี้เนี่ยล้างหลายรอบไหมคะต้องใช้
0: ก็คือไม่เชิงว่าหลายรอบไปแหละก็คือให้ผ้ามันนิ่ม

0: มันชุ่มๆ
1: ชุ่มๆชุ่มๆนิ่มๆ
0: แต่คือสีมันจะไม่หลุดแล้วถูก
1: ไหมไม่สีจะไม่หลุดแล้วสีจะอยู่อย่างนี้แหละ
0: ค่ะเพราะว่าเราล็อก
1: สี
0: เอาไว้แล้วคือถึงขั้นตอนนี้โดนน้ำได้แบบ
1: ได้
0: สบายสบายเลยก็คือต้องล้างทั้งข้างหน้าข้างหลัง
1: จ้ะ
0: ให้มันมีความนุ่ม
1: ให้มันมีความ
0: แบบมันนุ่มก่อนอ๋อหลังจากที่เราราดน้ำไปแล้วเนี่ยเพื่อที่จะให้มันชุ่มแบบกว่าเดิมอีกก็คือเอามาจุ่มล้างน้ำอีกทีนึงใช่ไหมคะ
1: ให้มันคลายตัวก็คือจะให้แบบซิลิเกตที่ว่าสีที่ที่เราล็อกไว้อะเมื่อกี้ให้มันออก
0: อ๋อก็เหมือนเป็นการเอาซิลิเกตออกด้วย
1: ใช่ใช
0: ่ก็มีการเหมือนต้องขยำ
1: ขยำนิดนึงก็คือให้มัน
0: ล้างเอาซิลิเกตออก
1: ก็คือเราก็จะใส่สบู่ลงไปในน้ำก็คือ
0: ก็คือจะให้เ
1: พื่อได้ชะล้างสิ่งสกปรกที่อยู่ในผ้าแล้วก็ซิลิเกตฟองๆข้างๆอ่ะก็คือเทียนที่มันหลุดออกจากผ้า
0: ค่ะโอเคทีน
1: ี้นี่ก็คือลงน้ำ
0: เสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็จะ
1: ลงน้ำ
0: ล้างน้ำอีก
1: 2รอบ
0: 2รอบนะคะเพื่อที่จะทำความสะอาดหลังจากที่เราล้างน้ำเสร็จแล้วเราก็จะนำไปตากผึ่งอีกใช่ไหมคะ
1: ให้มันแห้งพอแห้งทีนี้พอมันแห้งแล้วก็เอาไปรีดอีกทีนึง
0: เราเน้นตากแดดหรือว่าตากลม
1: ตากลม
0: อ๋อตากลมล้างเสร็จเรียบร้อยแล้วก็บิดให้หมาด
1: ๆหมาดๆพออย่าบิดม้วน
0: อย่าบิดแรง
1: อย่าบิดแรง
0: ใช่ใช่เหมือนแบบเน้นขยำ
1: แล้วก็ตาก
0: แล้วก็นำไปตากก็อย่างที่บอกไปก็คือเน้นตากลม
1: ใช่ใช่ตากลมอย่าตากแดดถ้าแดดก็คือเหมือนกับว่าแดดมันจะเลียพานที่ซีดลง
0: ทีนี้พอตากลมแล้วก็ถ้าเราสังเกตว่ามันเริ่มจะแห้งแล้วคือเก็บได้เลย
1: เก็บได้เลยถ้าเป็นไปได้ก็คือเอาไปรีดเลยก็คือตัวนี้เอาไปรีด
0: อ๋อพอตากเสร็จแล้วแห้งปุ๊บเราก็ต้องนำไปรีดก่อนแล้วก็นำมาใส่แพ็กเกจ
1: ให้ลูกค้า

0: ค็มตามธรรมชาติผัดกับน้ำพริกเผาไม่มีรสคาวต้มซ่อมขมิ้นปลากระบอกมีกลิ่นหอมของขมิ้นและสมุนไพรมีความเปรี้ยวจากน้ำส้มตาลตะหนุ่มผสมผสานกันอย่างลงตัวและนี่หอยเข้มข้นหอมกลิ่นเครื่องเทศด้วยเนื้อหมูไ
1: ปอุ๊ยแต่ละอย่าง
2: คนในชุมชนของเราค่ะ
1: หืม
2: สองแถววื้อวื้อวื
3: ้อตาเองกินข้าวยังครับ
4: กำลังจะกิน4ขาบครับเหลือโควต้ามื้อเย็นอีก2ขาบ
3: น่ารักขนาดเนี้ยแฟนใครนะ
4: แล้วตัวเองอ่ะกินข้าวยังครับ
3: ตอนเย็นเขาว่าจะกินนี่ 1.7 ขาบกินนี่1ขาบนี่อีก2ขาบกินนี่อีก2ขาบแล้วดื่มนี่อีก4ขาบ
4: ฮะ
3: อุ๊ยเกินอ่ะอดเลย
4: อย่ากินเกินขาบนะครับ
5: เทรนด์ใหม่มาแรงนับขาบคือการนับคาร์โบไฮเดรตอยากรู้ว่าคุณกินได้กี่ขาบต่อวันสแกนเลย
6: นับขาบดีๆช่วยคุมน้ำหนักได้ดีเลยนะครับ
3: โอเค
5: นับขาบลดโรค NCD ได้จากสสส.

ายจังหวัดภาคใต้ประกอบพิธีบำเพ็ญกุศลในวาระครบ100วันสัตมวานถวายเป็นพระกุศลแด่เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาผู้ว่าราชการจังหวัดระนองลงพื้นที่ติดตามกรณีเกิดดินสไลด์เส้นทาง4005หาดส้มแป้นเร่งแก้ไขเปิดเส้นทางอำนวยความสะดวกประชาชนคณะกรรมาธิการวุฒิสภาลงพื้นที่สงขลาติดตามปัญหาอุทกภัยติดตามรายละเอียดข่าวสารที่น่าสนใจในพื้นที่14จังหวัดภาคใต้กับสาธิดาโตสะกัญจนะและพนพัฒน์เพชรรัตน์ในข่าวเด่นประเด็นใต้

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ช่วงเวลาของข่าวเด่นประเด็นใต้ประจำวันเสาร์ที่19กันยายน2569นะคะมีข้อมูลนะคะมานำเสนอให้คุณผู้ชมได้ติดตาม
0: แอปพลิเคชัน NBT Plus ที่จะรวบ
1: ค่ะมาเริ่มกันที่บำเพ็ญกุศลในวาระครบ100วันสัตมวานค่ะจังหวัดนครศรีธรรมราชนะคะประกอบพิธีบำเพ็ญกุศลในวาระครบ100วันสัตมวานแห่งการสิ้นพระชนถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาค่ะที่ศาลา100ปีวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารอำเภอเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราชนายสมชายลีล่าน้อยผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นประธานพิธีบำเพ็ญกุศลในวาระครบ100วันสัตมวานแห่งการสิ้นพระชนถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาโดยมีพระเทพสิริวชิระเวทีเจ้าคณะภาค6ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารจังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นประธานฝ่ายสงฆ์มีนางสาววรรณสาลีล่าน้อยนายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครศรีธรรมราชผู้พิพากษาหัวหน้าศาลทหารตำรวจหัวหน้าส่วนราชการข้าราชการผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและประชาชนชาวจังหวัดนครศรีธรรมราชทุกหมู่เหล่าเข้าร่วมในพิธีอย่างพร้อมเพรียง
0: ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชประธานในพิธีได้จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยหน้าโต๊ะหมู่บูชาจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยเบื้องหน้าพระรูปสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาเจ้าหน้าที่อาราธนาศีลพระสงฆ์ให้ศีลเจ้าหน้าที่อาราธนาพระปริพระปริตรพระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์10รูปสวดพระพุทธมนต์เจ้าหน้าที่ลาดผ้ารองโยงและลาดพระภูษาโยงผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชทอดผ้าไตรบังสุกุลพระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์สดับปกรณ์จากนั้นได้ถวายทายธรรมประธานสงฆ์กล่าวสัมโมทนียกถานำเจริญจิตภาวนาอุทิศถวายเป็นพระราชกุศลเป็นเวลา47วินาทีพระสงฆ์อนุโมทนาผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชกวดน้ำรับพรกราบพระรัตนตรัยหน้าโต๊ะหมู่บูชาถวายความเคารพเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์กราบลาประธานสงฆ์เป็นอันเสร็จพิธีค่ะค่ะขณะที่จังหวัดสตูลค่ะก็ได้ประกอบพิธีทำบุญกุศล100วันสัตมวานค่ะจังหวัดสตูลประกอบพิธีบำเพ็ญกุศลถวายเป็นพระกุศลแด่เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเนื่องในวาระครบ100วันณศาลากลางจังหวัดสตูลนายคณิตคงช่วยผู้ว่าราชการจังหวัดสตูลเป็นประธานฝ่ายคารวาสในพิธีบำเพ็ญกุศลในวาระครบ100วันสัตมวานแห่งการสิ้นพระชนถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาโดยมีพระครูวิมลธรรมรสเจ้าคณะอำเภอเมืองสตูลเจ้าอาวาสวัดชนาทิพย์เฉลิมเป็นประธานฝ่ายสงฆ์พร้อมด้วยพระสงฆ์จำนวน20รูปรองผู้ว่าราชการจังหวัดสตูลนายกเหล่ากาชาดจังหวัดสตูลหัวหน้าส่วนราชการข้าราชการเจ้าหน้าที่

0: ุทธศาสนิกชนเข้าร่วมพิธีค่ะ
1: ในการประกอบพิธีนะคะประธานในพิธีจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยจากนั้นพระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์และประธานถวายเครื่องทายธรรมแด่พระสงฆ์จำนวน10รูปก่อนที่นายคณิตคงช่วยผู้ว่าราชการจังหวัดสตูลนำหัวหน้าส่วนราชการข้าราชการเจ้าหน้าที่และพุทธศาสนิกชนร่วมทำบุญตักบาตรพระสงฆ์และสามเณรจำนวน20รูปเพื่อถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาการจัดพิธีดังกล่าวค่ะนอกจากเป็นการร่วมบำเพ็ญกุศลถวายเป็นพระกุศลและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณแล้วยังเป็นการส่งเสริมให้พุทธศาสนิกชนและประชาชนจังหวัดสตูลได้ร่วมกันประกอบกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาตลอดจนส่งเสริมการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาและสืบสานขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของไทยให้คงอยู่สืบไปค่ะเช่นเดียวกับที่จังหวัดปัตตานีนะคะจังหวัดปัตตานีค่ะได้จัดพิธีบำเพ็ญกุศลเป็นพระกุศลเนื่องในวาระครบ100วันสัตมวานแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาค่ะที่พระอุโบสถวัดตานีนรสโมสรพระอารามหลวงอำเภอเมืองปัตตานีจังหวัดปัตตานีนายสนั่นสนธิเมืองรองผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานีเป็นประธานฝ่ายคารวาสในพิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมและทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาเนื่องในวาระครบ100วันสัตมวานโดยมีพระราชวชิรญาณโมลีรองเจ้าคณะภาค18เจ้าอาวาสวัดตานีนรสโมสรเป็นประธานฝ่ายสงฆ์พร้อมด้วยรองผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานีนายอำเภอหัวหน้าส่วนราชการข้าราชการและประชาชนชาวปัตตานีเข้าร่วมพิธีอย่างพร้อมเพรียง
2: นายสนั่นสนธิเมืองรองผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานีพร้อมด้วยนายชัยพรนิยมแก้วรองผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานีนำหัวหน้าส่วนราชการข้าราชการและประชาชนร่วมพิธีทำบุญตักบาตรอุทิศถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเนื่องในวาระครบ100วันสัตมวานเพื่อร่วมแสดงความอาลัยแสดงออกถึงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ขณะเดียวกันที่จังหวัดสงขลาค่ะได้ประกอบพิธีบำเพ็ญกุศลสัตมวานครบ100วันแห่งการสิ้นพระชนเพื่อถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดไม่ได้ที่วัดโพปฐมวาสพระอารามหลวงอำเภอเมืองจังหวัดสงขลานายกองเอกอดุลชูทองรองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาเป็นประธานในพิธีบำเพ็ญกุศลในวาระครบ100วันสัตมวานเพื่ออุทิศถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสิรินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาโดยมีหัวหน้าส่วนราชการข้าราชการฝ่ายตุลาการทหารตำรวจเจ้าหน้าที่หน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและประชาชนทุกหมู่เหล่าเข้าร่วมพิธีเพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีและน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดไม่ได้โดยได้รับความเมตตาจากพระเทพวชิสุตตาภรณ์เจ้าคณะจังหวัดสงขลาเจ้าอาวาสวัดโคกสมานคุณพระอารามหลวงเป็นประธานฝ่ายสงฆ์
1: ทางนี้ค่ะรองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาได้จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยและจุดเครื่องทองน้อยเบื้องหน้าพระรูปสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาจากนั้นพระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์จำนวน10รูปเจริญพระพุทธมนต์หัวหน้าส่วนราชการร่วมถวายจตุปัจจัยทายธรรมและรองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาทอดผ้าตรายบางสกุลพระสงฆ์สดับปกรณ์ก่อนพระสงฆ์อนุโมทนาและนอกจากนี้นะคะทางจังหวัดสงขลาค่ะก็ได้จัดกิจกรรมเพื่อพระเกียรติและถวายเป็นพระกุศลที่เรือนหาเป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมจิตอาสาบริจาคโลหิตพัชรกิติยาภานเรนทิรา

0: พพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาโดยมีรองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดสงขลาผู้บัญชาการเรือนจำทัณฑสถานเขต9ข้าราชการเจ้าหน้าที่บุคลากรทางการแพทย์และเฉพาะผู้ต้องขังการที่ทุกภาคส่วนได้พร้อมใจกันบริจาคโลหิตในครั้ง
1: ได้เชิญชวนข้าราชการเจ้าหน้าที่และประชาชนทุกภาคส่วนร่วมบริจาคโลหิตอย่างต่อเนื่องรวมถึงร่วมแสดงความจำนงบริจาคอวัยวะและดวงตาเพื่อส่งต่อโอกาสในการรักษาและการดำรงชีวิตให้แก่ผู้ป่วยที่อยู่ระหว่างรอรับการรักษาโดยการบริจาคโลหิตอวัยวะและดวงตาเป็นการให้ที่มีคุณค่าสามารถช่วยเหลือผู้อื่นและเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงการรักษาพยาบาลจากนั้นค่ะข้าราชการเจ้าหน้าที่และจิตอาสาพระราชทานได้ร่วมบริจาคโลหิตเพื่อถวายเป็นพระกุศลโดยโลหิตที่ได้รับบริจาคจะนำไปสำรองสำหรับการใช้รักษาพยาบาลและช่วยเหลือผู้ป่วยที่มีความจำเป็นในพื้นที่ทั้งยังเป็นการสนับสนุนให้มีปริมาณโลหิตสำรองเพียงพอสำหรับผู้ป่วยที่ประสบเหตุฉุกเฉินและผู้ที่ต้องการเข้ารับการรักษาตลอดจนสนับสนุนระบบบริการทางการแพทย์ให้สามารถให้ความช่วยเหลือประชาชนได้อย่างทันท่วงทีค่ะขณะเดียวกันที่จังหวัดพัทลุงค่ะก็ได้จัดกิจกรรมบริจาคโลหิตถวายเป็นพระกุศลครบ100วันเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเชิญชวนประชาชนร่วมทำความดีนายสุจินวาจากิจค่ะผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุงเป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมบริจาคโลหิตเพื่อถวายเป็นพระกุศลในวาระครบ100วันสัตมวานแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณศาลาประชาคมอำเภอเมืองพัทลุงจังหวัดพัทลุงโอกาสนี้ค่ะนางวิมลราชวาจากิจนายกเหล่ากาชาดจังหวัดพัทลุงรองผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุงพร้อมด้วยนายอำเภอหัวหน้าส่วนราชการข้าราชการและเจ้าหน้าที่สังกัดกระทรวงยุติธรรมทหารนักเรียนตลอดจนประชาชนทั่วไปเข้าร่วมกิจกรรมอย่างพร้อมเพรียง
0: กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นโดยเรือนจำกลางพัทลุงภายใต้การนำของนายสรชัยตลาสุขผู้บัญชาการเรือนจำกลางพัทลุงนำข้าราชการและเจ้าหน้าที่เรือนจำกลางพัทลุงร่วมจัดกิจกรรมบริจาคโลหิตเพื่อถวายเป็นพระกุศลและร่วมแสดงออกถึงความจงรักภักดีพร้อมทั้งส่งเสริมให้บุคลากรภาครัฐและประชาชนมีส่วนร่วมในการทำความดีเพื่อสังคมสำหรับผู้ประสงค์เข้าร่วมบริจาคโลหิตควรมีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดนะคะอย่างเช่นอายุ 17-70 ปีโดยผู้มีอายุ17ปีต้องมีหนังสือยินยอมจากผู้ปกครองน้ำหนักตั้งแต่45กิโลกรัมขึ้นไปมีสุขภาพแข็งแรงพักผ่อนอย่างน้อย5ชั่วโมงก่อนบริจาคและงดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์อย่างน้อย24ชั่วโมงก่อนบริจาคทั้งนี้ผู้บริจาคควรผ่านการคัดกรองสุขภาพและปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่อย่างเคร่งครัดการบริจาคโลหิตค่ะนอกจากจะเป็นการร่วมกันทำความดีถวายเป็นพระกุศลแล้วยังเป็นการช่วยเหลือผู้ป่วยที่มีความจำเป็นต้องใช้โลหิตและเป็นส่วนหนึ่งในการสำรองโลหิตให้เพียงพอต่อความต้องการของโรงพยาบาลจึงขอเชิญชวนผู้ที่มีสุขภาพแข็งแรงและมีคุณสมบัติตามเกณฑ์ร่วมบริจาคโลหิตในโอกาสสำคัญดังกล่าวค่ะยังมีอีกหลายประเด็นให้ได้ติดตามกันนะคะในช่วงหน้าส่วนช่วงนี้พักกันสักครู่ค่ะ

ยิ่งใหญ่ของการแข่งขันเรือพื้นบ้านอันทรงคุณค่ากับการแข่งขันเรือกอและเรือยอกองและเรือคดชสีนานาชาติชิงถ้วยพระราชทานหน้าพระที่นั่งวันอาทิตย์ที่20กันยายน2569ณพระพลาที่ประทับริมเขื่อนท่าพระยาสายจังหวัดนราธิวาสรับชมการถ่ายทอดสดพร้อมกันทางโทรทัศน์หมายเลข11 NBT ภาค

0: กลับเข้าสู่ช่วงที่2ของข่าวเด่นประเด็นใต้นะคะช่วงนี้มาติดตามเหตุการณ์ดินสไลด์ที่จังหวัดระนองกันนะคะผู้ว่าราชการจังหวัดระนองค่ะได้ลงพื้นที่ติดตามกรณีเกิดดินสไลด์เส้นทาง4005หาดส้มแป้นเร่งแก้ไขเปิดเส้นทางอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนค่ะวันนี้นะคะนายราชันมีน้อยผู้ว่าราชการจังหวัดระนองพร้อมด้วยนายสมควรปล้องอ่อนนายอำเภอเมืองระนองนายโชคชัยหยิกซ้ายหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดระนองและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องร่วมกันลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์และอำนวยการแก้ไขปัญหากรณีเกิดดินสไลด์บริเวณเส้นทาง4005ระนองหาดส้มแป้นซึ่งส่งผลกระทบต่อการสัญจรของประชาชนในพื้นที่ค่ะโดยได้ประสานหน่วยงานท้องที่และท้องถิ่นเข้าดำเนินการแก้ไขสถานการณ์อย่างเร่งด่วนนะคะในการนี้ค่ะนายพนัสแต้พาณิชย์นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหาดส้มแป้นพร้อมด้วยคณะผู้บริหารเจ้าหน้าที่และทีมงานท้องที่ท้องถิ่นได้นำกำลังเจ้าหน้าที่และเครื่องจักรเข้าดำเนินการเคลื่อนย้ายดินและสิ่งกีดขวางออกจากผิวจราจรเพื่อเร่งเปิดเส้นทางและบรรเทาผลกระทบต่อประชาชนที่ใช้เส้นทางดังกล่าวโดยเจ้าหน้าที่นะคะได้ปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่องเพื่อให้สามารถกลับมาใช้เส้นทางได้ตามปกติโดยเร็วที่สุดค่ะ
1: ผู้ว่าราชการจังหวัดระนองค่ะได้กำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะในช่วงที่มีฝนตกต่อเนื่องซึ่งอาจส่งผลให้เกิดดินสไลด์หรือสิ่งกีดขวางบนเส้นทางเพิ่มเติมพร้อมให้เร่งดำเนินการแก้ไขปัญหาและอำนวยความสะดวกด้านการจราจรเพื่อให้ประชาชนสามารถเดินทางได้อย่างปลอดภัยและสะดวกโดยเร็วที่สุดทางนี้ค่ะจังหวัดระนองขอประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนพี่น้องประชาชนที่ใช้เส้นทาง4005ระนองหาดส้มแป้นขอให้เพิ่มความระมัดระวังในการเดินทางโดยเฉพาะบริเวณจุดที่เกิดดินสไลด์และในช่วงที่มีฝนตกหนักจัดตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่อย่างเคร่งครัดเพื่อความปลอดภัยในการจะสัญจรหากพบเห็นจุดเสี่ยงหรือเหตุการณ์ดินสไลด์ต้นไม้หรือสิ่งกีดขวางบนเส้นทางขอให้แจ้งหน่วยงานในพื้นที่เพื่อเข้าตรวจสอบและดำเนินการแก้ไขโดยเร็วค่ะขณะที่กรรมาธิการวุฒิสภาค่ะได้ลงพื้นที่จังหวัดสงขลาแก้ไขปัญหาอุทกภัยคณะกรรมการที่การบริหารงบประมาณวุฒิสภาลงพื้นที่จังหวัดสงขลาติดตามความคืบหน้าการใช้งบประมาณเพื่อป้องกันและบรรเทาปัญหาอุทกภัยในพื้นที่อำเภอหาดใหญ่พร้อมรับฟังปัญหาอุปสรรคและการช่วยเหลือและฟื้นฟูผู้ประสบภัยตลอดจนแนวทางบริหารจัดการน้ำในระยะยาวที่ห้องประชุมเทศบาลนครหาดใหญ่อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาคณะกรรมาธิการติดตามการบริหารงบประมาณวุฒิสภานำโดยนายสุประโชคสาลากิจประธานคณะกรรมาธิการพร้อมคณะเดินทางมาศึกษาดูงานและติดตามความคืบหน้าการใช้จ่ายงบประมาณเพื่อเตรียมการป้องกันและบรรเทาปัญหาอุทกภัยในพื้นที่อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาในโอกาสนี้ค่ะนายชูชีพธรรมเพชรรองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนข้าราชการที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม
0: โดยในที่ประชุมนะคะได้รายงานสถานการณ์อุทกภัยจังหวัดสงขลาในช่วงวันที่19ถึง28พฤศจิกายน2568ที่ส่งผลกระทบครอบคลุมทั้ง16อำเภอ127ตำบล997หมู่บ้านและ341ชุมชนมีประชาชนได้รับผลกระทบกว่า 590,000 ครัวเรือนรวมกว่า1ล้านคนค่ะโดยจังหวัดสงขลานะคะได้ดำเนินการให้ความช่วยเหลือและเยียวยาผู้ประสบภัยอย่างต่อเนื่องครอบคลุมทั้งด้านการดำรงชีพสังคมสงเคราะห์การแพทย์และสาธารณสุขการเกษตรการบรรเทาสาธารณภัยและการสนับสนุนการปฏิบัติงานช่วยเหลือผู้ประสบภัยค่ะสำหรับการฟื้นฟูที่หลังเกิดอุทกภัยนะคะมีการดำเนินโครงการฟื้นฟูเมืองหาดใหญ่และบริเวณโดยรอบครอบคลุมการเก็บขนและกำจัดขยะการกำจัดกลิ่นและแมลงและการทำความสะอาดเมืองค่ะโดยมีขยะจากอุทกภัยมากกว่า 259,000 ตันทำให้การบริหารจัดการและการกำจัดขยะเป็นอีก 1,000

0: ภารกิจสำคัญที่ต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่องนะคะ
1: ทั้งนี้ค่ะการลงพื้นที่ดังกล่าวเป็นการติดตามผลการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมถึงรับทราบปัญหาอุปสรรคและความต้องการของพื้นที่เพื่อนำข้อมูลไปประกอบการพิจารณาและติดตามการบริหารงบประมาณตลอดจนสนับสนุนแนวทางป้องกันแก้ไขและฟื้นฟูจากสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่จังหวัดสงขลาให้เกิดประสิทธิภาพและตอบสนองต่อความเดือดร้อนของประชาชนต่อไป
0: มาติดตามสถานการณ์หมอกควันในพื้นที่จังหวัดยะลากันนะคะโดยสภาพอากาศของจังหวัดยะลาพบว่าดีขึ้นค่ะหลังจากมีฝนตกล่าสุดนะคะผลการตรวจวัดปริมาณฝุ่นละออง PM 2.5 ในจังหวัดมีระดับเกณฑ์ที่ดีขึ้นค่ะจากสถานการณ์หมอกควันข้ามประเทศจากประเทศอินโดนีเซียที่ส่งผลกระทบต่อคุณภาพอากาศในพื้นที่จังหวัดยะลาจนทำให้ค่าฝุ่นละอองขนาดเล็กหรือ PM 2.5 พุ่งสูงขึ้นอยู่ในเกณฑ์ระดับสีส้มโดยในช่วงเย็นถึงค่ำของเมื่อวันที่18กันยายน2569นะคะได้มีฝนตกลงมาอย่างต่อเนื่องในพื้นที่ค่ะล่าสุดจากรายงานสถานการณ์คุณภาพอากาศประจำวันที่18กันยายน2569สถานการณ์ได้คลี่คลายไปในทางที่ดีขึ้นอย่างรวดเร็วค่ะโดยผลการตรวจวัดปริมาณฝุ่นละออง PM 2.5 ในพื้นที่ตำบลสเตงอำเภอเมืองยะลาวัดค่าได้ 23.3 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรซึ่งอยู่ในเกณฑ์ระดับดีนะคะขณะที่ตำบลเบตงอำเภอเบตงค่ะวัดค่าได้ 22.2 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรซึ่งอยู่ในเกณฑ์ระดับดีค่ะ
1: แม้ว่าสถานการณ์ฝุ่นละอองในภาพรวมจะกลับเข้าสู่เกณฑ์ปกติแล้วแต่อย่างไรก็ตามค่ะในระยะนี้สภาพอากาศยังคงมีความแปรปรวนมีฝนตกสลับกับหมอกควันในบางช่วงหน่วยงานสาธารณสุขจึงขอความร่วมมือให้ประชาชนหมั่นดูแลสุขภาพร่างกายสวมใส่หน้ากากอนามัยเมื่อต้องออกไปกลางแจ้งและติดตามรายงานสถานการณ์คุณภาพอากาศอย่างใกล้ชิดเพื่อป้องกันการเจ็บป่วยค่ะขณะเดียวกันที่จังหวัดสงขลาค่ะก็ได้เผชิญฝุ่น PM 2.5 เช่นเดียวกันค่ะเอลนิโยไม่ได้ก่อให้เกิดฝุ่นโดยตรงแต่ความแห้งแล้งที่ตามมาอาจเร่งให้ไฟป่ารุนแรงขึ้นขณะที่กระแสลมพัดพาหมอกควันคาบแดนจากเกาะสุมาตราเข้าสู่ภาคใต้ตอนล่างแล้วสถานการณ์ฝุ่น PM 2.5 ในจังหวัดสงขลาจะเป็นอย่างไรและประชาชนต้องรับมืออย่างไรติดตามได้จากรายงานค่ะ
2: แม้ช่วงที่ผ่านมาหลายพื้นที่ของจังหวัดสงขลาจะมีฝนตกลงมาช่วยชะล้างฝุ่นละอองในอากาศให้ลดลงแต่สถานการณ์หมอกควันยังคงต้องเฝ้าระวังเพราะฝนไม่ได้หมายความว่าฝุ่นจะหายไปอย่างถาวรหากต้นทางยังคงมีการเผาไหม้และสภาพอากาศยังเอื้อต่อการพัดพาฝุ่นเข้ามาในพื้นที่หนึ่งในปัจจัยที่มีความเชื่อมโยงกับสถานการณ์นี้คือเอลนิโยปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิผิวน้ำทะเลในมหาสมุทรแปซิฟิกและส่งผลต่อทิศทางลมปริมาณฝนรวมถึงสภาพอากาศในหลายพื้นที่ทั่วโลกแต่เอลนิโยไม่ได้เป็นต้นเหตุของฝุ่นโดยตรงหากแต่สามารถทำให้บางพื้นที่เกิดความแห้งแล้งเมื่อฝนน้อยลงและสภาพพื้นที่แห้งมากขึ้นก็ยิ่งเอื้อต่อการเกิดและลุกลามของไฟป่าส่งผลให้ควันและฝุ่นละอองสะสมในอากาศยาวนานขึ้น
3: มันเป็นปีที่มีเอลนิโญค่อนข้างรุนแรงและคาดว่าจะรุนแรงขึ้นอีกในช่วงปลายปีแล้วก็ลากจนไปถึงต้นปีหน้าคราวนี้พอมาดูเรื่องความแห้งแล้งเอลนิโญนอกจากว่ามันจะส่งผลกระทบในแต่ละภูมิภาคเนี่ยแตกต่างกันโดยเฉพาะภูมิภาคเอเชียอาเซียนตอนล่างและการใช้คำนี้เนี่ยมันก็จะส่งผลให้เกิดความแห้งแล้งโดยเฉพาะทางอินโดนีเซียลงมาพอมันมีความแห้งแล้งนั่นแปลว่าไฟป่าพลุที่เกิดขึ้นอยู่ในอินโดนีเซียตอนนี้มันจะมีความรุนแรงมากขึ้นและลากยาวขึ้นเพราะฉะนั้นพอแหล่งกำเนิดเนี่ยมีความแห้งแล้งไม่มีฝนลงไปเลยปรากฏฝุ่นที่เกิด
2: ที่น่ากังวลไม่แพ้กันคือผลกระทบต่อสุขภาพเพราะ PM 2.5 สามารถเข้าสู่ระบบทางเดินหายใจไตหัวใจและหลอดเลือดโดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางทั้งผู้ป่วยโรคทางเดินหายใจผู้ป่วยโรคหอบหืดเด็กและผู้สูงอายุที่อาจมีอาการตั้งแต่น้ำมูกไหลคันตาจามไปจนถึงไอและหายใจไม่สะดวกขณะที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์มีการศึกษาปัญหาฝุ่นละอองมาอย่างต่อเนื่องยาวนานกว่า10ปีทั้งการตรวจวัดและรายงานสถานการณ์แบบเรียลไทม์การเก็บตัวอย่างฝุ่นมาวิเคราะห์องค์ประกอบทางเคมีรวมถึงการใช้แบบจำลองทิศทางลมเพื่อช่วยติดตามและวิเคราะห์แหล่งกำเนิดของฝุ่นนอกจากนี้หน่วยงาน

0: ี่ยวข้องในพื้นที่ก็เริ่มมีมาตรการรับมือทั้งการแจ้งเตือนประชาชนการดูแลกลุ่มเสี่ยงการแจกหน้ากากอนามัยและการเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์ฝุ่นที่อาจเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาสิ่งสำคัญคือประชาชนต้องไม่ชะล่าใจเพียงเพราะเห็นว่าฝนตกหรือท้องฟ้ากลับมาแจ่มใสเพราะฝนสามารถช่วยชะล้างฝุ่นได้เพียงชั่วคราวแต่หากแหล่งกำเนิดยังคงมีการเผาไหม้ฝุ่นก็สามารถถูกเติมเข้ามาได้อีกสุริยานกแก้วถ่ายภาพปิยดาชยานัยทีมข่าว NBT ภาคใต้รายงานจากจังหวัดสงขลาก
1: ลับมาในช่วงนี้ค่ะต้องบอกว่าเป็นข่าวดีค่ะคุณสุธิดาคะหลังจากที่รัฐบาลก็เคาะออกมาแล้วนะคะว่าโครงการไทยช่วยไทยพลัสเนี่ยจะต่ออายุให้อีก2เดือนนะคะแต่ว่าเดือนกันยายนนี้เนี่ยหลายคนก่อนหน้านี้ก็คิดว่าเป็นช่วงเดือนสุดท้ายแล้วนะคะทำให้มีการจับจ่ายใช้สอยกับโครงการนี้อย่างคึกคักเลยทีเดียวค่ะติดตามรายละเอียดจากเรื่องนี้ได้นะคะในช่วงของไทยช่วยไทยคนไทยช่วยกันค่ะ

0: มาในช่วงนี้ค่ะไปดูความคึกคักของการใช้สิทธิ์โครงการไทยช่วยไทยพลัสที่จังหวัดนครศรีธรรมราชนะคะประชาชนจังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะใช้สิทธิ์ไทยช่วยไทยพลัสสุดคึกคักในเดือนกันยายนนี้นะคะพร้อมดีใจที่รัฐบาลนั้นขยายเวลาโครงการค่ะบรรยากาศการจับจ่ายใช้สอยของประชาชนในช่วงเดือนกันยายนโครงการไทยช่วยไทยพลัสเป็นไปอย่างคึกคักนะคะโดยผู้สื่อข่าวค่ะได้ลงพื้นที่สำรวจบรรยากาศบริเวณตลาดสดข้างศาลากลางจังหวัดนครศรีธรรมราชนะคะพบว่ามีประชาชนผู้มีสิทธิ์ทยอยเดินทางมาเลือกซื้อสินค้าและใช้สิทธิ์จากร้านค้าที่ร่วมโครงการอย่างต่อเนื่องค่ะสำหรับตลาดดังกล่าวนะคะมีร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการกว่า80ร้านครอบคลุมสินค้าหลากหลายประเภทนะคะทั้งอาหารสดอาหารแห้งผักและผลไม้ส่งผลให้ประชาชนสามารถเลือกซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็นในชีวิตประจำวันได้อย่างหลากหลายจากการสำรวจนะคะพบว่าประชาชนส่วนใหญ่ทยอยใช้สิทธิ์ด้วยการสแกนจ่ายผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังและถุงเงินอย่างต่อเนื่องค่ะ
1: ด้านเสียงสะท้อนจากผู้ประกอบการร้านค้าต่างๆค่ะได้ระบุเป็นเสียงเดียวกันว่าโครงการไทยช่วยไทยพลัสสามารถช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากและเพิ่มยอดขายได้เป็นอย่างดีและอยากให้มีโครงการต่อเนื่องอีกนางพัทรานายองเจ้าของร้านก๋วยเตี๋ยวแห้งเชฟชัยได้เปิดเผยค่ะว่าตั้งแต่มีโครงการไทยช่วยไทยพลัสตลอดระยะเวลา3เดือนที่ผ่านมายอดขายเพิ่มขึ้นอย่างชัดเจนลูกค้าเข้ามาจับจ่ายใช้สอยเป็นจำนวนมากเนื่องจากช่วยลดรายจ่ายและแบ่งเบาภาระของประชาชนได้จริงและตั้งแต่ต้นเดือนกันยายนซึ่งเป็นเดือนสุดท้ายค่ะบรรยากาศก็คงยังคึกคักอย่างต่อเนื่องและเมื่อมีข่าวว่ารัฐบาลได้พิจารณาจัดทำโครงการนี้อีกจึงรู้สึกดีใจและขอบคุณรัฐบาลเพราะเป็นการช่วยเหลือทั้งผู้บริโภคและผู้ประกอบการรายย่อย
2: ใช้มากขึ้นเรื่อยๆค่ะในระยะ4เดือนยอดขายดีค่ะดีขึ้นกว่าเดิมๆเยอะเหมือนกันค่ะช่วยได้เยอะค่ะโครงการนี้อยากให้มีต่อค่ะอยากให้มีต่อแบบให้พี่น้องประชาชนได้ใช้สอยกันง่ายคล่องช่วยเยอะจริงๆค่ะแบ่งเบาภาระของประชาชนแล้วก็แม่ค้าของเราก็ขายดีด้วยค่ะ
3: ใครทำใจใจเองนี่ต้องพูดเองต้องขึ้นไปหากใครไม่ช่วยใครก็แล้วใครจะมาช่วยเรา
1: ที่สวยงามและความน่าสนใจที่รังสรรค์มาจากสิ่งที่เรียกว่าขยะค่ะมุ่งเชื่อมโยงองค์ความรู้นวัตกรรมและแรงบันดาลใจด้านการจัดการขยะและเศรษฐกิจหมุนเวียนผ่านกิจกรรมที่หลากหลายทั้งนิทรรศการเวิร์กช็อปการประกวดและเวทีเสวนาเพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทั้งในระดับพฤติกรรมและแนวทางการจัดการขยะอย่างยั่งยืน
0: ภายในงานเปิดให้ประชาชนเข้าชมนิทรรศการกว่า40บูธนะคะพร้อมกิจกรรมเวิร์กช็อปจากสถานศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและกลุ่มต่างๆจากทั้งในจังหวัดนครศรีธรรมราชและจังหวัดอื่นๆในพื้นที่ภาคใต้ค่ะเพื่อให้ผู้ชมนั้นได้เรียนรู้การนำขยะที่คัดแยกแล้วมาต่อยอดเป็นวัตถุดิบสำหรับออกแบบเครื่องแต่งกายและสิ่งของที่สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มได้รวมถึงโซนนิทรรศการนวัตกรรมด้านการจัดการขยะการนำเสนอแนวทางธุรกิจรับซื้อขยะและการรีไซเคิลอัพไซเคิลค่ะ
1: ตลอดจนพื้นที่แบ่งปันสิ่งของที่ไม่ได้ใช้แล้วค่ะเพื่อนำกลับมาใช้ประโยชน์ต่อรวมถึงการประกวดชุดแฟชั่นและ

0: สิ่งประดิษฐ์จากเศษวัสดุเหลือใช้กิจกรรมดนตรีและเวทีเสวนาเพื่อแลกเปลี่ยนแนวคิดและสร้างแรงบันดาลใจในการเปลี่ยนขยะให้กลายเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณค่าโดยสามารถเข้าชมนิทรรศการที่น่าสนใจพร้อมทำกิจกรรมเวิร์กช็อปได้ฟรีตลอดทั้งงานถึงวันที่19กันยายน2569ณศาลาประชาคมโรงละครองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะ
1: ช่วงนี้ค่ะมาดูการบริหารจัดการผลผลิตทุเรียนที่จังหวัดยะลานะคะการส่งเสริมทักษะของวิทยาลัยชุมชนยะลานะคะให้กับเกษตรกรผู้ปลูกทุเรียนให้คัดเป็นเคาะเป็นอีกหนึ่งกลไกสำคัญในการพัฒนาทุนมนุษย์ของจังหวัดยะลาค่ะเพราะเมื่อเกษตรกรมีความรู้มีทักษะและสามารถบริหารจัดการผลผลิตได้ดีขึ้นย่อมส่งผลต่อรายได้ของครัวเรือนเศรษฐกิจของชุมชนและความเข้มแข็งของพื้นที่ชายแดนภาคใต้ในภาพรวมอย่างยั่งยืนติดตามได้จากรายงานค่ะ
2: ถือเป็นหนึ่งในผลไม้เศรษฐกิจสำคัญที่สร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรในจังหวัดยะลาโดยเฉพาะในช่วงฤดูการเก็บเกี่ยวผลผลิตคุณภาพดีสามารถสร้างมูลค่าได้เป็นอย่างดีแต่หัวใจสำคัญไม่ได้อยู่เพียงแค่การปลูกและการดูแลต้นทุเรียนเท่านั้นเพราะเมื่อถึงช่วงเก็บเกี่ยวการคัดคุณภาพและตรวจสอบความแก่ของทุเรียนก่อนจำหน่ายเป็นอีกขั้นตอนที่มีความสำคัญอย่างยิ่งหากเกษตรกรสามารถประเมินคุณภาพผลผลิตได้อย่างถูกต้องก็จะช่วยลดปัญหาทุเรียนอ่อนลดการสูญเสียและสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ซื้อและผู้บริโภคด้วยเหตุนี้วิทยาลัยชุมชนยะลาจึงจัดกิจกรรมฝึกอบรมเพื่อเสริมทักษะให้แก่เกษตรกรผู้ปลูกทุเรียนในจังหวัดยะลาโดยมุ่งเน้นความรู้และทักษะด้านการคัดและเคาะทุเรียนเพื่อให้เกษตรกรสามารถนำความรู้ไปใช้ได้จริงในสวนและต่อยอดไปสู่การเพิ่มคุณภาพและมูลค่าของผลผลิตในมุมของการสร้างอาชีพทักษะการคัดเคาะยังสามารถต่อยอดเป็นองค์ความรู้สำหรับการทำงานในห่วงโซ่การผลิตทุเรียนไม่ว่าจะเป็นการช่วยคัดผลผลิตในสวนในลุงการคัดเกรดก่อนจำหน่ายหรือการพัฒนาตนเองไปสู่การเป็นผู้ที่มีทักษะด้านการตรวจสอบคุณภาพผลไม้จึงกล่าวได้ว่าทักษะที่ได้สามารถสร้างโอกาสได้หลายทางทั้งช่วยเกษตรกรดูแลผลผลิตของตนเองและเปิดโอกาสให้เกิดอาชีพเสริมและรายได้ในชุมชน
3: สำหรับที่มาของหลักสูตรการคัดเคาะทุเรียนนะคะเนื่องจากทุกท่านที่ได้ทราบนะคะว่าจังหวัดยะลาก็เป็นจังหวัดหนึ่งนะคะที่มีผลผลิตทางทุเรียนเนี่ยค่อนข้างที่จะเป็นรายได้หลักของเกษตรกรของจังหวัดยะลานะคะแน่นอนเมื่อมันเป็น GI เป็นพืชเศรษฐกิจของจังหวัดยะลานะคะความต้องการของผู้บริโภคความต้องการของแรงงานต่างๆก็ย่อมมีมากขึ้นด้วยนะคะเราก็เลยคิดว่าเอ๊ะจะทำอย่างไรให้ในเรื่องของการส่งออกทุเรียนของจังหวัดยะลาเนี่ยมีคุณภาพลดความสูญเสียหรือว่าลดความข้อผิดพลาดของทุเรียนอ่อนทุเรียนที่ไม่ได้มาตรฐานเนี่ยให้ลดน้อยลงเราก็เลยมีแนวคิดในเรื่องของการจัดทำหลักสูตรการคัดเคาะทุเรียนเกิดขึ้นนะคะหลักสูตรนี้นะคะเราสอนตั้งแต่ในเรื่องของการดูลักษณะผลทุเรียนนะคะว่าทุเรียนในเรื่องของเกรด A เกรด B เกรด C นะคะเป็นอย่างไรลักษณะของภูลักษณะของก้านนะคะแล้วก็ในเรื่องของการเคาะนะคะว่าใช้ไม้เคาะเสียงถ้าเป็นผลอ่อนผลแก่หรือว่าผลทานได้เนี่ยลักษณะของเสียงจะเป็นเช่นไรนะคะแล้วก็สอนในเรื่องของการดูเนื้อทุเรียนนะคะว่าจะเป็นเนื้อ1เนื้อ2หรือเนื้อ3นะคะตรงนี้ก็คือในเรื่องของหลักสูตรของการคัดเคาะทุเรียนค่ะจากที่เราได้เปิดหลักสูตรคัดเคาะทุเรียน2รุ่นนะคะเราก็ได้ไปติดตามนะคะในบางส่วนที่เป็นอยู่ในพื้นที่จังหวัดยะลานะคะว่าเมื่อเขาได้อบรมไปแล้วเนี่ยเขาได้นำความรู้เนี่ยไปใช้ไหมปรากฏว่าร้อยละ80นะคะได้นำความรู้นี้ไปต่อยอดนะคะเนื่องจากคนที่มาอบรมหลักสูตรคัดเคาะทุเรียนกับวิทยาชุมชนยะลาเนี่ย 95% เนี่ยเป็นเจ้าของสวนนะคะแล้วก็เป็นโรงทุเรียนที่รับซื้อที่มีญาติหรือว่าพ่อแม่หรือว่าตนเองได้เปิดอยู่แล้วเนี่ยค่ะก็ได้นำหลักสูตรนี้นะคะไปใช้นะคะนอกจากตัวเองใช้แล้วก็ยังถ่ายทอดความรู้ให้กับลูกน้องแล้วก็คนในสวนอีกนะคะสำหรับหลักสูตรคัดเคาะทุเรียนเนี่ยถ้าเกิดว่าคนที่คัดเป็นเคาะเป็นนะคะมันก็จะสร้างความเชื่อมั่นในเรื่องของผู้บริโภค
2: ทักษะที่ซ่อนอยู่หลังเสียงเคาะมีความสำคัญสำหรับนักคัดเคาะทุเรียนเป็นอย่างมากเพราะหมายถึงคำตอบว่าทุเรียนลูกนี้แก่หรืออ่อน และลูกทุเรียนนี้จะสร้างความพึงพอใจให้กับผู้บริโภคได้หรือไม่เพราะกว่าจะถึงมือผู้ซื้อทุเรียนหนึ่งลูกไม่ได้มีเพียงเรื่องของการปลูกและการเก็บเกี่ยวแต่ยังมีการคัดเคาะทุเรียนที่ต้องอาศัยประสบการณ์และทักษะเพื่อเปลี่ยนผลผลิตจากสวนให้กลายเป็นทุเรียนคุณภาพนายบะโรนหามิหนึ่งในผู้ที่ผ่านการอบรมคัดเคราะห์ทุเรียนจากวิทยาลัยชุมชนยะลาได้ถ่ายทอดประสบการณ์ว่าทุเรียนที่ดีต้องพิจารณาหลายองค์ประกอบตั้งแต่ลักษณะผลน้ำก้านร่องภูรวมถึงการเคาะไปจนถึงความแก่ของเนื้อภายในและนี่คือเหตุผลที่นักคัดเคราะห์ทุเรียนต้องใช้ทั้งการมองการสัมผัสการสังเกตและประสบการณ์ประกอบกัน
4: มันกับอันนี้นะครับตัวอย่างก็เนื้อเป็นเนื้ออันนี้เกรด A เนี่ย A จะเต็มเนื้อจะเต็มภูนะครับถ้าสังเกตทุเรียนแก่ก็เขาจะดูที่ขั้วถ้าทุเรียนอ่อนเนี่ยเวลาเราโยกก้านตรงเนี้ยมันจะไม่ไปพร้อมกันกับทุเรียนถ้าเป็นทุเรียนแก่เนี่ยเราจะโยกจะโยกมันจะไปพร้อมกันเลยครับอันนี้การสังเกตการคัดแล้วก็การเพาะการเพาะมันก็ต้องมีวิธีของมันเพาะตรงนี้ไม่ได้มันต้องเพาะตรงนี้ครับเพราะว่าทุเรียนเนี่ยมันจะสุกข้างล่างไปข้างบนถ้าทุเรียนแก่จัดเนี่ยเราเวลาเราเคาะเนี่ยเสียงมันจะดังป๊อกป๊อกป๊อกป๊อกนะครับแล้วก็ถ้าเรียนเป็นทุเรียนเป็นทุเรียนอ่อนนี่ครับเวลาเราเคาะแรงๆคือเสียงมันจะแน่นกว่าตึบตึบตึบประมาณนั้นนะครับจากลักษณะภายนอกก่อนนะครับว่าอาจจะประเมินด้วยสายตาตูดของผลเนี่ยมาหนามเริ่มบานหรือยังแล้วก็หนามที่ขั้วเนี่ยมันจะงอเข้าหาก้านเข้าหาขั้วนะครับแล้วก็ตรงกลางร่องภูเนี่ยหนามเวลาเราดีดหนามก็จะหักปลายหนามก็สีน้ำตาลนะครับทุเรียนอ่อนหนามจะเขียวครับแล้วก็ปลายหนามก็ยังไม่มีสีน้ำตาลนะครับแล้วก็ลูกมันก็น้ำหนักมันจะมีเยอะกว่าทุเรียนที่แก่จัดครับเวลาของเนื้อแก่เนี่ยเวลาเราแงะเราแกะเนี่ยมันจะมันจะกรอบอะครับมันจะเปราะง่ายครับแต่ถ้าเนื้ออ่อนเนี่ยเวลาเราเจาะแงะเนี่ยมันจะไม่เปราะมันจะแบบเหนียวๆนะครับลักษณะของการถ้าเราเรียนทุเรียนแก่เนี่ยขั้วบนกับขั้วล่างขั้วบนจะเล็กกว่าขั้วล่างนะครับแล้วก็มันจะมีแกนไม้อยู่ข้างเนื้อข้างในครับตรงขั้วเนี่ยจะสากแต่ถ้าทุเรียนอ่อนเนี่ยมันจะลื่นๆไม่มีการสากอะไรนะครับเป็นประโยชน์ก็คือหนึ่งในการอันดับแรกก็คือการคัดทุเรียนที่มีคุณภาพดีที่สุดช่วยในเรื่องการตลาดของเราแล้วก็เพิ่มทักษะในอาชีพของเราครับโดยเฉพาะถ้าเรามีความสามารถในการคัดเคาะทุเรียนเนี่ยอาจจะเป็นเพิ่มรายได้
2: จะเห็นว่าศาสตร์ของการคัดเคาะทุเรียนต้องอาศัยทั้งการฝึกฝนและการจดจำเพราะทุเรียนแต่ละลูกไม่เหมือนกันนักคัดเคาะจึงต้องเรียนรู้ตั้งแต่ลักษณะภายนอกไปจนถึงการประเมินเนื้อภายในเพราะทุเรียนอ่อนไม่ได้กระทบเพียงรสชาติแต่ยังอาจกระทบต่อความเชื่อมั่นของผู้บริโภคและภาพลักษณ์ของทุเรียนไทยในตลาดการจัดอบรมนักคัดเคาะทุเรียนจึงสะท้อนบทบาทของวิทยาลัยชุมชนยะลาในการนำความรู้และทักษะที่สอดคล้องกับบริบทของพื้นที่มาถ่ายทอดให้แก่ประชาชนโดยมุ่งเน้นการเรียนรู้ที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตจริงและการประกอบอาชีพได้โดยในอนาคตวิทยาลัยชุมชนยะลากำลังนำองค์ความรู้เหล่านี้มาจัดระบบเปิดเป็นหลักสูตรสำริดฐิบัติด้านการคัดเคาะทุเรียนให้กับเกษตรกรและผู้สนใจโดยมีวิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านทุเรียนถ่ายทอดทั้งภาคทฤษฎีและการฝึกปฏิบัติจริงเป้าหมายสำคัญเพื่อสร้างนักคัดเคาะทุเรียนมืออาชีพเข้าสู่ตลาดแรงงานในช่วงฤดูกาลทุเรียนและต่อยอดทักษะให้กลายเป็นอาชีพในอนาคตและรายได้ที่เพิ่มขึ้นตามความสามารถหากแนวคิดนี้เดินหน้าเต็มรูปแบบใบรับรองทักษะการคัดเคาะทุเรียนจะกลายเป็นใบเบิกทางสำหรับคนที่ต้องการเข้าสู่ตลาดแรงงานในอุตสาหกรรมทุเรียน
5: ในปีงบประมาณ70เนี่ยเราคิดว่าเราจะไปทำความร่วมมือนะคะกับลงกับสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานที่เราได้ทำ MOU อยู่แล้วเนี่ยให้ออกใบเซอร์ให้กับผู้ที่ผ่านหลักสูตรนี้น่ะเวลาไปในเรื่องของการไปสมัครงานหรือว่าการเปิดลงทุเรียนต่างๆเนี่ยถ้าเกิดมีใบเซอร์นี้เนี่ย จะสร้างความเชื่อมั่นแล้วก็คุณภาพในการคัดเคาะทุเรียนให้กับเกษตรกรหรือว่าผู้ที่เข้าร่วมอบรมเนี่ยได้เพิ่มขึ้นนะคะรวมถึงการจ้างแรงงานที่จะต้องมีค่าจ้างมากกว่าคนที่ไม่ได้ผ่านการอบรมหลักสูตรการคัดเคาะทุเรียนนี้เกิดขึ้นค่ะวิทยาชุมชนยะลานะคะก็ได้จัดทำแผนนะคะในเรื่องของการพัฒนาหลักสูตรเนี่ยค่ะจากที่เมื่อก่อนเราอบรมแค่6ชั่วโมง12ชั่วโมงนะคะเราก็จะพัฒนาเป็นหลักสูตรสำฤทธิบัตรนะคะเพื่อให้มีความแม่นยำในการคัดเคาะทุเรียนมากขึ้นนะคะตรงนี้ต้องขึ้นอยู่กับการยกร่างและวิพากษ์หลักสูตรของผู้มีความรู้นะคะในเรื่องของความแม่นยำของหลักสูตรการคัดเคาะทุเรียนว่าเราจะต้องเรียนกี่ครั้งการลงพื้นที่จริงเพื่อที่จะให้คัดเคาะได้ถูกต้องและแม่นยำเนี่ยเราควรจะมีระยะเวลากี่ชั่วโมงค่ะ
2: และนี่จึงไม่ใช่เพียงการอบรมคัดเคาะทุเรียนแต่คือการสร้างคนให้มีทักษะตรงกับตลาดแรงงานสร้างมาตรฐานให้กับผลผลิตสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้บริโภคและสร้างโอกาสให้คนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ได้มีอาชีพมีรายได้และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นจากทักษะการคัดเคาะทุเรียนนั่นเองนวรสคงช่วงถ่ายภาพสุภาวดีบุญมีทีมข่าวภาคใต้รายงาน
0: ค่ะจะพาคุณผู้ชมไปดูบรรยากาศที่ครูตชด.ค่ะได้สำเร็จการศึกษาที่มหาวิทยาลัยทักษิณค่ะพลตำรวจตรีพหลเกตแก้วผู้บังคับการตำรวจตะเวนชายแดนภาค4มาร่วมแสดงความยินดีแก่ครูตำรวจตะเวนชายแดนผู้สำเร็จการศึกษามหาวิทยาลัยทักษิณรุ่นที่2ปีการศึกษา2568ณมหาวิทยาลัยทักษิณวิทยาเขตพัทลุงจังหวัดพัทลุงค่ะ

0: การศึกษาปริญญาบัตรที่ได้รับในวันนี้ไม่ได้เป็นเพียงแค่เครื่องหมายเยาวชนในพื้นที่ห่างไกลทุรกันดาร
1: ผู้บังคับการตำรวจตระเวนชายแดนภาค4เปิดเผยนะคะว่าบริบทของโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนมีความเฉพาะเจาะจงและเต็มไปด้วยความท้าทายเนื่องจากครูตำรวจตระเวนชายแดนไม่ได้ทำหน้าที่เพียงถ่ายทอดความรู้ตามหลักสูตรเท่านั้นค่ะแต่ยังมีบทบาทสำคัญในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของเด็กและเยาวชนในพื้นที่ห่างไกลและเป็นผู้จุดประกายปัญญาขอให้ยึดมั่นในหลักการพัฒนาผู้เรียนเป็นสำคัญนำองค์ความรู้และทักษะการจัดการเรียนรู้ที่ได้รับบ่มเพาะจากมหาวิทยาลัยทักษิณไปประยุกต์ใช้เพื่อวิเคราะห์ออกแบบและจัดการเรียนรู้ตามมาตรฐานการศึกษาสอดคล้องกับบริบททางสังคมวัฒนธรรมและความต้องการของชุมชนในภารกิจครูผู้สร้างคนและตำรวจผู้พิทักษ์ประชาชนอย่างภาคภูมิใจตลอดไปค่ะที่จังหวัดภูเก็ตนะคะได้ร่วมประชุมกับท่านนายกรัฐมนตรีค่ะเพื่อขับเคลื่อนภารกิจสำคัญของกระทรวงมหาดไทยค่ะจังหวัดภูเก็ตนะคะได้ร่วมประชุมขับเคลื่อนภารกิจสำคัญของกระทรวงมหาดไทยนะคะนายกรัฐมนตรีก็ได้เน้นย้ำทุกจังหวัดค่ะให้ขับเคลื่อนนโยบายสำคัญยึดกฎหมายและดูแลประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพค่ะนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมขับเคลื่อนภารกิจสำคัญของกระทรวงมหาดไทยณห้องประชุมราชสีชั้น2อาคารศาลากลางว่ากะอากาศขออภัยค่ะอาคารศาลาว่าการกระทรวงมหาดไทยโดยมีผู้บริหารกระทรวงมหาดไทยผู้ว่าราชการจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ในการนี้นายโชตินรินทร์เกิดสมผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตพร้อมด้วยรองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตเข้าร่วมการประชุมผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์จากจังหวัดภูเก็ตค่ะ
0: สำหรับประเด็นสำคัญค่ะได้เน้นย้ำการเตรียมความพร้อมการจัดงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในช่วงกลางเดือนธันวาคม2569ซึ่งกระทรวงมหาดไทยได้รับมอบหมายให้เป็นหน่วยงานหลักในการจัดพิธีถวายดอกไม้จันทร์ของประชาชนส่วนภูมิภาคโดยให้ทุกจังหวัดค่ะเตรียมความพร้อมทั้งการซักซ้อมการปฏิบัติการบริหารงบประมาณการอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนและการวางแผนเผชิญเหตุให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและสมพระเกียรตินอกจากนี้ค่ะได้เน้นย้ำการดำเนินการเกี่ยวกับการทุจริตการสอบแข่งขันข้าราชการส่วนท้องถิ่นโดยให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งดำเนินการตามกฎหมายอย่างเด็ดขาดรวมถึงการบริหารจัดการและกำกับดูแลกิจการ Data Center ให้มีการตรวจสอบข้อมูลและบูรณาการการทำงานระหว่างหน่วยงานอย่างเป็นระบบขณะเดียวกันค่ะการแก้ไขปัญหายาเสพติดและการจัดระเบียบสังคมโดยให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกบูรณาการการทำงานรวมถึงการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยโดยเฉพาะในช่วงที่มีฝนตกหนักให้จังหวัดเพิ่มศักยภาพการเฝ้าระวังและการดำเนินการตามแผนเผชิญเหตุ
1: สำหรับประเด็นที่เกี่ยวข้องกับจังหวัดภูเก็ตที่ประชุมนะคะได้ติดตามการตรวจสอบการจัดตั้งชาบัตรป่าตองโดยให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องค่ะดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงและพิจารณาการดำเนินงานให้เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องพร้อมรายงานข้อมูลและความคืบหน้าให้กระทรวงมหาดไทยรับทราบค่ะทั้งนี้นะคะการประชุมดังกล่าวนั้นเป็นการติดตามและขับเคลื่อนภารกิจสำคัญของกระทรวงมหาดไทยเพื่อให้ส่วนกลางและส่วนภูมิภาคมีแนวทางการดำเนินงานที่สอดคล้องกันสามารถบูรณาการแก้ไขปัญหาในพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพค่ะ
0: ค่ะขณะที่จังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะก็ได้จัดงานวลัยลักษณ์ Research Day 2026ค่ะมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์จัดงานวลัยลักษณ์ Research Day 2026เพื่อเผยแพร่ผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่มีคุณภาพเชิดชูเกียรตินักวิจัยพร้อมสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการผลักดันงานวิจัยไปสู่การใช้ประโยชน์ทั้งในระดับประเทศและนานาชาติพื้นที่ของห้องประชุมธรรมาพรโรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์เต็มไปด้วยเหล่านักวิจัยและผลงานการวิจัยที่น่าสนใจในงานวลัยลักษณ์ Research Day 2026โดยได้รับเกียรติจากดร.วิภารัตน์ดีอ่องผู้อำนวยการสำนักงานวิจัยแห่งชาติเป็นประธานในพิธีเปิดพร้อมเยี่ยมชมผล

0: งานวิจัยโดดเด่นจากศูนย์ความเป็นเลิศและศูนย์วิจัยและนิทรรศการงานวิจัยเน้นย้ำความมุ่งมั่นการขับเคลื่อนงานวิจัยเพื่อยกระดับสู่นานาชาติและผลักดันองค์ความรู้ไปใช้ประโยชน์จริงทั้งในเชิงพาณิชย์เชิงสังคมและเชิงนโยบายของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
1: ภายในงานมีการจัดแสดงนิทรรศการผลงานวิจัยและนวัตกรรมรวมถึงการจัดแสดงผลงานวิจัยนวัตกรรมโดดเด่นจากอุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนอกจากนี้ยังมีพิธีมอบรางวัลเชิดชูเกียรตินักวิจัยจำนวน15โล่รางวัลและประกาศเชิดชูเกียรตินักวิจัยที่มีจำนวนผลงานตีพิมพ์ในฐานข้อมูลสกอปัสสูงสุดจำนวน25รายเพื่อยกย่องความสำเร็จและสร้างแรงบันดาลใจให้บุคลากรและนักวิจัยร่วมกันพัฒนางานวิจัยที่มีคุณภาพและสร้างผลกระทบในวงกว้างค่ะ
2: สำนักงานการวิจัยแห่งชาติวช.นะคะภายใต้กระทรวงการศึกษาวิจัยนวัตกรรมก็รับประเด็นในเรื่องของการส่งเสริมพื้นที่เรื่องของงานวิจัยนวัตกรรมในภาคใต้มาในหลายบริบททางมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์เองนะคะแล้วก็อีกหลายภาคีเครือข่ายเนี่ยท่านก็ดูแลทั้งในภาพที่เกี่ยวข้องกับเรื่องระบบนิเวศแล้วก็มีในงานที่เกี่ยวข้องกับการดูแลสภาพสิ่งแวดล้อมแล้วก็ยังมีงานที่เกี่ยวข้องกับเรื่องอัตลักษณ์ท้องถิ่นตอนนี้ความท้าทายใหม่ๆก็คือเรื่องของการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศด้วยฉะนั้นถ้างานหลายส่วนเราจะเห็นเรื่องของตัวการนำเรื่องของเทคโนโลยีสนเทศมาใช้ในเรื่องของการบริหารนะเพื่อรับมือกับสภาพภูมิอากาศที่มีการเปลี่ยนแปลงแล้วก็ในช่วงที่ผ่านมาของการลงพื้นที่ครม.สัญจรก็เห็นภาพของการดูแลงานที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อมวันนี้ก็ได้เห็นงานอีกชิ้นหนึ่งนะคะของที่มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ที่ทำที่เกี่ยวข้องกับเรื่องหญ้าทะเลน่าจะเป็นประเด็นเชิงโจทย์ที่น่าจะได้มีการขยายโอกาสในการทำให้เกิดในเรื่องการดูแลระบบนิเวศทางทะเลเรื่องไม้ปาล์มนะคะการนำในเรื่องของเวสต่างๆจากการเกษตรมาทำให้เกิดในเรื่องโอกาสและคุณค่าทางธุรกิจหรือว่าในส่วนของงานที่เกี่ยวข้องกับการนำแพลตฟอร์มหาใหม่ๆมาทำให้เกิดคุณค่าในเรื่องของการใช้ประโยชน์อันนี้คิดว่าเป็นจุดเด่นที่น่าจะขับเคลื่อนในการทำงานในการส่งเสริมงานวิจัยนวัตกรรมในพื้นที่ภาคใต้ของเราค่ะ
3: มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์นะครับเราก็มีการสนับสนุนงบประมาณในส่วนของทุนวิจัยที่เรียกว่า1สำนักวิชา1อำเภอครับเราให้อาจารย์ลงไปหาโจทย์วิจัยในพื้นที่เพราะว่านโยบายเราในการขับเคลื่อนครับเราขับเคลื่อนเนี่ยนะฮะก็จะมองประเด็นปัญหาในจังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นสำคัญแล้วก็พื้นที่ภาคใต้แล้วก็จะมีงานวิจัยทำในระดับประเทศวันนี้เรากำหนดแฟลกชิพที่สำคัญเนี่ยอยู่ทั้งหมดประมาณ5แฟลกชิพอีกส่วนนึงนะที่เป็นองค์ความรู้ที่เราทำเนี่ยก็จะมีงานนำไปสู่เรื่องของการตีพิมพ์ซึ่งการตีพิมพ์นั้นก็ไม่ใช่เป็นงานที่ขึ้นหิ้งแต่เป็นงานที่เราทำเพื่อต่อยอดองค์ความรู้และสร้างสังคมความรู้ที่จะทำให้มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ครับแล้วจังหวัดนครศรีธรรมราชเนี่ยภูมิใจร่วมกันว่าวันนี้เรามีมหาวิทยาลัยระดับโลกอยู่ในจังหวัดนครศรีธรรมราชครับ
1: ช่วงนี้ค่ะมาติดตาม3นาทีกับอัยการแผ่นดินนะคะตอนกฎหมายการบุกรุกที่ดินค่ะสิทธิในทรัพย์สินคือสิ่งที่ได้รับการคุ้มครองตามกฎหมายร่วมทำความเข้าใจความผิดฐานบุกรุกขอบเขตของการกระทำที่เข้าข่ายและแนวทางการปกครองที่ดินของคุณอย่างถูกต้องติดตามในอัยการ3นาทีกับแผ่นดินค่ะ

การเข้าไปในที่ดินหรือในบ้านของผู้อื่นโดยที่ตนไม่มีสิทธิ์จะถือว่าเป็นการกระทำที่ผิดกฎหมายนะครับซึ่งตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา362ได้วางหลักไว้ว่าผู้ใดเข้าไปในอสังหาริมทรัพย์ของผู้อื่นเพื่อถือการครอบครองอสังหาริมทรัพย์นั้นทั้งหมดหรือแต่บางส่วนหรือเข้าไปกระทำการใดๆอันเป็นการรบกวนการครอบครองอสังหาริมทรัพย์ของเขาเป็นโดยปกติสุขต้องระวังโทษจำคุกไม่เกิน1ปีหรือปรับไม่เกิน 20,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับซึ่งตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา362นี้นะครับจะมีการกำหนดหลักเกณฑ์ของความผิดฐานบุกรุกไว้2ลักษณะด้วยกันนะครับลักษณะที่1นะครับคือการเข้าไปในอสังหาริมทรัพย์ของผู้อื่นเพื่อถือการครอบครองอสังหาริมทรัพย์นั้นทั้งหมดหรือแต่บางส่วนหมายถึงผู้ที่กระทำความผิดนะครับจะต้องมีเจตนาพิเศษคือจะต้องมีเจตนาเพื่อยึดถือครอบครองเพื่อตนนะครับเช่นการเข้าไปในบ้านที่ดินของผู้อื่นหรือเข้าไปแล้วเอาที่ดินของผู้อื่นออกให้เช่าหรือเข้าไปแล้วปักเสาหรือปลูกต้นไม้ในที่ดินของผู้อื่นกรณีนี้นะครับจะถือว่าเป็นการเข้าไปเพื่อยึดถือครอบครองเพื่อตนข้อสำคัญในส่วนนี้นะครับคือการเข้าไปในอสังหาริมทรัพย์ของผู้อื่นนอกจากนี้หากอสังหาริมทรัพย์นั้นเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินที่ใช้เพื่อประโยชน์ของแผ่นดินโดยเฉพาะซึ่งมีหน่วยงานของรัฐเป็นผู้ดูแลหรือเป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์อยู่ผู้ที่เข้าไปยึดถือครอบครองก็อาจจะมีความผิดฐานบุกรุกได้เช่นเดียวกันการกระทำความผิดฐานบุกรุกในลักษณะที่2นะครับจะเป็นการกระทำการใดๆอันเป็นการรบกวนการครอบครองอสังหาริมทรัพย์ของผู้อื่นโดยปกติสุขนะครับการรบกวนในที่นี้นะครับคือการกระทำที่เป็นการขัดขวางการใช้สอยทรัพย์สินของเจ้าของทรัพย์หรือเป็นการรบกวนการครอบครองโดยปกติสุขของเจ้าของทรัพย์การกระทำในกรณีนี้นะครับจะต้องเป็นการก่อให้เกิดความเดือดร้อนรำคาญทำให้เจ้าของทรัพย์ไม่สามารถใช้สอยทรัพย์ได้อย่างปกติสุขยกตัวอย่างเช่นการเข้าไปในสวนของผู้อื่นโดยที่ไม่ได้รับอนุญาตการนำสัตว์เลี้ยงไปปล่อยในบ้านของผู้อื่นหรือการปีนรั้วเข้าไปในเขตบ้านของผู้อื่นนะครับรวมไปถึงการที่เราขับรถผ่านที่ดินของผู้อื่นโดยที่เขาไม่ได้รับอนุญาตถึงแม้ว่าเราจะผ่านโดยเราไม่ได้มีเจตนาที่จะไปรบกวนการใช้สอยของเขาแต่หากการขับรถผ่านเข้าไปในที่ดินของผู้อื่นนั้นทำให้เขาเดือดร้อนรำคาญไม่สามารถใช้สอยทรัพย์ได้อย่างปกติสุขกรณีเช่นนี้ก็ถือว่าเป็นการบุกรุกได้เช่นเดียวกันถ้าจะยกตัวอย่างให้เห็นภาพง่ายๆนะครับก็คือยกตัวอย่างเช่นการเอื้อมมือเข้าไปฉุดกระชากตัวผู้เสียหายออกมาจากบ้านของตัวผู้เสียหายเองซึ่งเราจะเห็นได้ว่ามือที่เข้าไปนั้นเป็นเพียงอวัยวะส่วนหนึ่งส่วนใดของร่างกายได้เข้าไปในเขตบ้านของผู้อื่นกรณีเช่นนี้นะครับศาลฎีกาได้มีการวางหลักกฎหมายไว้ว่าถึงแม้ว่าอวัยวะเพียงส่วนหนึ่งส่วนใดที่ได้เข้าไปก็ถือว่าเป็นการบุกรุกแล้วนะครับแต่ในบางกรณีนะครับผู้ที่กระทำความผิดฐานบุกรุกอาจจะเป็นการบุกรุกในอสังหาริมทรัพย์ของตนเองได้เช่นเดียวกันในกรณีนี้นะครับยกตัวอย่างเช่นการที่ผู้กระทำความผิดนะครับเป็นเจ้าของอสังหาริมทรัพย์แล้วนำอสังหาริมทรัพย์นั้นออกให้บุคคลภายนอกเช่าแล้วเจ้าของอสังหาริมทรัพย์ได้มีการเข้าไปรบกวนการครอบครองทรัพย์ของผู้เช่านะครับแต่หากผู้ให้เช่านะครับได้รับอนุญาตจากผู้ครอบครองหรือมีเหตุอันควรที่จะเข้าไปได้หรือในสัญญาเช่านะครับมีการให้อำนาจตามสัญญาเช่าว่าสามารถเข้าไปได้นะครับกรณีเช่นนี้จะไม่ถือว่าเป็นความผิดนะครับยกตัวอย่างเช่นมีข้อตกลงในสัญญาเช่าว่าถ้าผู้เช่าผิดนัดชำระค่าเช่าผู้ให้เช่านะครับมีอำนาจที่จะเข้าไปใส่กุญแจห้องเช่าได้ทันทีกรณีเช่นนี้นะครับผู้ให้เช่าถือว่าได้เข้าไปกระทำการตามอำนาจในสัญญาเช่าไม่มีความผิดฐานบุกรุกได้นะครับ

0: และทั้งหมดนี้คือข่าวเด่นประเด็นใต้ในวันนี้นะคะวันนี้ขอบพระคุณสำหรับการติดตามรับชมค่ะเราทั้งสองคนพร้อมทีมข่าว NBT ภาคใต้ลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ

0: ภัยไซเบอร์ใกล้ตัวกว่าที่คิด
1: คือให้เราคิดไว้ก่อนว่าเอ๊ะเขามาหลอกหรือเปล่าเอ๊ะมันใช่หรือเปล่านะครับ
0: อย่ารีบอย่าเชื่อตรวจสอบก่อนทุกครั้ง
1: มีสติอย่าเชื่อและอย่าโอนครับ
0: หยุดคิดก่อนคลิกป้องกันภัยไซเบอร์ได้ด้วยตัวคุณ
2: รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย

0: ศูนย์สงเคราะห์บุคคลปัญญาอ่อนภาคใต้จังหวัดสงขลาสังกัดมูลนิธิช่วยคนปัญญาอ่อนแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์เป็นศูนย์ให้บริการที่ครอบคลุมทั่วทั้ง14จังหวัดภาคใต้และเป็นความหวังของผู้บกพร่องทางสติปัญญาและครอบครัว
1: ศูนย์สงเคราะห์บุคคลปัญญาอ่อนภาคใต้เป็นหน่วยงานหนึ่งของมูลนิธิช่วยคนปัญญาอ่อนแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์ซึ่งต้องรับผิดชอบดูแลเด็กในพื้นที่14จังหวัดภาคใต้ตั้งแต่จังหวัดระนองนะคะจนถึงจังหวัดนราธิวาสรวม14จังหวัดเราอยู่ในบ้านเลขที่ดังกล่าวนี้บนพื้นที่จำนวน27ไร่นะฮะซึ่งเป็นพื้นที่เป็นที่ดินที่ได้รับบริจาคจากคุณวิทยาสิทธิรัตน์ซึ่งเรามาตั้งอยู่ที่นี่ตั้งแต่ปีพ.ศ.2559ปัจจุบันนี้เด็กผู้พิการได้มาลงทะเบียนไว้310คนมีทั้ง3ประเภทคือเด็กที่อายุ5ขวบขึ้นไปจนถึง16ขวบนะฮะส่วนหนึ่งเป็นฝึกทักษะส่วนอีกพวกหนึ่งก็คือจาก17ปีถึง35ปีซึ่งมาการทำการฝึกอาชีพเพื่อได้มีอาชีพต่อไปในภายภาคหน้านะคะเนื่องจากว่าศูนย์มีที่ดินมากในพื้นที่ดังกล่าวนะคะก็สามารถที่จะเน้นกิจกรรมให้เด็กได้โดยการทำเกษตรซึ่งได้เข้ากับผสมผสานกับที่ว่าครอบครัวเด็กปกติจำนวน 85% ที่ทำเกษตรที่บ้านซึ่งเด็กนี่สามารถมาฝึกแล้วก็สามารถที่จะไปช่วยงานที่บ้านได้มีประโยชน์ต่อยอดได้

0: ็พืชผักนี่จะมีทั้งผักยกแคร่นะคะผักยกแคร่นี่ก็เป็นการที่ว่าปลูกเป็นแคร่แล้วก็ต้องใจเด็กที่ว่าต้องมีความเข้าใจแล้วก็สนใจอันนี้นะคะก็มีผักประเภทผักกวางตุ้งผักกาดข้องเต้นะคะแล้วก็ผักเซซิมนะคะแล้วก็ส่วนภาคพื้นดินก็มีพวกข้าวโพดแล้วก็ฟักทองนะคะภาคสวนก็มีมะเขือมีมะนาวมีพริกขี้หนูนะคะส่วนที่สำคัญก็ตอนนี้ก็มีของมีศาสตร์พระราชาคือโคกหนองนาก็มาอนุเคราะห์ให้มาทำที่ศูนย์เรานะคะซึ่งมีประโยชน์มากต่อเด็กซึ่งโคกหนองนานี่ก็ทำครบวงจรนะคะมีการทำนาลงปลูกข้าวปลูกผักทุกอย่างทุกชนิดได้นะคะเด็กสามารถที่จะทำแล้วก็ชอบเพราะพื้นที่อำนวยให้นะคะผู้พิการนะฮะได้ฝึกงานด้านเกษตรที่นี่นะฮะต่างคนต่างก็นำความรู้ที่ได้แต่ละประเภทไปฝึกที่บ้านเพื่อทำหารายได้ให้กับครอบครัวซึ่งเป็นงานเช่นปลูกผักในกะละมังนะคะแล้วก็ผักสวนครัวก็เป็นพวกพริกมะเขือตัดขายได้ทุกวันให้มีรายได้เข้ามาช่วยจุนเจือปลูกเลี้ยงไก่เพื่อเอาไข่มารับทานหรือว่าขายต่อนะคะซึ่งทำให้ครอบครัวมีรายได้ปกตินะคะก็จะถือว่าเด็กพวกนี้ได้ไปตามที่เราต้องการนะคะตามคอนเซ็ปต์ที่ว่าพิการทางสติปัญญาไม่เป็นภาระอีกต่อไป
1: เพื่อเป็นการกระตุ้นพัฒนาการของน้องๆทางศูนย์และคุณครูก็มีการปรับประยุกต์หลักสูตรต่างๆให้สามารถนำมา

0: ตอนนี้ปุ้ยอยู่กับครูสาแล้วค่ะครูสาสวัสดีค่ะ
1: ค่ะว่าที่ร้อยตรีหญิงวรชยาด้วงเพชรค่ะครูสารับผิดชอบงานของเกษตรด้านเกษตรทั้งหมดของศูนย์สงเคราะห์บุคคลประยอนภาคใต้จังหวัดสงขลาค่ะ
0: ค่ะคุณครูคะการเป็นครูที่สอนน้องๆปกติเนี่ยก็ว่ายากแล้วมาสอนน้องๆที่นี่เนี่ยต้องใช้อะไรบ้างคะ
1: อันดับแรกก็ใจนำทางก่อนเพราะว่าจะให้เราใช้ชีวิตกับเขา1 วัน 1 วันให้ผ่านไปได้เนี่ยถ้าเราไม่มีใจที่รักกับงานด้านนี้ก็คือทำไม่ได้ค่ะเพราะว่าก็ไม่สามารถทำอะไรได้ดั่งใจหรือว่าทำงานออกมาได้ 100% เหมือนกับคนปกติแต่ถามว่าหลังจากที่เขาฝึกฝนอะไรต่างๆเนี่ยกับเรากระบวนการไปด้วยกันเนี่ยก็คือทำงานได้เหมือนคนปกติหมดเลย
0: อันดับแรกต้องใช้ใจก่อนแล้วในการที่จะเริ่มสอนในด้านการเกษตรเนี่ยคะจะต้องเริ่มสอนจะต้องเริ่มป้อนข้อมูลให้น้องๆเขายังไงบ้างคะ
1: อันดับแรกเราก็คือต้องศึกษาภูมิหลังของครอบครัวก่อนถ้าครอบครัวประกอบอาชีพเกษตรกรเราก็สามารถส่งเสริมงานด้านเกษตรให้กับน้องได้อย่างนี้ค่ะแล้วก็โดยรวมก็ 85% ที่เราได้ลงพื้นที่ไปเยี่ยมครอบครัวก็คือพ่อแม่ประกอบอาชีพด้านนี้หลังจากที่เขาเข้ามาเนี่ยบางคนหนักสุดเราก็ต้องจับมือเขาทำเพื่อให้เขาทำกิจกรรมแต่ละอย่างได้บางคนเราใช้คำสั่งในการสั่งงานเขาก็ทำได้ระดับของเขาด้วยว่าเราจะต้องเริ่มต้นจากตรงไหนก็คือต้องศึกษาตัวเขาเป็นหลักก่อนก็คือเริ่มหลักไปก็จับมือทำค่ะ
0: ในส่วนของพื้นที่ห้องเรียนโคกหนองนาเนี่ยค่ะเขาจะต้องเริ่มต้นอะไรยังไงบ้างคะ
1: เริ่มต้นก็คือจากให้ความรู้ก่อนว่าชีวิตเราไม่ว่าประกอบอาชีพอะไรสุดท้ายคนเราต้องกินเพราะฉะนั้นอาชีพที่สำคัญกับตัวเขาที่ต้องฝึกติดตัวก็คืออาชีพเกษตรลูกต้องทำได้อยู่ที่นี่ไม่ว่าจะฝึกงานด้านแม่บ้านด้านโรงครัวหรือว่าสำนักงานลูกก็ต้องทำอาชีพเกษตรได้อย่างน้อยเลยประกอบอาชีพเกษตรกลับไปลูกจะได้ประหยัดค่าใช้จ่ายในครัวเรือนหรือว่าสร้างอาชีพสร้างรายได้ให้กับครอบครัวได้ต้องปลูกฝังเขาเรื่องนี้ก่อนเป็นอันแรกก่อนจะสอนเขาได้ค่ะ
0: แล้วแต่ว่าตรงนี้เนี่ยถ้าโดยรวมภาพรวมของศูนย์เนี่ยตรงนี้คือจุดสุดท้ายที่จะส่งเขากลับบ้านใช่ไหมคะยังไงคะ
1: คือถ้าเหมือนเราส่งเสริมสมมติว่าในเรื่องของฝันยกแคร่บางคนเนี่ยต้นทุนไม่เท่ากันใช่ไหมบางครอบครัวที่เขามีรายได้เยอะเขาก็สามารถซื้อแคร่ผักไปให้ลูกทำได้แต่ถ้าเหมือนว่าบางคนมีพื้นที่ไม่มีต้นทุนเราทำอย่างเนี้ยเราแทบจะไม่ใช้ต้นทุนอะไรเลยเพราะว่า1เราพาเครือข่ายไปลงไปช่วยเหลือกันไปออกปากโซแรงช่วยกันอย่างนี้แล้วก็ต้นไม้เพื่อนก็พามาสนับสนุนเราแล้วก็เราก็จะสามารถได้แปลงขึ้นมาโดยที่แบบประหยัดค่าใช้จ่ายแล้วก็ไม่มีสารเคมีไม่มีอะไรตกค้างอย่างนี้แล้วก็คือเด็กของเราก็คือรู้อยู่แล้วว่าความปลอดภัยต้องมาก่อนอะไรเนี้ยค่ะก็เลยส่งเสริมเรื่องนี้ให้เป็นพิเศษก่อนจะกลับไปที่บ้านแล้วก็น้องๆของเรา3ครัวเรือนที่ได้กลับไปทําแล้วค่ะตอนนี้ที่ส่งขยายผลต่อไปที่บ้านค่ะ
0: คือเขาสามารถกลับไปใช้ชีวิตที่นั่นทำเป็นรายได้สร้างรายได้ให้กับครอบครัวได้เลยทีนี้ตรงนี้ค่ะในความเป็นโคกหนองนาโมเดลเนี่ยก็คือครบทุกกระบวนการเลยใช่ไหมคะตั้งแต่เริ่มเพาะเมล็ดจนกระทั่งปลูกหรือแม้แต่การเตรียมพื้นที่นี่คือน้องๆเขาจะรู้หมดเลย
1: รู้หมดเลยค่ะเพราะว่าในแต่ละวันเนี่ยเหมือนตอนนี้น้องๆมาถึงขั้นที่ว่าจากเริ่มที่ว่าเราจับมือทำใช่ไหมเดี๋ยวนี้ไม่ต้องค่ะก็คือสั่งการแยกประจำจุดเหมือนว่าวันนี้คนนี้ประจำจุดตรงนี้ทำหน้าที่อะไรเขาก็ทำหน้าที่ของเขาได้เราก็เลยไม่เป็นห่วงที่ว่าวันข้างหน้าเด็กจบออกไปเนี่ยไม่กลัวว่าจะทําไม่ได้เพราะอยู่ที่นี่เขาทําได้ทุกกระบวนการแล้วก็ผู้ปกครองก็มาร่วมด้วยช่วยกันในนี้ค่ะแล้วก็เด็กสามารถกลับไปใช้ชีวิตกับผู้ปกครองกับครอบครัวสร้างรายได้ได้แน่นอนค่ะ
0: พื้นที่ห้องเรียนโคกหนองนาตรงนี้เนี่ยค่ะได้แรงสนับสนุนจากที่ไหนยังไงบ้างคะ
1: เริ่มจากก็คือจากคณะผู้บริหารศูนย์ก่อนเลยค่ะแล้วก็จากเครือข่ายกสิกรรมธรรมชาติของมูลที่กสิกรรมธรรมชาติของอาจารย์ยักษ์ด้วยค่ะ
0: ก็คือมาจับมือเราทำด้วยเหมือนกัน
1: ใช่ค่ะ
0: แล้วเราก็มาจับมือน้องๆอีกทีนึง
1: ใช่ค่ะแล้วก็มีพี่ๆมาจับมือน้องๆด้วยเลยค่ะก็คือลงมาช่วยด้วยกันเลยค่ะห้องเรียนนี้เราเริ่มตั้งแต่5พฤษภาคม2567ก็คือทีมงานเครือข่ายกสิกรรมลงมาช่วยค่ะลงมาช่วยทำจนสำเร็จแบบนี้เลยค่ะ
0: ตอนที่คุณครูมาใหม่ๆเนี่ยมีความแบบท้อแท้เหน็ดเหนื่อยถอยบ้างไหมคะ
1: เขียนใบลาออกบ่อยมากเลยค่ะที่จะลาออกจากที่นี่ในความคิดว่าเราอยู่ไม่ได้เราใช้ชีวิตแบบนี้ไม่ได้เลยนะคะแต่ว่าพอเราอยู่ไปสักระยะหนึ่งมาเห็นถึงพัฒนาการของเขาที่เขาดีขึ้นเราก็รู้สึกภูมิใจว่าอย่างน้อยๆลูกศิษย์หนึ่งคนที่เราปั้นขึ้นมาจากที่ทำอะไรไม่ได้พอเขาทำได้เราก็มีความรู้สึกว่าเราภูมิใจเราก็เลยอยากจะทำงานที่นี่ต่อก็เลยอยู่จนมาถึงปัจจุบันถามว่าท้อไหมท้อมากเลยค่ะเหมือนบางวันสั่งงานไปแล้วเราเผลอแป๊บเดียวเด็กทำไม่ได้แล้ววันรุ่งขึ้นเด็กลืมแล้วอย่างนี้ค่ะตอนแรกท้อมากที่จะทำงานตรงนี้ แต่พอเราเข้าใจกระบวนการว่าเราต้องฝึกเขายังไงให้เขาทำงานได้แล้วก็เราสามารถทำให้เขาทำงานได้เราก็ภูมิใจแล้วก็อยากอยู่ต่อแบบนี้ไปเรื่อยๆ
0: ตอนนี้ก็อยากอยู่ต่อแล้วอยากจะส่งน้องๆเขากลับบ้านแล้วไปใช้ชีวิตได้ปกติ
1: ใช่ค่ะเหมือนตอนนี้ถามว่าน้องๆหลายคนของเราก็ได้มีการจ้างงานมีเงินเดือนมีค่าตอบแทนอย่างเงี้ยเราก็ภูมิใจที่ว่าสามารถฝึกเขามาถึงขั้นนี้ได้แล้วก็ยิ่งส่งเขากลับไปใช้ชีวิตจริงในสังคมได้ก็รู้สึกภูมิใจมากค่ะ
0: คุณครูมองว่าการที่คุณครูได้ใกล้ชิดกับน้องๆแล้วพอเขากลับคืนสู่สังคมนี่ค่ะสังคมควรจะให้โอกาสอะไรยังไงเขาบ้างคะเพื่อที่จะได้คอยดูแลซึ่งกันและกันอย่างเงี้ยค่ะ
1: เหมือนเราเคยทำเป็นกรณีตัวอย่างอันนี้เราคือเราทำเป็นกรณีตัวอย่างมาครั้งนึงไม่ใช่ครั้งนึงประมาณ10ครั้งที่เราพาเด็กออกสู่สังคมตอนแรกสังคมก็ไม่เข้าใจแล้วก็ไม่ยอมรับวันแรกๆไม่ยอมรับแต่ว่าพอน้องๆได้พิสูจน์ตัวเองไม่ว่าด้วยเรื่องการกระทำคำพูดกิริยาท่าทางอย่างเงี้ยสังคมก็เลยมองว่าเด็กพวกนี้ไม่ได้เป็นภาระของเราเลยแต่เด็กพวกเนี้ยคือกลไกกดจากตัวหนึ่งเลยที่ในการกับเพื่อนสังคมแล้วก็น้องๆสามารถใช้ชีวิตกับผู้ใหญ่หรือว่าเด็กทุกวัยในสังคมได้หมดเลยค่ะเหมือนเราพาไปร่วมกิจกรรมกับโรงเรียนขอบคุณที่สงขลาเงี้ยน้องสามารถใช้ชีวิตได้กับเด็กปกติหมดเลยค่ะไม่มีมองว่าน้องเป็นพิการทางสติปัญญาเลยค่ะ
0: แล้วคนที่กำลังที่เขามีลูกที่มีความบกพร่องด้านนี้ค่ะคุณครูอยากจะให้กำลังใจหรือว่าอยากจะบอกอะไรกับเขาบ้างคะ
1: ก็อย่าคิดว่ามีลูกที่เกิดมาเป็นแบบนี้คิดว่าลูกเราไม่ดีให้คิดว่าลูกเราดีและก็ลูกเราสามารถฝึกฝนจนเก่งได้แล้วก็ใช้ชีวิตได้แบบเด็กปกติในสังคมทั่วไปค่ะแล้วก็อยากจะให้ส่งลูกไปฝึกยังสถานที่ต่างๆที่รับรองการฝึกเพราะว่าอย่างน้อยอ่ะให้ลูกได้ไปเจอสังคมให้ลูกได้เรียนรู้ต่างๆเหมือนว่าอยู่กับครอบครัวอย่างเดียวบางทีลูกไม่กล้าที่จะแสดงออกหรือว่าปฏิสัมพันธ์กับคนทั่วไปอ่ะไม่มีแต่ว่าถ้าเราส่งลูกมาอยู่ในสถานที่ต่างๆที่ฝึกเด็กพวกนี้แล้วก็จะทำให้เด็กดีขึ้นแล้วก็ผู้ปกครองก็สามารถภูมิใจในตัวลูกของตัวเองได้ค่ะ
0: ค่ะงั้นเดี๋ยวเราไปดูผลงานของน้องๆกันนะคะว่าเป็นผลงานที่เป็นความภาคภูมิใจของคุณครูด้วยไปดูกันค่ะ
1: แล้วก็ตรงนี้ก็เนี่ยจากที่ว่าเด็กจะต้องเราไปซื้อพีทมอสในการโฟก้าปักอะไรเนี้ยค่ะแต่ว่าเราไม่ต้องซื้อเราไม่ต้องซื้อพีทมอสแต่เราใช้ส่วนผสมต่างๆเหล่านี้ที่หาได้ในท้องที่ค่ะอ้าวพี่เล็ก
0: อันนี้อะไรคะ
1: อันนี้อะไร
0: อันนี้มันต้องไล่จากตรงนู้นใช่ไหมคะ
1: มีดิน
0: อันนี้ตรงนู้น
1: อันนี้
2: เป็นกระมะพร้าว
1: เป็น
2: ดำ
1: แล้วเราก็ผสมเราผสมยังไงผสมยังไงผสมให้พี่ดูหน่อย
0: อ๋อผสมให้เข้ากัน
1: ผสมให้เข้ากัน
0: แล้วก็มาใส่ในนี้ใช่ไหมคะ
3: ใช่ค
0: ่ะอันนี้ลดต้นทุนได้เท่าไหร่คะคุณครูเกิดสมมติถ้าเราไปซื้อ
1: ถ้าจากซื้อสมมติว่าพีทมอส100บาทอันนี้เราใช้ต้นทุนแค่ประมาณ30บาทลดต้นทุนมาได้ประมาณ 70% จากที่ว่าเราต้องซื้อสำเร็จรูปอันนี้ก็คือจะเป็นในพาร์ทของการเพาะกล้าผักก็คือเราจะไม่ซื้อกล้าผักแล้วก็เมล็ดพันธุ์เราก็ได้รับการสนับสนุนมาจากผู้ปกครองเราไม่มีต้นทุนค่ะคือการฝึกของเราก็คือจะเน้นที่ว่าให้เด็กทำด้วยตัวเองครูแค่มาดูแลห่างๆอย่างเงี้ยเพราะเราไม่ได้กลับไปบ้านกับเด็กด้วยในวันข้างหน้าเพราะฉะนั้นเขาต้องทำไปได้ด้วยตัวเองทุกขั้นตอน
0: คือเราค่อยมาเช็คดูอีกทีนึงว่าโอเคแล้วนะอะไรอย่างเงี้ย
1: ก็คือเราจะหมุนเวียนเหมือนว่างานทั้งหมด4-5จุดเนี่ยเราก็แต่ละวันเราก็หมุนเวียนดูเด็กแต่ว่าเด็กก็คือจะประจำจุดประจำหน้าที่เงี้ยค่ะแล้วก็แต่ละหน้าที่ก็หมุนเวียนกันเหมือนว่าเดือนหนึ่งเดือนนี้ฝึกด้านนี้อีก1เดือนก็ต้องไปฝึกอีกกิจกรรมนึงเพื่อว่าให้ทำได้ทุกกระบวนการอย่างเงี้ย
0: อันนี้พอเพาะเมล็ดตรงนี้ปุ๊บก็มาตรงนี้ต่อ
1: ใช่ค่ะแล้วก็เอาไปย้ายลงปลูกที่แปลงยกแพร่เมื่อกี้ค่ะ
0: อ๋อที่แปลงใหญ่
1: ก็คือที่น้องอีกทีมย้าย
0: ก็จะหมุนแล้วก็วนลูปไปแบบนี้
1: ค่ะ

องจัดสวนถาดก็เป็นอีกหนึ่งแนวทางในการกระตุ้นพัฒนาการของน้องๆด้วยการนำศิลปะมาตัดดัดจัดวางบนพื้นที่เล็กๆแต่ที่น่าทึ่งไปกว่านั้นก็คือพื้นที่สีเขียวนี้นอกจากจะช่วยฮีลใจแล้วยังกินได้อีกด้วยค่ะเพราะมีทั้งต้นจิกน้ำต้นหม่อนหรือมัลเบอรี่แล้วก็ยังมีต้นหม้อข้าวหม้อแกงลิงซึ่งก็เป็นช่องทางในการสร้างอาชีพให้กับน้องๆและครอบครัวได้อีกด้วยค่ะ

ในศูนย์สงเคราะห์บุคคลพิการภาคใต้จังหวัดสงขลาเราแบ่งเด็กเป็น2ประเภทด้วยกันนะครับก็คือประเภทเด็กเล็กนะตั้งแต่3ขวบขึ้นไปแล้วก็ประเภทเด็กโตตั้งแต่15ปีขึ้นไปจนถึง35ปีนะครับในการนี้เราให้การดูแลเด็กไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเกี่ยวกับการช่วยเหลือตนเองนะฮะการฝึกกล้ามเนื้อมัดเล็กมัดใหญ่การให้เด็กช่วยเหลือเรื่องของการรับประทานอาหารด้วยตนเองการหัดเขียนลายเส้นนะฮะการให้ออกกำลังกายการช่วยเหลือตนเองทุกประเภทนะครับแล้วก็นำไปสู่เด็กโตที่ช่วยเหลือในส่วนของด้านการฝึกหัดอาชีพนะครับเพราะอำเภอรัตภูมิโดยเฉพาะพื้นเพบริบทของพื้นที่ศูนย์สงเคราะห์ของเรามีบริบทพื้นที่พอเหมาะสมควรพอเหมาะพอควรที่จะในการทำภาคพื้นเกษตรนะก็เลยเป็นส่วนหนึ่งในการที่จะให้เด็กเหล่านี้ครับฝึกเรื่องของเกี่ยวกับการเกษตรไม่ว่าจะเป็นการปลูกผักทำไร่ทำนาการผลิตของต่างๆนะเป็นพืชผลเกษตรต่างๆเพื่อให้เหมาะสมกับบริบทนะครับตรงนี้อีกทั้งนี้นะครับเรายังมีการฝึกอาชีพทางด้านฝีมือไม่ว่าจะเป็นการเย็บปักถักร้อยก็ดีนะเราให้เด็กฝึกนะฮะทางชมรมผู้ปกครองนะฝึกการเย็บปักถักร้อยโดยการสอนจากผู้ปกครองนะแล้วก็การผลิตน้ำยาล้างจานน้ำยาปรับผ้านุ่มนะซึ่งตรงนี้ก็เป็นอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์ที่เราทำเพื่อที่จะออกไปจำหน่ายไปเป็นรายได้นะครับอีกอย่างหนึ่งก็คือไม่ว่าจะเป็นพรมเช็ดเท้าเสวียนรองหม้อนะสิ่งเหล่านี้นะเป็นงานหัตถกรรมงานฝีมือของเด็กซึ่งจะใช้สมองนะครับแล้วก็มือกล้ามเนื้อมัดเล็กมัดใหญ่ในการที่จะคอยฝึกเด็กสิ่งเหล่านี้ทั้งหลายนะครับอีกอย่างหนึ่งนะครับที่เราเพิ่งเริ่มที่จะกระทําตอนนี้ไม่ว่าจะเป็นศาสตร์พระราชาเรื่องของโคกหนองนาก็ดีนะครับและอีกอย่างหนึ่งก็คือสวนถาดสวนถาดเราอาจจะมองว่าเป็นอะไรเล็กๆในการดําเนินกิจกรรมซึ่งเรานำมาเป็นกิจกรรมที่ใช้สมาธิทำอย่างไรให้ต้นไม้หนึ่งต้นมาอยู่จำกัดในบริเวณถาดในบริเวณสวนเอาต้นไม้ที่มีอยู่ในสวนมาใส่เข้าไปเพื่อให้ลงตัวดังนั้นมันเกิดการจินตนาการสำหรับเด็กทางสติปัญญานะสิ่งเหล่านี้นะฮะเกิดจากการฝึกฝนนะฝึกหัดทำให้ดูและก็ทดลองทำจากคุณครูผลปรากฏเป็นสวนถาดต่างๆเป็นกระถางต่างๆซึ่งเกิดมาจากฝีมือเด็กทั้งหลายนี่เป็นลูกหม่อนครับซึ่งหม่อนเนี่ยถามว่าปกติเนี่ยเดี๋ยวผมทานให้ดูครับกินได้แต่ว่ามันเปรี้ยวนิดนึงนะครับเพราะมันยังไม่สุกถ้ามันสุกมันจะออกดำๆม่วงๆเป็นต้นใหญ่แต่เราพยายามที่จะคอนโทรลหนึ่งด้วยพื้นที่ที่ดินเราจะทำให้เขาใหญ่กว่านี้ก็ได้เพิ่มขยายตัดพร้อมรากนะกระเฉาะกระชอนพยายามให้มันเห็นคือพอเจ้าหน้าที่เขาเห็นแล้วว่าแต่ทุกอย่างเนี่ยจะเป็นกรรมวิธีตั้งแต่เด็กเป็นผู้ทำเจ้าหน้าที่เป็นผู้ดูแลนะเป็นผู้ดูแลคอยบอกแต่เราไม่ได้ใช้แรงงานเด็กนะครับขุดอะไรต่างๆเนี่ยเจ้าหน้าที่เป็นผู้ทำหลังจากนั้นก็เอามาคอยฝึกนะนี่เป็นอีกอันหนึ่งที่เราพยายามเป็นผลิตภัณฑ์อีกผลิตภัณฑ์หนึ่งที่เราพยายามหาวัสดุเหลือใช้จริงๆนะครับเหมือนกระถางนะครับเราไม่ต้องซื้อดินเราไม่ต้องซื้อเอามาจากแปลงเกษตรทำยุ้งแคร์ซึ่งถึงอย่างไรเราก็พรวนให้มันเข้าเป็นพืชอยู่แล้วก็เลยนำตรงนั้นมาเพื่อที่จะมาปลูกตรงนี้ให้มันเป็นส่วนหนึ่งกระถางทั้งหลายเหล่านี้ครับเราทำขึ้นมาเองทั้งนั้นเลยครับทำขึ้นมาเองเล็กใหญ่สิ่งเหล่านี้ทั้งหมดเนี่ยฝึกสมาธิเด็กได้หมดเลยครับเราใช้เวลาเพราะเหมือนอย่างที่ผมนำเรียนไปว่าเราแบ่งเด็กเป็นเด็กเล็กและเด็กโตเด็กเล็กเนี่ยเราจะส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องของวิชาการมีบ้างที่ออกมาทำอาทิตย์ละครั้งสองครั้งให้เขาผลิตกันเอง

อีกผลผลิตหนึ่งที่ตอนนี้ทางเกษตรเขาทำกันเยอะนะครับทีนี้เราก็เลยมาลองทำดูบ้างซึ่งพอผักห้อยหัวเนี่ยได้ผลผลิตค่อนข้างที่จะเร็วด้วยแล้วก็สวยงามด้วยข้างล่างก็ปลูกได้ข้างบนก็ปลูกได้ซึ่งพอเด็กเห็นปุ๊บเด็กเขามีความสุขแต่ทั้งสิ่งทั้งหลายทั้งหมดทั้งมวลที่ผมพูดไปนะครับเกิดมาจากแรงบันดาลใจจากเจ้าหน้าที่นะครับนี่เป็นผลงานของเจ้าหน้าที่และเด็กที่ร่วมกันทำ

ทั้งนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นปุ๋ยหมักก็ดีปุ๋ยหมักจากธรรมชาติอะไรต่างๆเหล่านี้คุณครูพาเด็กนะไปทำนะหลังจากนั้นก็ได้มาเป็นผลผลิตที่ผมกล่าวไปข้างต้นนี้เราจะนำผลผลิตทั้งหลายออกสู่ตลาดนะครับนำผลทั้งหลายออกสู่ตลาดสิ่งเหล่านี้ปัจจัยที่ได้มาจากการใช้จ่ายภายในศูนย์ไม่ว่าจะเป็นการขายผักก็ดีขายผลิตภัณฑ์ขายสวนถาดอะไรต่างๆก็ดีเราเริ่มจากต้นทุนที่น้อยแต่เราได้กำไรเหล่านี้นะฮะมาเป็นผลผลิตมาเป็นเงินมาเป็นปัจจัยในการที่จะไปซื้อกับข้าวนอกเสียจากทางพี่น้องประชาชนพ่อแม่พี่น้องบริจาคส่วนหนึ่งแล้วนำไปเลี้ยงเด็กเหล่านี้ที่ซึ่งมาอยู่ให้รับบริการให้กับศูนย์สงเคราะห์อยู่นะครับ

อกจากความเอาใจใส่ดูแลและส่งเสริมพัฒนาการจากทางศูนย์แล้วความเข้าใจความรักความอบอุ่นจากครอบครัวก็จะเป็นอีกแรงพลังที่จะช่วยให้น้องๆมีพัฒนาการที่ดีขึ้นประกอบกับการได้รับโอกาสจากสังคมให้น้องๆได้แสดงศักยภาพก็จะยิ่งผลักดันให้น้องๆสามารถพึ่งพาตนเองได้ค่ะคุณผู้ชมสามารถแบ่งปันรอยยิ้มส่งความสุขความอิ่มเอมให้กับน้องๆได้ที่นี่เลยค่ะ

0: ื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอดสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์
1: เพราะเมืองไทยน่ารักเราอยากชวนคนที่เรารักไปเที่ยว

0: ชวนใครก็ได้ที่คุณรักออกไปรักเมืองไทย
1: เมืองไทยน่ารักจังเลยครับสุขทันทีทุกทีเลยครับอยากจะชวนคนที
0: ่ออกไปเที่ยวไปสร้างสิ่งดีๆให้โลกและสร้างความทรงจำดีๆให้กันและกัน
1: ยิ่งได้ไปกับคนที่รักเราเป็นเราจะรู้อยากไปเที่ยวทุกวันเลย
0: สุขทันทีที่เที่ยวไทย
2: อาม่าผู้มีจิตใจที่ยิ่งใหญ
3: ่ชุมนุมเทวดาทุกทิศ16ชั้นฟ้า
4: เดี๋ยวมาช่วยจุดให้อาม่า
3: ไม่จุดเลยสักดอกดีกว่าเพื่อคนที่ยังอยู่บนโลก
5: มากลับบ้านกันนะครับ
3: ไม่มาจะไปรถไฟฟ้าบ้าบ้าบ้าบ้า
2: อาม่าตั้งใจจะหยุดสร้างควันทุกชนิดเพื่อลดฝุ่น PM 2.555 รวมพลังเพื่อคนไทยหายใจได้เต็มปอด
6: ทุกครั้งที่ใช้อินเทอร์เน็ตหรือสื่อออนไลน์ให้สงสัยไว้ก่อน
7: สงสัยอะไรพี่สงสัยเรื่องชาวบ้านอ่ะ
6: สงสัยว่าข้อมูลจริงหรือเปล่าข้อมูลมาจากไหนสงสัยว่าถูกต้องไหมถ้าเผยแพร่ไปจะไม่ทำให้ตัวเองหรือใครเดือดร้อนสงสัย
7: โอเคค่ะพี่สงสัยก็ได้ค่ะ
6: เยาวชนไทยเปิดรับวิเคราะห์เข้าใจสื่อและใช้ประโยชน์อย่างสร้างสรรค์

รายการบันเทิงใต้ขอน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้แสดงความอาลัยแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงผู้ทรงเป็นแม่แห่งแผ่นดินผู้ทรงเชิดชูศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดินผ่านการร่ายรำและบทกลอนมโนราโดยสมาคมโนราแห่งภาคใต้

น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าสมาคมโนราแห่งภาคใต้

0: เอกกับจอยไปทานหมูกระทะความจิ้มแซ่บๆนี่แหละครับไผ่ใกล้ตัวของคนไทยที่ส่วนใหญ่จะไม่ค่อยรู้ใกล้มา
1: อร่อยเนาะ
0: ตรงหน้าเลย
2: ขอแองเหรอจริงด้วยเนาะ
0: ยังไม่รู้ตัวโซเดียมในน้ำจิ้มเนี่ยทำให้คอแห้ง
1: แปลก
0: ๆทำให้ปากชาก
2: ินน้ำตก
1: มันจะยิ่งเหมือนมิด
0: และโซเดียมก็ยังทำร้ายไตด้วย
1: รู้เป็นอะไรเจ็บบอกเจ็บใจอะไร
0: โอ
1: ้
0: ไม่ได้เรื่องเลยรู้ตัวอย่างว่าเพราะอะไรทั้งคู่
1: เพราะอะไรเนี่ย
0: อ่ะหยุดภาพให้ดูเพราะในน้ำจิ้มเนี่ยมันอันตรายกว่าที่คิดมีทั้งโซเดียมอย่างที่บอกถ้ายังจิ้มต่อไปเรื่อยๆเนี่ยเพิ่มความเสี่ยงต่อโรคหัวใจใจสั่นความดัน
1: มันมีคนวางยา
0: แล้วรู้ตัวกี่โมงเองนี่มันโอ้โหตาลายอีกหน้ามืดสี่สัญญาณอันตรายใจสั่นความดันตาลายหน้ามืดความดันตาลายใจสั่นหน้ามืดตาลายหน้ามืดใจสั่นความดันและยังเสีย
1: งอย่างนี้อย่างนี้จอยจอยต้องกินอย่างนี้เลยอย่างนี้เลย
0: อัมพฤกษ์อัมพาต
1: ท่านมารับแล้ว
0: เพราะในน้ำจิ้มเนี่ยมันมีอันตรายกว่าที่คิด
3: แค่น้ำจิ้มเนี่ยนะ
0: ใช่แค่น้ำจิ้มนี่แหละครับจิ้มได้แต่จิ้มน้อยๆปลอดภัยกว่ามื้อไหนๆก็ไม่เกิน1ช้อนโต๊ะลดจิ้มลดเค็มลดโรคจากสสส.ด้วยความเป็นห่วงสวัสดีครับ
4: ออมพิธีกรรายการท่องเที่ยวท่านหนึ่งค่ะทุกครั้งที่อ้อมได้ออกเดินทางค่ะเหมือนใจมันฟูตลอดเลยนะเพราะว่าเมืองไทยของเราสวยมากๆจริงๆค่ะแต่สิ่งหนึ่งที่ทำให้การเดินทางมันพิเศษไปกว่านั้นนั่นก็คือรอยยิ้มแล้วก็มิตรภาพของผู้คนระหว่างทางค่ะเที่ยวที่ไหนก็อุ่นใจเพราะคนไทยใจเต็มคอยดูแลอ้อมไม่เคยปล่อยให้อ้อมต้องเดินทางเพียงลำพังเลยค่ะส่งต่อความงดงามของเมืองไทยไปพร้อมกับความน่ารักของทุกคนเตือนใจให้กันเป็นเจ้าบ้านที่ดีใครๆก็อยาก

0: จะกลับมาหาอีกครั้งค่ะ
1: เที่ยวเมืองไทยเติมเต็มหัวใจทุกการเดินทางชวนออกเดินทางพกใจไปเติมใจทั่วไทยด้วยกันกับ NBT ภาคใต้นะคะ
2: ร่วมสัมผัสความยิ่งใหญ่ของการแข่งขันเรือพื้นบ้านอันทรงคุณค่ากับการแข่งขันเรือกอและเรือยอกองและเรือคดชสีนานาชาติชิงถ้วยพระราชทานหน้าพระที่นั่งวันอาทิตย์ที่20กันยายน2569ณพระพลาที่ประทับริมเขื่อนท่าพระยาสายจังหวัดนราธิวาสรับชมการถ่ายทอดสดพร้อมกันทางโทรทัศน์หมายเลข11 NBT ภาคใต้ตั้งแต่เวลา 16:00 น.เป็นต้นไป

0: เอเชียนเกม2026ไอจีนาโกย่าเริ่มแล้วทีวี NBT ถ่ายทอดสดทุกวันจากประเทศญี่ปุ่นเริ่มตั้งแต่19กันยายนถึง4ตุลาคมนี้ร่วมส่งแรงเชียร์แรงใจให้ทัพนักกีฬาไทยคว้าชัยในเอเชียนเกม
1: ต้องพูดว่าคนไทยด้วยค่ะคนไม่ใช่คนไทยใช่ไหมไม่ใช่คนไทยทุกคนที่จะวนเวียนกับแฟนเก่าเนอะใช่ไหมต้องวนเวียนกับแฟนเก่าน้องคนเดียวนี่มั้งอ่ะที่จะวนเวียนอยู่กับแฟนเก่าถ้าเราตัดเขาไม่ได้เราต้องพิจารณาตัวเองอ่ะว่าเรายังชอบเขาอยู่หรือเปล่าแค่ไหน

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: งานราชการนั้นต้องอาศัยความรู้3ส่วนในการปฏิบัติคือความรู้ในหลักวิชาที่ถูกต้องแม่นยำลึกซึ้งกว้างขวางความรู้ในการปฏิบัติบริหารงานตามภาระหน้าที่และความรู้คิดวินิจฉัยที่ถูกต้องด้วยเหตุผลหลักวิชาและหลักธรรม
1: พระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ข่าวค่ำ NBT ค่ะวันนี้วันเสาร์ที่19กันยายน2569คุณผู้ชมพบกับคุณจิรพัฒน์ดิฉันชลพรส่วนล่ามภาษามือวันนี้ขอต้อนรับคุณอรรถกาเที่ยงปรีชารักค่ะ
0: ข่าวค่ำวันนี้เริ่มต้นที่ความคืบหน้าของเหตุไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้นะครับฝ่ายความมั่นคงในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ได้สั่งตรึงกำลังคุมเข้มหลังจากเกิดเหตุความไม่สงบล่าสุดกรณีคนร้ายลอบวางระเบิดแล้วก็ยิงรถของอส.สุขิรินทร์จังหวัดนราธิวาสทำให้มีอส.เสียชีวิต2นายทางผู้ว่าราชการจังหวัดสั่งเร่งติดตามตัวผู้ก่อเหตุครับนายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสพร้อมด้วยพลตรวจตรีประยงโคตรสาขาผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนราธิวาสรวมด้วยผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกองพันทหารราบที่3ในอำเภอสุขิรินทร์ตลอดจนเจ้าหน้าที่ตำรวจทหารสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนและผู้นำท้องที่ได้ลงพื้นที่บ้านบารูกายาอิงหมู่ที่2ตำบลร่มไทรอำเภอสุขิรินทร์เพื่อตรวจสอบเหตุที่ยังมีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยอยู่อย่างเข้มงวดเพื่อป้องกันการเกิดเหตุซ้ำย้อนไปตัวเหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อช่วงบ่ายวันนี้ครับคนร้ายลอบวางระเบิดแล้วก็ใช้อาวุธปืนยิงรถบรรทุก6ล้อของสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนสังกัดกองร้อยอาสารักษาดินแดนอำเภอสุขรินทร์ที่13ส่งผลให้มีเจ้าหน้าที่เสียชีวิต2นายด้วยกันคืออส.อิรินแก้วระวังและอส.ณัฐนันท์แก้วสุโภและยังมีอส.ท่านอื่นๆได้รับบาดเจ็บอีก16นายทั้งหมดถูกนำส่งโรงพยาบาลสุขรินทร์แล้วก็ถูกส่งต่อไปรักษาที่โรงพยาบาลสุไหงโกลกขณะนี้อยู่ภายใต้การดูแลของทีมแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์อย่างใกล้ชิดระหว่างการลงพื้นที่กับผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสก็กำชับให้เจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายเพิ่มความเข้มงวดในการรักษาความปลอดภัยไม่ประมาทต่อสถานการณ์แล้วก็เฝ้าระวังการเกิดเหตุซ้ำโดยเฉพาะในพื้นที่เสี่ยงและเส้นทางการปฏิบัติภารกิจของเจ้าหน้าที่พร้อมกับเน้นย้ำให้ชุดสืบสวนสอบสวนและเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานเร่งตรวจสอบพื้นที่รวบรวมวัตถุพยานและหลักฐานที่เกี่ยวข้องเพื่อขยายผลติดตามตัวผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดีขณะเดียวกันครับวันนี้นายวรศิษฐ์เรียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยก็ลงพื้นที่โรงพยาบาลสุไหงโกลกไปเยี่ยมเจ้าหน้าที่อส.อำเภอสุขิรินทร์ที่ได้รับบาดเจ็บและยังรักษาตัวอยู่10นายพร้อมกับมอบกระเช้าเยี่ยมเป็นกำลังใจโดยมีนายชนะทันแสงพุ่มรองเลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้หรือว่าสอปต.และผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสร่วมคณะด้วยซึ่งอาการของอส.ทั้ง10นายตอนนี้ยังรู้สึกตัวดีนะครับโอกาสนี้นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนราธิวาสก็ได้มอบเงินช่วยเหลือเยียวยาของสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดนราธิวาสแก่ผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบในครั้งนี้ด้วยครับ
1: และจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสนะคะก็ทำให้ฝ่ายความมั่นคงจังหวัดยะลาก็ยกระดับมาตรการคุมเข้มเขตเมืองยะลาอย่างสูงสุดทีเดียวโดยที่จุดตรวจสเตงเขตเทศบาลนครยะลาอำเภอเมืองยะลาค่ะเจ้าหน้าที่ตำรวจประจำด่านตรวจความมั่นคงก็ได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเข้มงวดเน้นการตรวจสอบบุคคลยานพาหนะแล้วก็เป้าหมายต้องสงสัยอย่างละเอียดเพื่อสกัดกั้นและป้องกันการฉวยโอกาสลอบเข้ามาก่อเหตุสร้างสถานการณ์รุนแรงในพื้นที่เศรษฐกิจชั้นในโดยแหล่งข่าวด้านความมั่นคงค่ะระบุว่าเหตุการณ์ดังกล่าวคาดว่าเป็นการมุ่งก่อเหตุเพื่อตอบโต้การปฏิบัติการเชิงรุกและการปิดล้อมตรวจค้นเป้าหมายของเจ้าหน้าที่รัฐในห้วงระยะเวลาที่ผ่านมาซึ่งส่งผลให้ฝ่ายตรงข้ามนั้นเกิดการสูญเสียกำลังพลขณะที่หน่วยข่าวกรองก็แจ้งเตือนนะคะกลุ่มก่อเหตุรุนแรงเตรียมปรับยุทธวิธีตอบโต้เจ้าหน้าที่หลังจากที่สูญเสียกำลังพลจากการปฏิบัติการเชิงรุก
0: สลับมาที่ตำรวจตระเวนชายแดนนะครับได้นำเทคโนโลยีเซ็นเซอร์และระบบวิเคราะห์ข้อมูลมาเสริมภารกิจสกัดกั้นยาเสพติดโดยได้นำร่องใช้ในพื้นที่ภาคเหนือพร้อมกับขยายศูนย์ควบคุมและวิเคราะห์ข้อมูลครอบคลุม84ศูนย์ทั่วประเทศครับพลตำรวจโทรุ่งโรจน์ ถากูลปุญญสิริผู้บัญชาการตำรวจตระเวนชายแดนลงพื้นที่มาตรวจเยี่ยมศูนย์ควบคุมและวิเคราะห์ข้อมูลของตำรวจตระเวนชายแดนภาค2จังหวัดขอนแก่นครับซึ่งที่นี่ได้นำเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาใช้เสริมกำลังพลที่มีอยู่อย่างจำกัดเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการสกัดกั้นยาเสพติดตามแนวชายแดนผู้บัญชาการตำรวจตระเวนชายแดนบอกกับว่าการนำเทคโนโลยีมาช่วยเสริมเช่นเซ็นเซอร์ตรวจจับมาบูรณาการร่วมกับกำลังพลก็ช่วยให้ชุดปฏิบัติการได้รับการแจ้งเตือนแล้วก็ติดตามสถานการณ์ได้แม่นยำยิ่งขึ้นโดยได้เริ่มนำร่องที่อำเภอแม่จันจังหวัดเชียงรายก็ปรากฏว่าสามารถสกัดยาเสพติดทั้งภาคเหนือได้เป็นจำนวนมากนะครับแม้ว่ากลุ่มขบวนการจะเปลี่ยนเส้นทางมาลำเลียงทางแม่น้ำโขงแต่ทางตำรวจตระเวนชายแดนก็ได้นำเครื่องมือและระบบวิเคราะห์ข้อมูลมาใช้พร้อมขยายศูนย์ปฏิบัติการครอบคลุม84ศูนย์ทั่วประเทศครับ
2: กรมการตำรวจตระเวนชายแดนเนี่ยใช้ทุกวิถีทาง ทุกวิถีทางที่จะทำให้ประเทศชาติเนี่ยปลอดภัยจากยาเสพติดหรือสิ่งผิดกฎหมายทั้งหมดก็แล้วกันนะครับคิดว่าทุกหลายๆท่านจะโดยเฉพาะพี่น้องประชาชนนะจะได้ไว้วางใจ
0: ทั้งนี้ผลการปฏิบัติงานในรอบปีที่ผ่านมาตำรวจตระเวนชายแดนสามารถสกัดกั้นยาเสพติดได้อย่างต่อเนื่องครับและเตรียมขอสนับสนุนงบประมาณเพื่อพัฒนาเทคโนโลยีและเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานสร้างความปลอดภัยและความเชื่อมั่นให้ประชาชนต่อไป
1: จากเรื่องชายแดนมาดูเรื่องของสภาพอากาศกันบ้างนะคะกรมอุตุนิยมวิทยาแขกแจ้งเตือนพื้นที่ภาคใต้จะยังมีฝนตกหนักต่อเนื่องไปจนถึงวันพรุ่งนี้20กันยายนส่วนสถานที่ต่างจังหวัดนะคะที่จังหวัดสุราษฎร์ธานียังมีน้ำป่าหลากในพื้นที่อุทยานแห่งชาติเขาศกสถานการณ์นั้นตอนนี้เริ่มคลี่คลายลงแล้วน้ำลดลงอย่างต่อเนื่องค่ะทางผู้ว่าก็สั่งเร่งให้การช่วยเหลือพี่น้องประชาชนนายจุมพลวรรณฉัตรสิริผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีลงพื้นที่ที่ตำบลคลองศกอำเภอพนมจังหวัดสุราษฎร์ธานีติดตามสถานการณ์แล้วก็ลงพื้นที่เยี่ยมเยียนพี่น้องประชาชนในพื้นที่ตำบลคลองศกหลังจากน้ำป่าจากอุทยานแห่งชาติเขาศกหลากลงมาท่วมบ้านเรือนประชาชนและพื้นที่การเกษตรในพื้นที่7หมู่บ้านระดับน้ำนั้นสูงประมาณ150เซนติเมตรมีบ้านเรือนได้รับผลกระทบกว่า140ครัวเรือนโดยสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสุราษฎร์ธานีร่วมกับมูลนิธิกู้ภัยต่างๆแล้วก็เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องใช้รถค่ะทยอยเคลื่อนย้ายผู้ประสบภัยจากบริเวณอุทยานแห่งชาติเขาศกและพื้นที่ใกล้เคียงนำนักท่องเที่ยวและประชาชนออกจากพื้นที่อย่างต่อเนื่องแต่ว่าก็มีบางส่วนที่สมัครใจอยู่ต่อนะคะเพราะเห็นว่าระดับน้ำนั้นเริ่มลดลงซึ่งล่าสุดค่ะระดับน้ำในพื้นที่ได้ลดลงมาแล้วประมาณ50เซนติเมตรทำให้ปัจจุบันเหลือระดับน้ำประมาณ100เซนติเมตรซึ่งมวลน้ำทั้งหมดกำลังไหลลงสู่พื้นที่ตอนล่างลงสู่แม่น้ำพุมดวงแม่น้ำตาปีแล้วก็ออกสู่ทะเลโดยทางผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีค่ะได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการให้การช่วยเหลือประชาชนอย่างใกล้ชิดพร้อมคาดการณ์ว่าหากไม่มีฝนตกหนักลงมาเพิ่มเติมสถานการณ์นั้นจะกลับเข้าสู่ภาวะปกติได้ภายในไม่เกิน2วัน
3: วันนี้ในการช่วยเหลือเนี่ยทางพื้นที่ท่านนายกท่านปลัดเนี่ยได้ช่วยเหลือแล้วแล้วก็ในเบื้องต้นเนี่ยรถที่เราอพยพคนมานะครับก็มาจากทางปภ3คันแล้วก็ทางทหารด้วยรวมมูลนิธิของน้องๆมาช่วยอีกหลายเลยนะครับที่ตอนนี้สถานการณ์ถ้าฝนไม่ตกหรือจะตกน้อยลงเนี่ยคาดว่าอีกประมาณไม่เกิน2วันทุกอย่างน่าจะจบสิ้นไม่น่ามีปัญหาอะไรแต่เรื่องของอาหารการกินเนี่ยไม่ต้องเป็นห่วงนะทางพื้นที่เนี่ยคนไหนไม่อพยพเราก็ของเอาอาหารไปให้แต่จริงเราอยากให้ทุกคนออกมาก่อนดีกว่าเพราะถ้าออกมาในการจัดการมันง่ายแต่ถ้าอยู่ข้างในเนี่ยเราจะต้องเอาไปให้ทุกซอยบางครั้งทีอาจจะหลุดไปบ้างนะครับก็ต้องว่ากันทีว่าตรงไหนต้องการร้องขอก็บอกมาได้เลยเดี๋ยวทางพื้นที่จะเข้าไปส่งให
4: ้ความสูงของระดับน้ำตอนนี้เป็นยังไงบ้างคร
3: ับมันลดลงมาประมาณ50เซนนะฮะจากที่เคยอยู่ประมาณสัก150เซนเนี่ยตอนนี้เหลือประมาณสัก101บวกลบเนาะประมาณนี้ลดประมาณสัก50เซนละ
4: แล้วคิดว่าแนวโน้มสถานการณ์ในคืนนี้กับวันพรุ่งนี้เป็นยังไงครับท่าน
3: คืนนี้พรุ่งนี้ผมว่าน่าจะลดลงตอนนี้ถ้าดูจากปริมาณฝนที่จะเข้ามาเนี่ยช่วงบ่ายๆน่าจะมีฝนตกบ้างนะครับจากตอนคืนนะแต่ไม่น่าจะหนักเท่ากับวันที่17ละ
1: อย่างไรก็ตามนะคะบนถนนทางหลวงสาย401บางจุดนั้นน้ำยังคงสูงอยู่รถนั้นไม่สามารถที่จะสัญจรผ่านไปได้2จุดก็คือที่บริเวณกิโลเมตรที่85ถึง86และบริเวณกิโลเมตรที่88ทางปภ.สุราษฎร์ธานีค่ะได้แจ้งเตือนประชาชนและก็ผู้ใช้รถให้หลีกเลี่ยงการใช้เส้นทางดังกล่าวโดยให้ไปใช้เส้นทางเลี่ยงแทนนะคะก็คือทางหลวงหมายเลข4118เส้นทางผ่านอำเภอพนมมุ่งหน้าอำเภอทับปุดโดยให้ระมัดระวังทางโค้งแล้วก็เนินเขาแล้วก็อีกหนึ่งเส้นทางก็คือทางหลวง415เส้นทางสายนาเหนือพนมซึ่งก็มีถนนกว้างขับขี่สะดวกค่ะสามารถที่จะช่วยหลีกเลี่ยงเส้นทางภูเขาได้
0: จากสถานการณ์ในภาคใต้ขึ้นไปที่ภาคเหนือนะครับก็ยังมีการแจ้งเตือนน้ำท่วมฉับพลันแล้วก็น้ำป่าไหลหลากในหลายพื้นที่ขณะเดียวกันครับตามอุทยานแห่งชาติก็พบว่าน้ำตกต่างๆมีกระแสน้ำแรงจึงจำเป็นต้องสั่งปิดชั่วคราวเพื่อความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวแล้วก็ตัวเจ้าหน้าที่เองด้วยครับพาคุณผู้ชมไปดูนี่คือน้ำตกวชิรทานนะครับอยู่ในพื้นที่อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์อำเภอจอมทองจังหวัดเชียงใหม่หลังจากที่ฝนตกหนักบนดอยอินทนนท์ต่อเนื่องเนี่ยครับก็เกิดเป็นน้ำป่าไหลหลากลงมาจะเห็นว่ากระแสน้ำสีขุ่นแดงเข้มแล้วก็ไหลแรงมาก ล่าสุดทางอุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ก็สั่งประกาศปิดน้ำตกเป็นการชั่วคราวแล้วจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายเพื่อความปลอดภัยของทั้งนักท่องเที่ยวและเจ้าหน้าที่นอกจากนี้อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ยังประกาศปิดเส้นทางศึกษาธรรมชาติผาดอกเสี้ยวและน้ำตกแม่ยะเป็นการชั่วคราวด้วยจนกว่าสถานการณ์จะกลับสู่ภาวะปกติและมี

0: ความปลอดภัยสำหรับนักท่องเที่ยวโดยขอความร่วมมือนักท่องเที่ยวนะครับให้ปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่เพื่อความปลอดภัยไปที่จังหวัดเพชรบูรณ์ครับตลอดคืนที่ผ่านมามีฝนตกหนักในอำเภอหล่มเก่าแล้วก็อำเภอหล่มสักโดยเฉพาะบนเขาปากช่องตำบลปากช่องอำเภอหล่มสักส่งผลให้ช่วงเช้าที่ผ่านมาอย่างที่คุณผู้ชมเห็นนี่คือน้ำป่านะครับแรงมากหลากลงมาเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนที่ตำบลปากช่องโดนไปประมาณ300ครัวเรือนได้รับความเดือดร้อนกันในอำเภอหล่มสักก็ลงพื้นที่ติดตามและบัญชาการเหตุการณ์โดยมีอาสากู้ภัยเร่งเข้าให้การช่วยเหลืออพยพผู้สูงอายุและผู้พิการออกมาอยู่ในพื้นที่ปลอดภัยขณะที่ระดับน้ำในแม่น้ำป่าสักก็เพิ่มสูงขึ้นจนล้นตลิ่งไหลเข้าไปท่วมเขตเทศบาลเมืองหล่มสักมีรายงานผลกระทบในชุมชนท่ากกโพชุมชนบ้านไร่รวมถึงพื้นที่ตำบลตาลเดี่ยวหมู่ที่7และตำบลหนองขวายหมู่ที่12ด้วยครับนอกจากนี้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยยังรายงานว่าในพื้นที่อำเภอหล่มเก่าระดับน้ำในลำน้ำพุงก็เพิ่มสูงและเริ่มล้นตลิ่งแล้วส่งผลกระทบกับพื้นที่ริมคลองและที่ลุ่มต่ำโดยเฉพาะตำบลหล่มเก่ากับตำบลนาแซงได้มีการแจ้งเตือนประชาชนผ่านระบบเซลล์บรอดแคสต์ให้ยกของขึ้นที่สูงและยังมีรายงานเหตุดินและหินสไลด์มาทับผิวทางเส้นทางหลวงหมายเลข12ตอนน้ำดุกถึงห้วยสำมะขาวทำให้ต้องปิดเส้นทางการจราจรไป1ช่องทางทางจังหวัดและแขวงทางหลวงที่1รวมทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้นำเครื่องจักรเข้าเคลียร์พื้นที่และอำนวยความสะดวกในการจราจรแก่ประชาชนผู้ใช้เส้นทางสลับไปอีกหนึ่งพื้นที่ครับที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนปภ.แจ้งเตือนผ่านเซลล์บรอดแคสต์เช่นกันนะครับขอให้ประชาชนใน5อำเภอหลังจากที่ฝนตกต่อเนื่องได้แก่อำเภอเมืองอำเภอขุนยวมอำเภอแม่ลาน้อยอำเภอแม่เสรียงและอำเภอศพเมยให้เฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มด้วยขอให้ยกของขึ้นที่สูงเลยเคลื่อนย้ายรถเก็บทรัพย์สินมีค่าและเอกสารสำคัญรวมทั้งให้ดูแลกลุ่มเปราะบางด้วยครับ
1: ส่วนในพื้นที่จังหวัดสระบุรีเมื่อช่วงบ่ายที่ผ่านมานี่เองนะคะมีฝนตกหนักลงมาในพื้นที่ตำบลมวกเหล็กอำเภอมวกเหล็กจังหวัดสระบุรีโดยวัดปริมาณน้ำฝนได้85มิลลิเมตรค่ะก็ทำให้เกิดน้ำหลากแล้วก็น้ำท่วมขังในหลายพื้นที่ทีเดียวโดยเฉพาะในหมู่6หมู่12แล้วก็หมู่13มีน้ำท่วมบ้านเรือนประชาชนประมาณ25หลังคาเรือนประชาชนติดอยู่ภายในบ้าน6หลังคาเรือนถนนได้รับผลกระทบ2เส้นทางด้วยกันได้แก่ถนนทางเข้าหมู่บ้านซับประดู่หมู่ที่6แล้วก็ถนนเส้นแก่งคอยแสลงพันบริเวณวัดท่าเสาหมู่ที่13รถนั้นก็ไม่สามารถที่จะสัญจรผ่านไปได้ทางด้านนางสาวอ้อยทิพย์ปานสะอาดในอำเภอมวกเหล็กค่ะก็ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์พร้อมกับประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งให้ความช่วยเหลือประชาชนแล้วก็นำเรือท้องแบนเข้าช่วยอพยพประชาชนออกจากพื้นที่รวมทั้งประสานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเข้าตัดกระแสไฟฟ้าเพื่อความปลอดภัยล่าสุดระดับน้ำนั้นลดลงอย่างต่อเนื่องนะคะแต่ว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องยังคงติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดค่ะ
0: จากเรื่องน้ำมาเรื่องดินทรุดนะครับที่จังหวัดน่านครับนายเจเศรษฐ์ไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยก็ลงพื้นที่ไปติดตามปัญหาดินทรุดรอบโรงเรียนบ้านดอยติ้วที่อำเภอท่าวังผาโดยสั่งการให้ประเมินความปลอดภัยของอาคารเรียนแล้วก็จัดพื้นที่เรียนชั่วคราวรวมถึงต้องเฝ้าระวังสถานการณ์ตลอด24ชั่วโมงด้วยครับนายเจเศรษฐ์ไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยได้ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์ดินทรุดตัวบริเวณโดยรอบโรงเรียนบ้านดอยติ้วอำเภอศรีภูมิตำบลศรีภูมิอำเภอท่าวังผาจังหวัดน่านหลังจากพบความเสี่ยงที่อาจจะกระทบต่ออาคารเรียนและพื้นที่โดยรอบนะครับโดยมีนายชัยนรงค์วงใหญ่ผู้ว่าราชการจังหวัดน่านพร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมารายงานสถานการณ์แล้วก็ลงพื้นที่ตรวจสอบจุดที่เกิดการทรุดตัวเพื่อประเมินความเสี่ยงและป้องกันการเคลื่อนตัวของดินเพิ่มเติมรัฐมนตรีระบุครับว่าเด็กๆและครูต้องได้เรียนและได้ทำงานในสถานที่ที่ปลอดภัยกระทรวงมหาดไทยพร้อมจะบูรณาการทุกหน่วยงานเพื่อสนับสนุนเร่งแก้ไขปัญหานี้ให้เร็วที่สุดเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับทั้งผู้ปกครองและผู้คนในชุมชนได้กำชับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งประเมินความแข็งแรงของตัวอาคารเรียนถ้าพบจุดเสี่ยงก็ให้กั้นพื้นที่ทันทีและปรับรูปแบบการเรียนการสอนรวมถึงเตรียมจัดสร้างอาคารเรียนชั่วคราวงบประมาณ3ล้านบาทนอกจากนี้ได้ประสานผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมและธรณีวิทยามาทำแนวทางคันกั้นดินและระบบระบายน้ำรวมถึงเตรียมพื้นที่สำหรับย้ายโรงเรียนไปสถานที่ใหม่เลยนะครับขณะที่กองกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยรวมถึงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก็จัดทีมมาช่วยกันเฝ้าระวังตลอด24ชั่วโมงโดยเฉพาะช่วงฝนตกหนักและเตรียมแผนเผชิญเหตุรวมถึงจุดอพยพเพื่อความปลอดภัยของทั้งนักเรียนครูและประชาชนในพื้นที่ครับ
1: โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำพระเพิงเขื่อนลำพระเพิงจังหวัดนครราชสีมานะคะ

0: ียมรับมือสถานการณ์น้ำช่วงปลายฝนค่ะพร้อมชี้แจงความกังวลของประชาชนในเรื่องการขายน้ำให้กลุ่มทุนโดยยืนยันว่าไม่มีการลัดคิวหรือว่าให้สิทธิพิเศษโดยนายพลนเรศพันนาผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำพระเพิงชี้แจงถึงกระแสข่าวหรือว่าความกังวลของประชาชนเรื่องการขายน้ำให้กลุ่มทุนหรือว่าโรงงานอุตสาหกรรมในเครือกลุ่มทุนขนาดใหญ่ยืนยันว่าไม่มีการลัดคิวหรือว่าให้สิทธิพิเศษแก่เอกชนมากกว่าประชาชนพร้อมย้ำนะคะว่าการจัดสรรปันน้ำตามระบบ JMC คณะกรรมการจัดการชลประทานซึ่งให้ความสำคัญกับน้ำอุปโภคบริโภคและการประปาส่วนภูมิภาคเป็นอันดับแรกตามมาด้วยการรักษาระบบนิเวศเกษตรกรรมและภาคอุตสาหกรรมเป็นลำดับสุดท้ายสำหรับโรงงานแปรรูปของภาคเอกชนในพื้นที่สามารถสูบน้ำดิบได้ตามสิทธิ์ทางกฎหมายโดยต้องชำระค่าน้ำดิบอัตราก้าวหน้าเข้าเป็นรายได้ของแผ่นดินไม่ใช่การซื้อขายประโยชน์ส่วนตัวและหากเกิดวิกฤตการภัยแล้งทางเขื่อนจะสั่งระงับการจ่ายน้ำให้ภาคเอกชนทันทีเพื่อสำรองไว้ให้กับประชาชนก่อน
1: จริงแล้วเนี่ยเราส่งให้เพื่อการประปานะครับประปาเองก็นำน้ำไปจำหน่ายแจกจ่ายให้กับชาวบ้านนะครับในเรื่องของการอุปโภคบริโภคเพราะนั้นมั่นใจได้เลยครับว่าน้ำที่เราส่งไปเนี่ยไม่ได้สูบเปล่านะครับเราส่งให้น้ำประปาเพื่อให้ชาวบ้านราษฎรต่างๆได้รับน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภค
0: นอกจากนี้โครงการยังได้เตรียมความพร้อมเครื่องสูบน้ำและเครื่องจักรกลเต็มรูปแบบเพื่อรับมือสถานการณ์อุทกภัยและช่วยเหลือประชาชนท้ายเขื่อนหากว่ามีฝนตกหนักสำหรับสถานการณ์น้ำล่าสุดของเขื่อนลำพระเพิงณวันที่18กันยายน2569นะคะมีปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำอยู่ที่41ล้านลูกบาศก์เมตรหรือคิดเป็น 26% ของความจุอ่างโดยความจุอ่างเก็บน้ำสูงสุดนั้นอยู่ที่155ล้านลูกบาศก์เมตรค่ะ
2: ด้านรองนายกรัฐมนตรีทรงศักดิ์ก็ลงพื้นที่ไปติดตามการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมแล้วก็น้ำแล้งที่จังหวัดกาฬสินธุ์นะครับโดยเดินหน้าผลักดันงบถึง99ล้านบาทมาพัฒนาแก้มลิงกาฬสินธุ์ครับนายทรงศักดิ์ทองศรีรองนายกรัฐมนตรีและคณะได้ลงพื้นที่ตรวจราชการที่กุดกว้างน้อยบ้านหัวแฮดหมู่ที่10ตำบลธัญญาอำเภอกำมะลาไสเพื่อรับฟังปัญหาและข้อเสนอแนะจากประชาชนในพื้นที่โดยตรงซึ่งก็พบว่าในพื้นที่ตำบลธัญญาและตำบลเจ้าท่ามักจะประสบปัญหาน้ำท่วมในฤดูน้ำหลากแต่ขาดแคลนน้ำในช่วงฤดูแล้งครับประชาชนและท้องถิ่นจึงขอเสนอรับการสนับสนุนโครงการสำคัญ3โครงการรวมแล้วงบประมาณ99ล้านบาทประกอบด้วยโครงการขุดลอกแก้มลิงกุดกว้างน้อยพร้อมอาคารประกอบพื้นที่174ไร่โครงการขุดลอกแก้มลิงกุดกว้างใหญ่พื้นที่362ไร่เพื่อเพิ่มพื้นที่กักเก็บน้ำช่วยเหลือพื้นที่การเกษตรกว่า 2,000 ไร่และโครงการกำจัดวัชพืชห้วยกุดแคนด้วยเครื่องจักรเพื่อเปิดทางน้ำไหลเพื่อเป็นการแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบรองนายกบอกว่าพร้อมจะผลักดันและสนับสนุนงบประมาณรวม99ล้านบาทในการดำเนินการขุดลอกแก้มลิง2โครงการและโครงการกำจัดวัชพืชห้วยกุดแคนเพื่อให้สามารถเก็บน้ำไว้ช่วยเหลือพื้นที่การเกษตรในฤดูแล้งและเป็นแหล่งกักเก็บน้ำบรรเทาอุทกภัยต่อไปครับ
0: ยังอยู่ในเรื่องของน้ำนะคะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยค่ะเปิดโครงการทันใจใสกิ้งรถผลิตน้ำดื่มการประปาส่วนภูมิภาคค่ะแล้วก็นำนาโนเทคโนโลยีมาเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตน้ำสะอาดเตรียมพร้อมช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ประสบภัยอย่างรวดเร็วโดยที่ว่าการอำเภอปัวนะคะจังหวัดน่านนายเจษฎาไทยเศรษฐรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดโครงการทันใจใสกิ้งรถผลิตน้ำดื่มค่ะเพื่อผู้ประสบสาธารณภัยของการประปาส่วนภูมิภาคเพื่อเพิ่มศักยภาพการช่วยเหลือประชาชนให้เข้าถึงน้ำสะอาดได้อย่างรวดเร็วและต่อเนื่องโดยเฉพาะในพื้นที่ประสบภัยแล้วก็พื้นที่ห่างไกลโดยนายเจษฎาไทยเศรษฐรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยระบุว่าโครงการทันใจใสกิ้งเป็นการนำเทคโนโลยีมาเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและสนับสนุนน้ำดื่มสะอาดในพื้นที่ประสบภัยได้อย่างรวดเร็วโดยภัยพิบัติที่ผ่านมาได้สะท้อนความสำคัญของการเตรียมความพร้อมด้านน้ำสะอาดเชิงรุกจึงกำชับการประปาส่วนภูมิภาคเตรียมแผนบุคลากรและอุปกรณ์ให้พร้อมรับมือกับเหตุฉุกเฉินรวมถึงบูรณาการความร่วมมือกับทุกภาคส่วนเพื่อช่วยเหลือประชาชนอย่างทันท่วงที สำหรับโครงการนี้ค่ะเป็นความร่วมมือระหว่างการประปาส่วนภูมิภาคกับสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติโดยศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติพัฒนาลดผลิตน้ำดื่มด้วยเทคโนโลยี7ขั้นตอนรวมกับวัสดุนาโนอัจฉริยะระบบเมมเบรนประสิทธิภาพสูงและเซ็นเซอร์ตรวจวัดคุณภาพน้ำแบบเรียลไทม์สามารถผลิตน้ำดื่มได้สูงสุด500ลิตรต่อชั่วโมงโดยเปลี่ยนน้ำประปาเป็นน้ำดื่มได้ประมาณ75%และมีน้ำทิ้งประมาณ25%ช่วยลดการสูญเสียน้ำแล้วก็เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตนอกจากนี้การประปาส่วนภูมิภาคยังมอบขวดบรรจุน้ำดื่มให้แก่ประชาชนเพื่อช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายส่งเสริมการนำขวดกลับมาใช้ซ้ำและลดปริมาณขยะพลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวทิ้งด้วย
2: ส่วนช่วงรู้สู้ภัยเอลนีโญนะครับวันนี้จะพาลงใต้ไปดูโมเดลการตั้งรับวิกฤตสภาพอากาศสุดขั้วที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีเมืองหลวงเกษตรกรรมของภาคใต้ตอนบนครับซึ่งอาจจะต้องเผชิญกับภัยแล้งยาวไปถึงกลางปีหน้าเลยทางจังหวัดก็เลยเดินหน้าเชื่อมโยงพลัง3ประสานตั้งแต่ศูนย์บัญชาการเหตุการณ์จังหวัดการบริหารน้ำต้นทุนของเขื่อนรัชประภาไปจนถึงการจัดการน้ำระดับชุมชนที่เคยแล้งซ้ำซากมานานกว่า30ปีติดตามรายละเอียดจากทีมข่าว NBT สุราษฎร์ธานีครับ

0: เมื่อประเทศไทยต้องเผชิญกับสถานการณ์สภาพอากาศแปรปรวนและความเสี่ยงจากภาวะซูเปอร์เอลนิโยที่อาจลากยาวไปจนถึงกลางเดือนพฤษภาคมปีหน้าที่ทำให้อุณหภูมิพุ่งสูงจัดและปริมาณฝนอาจลดลงอย่างน่าตกใจส่งผลกระทบวงกว้างต่อภาคการเกษตรและแหล่งน้ำทั่วประเทศอย่างที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีพื้นที่เศรษฐกิจเกษตรสำคัญของภาคใต้ตอนบนที่อาจต้องเผชิญหน้ากับภัยแล้งครั้งใหญ่ที่กำลังคืบคลานเข้ามาจากสัญญาณเตือนภัยดังกล่าวจังหวัดสุราษฎร์ธานีจึงต้องเร่งวางแผนรับมืออย่างรวดเร็วและเป็นระบบเพื่อป้องกันความเสียหายจากภัยแล้งที่อาจเกิดขึ้นเป็นวงกว้างโดยได้มีการจัดตั้งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์เพื่อรองรับสถานการณ์ภัยแล้งโดยเฉพาะพร้อมกำหนดให้เป็นวาระสำคัญของจังหวัดที่ต้องเร่งดำเนินการตั้งแต่เนิ่น
1: ๆในส่วนของการเผชิญเหตุต่างๆเนี่ยท่านผู้ว่าให้ทุกหน่วยเนี่ยได้เตรียมความพร้อมทั้งเรื่องของบุคลากรทั้งเรื่องของตัวทรัพยากรเองนะครับตัวเครื่องไม้เครื่องมือเองเนี่ยที่ให้พร้อมการสนับสนุนพื้นที่นะครับเรามีการแบ่งส่วนราชการต่างๆเนี่ยในรับผิดชอบพื้นที่ออกเป็น4โซนแต่ละพื้นที่ของสุราษฎร์ธานีเองเนี่ยเราก็มีความแตกต่างกันทั้งพื้นที่เกาะพื้นที่ชายฝั่งแล้วก็พื้นที่โซนด้านในซึ่งเป็นพื้นที่ป่าเขาซึ่งเราก็มีการประชุมแล้วก็มีการวางแผนไว้ในเบื้องต้นที่จะรองรับสถานการณ์ตั้งแต่บัดนี้นะครับไปจนถึงปีหน้ากลางปี70ครับในส่วนนี้เนี่ยเราให้ทางสำนักงานเกษตรหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการเกษตรเนี่ยดูเรื่องการใช้น้ำต้นทุนนะครับดูเรื่องของการเก็บน้ำในพื้นที่นะครับมีการประชุมแล้วก็มีการพูดคุยกับทางชลประทานเนี่ยในเรื่องที่จะบริหารจัดการกับน้ำต้นทุนที่เรามีเนี่ยกับพื้นที่ที่ต้องให้บริการในพื้นที่เขตชลประทานที่เราน่าเป็นห่วงก็คือในพื้นที่นอกเขตชลประทานมากกว่านะครับเพราะว่าพี่น้องเกษตรกรเนี่ยต้องพึ่งพาตนเองนะครับต้องมีการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่ของตนเองเพราะฉะนั้นเนี่ยการเก็บน้ำไว้ตั้งแต่ตอนปลายฤดูฝนเนี่ยเป็นสิ่งสำคัญที่สุดนะครับท่านผู้ว่าการจังหวัดเนี่ยได้สื่อสารออกไปกับหน่วยงานด้านการเกษตรแล้วก็กับพี่น้องประชาชนเนี่ยในรอบที่ผ่านมาเนี่ยก็เรามีการประชุมแล้วก็มีการแจ้งส่วนราชการต่างๆที่ลงไปรณรงค์ไปพูดคุยกับพี่น้องประชาชนส่วนนี้ครับ
0: นอกจากแผนรับมือในภาพรวมแล้วหัวใจสำคัญที่คอยพยุงทั้งระบบไว้ก็คือเขื่อนรัชประภาแหล่งน้ำสำคัญของจังหวัดสุราษฎร์ธานีที่ต้องวางแผนบริหารจัดการน้ำอย่างรัดกุมเพื่อให้เพียงพอต่อการอุปโภคบริโภคการเกษตรและการรักษาระบบนิเวศในพื้นที
2: ่ปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำของเราเนี่ยก็ยังมีปริมาณที่เพียงพอสำหรับที่จะรองรับการบริหารจัดการน้ำในช่วงฤดูแล้งที่จะถึงนี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ในส่วนของการเตรียมการนะครับว่าเราจะเตรียมการรับมืออย่างไรเนี่ยวันนี้เนี่ยเราติดตามสถานการณ์นะครับน้ำไหลเข้านะครับแล้วก็พยากรณ์อากาศเนี่ยอย่างใกล้ชิดนะครับแล้วก็จะมีการปรับสถานการณ์การระบายน้ำนะครับเพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการแล้วก็สอดคล้องกับสถานการณ์ที่กระทบในต่อเขื่อนครับกลุ่มแรกที่เราให้ความสำคัญเป็นลำดับแรกเลยก็คือเรื่องของการอุปโภคบริโภคนะครับต้องระบายไปให้เพียงพอต่อโดยเฉพาะเรื่องของประปาส่วนภูมิภาคนะครับเขาจะใช้น้ำดิบจากน้ำของเขื่อนนะครับไปทำน้ำประปานะครับส่วนที่สองก็คือเรื่องของภาคเกษตรกรรมนะครับและส่วนที่สามก็สำคัญไม่แพ้กันก็คือเรื่องของการรักษาระบบนิเวศทั้งสามภาคส่วนนี้เนี่ยเราจะมีแผนในการระบายน้ำในแต่ละช่วงเวลาในแต่ละวันเนี่ยเพื่อที่จะให้เพียงพอต่อการที่จะใช้งานทั้ง3ส่วนนี้นะครับแต่
0: เมื่อภาครัฐบริหารจัดการน้ำต้นทุนไว้อย่างมั่นคงแล้วปลายทางความสำเร็จจึงส่งต่อมาถึงระดับพื้นที่เมื่อกลุ่มชุมชนในจังหวัดลุกขึ้นมาปรับตัวครั้งใหญ่เพื่อเตรียมรับมือกับภัยแล้งที่กำลังคืบคลานเข้ามาขอพามาถอดบทเรียนกับชุมชนคลองยันตำบลตะกุกเหนืออำเภอวิภาวดีจังหวัดสุราษฎร์ธานีชุมชนที่เคยประสบภัยน้ำแล้งมานานกว่า30ปีและผ่านพ้นวิกฤตภัยแล้งมาได้โดยการบริหารจัดการน้ำชุมชนอย่างเป็นระบบ
3: เราก็บริหารจัดการน้ำโดยเราก็สร้างฝ่ายเจลน้ำ 1,800 กว่าตัวนะครับทั้งชุมชนนะครับเพื่อชะลอการไหลเร็วของน้ำเพื่อกักเก็บน้ำไว้บริโภคแล้วก็ใช้ในส่วนไร่นานะครับเราก็สร้างสระน้ำให้แก่ชุมชนเพื่อจะเอาทำเป็นการเกษตรเพื่อเก็บน้ำไว้ในฤดูแล้งเราเอาน้ำผิวดินไปเป็นโรงน้ำดื่มด้วยเราทำเป็นโรงน้ำดื่มแล้วก็ใช้ระบบโซลาร์เซลล์เตียงไฟฟ้าเพื่อโรงน้ำดื่มเพื่อลดการใช้จ่ายให้แก่ชุมชนแล้วก็ที่สำคัญไปกว่านั้นก็ต้องดูแลป่าด้วยถ้าป่าไม้ไม่มีระบบจิตนิเวศไม่มีจบมันจะแรงยาว
0: มหันตภัยซูเปอร์เอลนิโยอาจเป็นบททดสอบของธรรมชาติที่สาหัสที่สุดครั้งหนึ่ง แต่บททดสอบนี้ได้สะท้อนให้เห็นพลังแห่งการตั้งรับและการปรับตัวอย่างแท้จริงเริ่มตั้งแต่ความพร้อมเชิงรุกของภาครัฐการบริหารจัดการน้ำอย่างรัดกุมของเขื่อนรัชประภาไปจนถึงภูมิปัญญาและหัวใจที่เข้มแข็งของชุมชนกลายเป็นพลังประสานที่ร้อยเรียงกันเป็นเกราะคุ้มกันอันมั่นคงพร้อมที่จะนำพาจังหวัดสุราษฎร์ธานีให้ก้าวข้ามบททดสอบมหันตภัยแรงนี้ไปได้ด้วยความยั่งยืนปราโมทวีระสมถ่ายภาพสลินทิพย์แซ่ลิ้วทีมข่าว NBT ภาคใต้รายงานจากจังหวัดสุราษฎร์ธานี
4: และช่วงนี้เราจะพักกันสักครู่นะคะช่วงหน้ากลับมาติดตามประเด็นที่ใกล้ตัวก็คือเรื่องค่าไฟค่ะ

บังคมบาทปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟากฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจส่งอุทิศถวิลหวนน้ำตาตกในสวงพระคือดวงใจไทยสถิตในใจปวงประชาตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์

0: ระทรวงพลังงานเดินหน้าปรับโครงสร้างพลังงานครั้งใหญ่นะคะเปิดตัวแผน PDP ฉบับใหม่ผลักดันพลังงานสะอาดค่ะพร้อมกับชี้แจงเบื้องหลังการลดค่าไฟ200หน่วยแรกเหลือ3บาทนะคะเกิดจากการตัดค่าไฟทางที่แฝงมาในบิลของประชาชนมานานหลาย10ปีออกไปค่ะโดยนายเอกนัทพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานเปิดเผยผ่านรายการคุยกับครม.อนุทินทางสถานีโทรทัศน์ NBT2HD ถึงความคืบหน้าแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าของประเทศหรือว่า PDP ฉบับใหม่ที่ยึดหลักการสำคัญ3ด้านก็คือสะอาดที่สุดโดยการเพิ่มสัดส่วนพลังงานสะอาดเป็นเกือบ 50% ในอีก10ปีและไม่ต่ำกว่า 65% ภายใน25ปีมุ่งสู่เป้าหมาย Net Zeroมั่นคงที่สุดลดการพึ่งพาก๊าซนำเข้าตลาดจรที่ผันผวนหันมาทำสัญญาระยะยาวและปรับลดกำลังการผลิตจากสัญญาก๊าซเดิมลงและเป็นธรรมที่สุดด้วยการจัดสรรโควต้าไฟภาคประชาชนชัดเจนและปลดล็อกระบบผู้ซื้อรายเดียวให้ผู้ผลิตไฟสะอาดขายตรงสู่ภาคอุตสาหกรรมได้นอกจากนี้จะเปิดตลาดรับซื้อไฟฟ้าโดยตรงแบบเสรีสำหรับพลังงานสะอาดหรือว่า Direct PPA จากเดิมที่จำกัดเฉพาะกลุ่ม Data Center 2,000 เมกะวัตต์ขยายครอบคลุมทุกภาคอุตสาหกรรม
1: ตอนนี้กำลังจะเปิดอีกตลาดหนึ่งควบคู่กันคือตลาดรับซื้อไฟตรงแบบเสรีสำหรับไฟสะอาดซึ่งเดิมเนี่ยเรากะว่าจะทดลองให้สำหรับ Data Center แล้วก็ลิมิตอยู่ที่ 2,000 เมกะวัตต์ทำมา2ปีก็ไม่สำเร็จสักทีนึงแต่ล่าสุดนะฮะในที่ประชุมกฟช.คณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติเนี่ยนะฮะเคาะออกมาเรียบร้อยว่าจะเปิดตลาดนี้ไม่ใช่เฉพาะ Data Center แต่ทุกอุตสาหกรรมที่ต้องการไฟสะอาดแล้วไม่มีลิมิตที่ 2,000 เมกก
2: ็
1: เปิดไปเลยนะครับแปลว่าผู้ใช้ไฟเนี่ยเขาสามารถเลือกซื้อไฟด้วยตัวเองใครผลิตคุณภาพดีสุดถูกที่สุดแต่ต้องเป็นไฟสะอาดนะครับก็ไปเลือกซื้อได้ไม่มีการผูกขาดให้มีการแข่งขันเพราะฉะนั้นแฟร์
2: คร
1: ับ เป็นธรรมกับทุกคนที่ต้องการจะมาผลิตไฟขายและเป็นธรรมกับผู้บริโภคคือผู้ใช้ด้วยเพราะเขาได้ช็อปเองว่าใครที่ผลิตคุณภาพดีสุดราคาถูกสุดเขาก็ไปซื้อจากคนนั้นเพราะฉะนั้นเที่ยวนี้ในเรื่องความเป็นธรรมมีสองเรื่องหนึ่งคือเราแบ่งสิทธิ์ในการเป็นเจ้าของโรงไฟฟ้าเนี่ยล็อกไว้เลยคือเที่ยวนี้ล็อกเรื่องเดียวล็อกไว้ให้ประชาชน
2: ล็อกไว้ให้ประชาชน
1: ไม่ใช่ล็อกไม่ให้ประชาชนเข้าถึงก
2: ล
1: ับกันเราล็อกไว้ให้ประชาชนแล้วอีกส่วนนึงในส่วนของตลาดเปิดอันนี้ปลดล็อกเปิดให้มีการแข่งขันอย่างเสรีสำหรับตลาดรับซื้อไฟสะอาดนะครับควบคู่กันเป็น2ตลาดเพราะเราก็บริหารความมั่นคงด้วยตลาดเดิมก็จะมี e-gas มาผลิตไฟจากแก๊สจากอะไรก็ว่าไปอันนี้บริหารเรื่องความมั่นคงด้านพลังงานแล้วทำให้ราคามันไม่แพงสำหรับทุกคนแต่อีกส่วนนึงก็เปิดตลาดไฟสะอาดรับซื้อไฟขายตรงแบบเสรีให้อุตสาหกรรมเขาเลือกได้ให้เขาเติบโตได้ตลาดเดิมไม่ส่งผลกระทบกับความมั่นคงกับราคาเดิ
2: ม
1: นะฮะทำสองเรื่องนี้ควบคู่กันก็จะอยู่ในแผน
0: นอกจากนี้นายเอกนัทยังชี้แจงถึงข้อสงสัยนะคะโดยยืนยันว่าพลังงานสะอาดนั้นไม่ใช่ต้นทุนที่ทำให้ไฟแพงแต่เกิดจากก๊าซธรรมชาตินำเข้าพร้อมระบุว่าแผน PDP ฉบับใหม่เปิดรับพลังงานทางเลือกใหม่อย่างเช่นไฮโดรเจนรวมถึงโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ขนาดเล็ก
1: วันนี้ไฟแพงเนี่ยไม่ใช่เพราะไฟสะอาดนะครับแต่ไฟแพงเนี่ยเพราะแก๊สที่ต้องนำเข้ามาผลิตไฟมันแพงนึกออกไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยกลุ่มคนที่พยายามกันไฟสะอาดด้วยการบอกว่าแก๊สถูกเนี่ยมันไม่เป็นอย่างนั้นเสมอไปนะเราเห็นสถานการณ์ที่เกิดขึ้นทำให้แก๊สแพงปวดวันนี้ไฟสะอาดนอกจากสะอาดแล้วถูกกว่าแก๊สด้วยนะครับเพราะฉะนั้นอย่าลืมว่าเราสามารถผลิตแก๊สได้นะไม่เหมือนน้ำมันน้ำมันเรานำเข้า 90%แก๊สเนี่ยในอ่าวไทยบนบกหรือตอนนี้หลายคนสนใจในพื้นที่อันดามันหรือที่เอามาจากพม่าได้เนี่ยนะครับเกิน70ไป 80% นะเรานำเข้ามาส่วนน้อยเองนะฮะแล้วส่วนน้อยเนี่ยถ้าเจรจาดีๆผูกสัญญาระยะยาวดีๆเนี่ยนะฮะก็จะไม่เกิดผลกระทบเวลาตลาดพุ่งสูงขึ้นเพราะเกิดวิกฤตนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ย มันต้องสร้างความสมดุล ระหว่างตัวแก๊สส่วนหนึ่งเพื่อให้มีปริมาณเพียงพอนะฮะในระหว่างที่เรากำลังพัฒนาระบบโครงข่ายทำสมาร์ทกริดลงทุนกับตัวแบตเตอรี่ลงทุนกับตัว energy storage ลงทุนกับตัวคาดระบบสมาร์ทกริดที่ต้องมีการคาดการมีการ forecast
2: ต้องใช้เทคโนโลยีมาคำนวณ
1: ถูกต้องพยายามไปให้เร็วที่สุดระหว่างทางเราก็ยังมีแก๊สซึ่งยังไงในมุมของเรื่องคาร์บอนก็ดีกว่าถ่านหินนะครับหลายคนทั่วโลกบอกว่าเป็น transitional fuel นะฮะก็เป็นพลังงานในช่วงเปลี่ยนผ่านเชื้อเพลิงในช่วงเปลี่ยนผ่านที่สำคัญแต่เราก็บริหารในระหว่างนี้ไม่ให้เราเสียโอกาสจากการใช้ชีวิตจากการประกอบกิจการกับการขับเคลื่อนเศรษฐกิจแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยนะฮะเราก็ยังเดินหน้าไปสู่เป้า net zero เป้าไฟสะอาดของเราเพราะเรารู้ว่าในอนาคตเนี่ยเรื่องความสะอาดเรื่องของความยั่งยืนเนี่ยมันก็เป็นเกณฑ์ในเรื่องมันเป็นเรื่องขีดความสามารถในการแข่งขันนะเพราะมันเป็นเกณฑ์ในการค้าในโลกปัจจุบันและอนาคต
0: สำหรับมาตรการลดค่าไฟ200หน่วยแรกเหลือ3บาทนะคะโดยได้แยกต้นทุนออกจากค่าไฟทางหรือว่าไฟฟ้าสาธารณะที่ถูกแฝงเอาไว้ในบิลค่าไฟของประชาชนมานาน 30-40 ปีคิดเป็นมูลค่าปีละกว่า 18,000 ล้านบาทเมื่อเจรจาแยกต้นทุนส่วนนี้ออกจากบิลค่าไฟของประชาชนออกไปก็ทำให้ลดค่าไฟฟ้าได้สำเร็จค่ะ
1: ปรากฏไปเจอเรื่องไฟทางไงผมก็ไปเห็นว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันมีตัวค่าไฟส่วนหนึ่งที่ไม่เป็นธรร
2: ม
1: ไฟทางเนี่ยใส่เข้าไปตั้ง 30-40 ปีโดยที่คนจ่ายค่าไฟเขาไม่รู
2: ้
1: เพราะมันไม่ได้โผล่มาในบิลไง

0: มันไปใส่ไว้แต่มันไม่โผล่ในบินเขาก็ไม่รู้ที่ไฟแพงส่วนหนึ่งเพราะต้องไปรับผิดชอบไฟทางนะฮะไม่เคยรู้เลยไม่น้อยนะครับปีหนึ่งหมื่นประมาณ 18,000 ล้านนะฮะเยอะผมก็เลยเอาตรงนี้มาเจรจาไงว่านี่เห็นไหมมันมีปัญหาอยู่แล้วตัวไฟสาธารณะเนี่ยไม่ควรเอามายัดใส่บินค่าไฟของประชาชนแบบที่ทำมา30ปีก็ควรจะแยกออกไปอีก
1: การดึงค่าไฟทางออกมาเข้าใจว่ามันก็เป็นเป๋าซ้ายเป๋าขวามีกระทบกระทั่งไหม
0: ครับถ้าจะต้องเปลี่ยนมันก็ต้องกระทบอะครับแต่ว่าเราคิดตั้งหลักให้ดีว่าเรามีเป้าหมายที่จะรักษาประโยชน์ของส่วนรวมเนี่ยมันก็จบแต่เราก็ทำได้นี่เราก็เอาไฟทางออกละ200หน่วยแรก3บาทก็ทำไปเรียบร้อยละตลาดรับซื้อไฟขายตรงรอมา2ปีปรากฏตอนนี้ก็เปิดสำหรับทุกอุตสาหกรรมไม่มีลิมิตที่ 2,000 เมกละทุกย่างก้าวกระทบหมดแน่นอนครับไม่ได้มีคนมาชอบสิ่งที่เราทำในทุกเรื่องหรอกผมเอา 10,000 เมกไปให้ประชาชนเนี่ยมีบริษัทกี่บริษัททุนกี่ทุนน่ะนี่มันคือผลประโยชน์ของเขาป่ะใช่ไหมครับแต่ก็ไม่สนไง
1: ครับ
0: นะฮะก็ไม่เป็นไรก็ทำอ่ะครับนี่ก็เราก็ทำอยู่เรื่อยๆเนี่ยครับแล้วเดี๋ยวจะมีออกมามากกว่านี้อีกนะครับเตรียมใจไว้เลยฮะ
1: ครับเชียร์กันนะเนี่ยยังไงก็สุดซอย
0: โอ้แน่นอนครับตอนนี้จะทะลุอีกแล้วครับ
1: ครับ
2: โอกาสนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานยังกล่าวถึงผลสำเร็จของงานแก๊สเทคซึ่งจัดขึ้นที่ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทคก็มีนักลงทุนและผู้เชี่ยวชาญต่างชาติเข้าร่วมกว่า 50,000 คนตลอด4วันที่ผ่านมาเกิดมูลค่าข้อตกลงการลงทุนกว่า 20,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐซึ่งสะท้อนศักยภาพและความน่าลงทุนด้านพลังงานของไทยในเวทีโลก
3: นอกจากนี้นายเอกนัทยังได้เปิดเผยถึงการตั้งเป้าของรัฐบาลในการผลักดันให้ประชาชนเปลี่ยนจากผู้ใช้ไฟฟ้าไปสู่การเป็นเจ้าของโรงไฟฟ้าเพื่อแก้ปัญหาภาระค่าครองชีพและมีการยกเลิกขั้นตอนการขออนุญาตติดตั้งที่เคยใช้เวลานานเป็นปีปรับมาใช้ระบบ One Stop Service ผ่านช่องทางออนไลน์ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเพียงจุดเดียวสำหรับสิทธิประโยชน์และเงื่อนไขสำคัญนะครับมีการขยายโควต้าโดยเพิ่มโควต้ารับซื้อไฟภาคประชาชนจากเดิม100เมกะวัตต์เป็น 10,000 เมกะวัตต์ไฟส่วนเกินจะนำไปหักลดในบินค่าไฟรอบถัดไปครับและรัฐจะช่วยสนับสนุนเงินดาวก้อนแรก 50,000 บาทจากค่าติดตั้งเฉลี่ย 140,000 บาทประชาชนจ่ายจริงเพียงประมาณ 90,000 บาทซึ่งสามารถยื่นกู้สินเชื่อธนาคารได้ง่ายขึ้นโดยใช้แผงโซล่าเป็นหลักทรัพย์ค้ำประกันคู่กับสัญญารับซื้อไฟระยะยาวขณะเดียวกันได้จำกัดสิทธิ์ไว้ที่5กิโลวัตต์ต่อครัวเรือนผลิตไฟได้ประมาณ600ถึง700หน่วยต่อเดือนหรือประหยัดค่าไฟได้ประมาณ 2,000 บาทต่อเดือนเพื่อป้องกันกลุ่มทุนรายใหญ่เหมาโควต้าและกระจายสิทธิ์สู่ประชาชนทั่วไปอย่างทั่วถึง
0: เราก็บอกว่าถ้าอย่างนั้นเนี่ยไม่ต้องเอาเงินก้อนมาจ่ายดีกว่าแพ็คเกจใหม่ของรัฐบาลเงินกู้ที่เราได้มาเนี่ยนะฮะมีส่วนลดให้ 50,000สมมติจากแสนสี่ก็เหลือ 90,000 ใช่ไหมครับ 90,000 เนี่ยถือว่าดาวให้แล้วนะฮะ
1: ไม่ต้องดาวให้ก้อนหนึ่ง 50,000 บาท
0: ถูกต้องครับที่เหลือเนี่ยเราก็มีแผงโซล่าเรามีไฟที่ผลิตขนาดพวกโรงไฟฟ้าเนี่ยเวลาเขาลงทุนสร้างโรงไฟฟ้าเขาไม่เคยมีปัญหาเลยเพราะอะไรฮะแบงก์ปล่อยเงินมาตลอดเพราะมันมีแผงโซล่ามันมีสินทรัพย
1: ์
0: มันมีไฟที่ผลิตได
1: ้
0: มันมีสัญญาที่รัฐรับซื้อแน่นอนนะฮะ20ปี25ปีว่าไปก็มีแบบเนี้ยแปลว่าขอแค่มีที่ขอแค่มีบ้านมีหลังคานั่งอยู่เฉยๆนะครับเดี๋ยวเงินทำงานเองเดี๋ยวแบงค์ทำงานเองเอาแผงมาติดผลิตไฟขายได
1: ้
0: ก็เอาไฟที่ขายได้ไปจ่ายเรานั่งอยู่เฉย
1: ๆ
0: คำนวณดูแล้วเนี่ยไฟที่ผลิตได้ทั้งหมดนะมาผ่อนจ่ายส่วนหนึ่งยังเหลืออีกส่วนหนึ่งมาเป็นส่วนลดค่าไฟรอบเดือนด้วยแล้วถ้าเมื่อไหร่นะครับคืนหนี้หมด7ปี10ปีแผงที่เราตั้งเนี่ย
1: ครับ
0: คืนหมดแล้วเนี่ย
1: เ
0: ท่ากับแผงโซล่านั้น
1: ครับ
0: จะเป็นเหมือนโรงไฟฟ้าของประชาชนก็ผลิตไฟได้เท่าไหร่ขายได้เท่านั้นรับซื้อทุกหน่วยนะครับแล้วเงินตรงนั้นถ้าไปใช้ก็เป็นส่วนลดค่าไฟ
1: ครับ
0: นะฮะยังคิดด้วยซ้ําว่าทําให้เป็นรายได้ไปเลย
3: ในเอกนัทย้ำว่าการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคยังเปิดระบบให้ช่างและบริษัทติดตั้งทั่วประเทศลงทะเบียนตรวจสอบมาตรฐานเพื่อป้องกันการผูกขาดและสร้างงานสร้างรายได้ระยะยาวให้กับช่างไฟฟ้าในท้องถิ่นทั่วประเทศโดยโครงการจะเริ่มอย่างเป็นทางการในเดือนตุลาคมนี้ครับ
2: รัฐบาลเดินหน้าโครงการบ้านมั่นคงชายแดนนะคะโดยนำร่อง5จังหวัด21ชุมชนเริ่มในปี2570ค่ะเพื่อที่จะแก้ไขปัญหาที่อยู่อาศัยลดความยากจนลดระดับคุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชนและกำลังพลชายแดนร้อยเอกหญิงพัฒดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลให้ความสำคัญกับการสร้างความเข้มแข็งในพื้นที่ชายแดนโดยกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ประสานความร่วมมือกับกระทรวงกลาโหมจัดทำแผนบูรณาการความมั่นคงแบบองค์รวมมีเป้าหมายระยะเวลาดำเนินการ5ปีตั้งแต่ปี2570ถึง2574ซึ่งในปี2570จะดำเนินการนำร่อง5จังหวัด21ชุมชนได้แก่จังหวัดสระแก้วอุบลราชธานีสุรินทร์บุรีรัมย์และศรีสะเกษเพื่อแก้ไขปัญหาที่อยู่อาศัยความยากจนโดยจะนำที่ดินจากฝ่ายความมั่นคงมาจัดสรรและพัฒนาเป็นโครงการบ้านมั่นคงชายแดนแล้วก็ให้สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชนหรือว่าพอช.ร่วมวางผังแล้วก็ให้หน่วยทหารร่วมก่อสร้างปรับปรุงบ้านเรือนและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายของชาวบ้านและเปลี่ยนแนวกันชนให้เป็นชุมชนเข้มแข็งให้ครบทั้ง752ชุมชนใน26จังหวัดชายแดนรวมทั้งการจัดทำแพ็กเกจช่วยเหลือครอบครัวทหารผ่านศึกและทหารพลานยากจนรายครัวเรือนทั้งการปรับปรุงบ้านพักอาศัยการสนับสนุนทุนประกอบอาชีพแก่คู่สมรสแล้วก็การจัดสวัสดิการสุขภาวะเพื่อคืนเกียรติยศและสร้างความมั่นคงให้กับกลุ่มคนเหล่านี้นอกจากนี้ค่ะจะมีการฟื้นฟูเยียวยาทหารที่ได้รับบาดเจ็บและกลุ่มเปราะบางรวมถึงใช้นวัตกรรมอารยะสถาปัตย์ปรับปรุงบ้านให้ทหารที่พิการจากภัยสงครามควบคู่ไปกับการฝึกอาชีพใหม่และการดูแลผู้สูงอายุติดเตียงและเด็กด้อยโอกาสในชุมชนชายแดนทั้งนี้ทั้งสองกระทรวงนะคะเตรียมตั้งคณะทำงานร่วมเพื่อสรุปกรอบงบประมาณและแนวทางในการใช้ที่ดินก่อนเสนอต่อคณะรัฐมนตรีเห็นชอบเพื่อเดินหน้าโครงการทันที
3: วุฒิสภาเดินหน้าแก้ปัญหาความมั่นคงทางทะเลผลักดันงบประมาณ112ล้านบาทสร้างเส้นทางเชื่อมสู่ฐานปฏิบัติการแหลมเทียนสำเร็จช่วยร่นระยะเวลาเดินทางส่งกำลังบำรุงและเพิ่มประสิทธิภาพการติดตั้งอาวุธยุทโธปกรณ์ป้องกันอธิปไตยไทยทางทะเลครับในกิจกรรมเสวนาเส้นทางบนเกาะกูดสู่ความมั่นคงตามแนวชายแดนในโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนที่เกาะช้างจังหวัดตราดนายพิสูจน์รัตนวงศ์ประธานกรรมธิการการท่องเที่ยวและกีฬาวุฒิสภาเปิดเผยว่าขณะนี้สามารถผลักดันงบประมาณสร้างถนนเชื่อมไปยังฐานปฏิบัติการแหลมเทียนปลายแหลมทิศใต้ของเกาะกูดได้สำเร็จแล้วนะครับหลังจากถูกตีตกมาแล้วถึง3ครั้งโดยได้รับงบผูกพันจากกรมทางหลวงชนบทปี2570ถึง2571รวม112ล้านบาทระยะทางประมาณ 5-6 กิโลเมตรเพื่อแก้ปัญหาการส่งกำลังบำรุงที่ติดขัดในช่วงฤดูมรสุมพร้อมเตรียมขยายโครงข่ายไฟฟ้าเข้าสู่พื้นที่ต่อไปครับ
4: สำหรับโครงการถนนเนี่ยได้งบประมาณแล้วเนี่ยก็ถือว่าเสร็จไปเกิน 50% แล้วนะครับส่วนเรื่องการก่อสร้างเนี่ยมันไม่ยากแล้วถ้ามีงบประมาณเรื่องต่างๆก็น่าจะเสร็จสิ้นตามระยะเวลาที่ได้กล่าวไว้นะครับปี71เสร็จก็ทางกองทัพก็สามารถที่จะนำปืนใหญ่ขึ้นไปตั้งได้
3: ด้านนาวาเอกรุ่งโรจน์อินตราผู้บังคับการกรมรักษาฝั่งที่1ระบุว่าปัจจุบันการเข้าออกฐานทัพต้องพึ่งพาเรือและใช้เวลาเดินทางหลายชั่วโมงครับแถมเวลากลางคืนก็ไม่สามารถสัญจรได้ด้วยถ้าหากว่าถนนตรงนี้เสร็จสิ้นก็จะร่นระยะเวลาเหลือไม่ถึง1ชั่วโมงเพิ่มขีดความสามารถในการติดตั้งยุทโธปกรณ์และสร้างขวัญกำลังใจให้กับกำลังพลในการปกป้องอธิปไตยด้วย
5: สมมติถนนเส้นนี้แล้วเสร็จเนี่ย
6: ค
5: ่ะจะวิ่งไปยังห้องผมเรียกว่าด้านบ้านบนด้านบนนั้นจะมีเรดาร์อยู่ชุดหนึ่งที่จะตรวจสอบดังนั้นในพื้นที่ด้านบ้านบนเนี่ยมันจะสามารถทำเป็นพื้นที่วางอาวุธตัวนี้ได้นะครับอาวุธตัวนี้ถ้าเป็นปืนใหญ่ที่อยู่บนล้อก็คือสามารถวิ่งไปวิ่งมาได้ก็จะสะดวกมากขึ้นนะครับแต่ถ้าเกิดเป็นปืนใหญ่ที่ผมต้องลากก็ถนนเส้นนี้มันก็มีบทบาทก็คือการลากขึ้นไปแล้วก็ไปตั้งปืนเพื่อในการป้องกันสิ่งที่ถ้าทำได้นะระยะและสัญญีของการปฏิบัติการของปืนใหญ่ตัวนี้จะไปถึงฝ่ายตรงข้ามพอดีเป็นการป้องปรามไปด้วย

0: ถ้ามีถนนเส้นนี้ก็เป็นส่งผู้บาดเจ็บครับของหน่วยเองครับอย่างเช่นกรณีมีอุบัติเหตุที่หน่วยครับเราไม่สามารถที่จะไปทางรถได้ครับต้องไปทางเรืออย่างเดียวถ้าหากว่าเกิดอุบัติเหตุช่วงกลางคืนนี้ครับอย่างเช่นถูกสัตว์มีพิษกัดหรือว่าขี่รถล้มที่หน่วยเนี่ยครับตอนคืนครับออกไม่ได้เลยครับซึ่งเหมือนปิดตายครับแต่ถ้ามีถนนเส้นนี้มาก็จะส่งกับสายแพทย์ไปกับให้โรงพยาบาลเกาะกูดได้อย่างรวดเร็วยิ่งขึ้นครับก็เป็นการรักษาความปลอดภัยให้กำลังพลที่หน่วยด้วยครับ
1: ช่วงนี้เราจะพักกันสักครู่นะคะช่วงหน้ากลับมาติดตามประเด็นเรื่องการขยายเวลาโครงการไทยช่วยไทย plus ค่ะ

ชุดไทยบรมพิมานชื่อชุดมาจากพระที่นั่งบรมพิมานในพระบรมมหาราชวังพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างขึ้นเดิมมีชื่อว่าพระที่นั่งพานุมาตรจำรูนต่อมาในปีพุทธศักราช2467พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เปลี่ยนชื่อเป็นพระที่นั่งบรมพิมานตามนามพระที่นั่งองค์ใหญ่อันเป็นพระวิมานที่ประทับในพระอภิเนานิเวศชุดไทยพิธีตอนค่ำที่ใช้เข็มขัดใส่ผ้ายกไหมหรือยกทองมีเชิงหรือยกทั้งตัวก็ได้ตัดแบบติดกันสิ้นมีจีบยกข้างด้านหน้ามีชายพกใช้เข็มขัดไทยคาดตัวเสื้อแขนยาวคอกลมมีขอบตั้งผ่าด้านหลังหรือด้านหน้าก็ได้ผ้ามีจีบยาวจรดข้อเท้าแบบนี้เหมาะสำหรับผู้มีรูปร่างสูงบางสำหรับใช้ในงานเต็มยศหรือครึ่งยศเช่นงานอุทยานสโมสรหรืองานพระราชทานเลี้ยงอาหารอย่างเป็นทางการในคืนที่มีอากาศเย็นใช้เครื่องประดับสวยงามตามสมควร

0: มาติดตามข่าวข้าม NBT กันต่อค่ะพ่อค้าแม่ขายและพี่น้องประชาชนค่ะต่างก็ขานรับการต่ออายุโครงการไทยช่วยไทยพลัส60/40เพราะว่าสามารถช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจได้มากแต่ก็อยากให้เพิ่มวงเงินเป็น 2,000 บาทจากกรณีที่ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองเห็นชอบให้ต่ออายุโครงการไทยช่วยไทยพลัส60/40ระยะที่2ระหว่างเดือนตุลาคมถึงพฤศจิกายนโดยยังคงรูปแบบเดิมค่ะก็คือรัฐช่วยจ่าย 60% ประชาชนจ่าย 40% ทำให้เกิดความตื่นตัวเป็นวงกว้างโดยเฉพาะเหล่าพ่อค้าแม่ขายย่านตลาดประชานิเวศ1อย่างร้านพี่ไก่ค่ะร้านขายน้ำผลไม้คั้นสดยอมรับนะคะว่าทำให้มีลูกค้าเพิ่มขึ้นแต่ว่าส่วนตัวนั้นยังคงรู้สึกว่าวงเงินที่ทางภาครัฐช่วยจ่ายน้อยเกินไปอาจทำให้ประชาชนไม่กล้าใช้จ่ายอย่างเต็มที่ที่ผ่านมาลูกค้ามักจะใช้จ่ายในวันที่1กับ15เท่านั้นหลังจากนั้นบรรยากาศการจับจ่ายก็กลับมาปกติจึงอยากให้รัฐบาลค่ะไม่จำกัดวงเงินที่ใช้ในแต่ละวันและอยากให้เพิ่มวงเงินเป็น 2,000 บาทต่อเดือนเพื่อให้ประชาชนนั้นสามารถใช้จ่ายได้มากขึ้นนอกจากนี้ค่ะยังอยากให้ภาครัฐนำเรื่องการเติมน้ำมันมาอยู่ในโครงการด้วยโดยการให้สิทธิ์เติมน้ำมันวันละ300บาทเนื่องจากตนเองนั้นขายน้ำผลไม้ต้องใช้รถยนต์ขนส่งผลไม้หากรัฐบาลสามารถนำเรื่องน้ำมันมาอยู่ในโครงการก็จะเป็นเรื่องที่ดี
1: ถ้าให้แล้วก็อย่าจำกัดว่าให้เขาใช้วันเท่าไหร่บางทีเขาอาจจะมีเรื่องต้องใช้มากกว่าวันละ300
2: อยากให้ใช้มากกว่านั้น
1: ใช่ค่ะ
2: อะไรอย
1: ู่
2: ไหมครับเช่นแบบว่าเงินน้อยไปไหมต่อคันหนึ่งต่อเดือนอะไรอย่างเง
1: ี้
2: ย
1: มันน้อยไปค่ะมันน้อยไปมาก
2: อยากตอบให้ท่านประมาณเท่าไหร่นะ
1: สัก 2,000 ได้ไหม
2: 2,000 ต่อเดือน
1: ใช่พี่ก็ไม่ขอเยอะหรอกพี่แค่ขอแค่ 2,000 ต่อเดือนได้ไหม
0: ทางด้านประชาชนผู้ใช้สิทธิ์นะคะก็มองว่ามาตรการดังกล่าวเนี่ยช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายในชีวิต

0: วิตประจำวันได้มากเพราะว่าสามารถเลือกซื้อสิ่งของได้เพิ่มมากยิ่งขึ้นแล้วก็สามารถวางแผนทางด้านการเงินได้เป็นอย่างดีนอกจากนี้อยากให้ขยายมาตรการออกไปอีกจนถึงเดือนธันวาคมเพราะว่าจะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจแล้วก็การใช้จ่ายของประชาชนได้มากขึ้น
1: ต่อทีเดียวเนี่ยไปถึงเดือนธันวาเลยก็น่าจะดีถ้ามีงบประมาณพอนะคะเพราะว่ามันกระตุ้นเศรษฐกิจ
2: แต่มองว่ามันจะแบบระยะเวลามันเงินมันน้อยไปไหมแบบว่าพัน
1: ใช่ถ้าคนใช้วันละ300นี่3วันก็จะหมดแล้วอะคือน่าจะคือถ้าหากว่าเป็นไปได้นะคะก็น่าจะเพิ่มเงินอีกเหมือนเท่าเดิมก็ยังดีอะค่ะเดือนละ 2,000 อีก2เดือนหรือ3เดือนแหละ
3: ประชาชนในหลายจังหวัดยังคงออกมาใช้สิทธิ์ไทยช่วยไทยพลัส60/40นะครับขณะที่ผู้ประกอบการรายย่อยก็เผยว่าโครงการช่วยเพิ่มยอดขายและกระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่ได้จริงดีใจที่รัฐบาลต่ออายุโครงการอีก2เดือนครับประชาชนในจังหวัดยะลาออกมาใช้สิทธิ์โครงการไทยช่วยไทยพลัส60/40เป็นอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะร้านอาหารของผู้ประกอบการรายย่อยในพื้นที่เช่นร้านจำปาโรตีแอนด์คอฟฟี่ถนนแบเมาะที่อำเภอเมืองยะลาลูกค้ามาแน่นร้านเลยนะครับนี่เป็นร้านอาหารเช้าชื่อดังเปิดให้บริการมานานกว่า10ปีเจ้าของร้านบอกว่าหลังจากเข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัสยอดขายก็ปรับตัวดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเลยครับมีลูกค้ามาใช้บริการเพิ่มขึ้นเกิดการหมุนเวียนรายได้ในพื้นที่และเห็นด้วยที่จะมีการต่ออายุโครงการไทยช่วยไทยพลัสไปอีก2เดือนเพราะมองว่าเป็นมาตรการที่ช่วยทั้งฝั่งผู้บริโภคและร้านค้าท้องถิ่นขณะเดียวกันก็สนับสนุนการต่อยอดมาตรการส่งเสริมการท่องเที่ยวเพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวเข้าสู่จังหวัดยะลาและเมืองรองที่มากขึ้นในอนาคต
4: มีลูกค้าตอบรับมากครับก็มียอดใช้จ่ายที่ดีขึ้นแล้วก็มันก็ตอบรับลูกค้าที่เด็กๆที่เข้ามาที่เพิ่งสมัครช่วยไทยช่วยไทยอะไรพวกนี้ไทยคนละครึ่งอะไรแล้วก็เด็กก็ตอบรับมีคนมาใช้จ่ายตรงนี้เยอะครับผมเยอะประโยชน์เยอะมากครับเพราะว่ามันสามารถกระตุ้นยอดขายให้กับทางร้านบางทีก็จากที่เงียบๆอยู่ก็มีคนขึ้นมาครับผมสร้านที่มีไทยมีไทยช่วยไทยนี้ทางลูกค้าก็จะได้มีที่ใช้จ่ายเรื่องอาหารเช้าอะไรพวกนั้นครับดีมากเลยครับถ้ารัฐบาลต่อในตัวไทยช่วยไทยนี้หรือไม่ก็มีเพิ่มตัวไทยเที่ยวไทยมาร้านค้าก็โอเคครับตอบรับมาก
3: จากยะลาขึ้นมาที่เมืองคอนครับที่ตลาดสดข้างสารากลางจังหวัดนครศรีธรรมราชประชาชนที่ยังมีวงเงินเหลือจากโครงการไทยช่วยไทยพลัส60/40ก็ออกมาซื้อสินค้าและใช้สิทธิ์โครงการกันอย่างต่อเนื่องซึ่งตลาดแห่งนี้ก็มีร้านค้าเข้าร่วมโครงการกว่า80ร้านนะครับครอบคลุมทั้งอาหารสดอาหารแห้งผักผลไม้ผู้ประกอบการต่างระบุเป็นเสียงเดียวกันครับว่าตั้งแต่มีโครงการก็ช่วยเพิ่มยอดขายกระตุ้นการหมุนเวียนของเศรษฐกิจโดยเฉพาะร้านค้ารายย่อยก็ดีใจที่รัฐบาลเดินหน้าต่อโครงการเพราะมองว่าเป็นมาตรการที่ช่วยเหลือทั้งประชาชนและผู้ประกอบการรายย่อยขอบคุณที่รัฐบาลมีมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง
5: ใช้มากขึ้นเรื่อยๆค่ะในระยะ4เดือนยอดขายดีค่ะดีขึ้นกว่าเดิมๆเยอะเหมือนกันค่ะช่วยได้เยอะค่ะแบ่งเบาภาระของประชาชนแล้วก็แม่ค้าของเราก็ขายดีด้วยค่ะ
3: สำหรับโครงการไทยช่วยไทยพลัส60/40จะหมดสิทธิ์การใช้งานในเวลา 23:00 นของวันที่30กันยายน2569นะครับส่วนความคืบหน้าของระยะที่2รายละเอียดยังอยู่ระหว่างการพิจารณารอบสุดท้ายของคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้จากพระราชกำหนดโดยกระทรวงการคลังจะเสนอรายละเอียดเข้าสู่การพิจารณาของที่ประชุมคณะรัฐมนตรีภายในเดือนนี้ทางนี้คาดว่าการใช้สิทธิ์จะยังคงเดิมครับคือรัฐออกให้ร้อยละ60ประชาชนจ่ายร้อยละ40เป็นระยะเวลา2เดือน 1,000 บาทส่วนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจะได้รับการเติมเงินเข้า700บาทพร้อมกับสิทธิ์ปกติอยู่แล้ว300บาทรวมเป็น 1,000 บาทเช่นเดิม
0: ธนาคารอาคารสงเคราะห์เปิดประมูลบ้านมือ2ครั้งที่3ประจำปี2569กว่า 13,000 รายการทั่วประเทศนะคะโดยลดราคาสูงสุด 50% เพิ่มโอกาสให้พี่น้องประชาชนนั้นมีที่อยู่อาศัยในราคาที่เหมาะสม ธนาคารอาคารสงเคราะห์เปิดประมูลบ้านมือ2ครั้งที่3ประจำปี2569กว่า 13,000 รายการทั่วประเทศครอบคลุมทั้งบ้านเดี่ยวทาวน์เฮาส์บ้านแฝดอาคารพาณิชย์ที่ดินเปล่ารวมไปถึงคอนโดมิเนียมโดยลดราคาสูงสุดกว่า

0: 50%โดยนายภพกรเจริญลาภผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายงานบังคับคดีธนาคารอาคารสงเคราะห์ระบุว่าทรัพย์ที่นำออกมาประมูลครั้งนี้แบ่งเป็นพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลกว่า 1,000 รายการและในส่วนภูมิภาคกว่า 12,000 รายการสำหรับการประมูลในวันนี้ทรัพย์ที่อยู่ในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลจะประมูลที่อาคารธนาคารอาคารสงเคราะห์สำนักงานใหญ่ส่วนภูมิภาคค่ะจะประมูลที่สาขาธนาคารอาคารสงเคราะห์ที่ตั้งทรัพย์ค่ะ
1: ผลลัพธ์ที่เรามีการประมูล2ครั้งที่ผ่านมาเนี่ยตัวเลขดีนะครับเราก็ขายได้เกือบพันรายการเหมือนกันนะครับแต่ละครั้งนะครับแล้วก็ครั้งนี้เราก็คาดว่าจะใกล้เคียงกับครั้งที่ผ่านมาครับ
0: ส่วนสถานการณ์ที่พักอาศัยบ้านมือสองค่ะนายภพกรเจริญลาภผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายงานบังคับคดีธนาคารอาคารสงเคราะห์ระบุนะคะว่าในภาพรวมยังคงมีความท้าทายจากภาวะทางเศรษฐกิจราคาพลังงานที่ปรับตัวสูงขึ้นและจากสถานการณ์ความไม่แน่นอนในตะวันออกกลางส่งผลกระทบต่อต้นทุนราคาวัสดุก่อสร้างภาระค่าครองชีพแล้วก็หนี้ครัวเรือนของประชาชนดังนั้นก็ตามค่ะมองว่าอุปสงค์อุปทานของบ้านมือสองยังคงขยายตัวจึงเป็นโอกาสให้ประชาชนเลือกซื้อที่อยู่อาศัยที่ต้องการในราคาที่เหมาะสมได
2: ้พักอีกสักครู่นะครับแล้วกลับมาติดตามประเด็นอื่นๆที่น่าสนใจกันต่อครับ

0: พวกแกนี่แย่จริง
1: โอ้จาน
0: ตามมาที่ห้องพักครูเดี๋ยวนี
2: ้โอ้บัตรมาแล้ว
3: เฮ้ยนี่มันโพสอาจารย์วิทยานี่ว่า
2: แกว่าอาจารย์จะรอดไหม
4: แกแบบนี้เ

ช่วงนี้มาดูโครงการดีๆอย่างโครงการเยาวชนสืบสานรักเพลงไทยซีซั่น3เพื่อเฟ้นหาพลังเสียงคนรุ่นใหม่ขับคลานบทเพลงไทยสู่เวทีระดับประเทศซึ่งก็เดินทางมาถึงรอบภูมิภาคที่3ภาคใต้แล้วนะครับบรรยากาศการแข่งขันเต็มไปด้วยความเข้มข้นแล้วก็ความมุ่งมั่นของผู้เข้าแข่งขันทั้ง90คนครับนายวิทยาเขียวรอดรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นประธานเปิดโครงการประกวดร้องเพลงไทยเยาวชนสืบสานรักเพลงไทยโดยสำนักงานพระคลังข้างที่ซีซั่น3ประจำปี2569จัดโดยพระคลังข้างที่ร่วมกับภาคีเครือข่ายอาทิโรงมหรสพหลวงศาลาเฉลิมกรุงธนาคารไทยพาณิชย์จำกัดมหาชนดุริยางค์เหล่าทัพและกรมประชาสัมพันธ์เพื่อเปิดโอกาสให้เยาวชนผู้มีใจรักในบทเพลงไทยจากทั่วประเทศได้แสดงความสามารถบนเวทีแห่งโอกาสพร้อมผลักดันความฝันสู่เส้นทางแห่งความสำเร็จภายใต้แนวคิดที่ว่าทุกความฝันของเยาวชนมีคุณค่าการแข่งขันแบ่งออกเป็น3ประเภทครับได้แก่เพลงลูกกรุงลูกทุ่งและไทยร่วมสมัยมีเยาวชนสนใจสมัครเข้าร่วมประกวดกันอย่างคับคั่งกว่า 2,200 คนทั่วประเทศและผ่านการคัดเลือกจากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิและผู้มีประสบการณ์ในวงการประกวดร้องเพลงจนได้ผู้ผ่านเข้ารอบทั้งหมด360คนแบ่งการแข่งขันออกเป็น4ภูมิภาคภูมิภาคละ90คนก็คือ3ประเภทประเภทละ30คนนะครับในการแข่งขันรอบนี้ซึ่งเป็นรอบภูมิภาคที่3ภาคใต้ได้จัดขึ้นที่ห้างเซ็นทรัลพลาซ่านครศรีธรรมราชระหว่างวันที่19ถึง20กันยายนเพื่อเฟ้นหาตัวแทนภาคใต้จำนวน9คนจากผู้เข้าแข่งขันที่ผ่านเข้ารอบออดิชั่นทั้ง90คนโดยแบ่งประเภทละ3คนเพื่อเข้าสู่การอบรมร้องเพลงอย่างถูกต้องกับวิทยากรระดับประเทศเป็นเวลา5วันที่กรุงเทพมหานครก่อนก้าวเข้าสู่การประกวดรอบรองชนะเลิศต่อไป

0: ภายในงานยังมีกิจกรรมสร้างสีสันและแรงบันดาลใจนะครับโดยคณะกรรมการมาร่วมขับร้องบทเพลงสร้างแรงบันดาลใจพร้อมการแสดงจากวิทยาลัยนาฏศิลป์นครศรีธรรมราชสร้างความประทับใจให้แก่ผู้เข้าร่วมงานและผู้ชมเป็นอย่างมากครับ
1: ช่วงนี้พาคุณผู้ชมไปสัมผัสความงดงามและประวัติศาสตร์ของดินแดนล้านนากันบ้างนะคะผ่านนิทรรศการสุดพิเศษที่ถ่ายทอดเรื่องราวการเปลี่ยนผ่านทางวัฒนธรรมและเสน่ห์ของงานล้านนาภัทรพรโดยมูลนิธิพระบรมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวในพระบรมราชูปถัมภ์จัดนิทรรศการและกิจกรรมล้านนาในศตวรรษแห่งการเปลี่ยนผ่านพร้อมเปิดเวทีเสวนาจากลิลิธพายัพสู่ล้านนาอันศิวิไลตอนล้านนาภัทรพรโดยผู้เชี่ยวชาญร่วมสะท้อนพัฒนาการเครื่องแต่งกายของเจ้านายฝ่ายเหนือที่มีอัตลักษณ์จากการนุ่งห่มเหมาะสมกับภูมิอากาศที่หนาวเย็นอย่างเช่นสิ้นลายขวางและสิ้นตีนจกก่อนจะปรับตัวรับอิทธิพลเสื้อแขนกระบอกจากราชสำนักสยามรวมถึงกลิ่นอายตะวันตกและจีนโดยมีเจ้าดารารัศมีพระราชชายาทรงเป็นผู้นำคนสำคัญในการฟื้นฟูและเผยแพร่วัฒนธรรมการแต่งกายล้านนาจนเป็นที่นิยมสืบต่อมานอกจากนี้ยังเชื่อมโยงสู่พระราชกรณียกิจของสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงผ่านฉลองพระองค์ชุดไทยพระราชนิยมให้ชาวต่างชาติได้เห็นถึงความเป็นไทยอีกทั้งได้ตั้งศูนย์ศิลปาชีพส่งเสริมอาชีพให้กับคนไทยรวมถึงส่งเสริมผ้าแต่ละท้องถิ่นโดยยังคงความอัตลักษณ์ดั้งเดิมเอาไว้ให้เป็นมรดกของแผ่นดิน
2: ผ้านะครับหรือเครื่องนุ่งห่มนะครับที่เกิดขึ้นในทางภาคเหนือประเทศไทยนั้นเนี่ยมีความสำคัญมีการทอถักทอด้วยความวิจิตรบรรจงมากมายนะครับดังที่ท่านวิทยากรวันนี้นะครับได้มานำเสนอนะครับในรายละเอียดของเครื่องนุ่งห่มต่างๆไม่ว่าจะเป็นผ้ายกจากพื้นที่ต่างๆลำพูนนะครับอุตรดิตถ์นะครับเชียงใหม่นะครับล้วนแต่ส่งผลถึงการวิวัฒนาการการแต่งกายของชาวไทยทั้งสิ้นนะครับและพิเศษในกิจกรรมครั้งนี้นะครับล้านนาภัทรพรนี้ทางมูลนิธิเพชรสุวัฒนาได้เชิญนะครับฉลองพระองค์นะครับซึ่งออกแบบและตัดเย็บโดยฝีพระหัตถ์ของหม่อมเจ้าไกรสิงห์วุฒิชัยนะครับซึ่งตัดถวายสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้าเพชรรัตน์ราชสุดาสิริโสภาพรหมพิธีกรมพระนครปฐมบรมคัตติยานีมหาธีราชธิดานะครับซึ่งทรงใส่นะครับในงานประกอบพระราชพิธีต่างๆนะครับเมื่อยุคต้นพุทธศักราช2500นะครับซึ่งท่านจะได้เห็นนะครับด้านหลังนะครับเป็นต้นนะครับนั่นแสดงให้เห็นว่าความสัมพันธ์ระหว่างชาวสยามหรือล้านนาเองมีมาเนิ่นนานและยังคงสืบต่อไปจนปัจจุบันจนทำให้การแต่งกายทางล้านนานั้นได้รับความนิยมต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบันเป็นหนึ่งแรงซอฟต์พาวเวอร์นะครับที่ทั้งพระราชวงศ์ตลอดจนประชาชนชาวไทยนะครับร่วมกันผลักดันเสมอมานะครับพระบาทสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์นะครับพระบรมราชินีพระบรมราชชนนีพันปีหลวงก็ทรงมีพระราชบายนะครับที่จะสืบสานนะครับและพัฒนานะครับผ้าทอต่างๆของชาวเหนือนะครับให้เป็นที่สู่สากลมากขึ้นนะครับโดยนำผ้าทอนั้นไปตัดเป็นฉลองพระองค์ต่างๆมากมายนะครับรวมถึงส่งมาจำหน่ายภายใต้ศูนย์ศิลปาชีพด้วยนะครับ
1: โดยความสำคัญของนิทรรศการนะคะได้นำเสนอเรื่องราวตั้งแต่การเปิดทางรถไฟสายเหนือในสมัยรัชกาลที่5และการเสด็จประพาสมณฑลพายัพของรัชกาลที่6ซึ่งเป็นที่มาของพระราชนิพนธ์ลิลิธพายัพตลอดจนการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานการศึกษาและพระกรณียกิจของเจ้าดารารัศมีทั้งการทดลองปลูกพืชเมืองหนาวและการผสมพันธุ์กุหลาบจุฬาลงกรณ์ประชาชนที่สนใจค่ะสามารถร่วมย้อนประวัติศาสตร์และชื่นชมความงดงามของนิทรรศการได้ตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่24กันยายน2569ณหอวชิราวุฒานุสรณ์หอสมุดแห่งชาติ
0: ISB จัดการแสดงระดับโลกต้อนรับคณะศิลปินจากโรงละครบอลชอยแห่งเบลารุสฉลองครบรอบ75ปีของโรงเรียนตลอดปี2569ครับInternational School Bangkok หรือว่า ISB ได้จัดการแสดงสุดพิเศษ ISB 25th Anniversary Bolshoi Theatre of Belarus Gala Performance การแสดงบัลเล่ต์ความยาวประมาณ40นาทีนำเสนอผลงานเด่นจากการแสดงบัลเล่ต์คลาสสิกของคณะเปิดโอกาสให้นักเรียนได้สัมผัสศิลปะการแสดงระดับนานาชาติและใกล้ชิดกับศิลปินมืออาชีพพร้อมเรียนรู้และสร้างแรงบันดาลใจจากประสบการณ์จริงบนเวทีการแสดงกาล่ารอบพิเศษครั้งนี้เริ่มต้นด้วยการแสดงจากนักเต้นรุ่นเยาว์ของ ISB โดยนักเรียนเกรด1จาก Panther Dance Jazz
3: ร่วมเปิดรายการก่อนต่อด้วยการแสดงบัลเล่จากนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและการเต้นร่วมสมัยจากนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายสะท้อนเส้นทางที่หลากหลายในการค้นหาและพัฒนาความสนใจด้านศิลปะของนักเรียนในแต่ละช่วงวัยการแสดงครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของความร่วมมืออันต่อเนื่องระหว่าง ISB และมหกรรมศิลปะการแสดงและดนตรีนานาชาติกรุงเทพซึ่งเปิดโอกาสให้นักเรียนได้ชมการแสดงและพบปะศิลปินระดับนานาชาติรวมถึงเข้าร่วมโครงการ Student Outreach Program ที่มุ่งขยายโอกาสในการเข้าถึงศิลปะการแสดงแก่เยาวชนทั่วกรุงเทพนอกจากนี้การจัดการแสดงที่โรงเรียนยังได้รับการสนับสนุนจากครอบครัว ISB เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนครอบครัวและบุคลากรได้ร่วมสัมผัสประสบการณ์ทางศิลปะไปพร้อมกันในโอกาสพิเศษแห่งการเฉลิมฉลองครบรอบ75ปีของโรงเรียนในช่วงท้ายของการแสดงนักเต้นของ ISB ได้กลับขึ้นสู่เวทีเพื่อมอบดอกไม้และตุ๊กตาแพนเธอร์ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของ ISB แก่คณะศิลปินจากโรงละครบอชอยแห่งเบลารุสเพื่อแสดงความขอบคุณสำหรับการมาเยือนและร่วมสร้างความประทับใจให้แก่ชุมชน ISB ในโอกาสสำคัญครั้งนี
1: ้และช่วงนี้พาคุณผู้ชมไปติดตามข่าวภาคภาษาอังกฤษกันต่อเลยนะคะใน NBT World Brief ค่ะ
4: สวัสดีครับ Thank you for joining us for NBT World Brief right here on NBT and NBT World You're with me ณัฐ นาควิสุทธิ์We begin this evening with heightened security across Thailand's southern border provinces following a deadly attack in Narathiwat as authorities step up efforts to prevent further violence. Narathiwat Governor Bunchoy Hom Yam Yen has ordered all agencies to strengthen security, particularly in high-risk areas and along routes used by security personnel following yesterday's incident. The attack took place yesterday afternoon in Sukhirin District, where a truck carrying members of the district's Territorial Defense Volunteer Force was hit by a roadside bomb and came under gunfire. Two volunteers were killed, while 16 others were injured. Investigators and forensic officers have been instructed to gather evidence and pursue those responsible. Meanwhile, in Pattani, 4th Army Region Commander Lieutenant General Norathip Poynok today visited security personnel at the Enothai and Santisuk task forces and the Border Patrol Police Force. The commander has instructed all units to remain vigilant and ensure personnel are physically and mentally prepared. While making the safety of both officers and civilians a priority, he also stressed closer cooperation with local leaders, religious leaders, and communities to build understanding, reduce sources of conflict, and support peaceful coexistence in the region's multicultural society. The visit concluded with the presentation of morale-boosting supplies to personnel, along with a reminder of their mission to protect the general public. Heavy rain is continuing across parts of Thailand. The Meteorological Department has warned of flash floods and forest runoff through tomorrow, particularly in the south, as authorities continue to help villagers affected.In Surat Thani province, Governor Jumphot Wanchatsiri today inspected flood-hit areas in Klong Sok sub-district, where intermittent rain continues to affect the situation. The governor has ordered officials to provide residents with drinking water, medicine and essential supplies, while authorities continue to evacuate tourists from flooded resorts in Khao Sok National Park.The situation is expected to return to normal within the next 2 days, provided there is no further rain in the area. Further north, the Ministry of Interior has launched a mobile drinking water production project in Bua District of Nan Province, aimed at providing clean water to people affected by disasters and those in remote areas.Deputy Interior Minister Jaseet Thaiset said recent disasters have highlighted the need for proactive preparations to ensure access to clean water during emergencies. The mobile units use a 7-stage treatment system, high-efficiency membranes and real-time water quality sensors, with the capacity to produce up to 500 liters of drinking water per hour. The system is designed to strengthen emergency response and provide clean drinking water to communities when conventional water supplies are disrupted. Meanwhile, the Energy Ministry is moving ahead with a major restructuring of power sector. With a new power development plan focused on expanding clean energy, reducing reliance on imported gas, and opening up the electricity market. Energy Minister Ekanath Prompan said the new PDP is built around three priorities, namely cleaner power, greater energy security, and a fairer system for consumers. The plan aims to raise the share of clean energy to nearly 50% within the next 10 years and at least 65% over the longer term, supporting Thailand's net zero target. It also seeks to reduce reliance on gas imports while exploring new technologies, including hydrogen and small modular nuclear reactors. The plan would expand direct power purchase agreements or direct PPAs, allowing clean energy producers to sell electricity directly to industrial users. This would open up scheme previously limited to the data centers to other industrial sectors.
5: เราเห็นสถานการณ์ที่เกิดขึ้นทำให้แก๊สแพงปวดวันนี้ไฟสะอาดนอกจากสะอาดแล้วถูกกว่าแก๊สด้วยนะครับมันต้องสร้างความสมดุลระหว่างตัวแก๊สส่วนหนึ่งเพื่อให้มีปริมาณเพียงพอนะฮะในระหว่างที่เรากำลังพัฒนาระบบโครงข่ายทำสมาร์ทกริดลงทุนกับตัวแบตเตอรี่พยายามไปให้เร็วที่สุดระหว่างทางเราก็ยังมีแก๊สแต่เราก็บริหารในระหว่างนี้ไม่ให้เราเสียโอกาสจากการใช้ชีวิตจากการประกอบกิจการกับการขับเคลื่อนเศรษฐกิจแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยนะฮะเราก็ยังเดินหน้าไปสู่เป้า net zero เป้าไฟสะอาดของเราเพราะเรารู้ว่าในอนาคตเนี่ยเรื่องความสะอาดเรื่องของความยั่งยืนเนี่ยมันก็เป็นเกณฑ์ในเรื่องมันเป็นเรื่องขีดความสามารถในการแข่งขันนะเพราะมันเป็นเกณฑ์ในการค้าในโลกปัจจุบันและอนาคต
4: The Energy Minister also explained the government's decision to cut electricity charges for the first 200 units of household consumption to 3 baht per unit. He said this was made possible by removing the cost of public electricity, such as street lighting, from household power bills. Minister Ekanath also highlighted the recent gas tech event in Bangkok, which generated investment agreements worth more than $20 billion, reflecting Thailand's position as an investment hub for the energy sector. Bangkok is preparing to host the 2026 annual meetings of the International Monetary Fund and World Bank Group next month, with efforts underway to extend the economic benefits to communities across the country. The meetings will take place from October 12th to 18th at the Queen Sirikit National Convention Center, with the Thailand Convention and Exhibition Bureau, or TCEP, working with the Ministry of Finance and the Bank of Thailand on final preparations. TCEP President Supawan Thirarat said the Bureau plans to connect delegates and investors with 10 cities across Thailand through trade and investment activities, while encouraging longer stays to extend tourism and business income to local communities. TCEP estimates that participating delegates could spend at least 150,000 baht per trip, with the event expected to generate more than 10 billion baht for Thailand's meetings, incentives, conferences and exhibitions, or MICE industry. The government says preparations are now well advanced, with the IMF and World Bank Group scheduled to meet in Bangkok for discussions on global economic and financial challenges. The meetings will mark Thailand's second time hosting the event, following the first in 1991. And finally, International School Bangkok has marked its 75th anniversary with a special evening of ballet, bringing Bolshoi Theatre of Belarus to its stage alongside performances by ISB's young dancers. The 40-minute performance featured highlights from the company's classical repertoire, giving students the chance of experience internationally acclaimed dancers up close. The evening also showcased ISB's own young performers, beginning with grade 1 students from Panther Dance Jazz, followed by ballet and contemporary dance performances by middle and high school students. Head of school, Dr. Daisy Pellant, said the event gave students a glimpse of what can be achieved through curiosity, commitment, and creativity. The gala was held through ISB's long-standing partnership with Bangkok's International Festival of Dance and Music, which has connected students with performances, workshops, and internationally acclaimed artists, as well as the festival's student outreach program. The evening concluded with ISB student dancers returning to the stage to present flowers and an ISB Panther mascot to the visiting artists, symbolically bringing together young dancers taking their first steps and professionals who have dedicated their lives to the art. The performance is part of ISB's year-long 75th anniversary celebration, marking the school's history while looking ahead to its future. And that brings us to the end of today's NBT World Brief. For more news and updates, simply scan the QR code on your screen to access our full coverage. Until next time, สวัสดีครับ

0: อัปเดต ทุกเรื่องราวเกาะติดทุกสถานการณ์กับ NBT ติดตาม NBT ได้ทุกแพลตฟอร์มทั้ง Facebook YouTube Instagram TikTok และ X แค่กดติดตามก็ไม่พลาดทุกข่าวสารสำคัญ NBT ที่เดียวครบทุกเรื่องราวทุกที่ทุกเวลากดติดตาม NBT แล้วมาเชื่อมต่อทุกความเคลื่อนไหวไปพร้อมกัน
1: อุดรพร้อมจ้า
2: พร้อมจ้า
3: พร้อมค่ะ
4: พร้อมครับอุดรธานีพร้อมแล้วเด้อ
5: จังหวัดอุดรธานีมีศักยภาพพร้อมทรัพย์ที่จะต้อนรับนักท่องเที่ยวจากทั่วโลก1พฤศจิกายน2569ถึง14มีนาคม2570ณพื้นที่ชุ่มน้ำน้องแดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานี

0: ข่าวต่างประเทศเริ่มที่การเสนอข่าวของ BBC ที่สร้างความตื่นตกใจไปทั่วนะครับเนื่องจากว่ามีคำเตือนให้ชาวอังกฤษเตรียมพร้อมรับมือสงครามยุคใหม่และภาวะวิกฤตครับสื่อ BBC รายงานว่ารัฐบาลอังกฤษกำลังเตรียมตัวรับสถานการณ์ความไม่มั่นคงครั้งใหญ่พร้อมเสนอบทวิเคราะห์เรื่องสงครามอาจกำลังกลับมาและประชาชนพร้อมรับมือทางจิตใจแล้วหรือไม่โดยระบุว่าท่ามกลางความกังวลต่อภัยคุกคามจากรัสเซียและสงครามรูปแบบใหม่รัฐบาลอังกฤษต้องการให้ประชาชนเตรียมพร้อมรับการหยุดชะงักต่างๆที่อาจเกิดขึ้นอย่างกระทันหันและมีผลรุนแรงต่อชีวิตประจำวันจึงควรสำรองอาหารกระป๋องอาหารที่เก็บได้นานน้ำดื่มและสิ่งจำเป็นส่วนสิ่งที่รัฐบาลอังกฤษได้เตรียมพร้อมนั้น BBC รายงานว่าได้มีการปรับปรุงแผนปฏิบัติการที่เรียกว่า War Book ซึ่งไม่ได้ปรับมานานหลายสิบปีอีกทั้งยังได้เตรียมแผนกลาโหมเพื่อเสริมความพร้อมของภาครัฐกองทัพภาคธุรกิจและแผนทำงานในการดูแลประชาชนในยามวิกฤตอย่างไรก็ตามครับเจ้าหน้าที่ระดับสูงระบุว่าภัยที่กำลังเป็นความกังวลไม่ใช่สงครามที่นำอาวุธมาใช้ห้ำหั่นกันแต่เป็นสงครามไซเบอร์การแฮกระบบสำคัญการโจมตีโครงสร้างพื้นฐานเช่นการตัดสายเคเบิลใต้ทะเลซึ่งสามารถทำให้ระบบสื่อสารพลังงานและการเงินหยุดชะงักได้
1: บริษัทพัฒนาปัญญาประดิษฐ์หรือว่า AI ชั้นนำของยุโรปนะคะรวมทั้งบริสโตลในฝรั่งเศสแสดงท่าทีไม่เห็นด้วยกับ Anthropic ของสหรัฐค่ะที่ได้ออกมาเรียกร้องให้ผู้พัฒนา AI ระดับแถวหน้าชะลอการพัฒนาขีดความสามารถของโมเดล AI โดยมองว่าการชะลอการพัฒนาด้านนี้อาจทำให้ยุโรปก้าวตามไม่ทันพัฒนาการ AI ของสหรัฐอีกทั้งยังมองว่าข้อเรียกร้องของ Anthropic เป็นการสกัดกั้นคู่แข่งเฉพาะมิสโตรได้ระบุในแถลงการนะคะว่าบริษัทบางแห่งกำลังใช้ประเด็นความปลอดภัยเป็นเครื่องมือเพื่อเสริมความแข็งแกร่งให้แก่ตำแหน่งทางการตลาดของตนเองขณะที่โปรตอนผู้พัฒนา Lumo AI ก็มองว่าข้อเรียกร้องของ Anthropic เข้าข่ายเอื้อประโยชน์ให้แก่ตนเองมากกว่าส่วน Hugging Face ก็ระบุว่าเวลานี้ยังไม่ถึงช่วงชะลอการพัฒนา AI แต่เห็นว่าควรมีผู้ประเมินอิสระในการทำหน้าที่ตรวจสอบบริษัท AI เพื่อความสบายใจของฝ่ายต่าง
0: ๆส่วน Google ผู้พัฒนา AI Gemini ก็ยอมรับครับว่า AI ของตนเองทำงานนอกคำสั่งระหว่างการทดสอบความปลอดภัยไซเบอร์โดย Gemini สามารถเข้าถึงอินเทอร์เน็ตและได้ทำการเจาะระบบของบริษัท3แห่งโดยอัตโนมัติซึ่งเรื่องนี้เกิดขึ้นเมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาและพบว่า The Wall Street Journal ได้เสนอข่าวนี้เป็นแห่งแรกสื่อรายงานครับว่าเหตุเกิดระหว่างที่มีการทดสอบ Gemini ในการเจาะระบบของบริษัทสมมุติแต่เกิดเหตุที่ไม่คาดคิดก็คือ Gemini กลับสามารถเข้าถึงอินเทอร์เน็ตจริงได้อย่างไม่ตั้งใจจากนั้นก็ทำการเจาะระบบของบริษัท3แห่งซึ่งมีชื่อคล้ายกับบริษัทสมมุติที่อยู่ในแบบทดสอบและมันก็ไม่ย้อนกลับมาดำเนินการกับบริษัทสมมุติอีกเลยส่วนสิ่งที่หลายฝ่ายตกใจก็คือเจมินายไม่เพียงแค่ค้นข้อมูลแต่สามารถเข้าถึงระบบของบริษัทจริงได้สำเร็จจากการเดารหัสผ่านได้อย่างถูกต้องครับ
1: ช่วงรู้รอบโลกกับอมรวันนี้นะคะติดตามประเด็นที่น่าสนใจได้จากอาจารย์อมรวานิชวิวัฒน์ค่ะ
2: ท่านผู้ชมครับรัสเซียเนี่ยกำลังจะมีการเลือกตั้งนะครับเป็นการเลือกตั้งครั้งแรกหลังจากที่มีการลุกลานประเทศเพื่อนบ้านก็คือยูเครนนั่นเองครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยสภาดูมาก็มีพลพรรคของทางวลาดิมีร์ปูตินอยู่เยอะแยะเลยนะฮะก็พูดง่ายๆว่ามีพรรคของรัฐบาลเกือบจะเต็มร้อยเป็นพรรคฝ่ายค้านนะครับก็มีอยู่พรรคหนึ่งซึ่งมีความหมายว่าแอปเปิลนะฮะพรรคที่ว่านี้เนี่ยครับก็เป็นคือพรรคแอปเปิลก็เรียกกันง่ายๆภาษารัสเซียนี่อาจจะยูโบโครนะฮะแต่ว่าแปลเป็นภาษาอังกฤษเนี่ยเรียกว่าแอปเปิลนั่นเองแล้วก็พรรคนี้เนี่ยเดิมทีก็เหมือนกับจะได้รับการกำหนดไว้นะฮะว่าเป็นเพื่อให้มันเป็นคู่แข่งเป็นสัญลักษณ์อย่างนึงว่ารัสเซียเนี่ยเปิดกว้างมีความเสรีพอสมควรแต่ปรากฏว่าเมื่อเดือนที่แล้วนี่เองครับทางศาลฎีกาของรัสเซียก็ได้กำหนดให้พรรคแอปเปิลดังกล่าวเนี่ยนะครับห้ามลงแข่งขันในการเลือกตั้งครั้งนี้คือพูดง่ายๆว่ามีการเลือกตั้งเพียงแต่จะไม่มีพรรคฝ่ายค้านนั่นเองครับพูดง่ายๆว่ามองไปทางไหนทางซ้ายทางขวานะฮะของการออกอากาศของทางสถานีโทรทัศน์ของรัสเซียเนี่ยก็จะกลายเป็นพรรคของรัฐบาลซะทั้งหมดเลยก็เรียกว่าไม่มีคู่แข่งนะฮะว่ากันอย่างนั้นเพราะว่า180กว่าคนคือสภาดูมาเนี่ย มีพื้นที่อยู่ประมาณ450ที่นั่งนะครับแต่เป็นของรัฐบาลเป็นวีรบุรุษสงครามของยูเครนก็คือพูดง่ายว่าเป็นคนรัสเซียที่ไปรบกับทางด้านยูเครนทางฝั่งยูเครนเนี่ยนะฮะประมาณ186คนแล้วซึ่งก็เป็นแคนดิเดตที่ออกมาเลือกตั้งในนามของวีรบุรุษสงครามของรัฐบาลแล้วก็1,500อีก 1,500 ตำแหน่งแล้วกันนะฮะ 1,500 ตำแหน่งทั่วประเทศของรัสเซียเนี่ยก็เป็นอาจจะเป็นผู้ว่าการรัฐอาจจะเป็นเรื่องของนายกเทศมนตรีอันนี้ก็เป็นคนของรัฐบาลด้วยกันครับก็พูดง่ายๆว่าเป็นคนของวลาดิเมียร์ปูตินแล้วก็การเลือกตั้งของรัสเซียเนี่ยดูง่ายๆนะฮะคือใครที่เดินตามนโยบายหรือว่าปฏิบัติตามแนวทางของทางประธานาธิบดีคนนี้นะฮะก็ต้องถือว่าโอเคใช้ได้แต่ว่าถ้าหากใครเดินเกิดเป็นการเดินถอยหลังหรือว่าเดินสวนทางกับนโยบายของรัฐบาลแล้วเนี่ยนะครับก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ต้องห้ามแล้วก็ถือได้ว่าเป็นข้อน่ารังเกียจสำหรับการเลือกตั้งแล้วก็จะไม่มีสิทธิ์ลงเลือกตั้งด้วยซ้ำไปนะครับอันนี้ก็เป็นแนวนโยบายที่อาจจะเรียกได้ว่าก็ต้องถือปฏิบัติโดยพร้อมเพียงกันนะครับของรัสเซียซึ่งการเลือกตั้งของรัสเซียในครั้งนี้เนี่ยนะครับจะมีขึ้นในวันศุกร์นะฮะในวันศุกร์ที่ผ่านมาเนี่ยแหละฮะแล้วก็จะเดินหน้าต่อไปประมาณ3วันด้วยกันนะฮะแล้วก็การเลือกตั้งเนี่ยเขาคิดกินเวลาประมาณ3วันนะครับแล้วก็เป็นการเลือกตั้งที่เรียกกันว่าดูว่าเนี่ยก็เป็นสภาล่างนะครับแล้วก็มีเรื่องของตำแหน่งผู้ว่าการรัฐแล้วก็นายกเทศมนตรีร่วมด้วยก็อาจจะบอกได้ว่าเป็นครั้งใหญ่ครั้งหนึ่งของรัสเซียนะครับเพียงแต่ปัญหาที่เกิดขึ้นก็คือเรื่องนี้เนี่ยไม่มีพรรคฝ่ายค้านครับท่านผู้ชมครับ
0: มวลอากาศเย็นจากจีนที่แผ่ลงมาทำให้เสาร์อาทิตย์นี้มีฝนตกหลายที่นะครับจะมีพื้นที่ไหนบ้างติดตามในสถานีอากาศ NBT ครับ
3: สวัสดีครับช่วงนี้มวลอากาศเย็นแผ่ลงมาเร็วกว่าปกติแต่ยังไม่ได้ทำให้ประเทศไทยเข้าสู่ฤดูหนาวนะครับกลับกันคือจะส่งผลให้มีฝนตกในบ้านเราเพิ่มขึ้นในช่วงท้ายของฤดูฝนปีนี้ครับมวลอากาศเย็นที่แผ่ลงมาในช่วงนี้ถือเป็นความผิดปกติในเชิงข้อมูลสภาพอากาศในประเทศไทยนะครับเพราะว่าโดยปกติแล้วมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนจะแผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทยในช่วงกลางเดือนตุลาคมถึงกลางเดือนกุมภาพันธ์ของทุกปีซึ่งเกณฑ์ในการพิจารณาเข้าสู่ฤดูหนาวของประเทศไทยก็จะต้องดู3ปัจจัยสำคัญก็คืออุณหภูมิต่ำสุดบริเวณประเทศไทยตอนบนอยู่ในเกณฑ์อากาศหนาวเย็นเกือบทั่วไปอุณหภูมิต่ำสุดน้อยกว่า23องศาเซลเซียสอย่างต่อต่อมาคือลมระดับล่างต้องเป็นลมตะวันออกเฉียงเหนือหรือว่าลมตะวันออกส่วนลมระดับบนจะต้องเป็นลมฝ่ายตะวันตกและสุดท้ายนะครับคือปริมาณและการกระจายของฝนบริเวณประเทศไทยตอนบนเริ่มลดลงอย่างต่อเนื่องเพราะฉะนั้นในช่วงนี้มวลอากาศเย็นที่แผ่ลงมาไม่ได้ทำให้หนาวเย็นนะครับแต่กลับทำให้ฝนตกเพิ่มขึ้นในหลายพื้นที่โดยเฉพาะนะครับที่ภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้คืนวันนี้จนถึงวันพรุ่งนี้ฝนยังเยอะนะครับเพราะว่ามวลอากาศเย็นที่แผ่ลงมานั้นดันให้ร่องมรสุมเลื่อนลงไปพาดผ่านอยู่ที่ภาคกลางตอนล่างภาคตะวันออกและภาคใต้ตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังแรงขึ้นทีนี้ไปตรวจสอบสภาพอากาศรายภาคกันต่อครับ
4: ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนอง 60% ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งที่แม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ลำพูนลำปางแพร่ตากสุโขทัยกำแพงเพชรพิจิตรอุตรดิตถ์พิษณุโลกและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนอง 60% ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งที่ชัยภูมินครราชสีมาและบุรีรัมย์ ภาคกลางมีฝนฟ้าคะนอง 80% ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งที่นครสวรรค์ชัยนาทลพบุรีสระบุรีสิงห์บุรีอ่างทองพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีนครปฐมสมุทรสงครามและสมุทรสาครตกหนักมากบางพื้นที่ที่กาญจนบุรีราชบุรีและอุทัยธานีส่วนที่กรุงเทพและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนอง 80% ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งคุณภาพอากาศอยู่ในเกณฑ์ดีครับเขียบมาที่ภาคตะวันออกครับมีฝนฟ้าคะนอง 70% ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งที่ฉะเชิงเทราชลบุรีระยองนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วจันทบุรีและตราดทะเลคลื่นสูงประมาณ2เมตรมีฝนคลื่นสูงมากกว่า2เมตรลงมาที่ภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยมีฝนฟ้าคะนอง 60% ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งที่จังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาทะเลคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งคลื่นสูงประมาณ2เมตรมีฝนคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปทะเลคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรถ้ามีฝนคลื่นสูงมากกว่า2เมตรและปิดท้ายกันที่ภาคใต้ฝั่งอันดามันมีฝนฟ้าคะนอง 70% ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งที่ภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดระนองและพังงาตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาทะเลคลื่นสูง 2-3 เมตรถ้ามีฝนคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปทะเลคลื่นสูงประมาณ2เมตรถ้ามีฝนคลื่นสูงมากกว่า2เมตรครับ
3: เพราะอากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยการเตรียมพร้อมจึงสำคัญนะครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ
1: และช่วงนี้พาคุณผู้ชมไปติดตามข่าวสารแวดวงกีฬากันบ้างนะคะวันนี้พร้อมกับคุณอูนิติพันธ์สวัสดีค่ะ
5: สว
1: ั
5: สดีครับ
6: สวัสดีครับ
1: เชิญเลยค่ะ
6: ครับ
7: สวัสดีครับช่วงนี้ติด

ตามชมข่าวกีฬาครับเริ่มที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาทรงร่วมขบวนนำทัพนักกีฬาไทยในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมส์ครั้งที่20ครับมหากรรมกีฬาเอเชียนเกมส์ครั้งที่20เปิดฉากอย่างเป็นทางการที่เมืองนางโงย่าจังหวัดไอจิประเทศญี่ปุ่นทำกลางพิธีเปิดการแข่งขันอย่างยิ่งใหญ่ณสนามกีฬาพาโลมาวิโซโฮสเตเดียมโดยมีนักกีฬาจาก45ชาติกว่า 10,000 คนเข้าร่วมแข่งขัน43ชนิดกีฬาชิงชัยรวม469เหรียญทองสำหรับพิธีเปิดจัดขึ้นภายใต้ทีม Harmonic Heartbeat โดยมียูกิโกซุซุมิผู้กำกับภาพยนตร์ชาวญี่ปุ่นทำหน้าที่ผู้อำนวยการฝ่ายสร้างสรรค์ถ่ายทอดแนวคิดและวัฒนธรรมของประเทศเจ้าภาพผ่านการแสดงหลากหลายรูปแบบพิธีเริ่มต้นด้วยการแสดงศิลปะการต่อสู้พื้นบ้านโบโนเตจากสมาคมอนุรักษ์ศิลปะการต่อสู้พื้นบ้านโบโนเตเคชิโกเมืองโตโยต้าจังหวัดไอจิซึ่งเป็นศิลปะพื้นบ้านสืบทอดมาอย่างยาวนานผสมผสานการใช้อาวุธโบราณเข้ากับท่วงท่าการร่ายรำตามคำนบธรรมเนียมประเพณีของญี่ปุ่นพระสมเด็จพระจักรพรรดินารูฮิโตะแห่งญี่ปุ่นเสด็จพระราชดำเนินทรงเป็นองค์ประธานในพิธีพร้อมทรงประกาศเปิดการแข่งขันเอเชียนเกมส์ครั้งที่20อย่างเป็นทางการภายในพิธียังมีพระบรมวงศานุวงศ์ของญี่ปุ่นตลอดจนบุคคลสำคัญจากวงการกีฬาโลกเข้าร่วมทั้งเคิร์สตี้โคเวนทรีประธานคณะกรรมการโอลิมปิกสากลหรือ IOC และชิคโจอันบินฮามัดอันทานีประธานสภาโอลิมปิกแห่งเอเชียครับขณะที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญานักกีฬาขี่ม้าประเภทศิลปะบังคับม้าทีมชาติไทยทรงร่วมขบวนนักกีฬาไทยนะครับนำทัพนักกีฬาไทยเข้าสู่สนามสำหรับผู้ถือธงชาติไทยได้แก่เฉลิมฉานยศวิริยพานิชนักกีฬาขี่ม้าชายและทัดดาวนึกแจ้งนักกีฬาวอลเลย์บอลหญิงครับจากนั้นเป็นคลิปวิดีโอนำเสนอจังหวัดไอจิได้มีการนำปราสาทนางโงย่าแลนด์มาร์คสำคัญมาอยู่บนเวทีโชว์การแสดงก็เริ่มจากบอลลูนปราสาทนางโงย่าพร้อมกับเสียงดนตรีและแสงสีจากนั้นเป็นการแสดงของนากามุระคันคุโร่นักแสดงคาบุกิชื่อดังก่อนจะเปลี่ยนไปสู่การระบำเกชาโดยนากามุระชิจิโนสุเกะและนักเต้นญี่ปุ่น30คนแสดงการระบำงดงามไปกับเสียงเพลงของฮิคานะนักร้องที่ถูกสร้างขึ้นจากเทคโนโลยี AI จากนั้นนักกีฬา6คนสุดท้ายนะครับนำคบเพลิงวิ่งสู่สนามพาโลมามิซูโฮสเตเดียมก่อนจะทำการจุดกระถางคบเพลิงประกาศเปิดการแข่งขันอย่างเป็นทางการคนจุดคบเพลิงก็คือนักกีฬา2พ่อลูกที่ประสบความสำเร็จจากกีฬาชนิดเดียวกันครับก็คือชิเงโนบุมุโรฟุชิเจ้าของเหรียญทองกีฬาขว้างค้อนเอเชียนเกมส์5สมัยในปี1970 1974 1978 1982 1986และบุตรชายโคจิปุโรฟุชิเจ้าของเหรียญทองกีฬาขว้างค้อนเอเชียนเกมส์2สมัยในปี1998และ2002และเหรียญทองกีฬาขว้างค้อนโอลิมปิก2004กีฬาเอเชียนเกมส์ครั้งที่20กำหนดแข่งขันระหว่างวันที่19กันยายนถึง4ตุลาคมที่เมืองนางโงย่าจังหวัดไอจิประเทศญี่ปุ่นมีนักกีฬาจาก45ชาติกว่า 10,000 คนร่วมชิงชัยใน43ชนิดกีฬาชิงทั้งสิ้น469เหรียญทองในส่วนของทัพนักกีฬาไทยส่งเข้าร่วมครบทุกชนิดกีฬารวม690คนตั้งเป้าไว้ที่15เหรียญทองครับสำหรับการถ่ายทอดสดการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมส์ในวันนี้ครับต้องขอขอบคุณบริษัทมหาชนจำกัดโทรคมนาคมแห่งชาติหรือ NT นะครับในการเชื่อมโยงวงจรถ่ายทอดพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมส์ครั้งที่20เชื่อมสัญญาณจากที่สปอร์ตเจ็ตมายังสถานี NBT 2 HD ครับและในวันพรุ่งนี้ครับ NBT ก็จะถ่ายทอดสดการแข่งขันเอเชียนเกมส์ในช่วงเช้านะครับเวลา 7:00 นถึง 11:00 นก็จะมี2ชนิดกีฬาให้ได้ชมกันครับเริ่มที่เวลา 7:00 นสปาร์ตักรอทีมชุดชายรอบแรกครับทีมไทยเจอกับเกาหลีใต้และเวลา 8:00 นวอลเลย์บอลชายหาดหญิงรอบแรกครับไทยเจอกับเกาหลีใต้เช่นเดียวกันครับส่วนผลงานของทัพนักกีฬาไทยในวันนี้นะครับเทคบอลไทยก็เข้าชิงครบ3เหรียญทองในกีฬาเอเชียนเกมส์ครับการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมส์ในวันนี้นะครับช่วงเช้าไฮไลท์ก็อยู่ที่กีฬาเทคบอลบรรจุชิงชัยครั้งแรกโดยในรอบรองชนะเลิศนักกีฬาไทยผ่านมาถึงรอบนี้ครบทั้ง3ประเภทเริ่มที่หญิงคู่ยกจุฑาทิพย์กันทธงกับนิดสุภาวดีวงคำจันทร์ซึ่งเป็นคู่เทคบอลสอไทยโชลีลาสมราคาอันดับ1ของโลกและแชมป์โลก3สมัยเอาชนะกัมพูชาขาดลอย2-0เซต12-5 12-4ผ่านเข้าไปลุ้นเหรียญทองประวัติศาสตร์เอเชียนเกมส์เจอกับเมียนมาในวันพรุ่งนี้ครับต่อกันที่คู่ผสมนะครับ
ต้นราชนาวีพักพงเดชเจริญกับนิดสุภาวดีวงคำจันทร์คู่ผสมอันดับ3ของโลกที่เคยคว้าแชมป์โลกมา2สมัยผ่านเข้าชิงเหรียญทองเอเชียนเกมส์ได้ตามคาดหลังจากชนะคู่แข่งจากเวียดนาม

12-0เซต12-8และ12-5นะครับทำให้เทควันไทยเข้าชิงเหรียญทองเป็นอีเวนท์ที่2ครับปิดท้ายที่ชายคู่เจ้าสอสรศักดิ์เทาสิริกับตุ้มจีรติจันเลียงอดีตแชมป์โลกในปี2024ครับเซตที่2เจอกันหนักครับตกเป็นฝ่ายตามหลังแต่ยังพลิกสถานการณ์กลับมาชนะคู่แข่งจากอิรักได้2-0เซต12-3และ12-11ผ่านเข้าชิงชนะเลิศชายคู่นะครับทำให้นักกีฬาเทควันโดของไทยเข้าชิงครบทั้ง3ประเภทที่ส่งแข่งขันนะครับโดยรอบชิงชนะเลิศจะเริ่มในวันพรุ่งนี้นะครับในเวลา14:00 น.เป็นต้นไปครับทางด้านบาสเกตบอลหญิงไทยก็พ่ายจีนทำให้จบรอบแบ่งกลุ่มพ่าย2รวดต้องไปลุ้นเข้ารอบจากการจัดอันดับครับการแข่งขันบาสเกตบอลทีมหญิงรอบแรกในวันนี้นะครับทีมแม่ห่วงสาวไทยซึ่งนัดแรกแพ้อินโดนีเซีย52-61ลงสนามนัดที่2ของกลุ่ม A เจอกับจีนซึ่งเป็นทีมระดับท็อปของโลกครับปรากฏว่าสาวไทยต้านไม่ไหวครับพ่ายขาดลอย46-111คะแนนทำให้ไทยเล่นครบตามโปรแกรมของกลุ่ม A แล้วจบอันดับ3ของกลุ่มสถิติแพ้ทั้ง2เกมครับแต่ยังมีลุ้นในการเป็นทีมอันดับ3ที่ดีที่สุด2จาก3กลุ่มเพื่อเข้ารอบ8ทีมสุดท้ายต่อไปโดยบาสเกตบอลหญิงเอเชียนเกมส์ครั้งนี้มี11ชาติเข้าร่วมกลุ่ม A มี3ทีมกลุ่ม B และ C มี4ทีมครับโดยอันดับ3ของกลุ่ม B และ C ต้องตัดผลการแข่งขันในการเจอทีมอันดับสุดท้ายของกลุ่มเพื่อมาวัดผลงานกับไทยที่จบอันดับ3ของกลุ่ม A ต่อไปครับขณะที่ทีมบาสเกตบอลชายญี่ปุ่นเจ้าภาพก็โค่นจีนผ่านเข้าชิงเหรียญทองเอเชียนเกมส์ครั้งแรกในรอบ75ปีครับบาสเกตบอลชายรอบรองชนะเลิศที่ IG International Arena เจ้าภาพญี่ปุ่นเจอกับจีนซึ่งเป็นหนึ่งในชาติมหาอำนาจของวงการบาสเกตบอลโลกนะครับเกมนี้ญี่ปุ่นทำผลงานได้เหนือกว่าครับควบคุมสถานการณ์ไว้ได้แล้วก็เอาชนะไป97-77คะแนนญี่ปุ่นในชุดขาวนะครับเรนคานิชิกะเป็นหนึ่งในผู้เล่นโดดเด่นทำแต้มสูงสุดให้กับทีม19คะแนนญี่ปุ่นผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศบาสเกตบอลชายเอเชียนเกมส์ครั้งแรกนับตั้งแต่ปี1951หรือครั้งแรกในรอบ75ปีครับขณะที่จีนต้องไปชิงเหรียญทองแดงคู่ชิงชนะเลิศญี่ปุ่นจะพบกับเกาหลีใต้ซึ่งรอบรองชนะเลิศนั้นชนะอิหร่านมา77-51คะแนนบาสเกตบอลชายเอเชียนเกมส์รอบชิงชนะเลิศญี่ปุ่นเจอกับเกาหลีใต้จะแข่งขันในวันพรุ่งนี้ครับทีมลูกยางสาวไทยชนะไชนีสไทเปก็คว้าแชมป์กลุ่ม4เข้ารอบ8ทีมสุดท้ายไปเจอกับอินโดนีเซียในช่วงเช้าวันพรุ่งนี้ครับวอลเลย์บอลหญิงนะครับที่โอกาซากิชิโอโซโกพาร์คยิมเนเซียมวอลเลย์บอลหญิงไทยแชมป์เอเชียทีมล่าสุดลงสนามไปแล้ว2นัดชนะรวดนะครับเจอกับทางด้านของไชนีสไทเปที่มี6คะแนนเท่ากันในเกมนี้โค้ชออสกิติพงษ์รัชตาเกรียงไกรหัวหน้าผู้ฝึกสอนของไทยส่งผู้เล่นชุดแรกนำโดยพรพันธ์เกิดปราดทัดดาวนึกแจ้งสสิภพรจันทวิสุทธิ์พิมพ์พิชยากกรำชจรโมกศรีแก้วกัลยากมุนทลาครับเซตแรกสูสีครับแต่ว่าสาวไทยเล่นได้อย่างยอดเยี่ยมแน่นอนกว่าชนะไป25-22จากนั้นเซต2ทีมสาวไทยยังเล่นได้ดีสสิภพรตบทำแต้มต่อเนื่องครับเอาชนะอีก25-22และเซต3ครับทัดดาวประสานงานกับพิมพ์พิชยาช่วยทีมสาวไทยชนะ25-20ทีมลูกยางสาวไทยชนะไชนีสไทเป3-0เซตชาชูออนและพิมพ์พิชยาทำไปคนละ14คะแนนครับชนะ3นัดรวดมี9คะแนนเต็มผ่านเข้ารอบ8ทีมสุดท้ายในฐานะแชมป์กลุ่มนะครับโดยทีมไทยนั้นจะไปเจอกับอินโดนีเซียรอบ8ทีมสุดท้ายครับในช่วงเช้าวันพรุ่งนี้เวลา8:00 น.ครับส่วนคู่หนึ่งที่แข่งในวันเดียวกัน11:00 น.เวียดนามเจอกับจีน14:00 น.นะครับคาซัคสถานพบกับเกาหลีใต้และ17:20 น.ไชนีสไทเปพบกับญี่ปุ่นครับช่วงนี้พักกันสักครู่กันครับ

ชุดไทยดุสิตชื่อชุดมาจากพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชรัชกาลที่1ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช2332แทนพระที่นั่งอมรินทราภิเษกมหาปราสาทที่เกิดเพลิงไหม้เพื่อใช้เป็นสถานที่ออกว่าราชการประกอบพระราชพิธีและบำเพ็ญพระราชกุศลต่างๆต่อมาพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทใช้เป็นที่ประดิษฐานพระบรมศพและพระศพจนเป็นธรรมเนียมพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจะเสด็จพระราชดำเนินมายังพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษกเพื่อกราบถวายบังคมและสดับปกรณ์พระบรมอัฐิและพระอัฐิสมเด็จพระบรมราชบุพการีชุดไทยดุสิตเป็นเสื้อสำหรับงานพิธีตอนค่ำใช้ผ้ายกไหมหรือยกทองอย่างเดียวกับไทยอมรินทร์ไทยบรมพิมานและไทยจักรีตัวสิ้นยาวมีจีบยกข้างหน้าและชายพกใช้เข็มขัดผิดกันตรงตัวเสื้อคือเป็นเสื้อไม่มีแขนคอด้านหน้าและด้านหลังควานกว้างและต่ำเล็กน้อยผ่าด้านหลังตัวเสื้อปักเป็นลวดลายด้วยไข่มุกลูกปัดและเลื่อมใช้ในงานพระราชพิธีที่กำหนดให้แต่งกายเต็มยศ

ชมข่าวกีฬากันต่อครับยังอยู่ที่เรื่องราวของกีฬาเอเชียนเกมส์ครับฟุตบอลชายไทยก็พร้อมดวลกับฮ่องกงเพื่อลุ้นเข้ารอบน็อกเอาท์ในวันพรุ่งนี้ครับสวัสดีเมื่อช่วงเที่ยงที่ผ่านมาตามเวลาประเทศไทยนะครับทีมฟุตบอลชายทีมชาติไทยก็ลงฝึกซ้อมอีกครั้งก็ลงแข่งขันนัดที่2ของรอบแรกที่จะเจอกับฮ่องกงครับเกมแรกนั้นไทยชนะคีร์กีสถานมา3-2ส่วนฮ่องกงแพ้ญี่ปุ่นมา0-2ครับโดยการซ้อมในวันนี้ก็เน้นไปที่การลงแท็กติกและรายละเอียดต่างๆที่จะใช้เผชิญหน้ากับฮ่องกงซึ่งทีมไทยก็บอกว่าทีมไทยฮ่องกงเป็นทีมที่แข็งแกร่งนะครับได้ศึกษาจุดแข็งจุดอ่อนมาเป็นอย่างดีก็หวังว่าจะคว้า3คะแนนเพื่อผ่านเข้ารอบให้ได้นะครับฟุตบอลชายทีมชาติไทยจะลงแข่งขันรอบแรกกลุ่ม A นัดที่2เจอกับฮ่องกงที่โตโยต้าสเตเดียมจังหวัดไอจิประเทศญี่ปุ่นนะครับในวันพรุ่งนี้เวลา14:00 น.ตามเวลาประเทศไทยหากชนะได้อีกก็จะการันตีผ่านเข้าสู่รอบน็อกเอาท์อย่างแน่นอนนะครับนักกีฬาเทควันโดทีมชาติไทยเข้าขอพรโค้ชเตรียมรู้สึกกีฬาเอเชียนเกมส์ที่ญี่ปุ่นครับในวันนี้นะครับที่ยิมทวีสินเทควันโดตำบลประชาธิปัตย์อำเภอธัญบุรีจังหวัดปทุมธานีน้องขนมจีบนัดกำมลวัฒนานักกีฬาเทควันโดทีมชาติไทยและนักกีฬาสังกัดยิมทวีสินเทควันโดจังหวัดปทุมธานีเดินทางเข้าขอพรและรับโอวาทจากนายทวีสินคำนวณผู้ฝึกสอนเทควันโดยิมทวีสินและประธานชมรมเทควันโดจังหวัดปทุมธานีก่อนออกเดินทางไปร่วมแข่งขันเอเชียนเกมส์บรรยากาศเป็นไปอย่างอบอุ่นเต็มไปด้วยกำลังใจนักกีฬาเด็กๆและเยาวชนในยิมเข้ามาทักทายพูดคุยและร่วมบันทึกภาพกับขนมจีบเพื่อส่งกำลังใจก่อนออกเดินทางไปแข่งขันนะครับสร้างรอยยิ้มและความประทับใจกับนักกีฬาและผู้ฝึกสอนสำหรับทางด้านของนัดกมลเตรียมลงแข่งขันประเภทต่อสู้รุ่นน้ำหนักไม่เกิน57 กิโลกรัมนายทวีสินคำนวณผู้ฝึกสอนเทควันโดเปิดเผยว่าสิ่งสำคัญก่อนเข้าสู่การแข่งขันคือการสร้างความมั่นใจและควบคุมสมาธิเนื่องจากเวทีเอเชียนเกมส์มีนักกีฬาฝีมือดีจากหลายประเทศเข้าร่วมจึงต้องไม่เกรงคู่ต่อสู้และเล่นตามแผนที่เตรียมไว้สำหรับเกมการแข่งขันจะเน้นให้นักกีฬาดูจังหวะและรูปแบบการเล่นของคู่ต่อสู้พยายามคุมจังหวะเกมไม่เร่งรีบเปิดเกมจนเกินไปและหาจังหวะเข้าทำเมื่อมีโอกาสโดยเฉพาะจังหวะทำคะแนนต้องตัดสินใจให้รวดเร็วและแม่นยำขณะเดียวกันก็ต้องระมัดระวังการสวนกลับและไม่เปิดช่องให้คู่แข่งทำคะแนนได้ง่ายพร้อมฝากถึงขนมจีบให้เชื่อมั่นในความสามารถของตัวเองเมื่อเข้าสู่สนามต้องมีสมาธิเล่นให้เป็นธรรมชาติและนำสิ่งที่ฝึกซ้อมมาใช้เต็มศักยภาพที่สำคัญต้องสู้ทุกจังหวะและไม่ยอมแพ้จนกว่าจะหมดเวลานะครับขณะที่ทัพนักกีฬาศิลปะการต่อสู้แบบผสมนะครับ MMA ของไทยก็หวังจะรึกชื่อคว้าเหรียญรางวัลประวัติศาสตร์ในมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมส์ครั้งนี้ไปติดตามได้จากรายงานครับ

กีฬาศิลปะการต่อสู้แบบผสมผสานหรือ MMA เป็นหนึ่งใน6ชนิดกีฬาน้องใหม่ที่บรรจุเข้าแข่งขันในมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมส์ครั้งที่20ที่ประเทศญี่ปุ่นค่ะถือว่าเป็นก้าวสำคัญและเห็นถึงการพัฒนาอย่างก้าวกระโดดในเวทีระดับเอเชียของศิลปะการต่อสู้ที่นักกีฬาสามารถนำทุกศาสตร์มาใช้บนสังเวียนได้ทั้งแบบยืนไม่ว่าจะเป็นมวยสากลมวยไทยเทควันโดคาราเต้และในส่วนของนอนสู้อาทิมวยปล้ำบราซิเลียนยูยิสุและยูโดสำหรับการแข่งขันคราวนี้กำหนดชิงชัยครั้งแรก6เหรียญทองด้วยกันใน2ประเภทนะคะได้แก่ traditional กับ modern โดยทีมชาติไทยได้ตั๋วเข้าร่วมล่าแชมป์สมัยแรก2คนในอีเวนต์ modern ได้แก่น้องแอม

0: ุณซ่อมก่อนเลยค่ะแม้ว่าจะเป็นเอเชียนเกมครั้งแรกในชีวิตแต่ประสบการณ์ลีเกมครั้งที่33ในบ้านเกิดและล่าสุดได้แชมป์เอเชียที่จีนเมื่อต้นปีซึ่งแมตช์นั้นในรอบชิงโดนนักกีฬาจีนร้องเรียนหาว่าเธอเป็นผู้ชายและไม่ยอมลงแข่งขันด้วยค่ะแต่สุดท้ายเธอก็ได้ตรวจเพศสภาพแล้วและมีเอกสารยืนยันเป็นผู้หญิงแท้ 100% ดังนั้นเชื่อว่าไอจีนาโกย่าเกมส์จะไม่มีคำครหานี้เกิดขึ้นอย่างแน่นอนพร้อมกันนี้น้องแอมยังมั่นใจนะคะจากฟอร์มคู่แข่งที่เจอกันมาบ่อยมีลุ้นขึ้นโพเดียมหยิบเหรียญรางวัลกลับบ้านค่ะ
1: ตอนนี้ก็โค้งสุดท้ายแล้วก็ประมาณ 80-90% ได้แล้วค่ะทั้งสภาพร่างกายสภาพจิตใจส่วนอีก 10% ก็ไปดูกันวันแข่งค่ะจะบอกว่าไม่กดดันก็โกหกกดดันค่ะจริงๆกดดันแต่ก็สบายสบายรู้สึกว่าไม่ได้เครียดมากใช่ค่ะไม่ได้เครียดไม่ได้กดดันถึงขั้นที่เขาเรียกอะไรคะที่สภาวะจิตใจแบบเขาเรียกอะไรเหมือนอยู่ในช่วงที่แบบจะต้องเอาจะต้องได้อะไรเงี้ยมันเป็นความสบายสบายมากกว่าค่ะก็ฝากเป็นกำลังใจเชียร์กีฬามิกมาร์ชอาร์ตด้วยนะคะก็คือฝากเป็นกำลังใจเชียร์แอมแล้วก็เชียร์ศักดิ์สิทธิ์ด้วยแล้วก็นักกีฬาทีมชาติไทยทุกคนที่เข้าร่วมการแข่งขันมหกรรมเอเชียนเกมที่ประเทศญี่ปุ่นค่ะเพราะแอมเชื่อว่าทุกคนทำเต็มที่แน่นอนแล้วก็กำลังใจพวกคุณสำคัญ
0: ขณะที่อีกคนน้องติ๊กศักดิ์สิทธิ์จันหอมอดีตนักกีฬามวยปล้ำทีมชาติไทยดีกรีเหรียญทองแดง4เกมเมื่อปี2018ก่อนผันตัวเองมาลุยกีฬา MMA แบบเต็มตัวค่ะมั่นใจด้วยความฟิตและการซุ่มซ้อมมานานนับปีพร้อมกับได้มีโอกาสลุยแมตช์เอเชียประลองฝีมือเมื่อเดือนพฤษภาคมและจบอันดับที่5นะคะจากนั้นได้กลับมาที่ไทยปรับปรุงเพิ่มเติมแท็กติกเทคนิคต่างๆจนตอนนี้น้องติ๊กมั่นใจมากค่ะและพร้อมที่จะลงสนามแข่งขันแล้ว
2: ก็พอสมควรครับเพราะว่าทีมงานโค้ชแล้วก็ทางสมาคมได้ให้ดูวิดีโอแล้วก็ให้คำปรึกษาอย่างดีเลยครับทำให้ดีที่สุดครับทำให้ดีที่สุดเพราะว่าแทบจะเป็นผู้ชายคนแรกแล้วนะครับของ MMA ก็ไม่ได้รู้สึกตื่นเต้นหรือว่าวิตกกังวลอะไรทำให้หน้าที่ให้ดีที่สุด
0: สำหรับความคาดหวังแม้ว่าสมาคมกีฬามิกมาร์เชียลอาร์ตแห่งประเทศไทยบอกว่าไม่อยากจะกดดันนักกีฬานะคะว่าจะต้องคว้าแชมป์กลับบ้านให้ได้แต่เชื่อมั่นด้วยศักยภาพผลงานของลูกทีมบวกกับลุ้นสูงเลยทีเดียวค่ะตามเชียร์2ความหวังชัยเริ่มจากรอบแรกวันที่20กันยายนนี้ต่อด้วยรอบรองชนะเลิศวันที่21กันยายนและชิงเหรียญทองครบทั้ง6รุ่นที่จัดแข่งขันวันที่22กันยายนค่ะจะแข่งขันกันที่นาโกย่าซิตี้อินาเอ็กสปอร์ตเซ็นเตอร์เอกชัยเชื้อรบถ่ายภาพโซภิตทุยเวียงรายงาน
3: ต่อกันที่ทีมเทนนิสชายของไทยล่าสุดก็ไล่ตามตีเสมอคาซัคสถาน2-2คู่ในศึกเทนนิสชิงแชมป์โลกครับเทนนิสชิงแชมป์โลกทีมชายเดวิสคัพเวิลด์กรุ๊ป2ระหว่างคาซัคสถานเจอกับชายนะครับที่ National Tennis Center บิลไลอารีนากรุงอัสตานาประเทศคาซัคสถานวันแรกแข่งขันเดี่ยวสลับมือ2คู่ครับคู่แรกเดี่ยวมือ2ของไทยแม็กซิมัสพราพลโจนส์ลูกครึ่งไทยออสเตรเลียเจอกับอเล็กซานเดอร์เชฟเชนโกเดี่ยวมือ1ของคาซัคสถานครับแม็กซิมัสเล่นได้อย่างสนุกสูสีเสมอกัน1-1ต้องเล่นเกมตัดสินแต่ว่าแม็กซิมัสสู้อย่างเต็มที่แล้วแต่ว่าแพ้มือท็อป100ของโลกไป1-2เซตครับ4-6 6-1 5-7ทำให้ไทยตามหลังคาซัคสถาน0-1คู่ทางด้านเดี่ยวสลับมือคู่2กาสดิษฐ์สำเร็จเดี่ยวมือ1ของไทยเจอกับติโมเฟสกาตอฟจากคาซัคสถานครับ2เซตแรกกาสดิษฐ์สู้อย่างเต็มที่เซตแรกแพ้ไป 4-6 แล้วก็มาชนะแต่ว่าในเซต2เล่นได้ดีขึ้นครับแต่ว่ามาแพ้6-7ไทยเบรก4-7กาสดิษฐ์แพ้0-2เซตทำให้ไทยตามหลังคาซัคสถาน0-2คู่ล่าสุดการแข่งขันในวันนี้ครับเริ่มจากประเภทคู่นะครับคู่ของไทยสามารถเอาชนะได้ไล่มา1-2แล้วก็เดี๋ยวชนมือครับเดี๋ยวมือ1ของไทยกาสดิษฐ์สามารถเก็บแต้มให้ไทยได้ทำให้ตอนนี้ตีเสมอ2-2คู่ต้องตัดสินในแมตช์สุดท้ายซึ่งเป็นเดี่ยวมือ2ครับติโมเฟสกาตอฟเจอกับแม็กซิมัสพราพลโจนส์กำลังแข่งขันอยู่ในเวลานี้นะครับช่วงนี้ไปอัปเดตผลการแข่งขันเทนนิสไทยในประเทศไทยรายการใหญ่ซึ่งเป็นชิงแชมป์ประเทศไทยครั้งที่86ครับการแข่งขันเทนนิสเพื่อความชนะเลิศแห่งประเทศไทยครั้งที่86นะครับชิงรางวัลรวม1ล้านบาทที่ศูนย์พัฒนากีฬาเทนนิสแห่งชาติเมืองทองธานีจังหวัดนนทบุรีดวลกันมาที่2ในรอบแรกชายเดียวธนกรศรีรัตน์ มือ13ของไทยมือวันอันดับ3ของรายการครับประเดิมคว้าชัยชนะไม่เสียเกมครับเอาชนะปีจิรวนิชเจริญ6-0และ6-0ครับธนากรผ่านเข้ารอบ2ไปเจอกับอัธดิษฐ์ศิลาอาจต่อไปครับส่วนในคู่ครับชายเดี่ยวเช่นเดียวกันทรงฤทธิ์เดวิดจันบุปผามือ63ของไทยชนะวรดิษฐ์ปฐมโรจน์ที่มาจากรอบคัดเลือก2-0เซต6-4 6-1ทรงฤทธิ์ผ่านเข้ารอบ2นะครับไปเจอกับคมทัศน์กิตตะโชคมืออันดับ7ของรายการมือ21ประเทศไทยต่อไปครับต่อกันที่ฟุตบอลเยอรมนีนะครับไมเคิลโอลิเซ่ระเบิดฟอร์มทำแฮตทริกนำทีมบาเยอร์มินิกคว้าชัยชนะได้อย่างสวยงามครับฟุตบอลบูเดสกาเยอรมนีเกมวันศุกร์ครับบาเยอร์มินิกแชมป์เก่าเปิดบ้านอารีอัสอารีนาถล่มอุนิออนเบอร์ลินขาดลอย7-0โดยในครึ่งแรกนำ 3-0 นะครับจากจามานบูซูล่านาที18จุดโทษของแฮร์รี่เคนนาที39และไมเคิลโอลิเซ่นะครับนาที43ประตูของแฮร์รี่เคนนี่เป็นประตูที่100จาก98นัดเป็นสถิติยิงหลักร้อยเร็วที่สุดในประวัติศาสตร์ด้วยครึ่งหลังบาเยนบวกเพิ่มอีก3ประตูจากแฮร์รี่เคนนาที54อิสมาอิลไซบารีนาที70และโอลิเซ่ทำแฮตทริกยิงเพิ่มอีก2ประตูนาที73และ76บาเยิร์นชนะไป 7-0 มีเพิ่มเป็น10คะแนนจาก4นัดเป็นทีมนำของตารางต่อไปครับส่วนผลฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษเบรนท์ฟอร์ดชนะเชลซี 3-0 การโชว์สราอิตาลีนะครับมอนซาชนะซาซูโร่ 2-1 ลาลิก้าของสเปนเอสปันยอลแพ้เอเชีย 1-3 และลีกเอิงฝรั่งเศสโมนาโกชนะลองส์2ประตูต่อ1แพทริกอิเวราเปิดตัวเป็นเฮดโค้ชคนใหม่ของทีมชาติเซเนกัลครับแพทริกอิเวราตำนานกัปตันทีมอาร์เซนอลที่กลับมารับงานโค้ชอีกครั้งกับทีมชาติเซเนกัลแทนที่ของปาป้าเทลที่พ้นตำแหน่งหลังจากตกรอบ32ทีมสุดท้ายฟุตบอลโลกผลงานที่ผ่านมาของอิเวราคือการคุมทีมนิวยอร์กซิตี้นีสคริสตันพาเลสสตาร์สบุกและเจนัวแม้ไม่ประสบความสำเร็จมากนักแต่ก็ทำผลงานได้ดีในระดับหนึ่งอดีตมิดฟิลด์วัย50ปีเกิดในประเทศแถบแอฟริกาตะวันตกแต่ต่อมาได้เป็นตัวแทนทีมชาติฝรั่งเศสในฐานะผู้เล่นคว้าแชมป์ฟุตบอลโลกปี1998และแชมป์ยูโร2000กับทีมชาติฝรั่งเศสเปิดเผยว่าตัวเองเกิดที่นี่เพราะแม่ก็เกิดที่นี่ครับนี่คือการกลับบ้านอย่างแท้จริงตั้งแต่การพบครั้งแรกกับประธานสหพันธ์ฟุตบอลเซเนกัลก็รับความท้าทายนี้ทันทีเพราะที่นี่มีนักเตะดาวรุ่งที่ยอดเยี่ยมมากมายครับสำหรับการคุมทีมชาติเซเนกัลนัดแรกของวิล่าก็คือช่วงฟีฟ่าเดย์ในศึกฟุตบอลแอฟริกาคัพออฟเนชั่นส์รอบคัดเลือกซึ่งเดิมทีเป็นเกมในบ้านกับโมซัมบิกแต่ถูกเลื่อนออกไปเนื่องจากดาก้าเตรียมการสำหรับการแข่งโอลิมปิกเยาวชน2026โดยเกมแรกจะเป็นเกมเยือนเอธิโอเปียวันที่29กันยายนซึ่งวิล่าได้ประกาศรายชื่อ29นักเตะชุดแรกออกมาแล้วไม่มีชื่อของซาเลโอมาเล่สตาร์คนสำคัญของทีมด้วยครับปิดท้ายข่าวกีฬาที่ Sport of the Day ชมการทำประตูของอุซเบกิสถานและเวียดนามที่สามารถคว้าชัยชนะในฟุตบอลชายเอเชียนเกมส์ครับ

0: ส่งท้ายข่าวค่ำ NBT วันนี้ก็ด้วยภาพบรรยากาศของฟาร์มหอยแมลงภู่ค่ะที่เมืองเปเนสแตงประเทศฝรั่งเศสช่วงนี้เผชิญกับสถานการณ์ภัยแล้งนะคะทำให้หอยแมลงภู่เติบโตช้าค่ะขนาดไม่ได้มาตรฐานที่จะส่งขายค่ะ
1: และนี่คือทั้งหมดของข่าวค่ำ NBT วันนี้นะครับรายการต่อไปติดตามชมข่าวในพระราชสำนักครับทั้ง3คนพร้อมทีมงานลาไปก่อนสวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะ

0: หมอกอายุ18เป็นมะเร็งปอดแต่สำหรับแม่แก้วเขาคือโลกทั้งใบของเธอเธอตื่นตีสามเดินจากบ้านมาโรงพยาบาลอยู่มานานจนรปภ.จำได้เลยโลกของเธอก็วนอยู่เพียงเท่านี้แหละแต่วันนั้นโลกของแม่แก้วก็ดับวูบลงทันที
1: กลับมาเถอะลูกเลิกแกล้งแม่เถอะลูก
2: ญาติคนไข้คะคนไข้ปลอดภัยแล้วค่ะ
0: ได้ตื่นขึ้นมาอีกครั้งเพราะทุกชีวิตที่นี่พวกเขาก็เป็นโลกทั้งใบของใครสักคนเช่นเดียวกันและพวกเขาก็ยังรอที่จะได้รับโอกาสแบบนี้อยู่รามาบวกนิกร่วมบริจาคช่วยเพิ่มพื้นที่การรักษาเพิ่มโอกาสให้อีกหลายล้านชีวิตคำว่าให้ไม่สิ้นสุด

อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตติยราชนารีรัศมีโชติมหาวชิโรตมังกูลสิริวิบูลราชกุมารท่านผู้หญิงสิริกิติยาเจนเซนและเจ้าคุณพระสินีนาถพิราชกัลยาณีโดยเสด็จในการนี้ในการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการผ่านทองสองชั้นบูชาพระพุทธรูปประจำวันประสูติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาเจ้าหน้าที่อาราธนาศีลสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกถวายศีลจบพระสงฆ์จำนวน10รูปที่สวดพระพุทธมนต์แต่วันก่อนถวายพรพระจบแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงประเคนปิ่นโตพระทหารแด่สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกและสมเด็จพระราชาคณะ10รูปเจ้าพนักงานลาดพระภูสายโยงพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงทอดพระไตร10ไตรพระสงฆ์สดับปกรณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงหลังทักษิโณทกพระสงฆ์ถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกถวายพระพรลาจากนั้นเจ้าพนักงานนิมนต์พระสงฆ์11รูปในจำนวน47รูปที่สดับปกรณ์เท่าพระชนาสาสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาขึ้นนั่งยังอาจสงฆ์แล้วสวดมาติกาในการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงทอดพระไตร11ไตรพระสงฆ์สดับปกรณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงหลังทักษิโณทกพระสงฆ์

ถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกถวายพระพรลาเจ้าพนักงานนิมนต์พระสงฆ์เที่ยวละ12รูปขึ้นนั่งยังอาจสงพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงทอดพระไตรพระทรงสดับปกรณ์ทรงปฏิบัติจนครบ3เที่ยวสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาประสูติเมื่อวันที่7ธันวาคม2521เป็นพระราชธิดาพระองค์ใหญ่ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสมสวลีกรมหมื่นสุทธนารีนาถหลังจากทรงสำเร็จการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาแล้วได้ทรงเข้าศึกษาต่อที่คณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และทรงศึกษาวิชารัฐศาสตร์ที่มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชควบคู่ไปด้วยจากนั้นเสด็จไปทรงศึกษาต่อณมหาวิทยาลัยคอร์เนลสหรัฐอเมริกาในระดับปริญญามหาบัณฑิตและปริญญาดุษฎีบัณฑิตด้านนิติศาสตร์และทรงนำความรู้กลับมาทรงงานด้านกฎหมายและด้านกระบวนการยุติธรรมด้วยตั้งพระปณิธานในการคุ้มครองสิทธิของผู้ต้องหาและลดช่องว่างในกระบวนการยุติธรรมทางอาญารวมทั้งสร้างความเท่าเทียมและความเป็นธรรมเพื่อพระราชทานโอกาสในการเริ่มต้นชีวิตใหม่และให้โอกาสแก่ผู้ต้องขังให้สามารถกลับคืนสู่สังคมได้อย่างปกติสุขจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงกราบที่หน้าเครื่องนมัสการแล้วทรงจุดธูปเทียนเครื่องบูชากระบามุขที่หน้าเตียงพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมด้านตะวันออกและด้านตะวันตกพระที่นั่งพิมานรัตยาซึ่งเป็นพระพิธีธรรมจากวัดมหาธาตุยุวราชรังสิตและวัดอนงคารามกรุงเทพมหานครรวม8รูปสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาระหว่างเวลา 7:00 น.ถึง 17:30 น.

ในโอกาสนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพระดำเนินไปทรงกราบถวายราชสักการะพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังโดยมีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตติยราชนารีสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติมหาวชิโรตมังกูลสิริวิบูลราชกุมารท่านผู้หญิงสิริกิติยาเจนเซนและเจ้าคุณพระสินีนาถพิราชกัลยาณีตามเสด็จไปด้วยสมควรแก่เวลาจึงเสด็จพระราชดำเนินกลับ

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาทรงเป็นประธานในกิจกรรมเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ชุดไทยพระราชนิยมในต่างประเทศครั้งที่2ณกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงาน

0: วันที่18กันยายนพุทธศักราช2569เวลา 18:14 นตามเวลาท้องถิ่นของกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นซึ่งเร็วกว่าประเทศไทย2ชั่วโมงสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาเสด็จไปยังโตเกียวเนชั่นแนลมิวเซียมซึ่งตั้งอยู่ภายในสวนอุเอโนะโดยมีนางสาวซาบิดาไทเศษรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมพร้อมคู่สมรสนายสรัญเจริญสุวรรณผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการต่างประเทศและภริยานางวิภาวีรังสิมาพรอัครราชทูตประจำสถานเอกอัครราชทูตณกรุงโตเกียวนายฟูจิวาระมาโกโตะผู้อำนวยการโตเกียวเนชั่นแนลมิวเซียมคณะผู้บริหารกระทรวงวัฒนธรรมและคณะที่ปรึกษาโครงการชุดไทยพระราชนิยมและผ้าไทยเฝ้ารับเสด็จโอกาสนี้ทอดพระเนตรนิทรรศการชุดไทยความรู้งานช่างฝีมือและแนวปฏิบัติการแต่งกายชุดไทยประจำชาติหรือชุดไทย Knowledge Craftsmanship and Practices of the Thai National Costume ซึ่งจัดแสดงชุดไทยพระราชนิยม8แบบและเสื้อพระราชทานสำหรับบุรุษ3แบบเพื่อเป็นองค์ความรู้ในการตัดเย็บและสวมใส่ได้อย่างถูกต้องเหมาะสมซึ่งประเทศญี่ปุ่นเป็นหนึ่งในพื้นที่สำคัญของการเผยแพร่ผ้าไทยในอดีตโดยในปีพุทธศักราช2524สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงได้เสด็จพระราชดำเนินเยือนประเทศญี่ปุ่นและส่งเผยแพร่ผลิตภัณฑ์ศิลปาชีพพร้อมทั้งการจัดแสดงแบบเสื้อจากผ้าไหมมัดหมี่ซึ่งได้รับความสนใจจากชาวญี่ปุ่นเป็นอย่างมากต่อมามีการนำผลงานศิลปาชีพไปจัดแสดงณประเทศญี่ปุ่นอีกหลายครั้งรวมทั้งจัดแสดงฉลองพระองค์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาชุดกิโมโนที่ตัดเย็บจากผ้าไหมมัดหมี่ลายแมงกะบี้ของสมาชิกมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอำเภอนาว่าจังหวัดนครพนมที่มีพระประสงค์ในการยกระดับผ้าทอพื้นบ้านให้สามารถนำไปใช้ผลิตเป็นชุดกิโมโนอันเป็นเครื่องแต่งกายประจำชาติของญี่ปุ่นผลทั่วโลกนอกจากนี้มีการสาธิตทางวัฒนธรรมการทำกระเป๋าผ้าด้วยเทคนิคประคบทองโบราณซึ่งเป็นศิลปะชั้นสูงที่มีมาแต่โบราณงานช่างเครื่องเงินเครื่องทองงานประดิษฐ์ดอกไม้โลหะและงานเครื่องสักการะล้านนาทรงเป็นประธานในโครงการส่งเสริมและเผยแพร่ชุดไทยมรดกภูมิปัญญาผ้าไทยสำหรับสุภาพสตรีไทยที่มีความเหมาะสมทั้งในเชิงวัฒนธรรมและบริบทองค์มกุฎราชกุมารแห่งญี่ปุ่นว่าด้วยการสงวนรักษามรดกสำหรับบุรุษ3รูปแบบสะท้อนถึงเกียรติยศและความภาคภูมิใจของผู้สวมใส่ตลอดจนพัฒนาการของมรดกเครื่องแต่งกายไทยที่สืบทอดมาอย่างยาวนานโดยฝีมือและแนวปฏิบัติการแต่งกายชุดไทยประจำชาติต่อยูเนสโกเพื่อพิจารณาขึ้นทะเบียนเป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ในการประชุมคณะกรรมการระหว่างรัฐบาลสมัยที่21ซึ่งจะจัดขึ้นในเดือนธันวาคม2569ณเมืองเสี่ยเหมินสาธารณรัฐประชาชนจีนปัจจุบันชุดไทยพระราชนิยมยังได้รับการสืบสานและพัฒนาอย่างต่อเนื่องสะท้อนให้เห็นถึงพลวัตของวัฒนธรรมไทยที่สามารถปรับตัวให้สอดคล้องกับยุคสมัยโดยยังคงรักษาแก่นแท้ไว้อย่างสมบูรณ์กิจกรรมทั้งหมดนี้จึงไม่ใช่เพียงการอนุรักษ์หากแต่เป็นการตีความใหม่ในมิติรูป
1: สังเกตและวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารูปเวลา 17:00 นพลเอกเฉลิมชัยสิทธิศาสตร์องคมนตรีเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดอนงคารามและวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์กรุงเทพมหานครรวม8รูปและเวลา 19:00 นพลเอกไพบูลย์คุ้มฉายาองคมนตรีเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดราชสิทธารามและวัดระฆังโคสิตารามกรุงเทพมหานครรวม8รูปทั้งนี้หลังจากการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสตะเมื่อวานครบ100วันพระราชทานพระศพในวันที่18และ19กันยายน2569แล้ว พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ผู้ประสงค์ขอเป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีดีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาได้ตั้งแต่วันที่20กันยายน2569เป็นต้นไปจนกว่าจะถึงการพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพโดยสามารถดาวน์โหลดตัวอย่างหนังสือการขอเป็นเจ้าภาพได้ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.th

ในงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้ณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา 8:00 น.วัดป่าสันติสุขจังหวัดเชียงใหม่โรงเรียนทรงวิทยาเทพารักษ์จังหวัดสมุทรปราการบริษัทดอนไลท์กรุ๊ปจำกัดบริษัทกามาคัตสึอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดครอบครัวบุพผาศาสตร์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดพิชยญาติการามวัดระฆังโคสิตารามวัดไตรมิตรวิทยารามกรุงเทพมหานครวัดเทพประสิทธิ์คณาวาจังหวัดสมุทรสงครามและวัดต่างๆในจังหวัดราชบุรีได้แก่วัดหนองกระทุ่มวัดยางงามวัดอุบลวนารามวัดอมรยาสมาคมวัดดอนกระเบื้องวัดห้วยสายทองสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระต่อจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายภัตตาหารเพลถวายภัตตาหารแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายผ้าไตรแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 14:30 น.โรงเรียนอนุบาลวัดพระพุทธบาทจังหวัดสระบุรีบริษัท MB Herb and Pharma จำกัดศาลเจ้าพ่อเสือสามย่านเขตปทุมวันกรุงเทพมหานครและครอบครัวสุนทรกิจจาภรณ์ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดระฆังโคสิตารามกรุงเทพมหานครวัดสันต้นเปาวัดบางปางมะกงวัดธาตุคำวัดป่าไผ่จังหวัดเชียงใหม่วัดปงสนุกจังหวัดเชียงรายวัดม่อนศรีบุญโยงจังหวัดลำปางวัดมหาธาตุวัดราชสามัคคีธรรมจังหวัดเพชรบูรณ์สวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17:00 น.นางสิริพรยิ่งยวดพร้อมคณะนางสาวอรวัญญาวิชัยลักษณ์พร้อมคณะชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทยจำกัดวัดสิริกาญจนารามจังหวัดกาญจนบุรีสำนักสงฆ์เจโตวิมุตติจังหวัดกาญจนบุรีและจิงหลงคลินิกได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดพระเชตุพนนิมนต์มังคลารามวัดโสมนัสวิหารวัดราชสิทธารามกรุงเทพมหานครวัดนาเขื่อนจังหวัดชลบุรีวัดท่าผาจังหวัดราชบุรีวัดสวนธรรมปิติจังหวัดกาฬสินธุ์วัดโคกป่าหวายจังหวัดมุกดาหารและวัดสุทธจินดาจังหวัดนครราชสีมาสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาและเวลา 19:00 น.ครอบครัวนันทชัยพรและครอบครัวอนุภาพบรรเจิดพร้อมคณะมูลนิธิผู้สอบบัญชีภาษีอากรบริษัทเบนิฟินจำกัดนายกรพงศ์ศรีตระกูลทรัพย์พร้อมคณะและนางสาวนหทัยพิรมสารพร้อมคณะได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดจักรวรรดิราชาวาสกรุงเทพมหานครสี่รูปและวัดมัชฌิมาวาสจังหวัดสงขลาสี่รูปคณะบุคคลและประชาชนเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาอย่างต่อเนื่องช่วงบ่ายวันนี้ณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องอาทิองค์การบริหารส่วนตำบลไทรทองจังหวัดสุราษฎร์ธานี

และณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาอย่างต่อเนื่องอาทิกลุ่มเรารักสมเด็จพระพันปีหลวงศาลเจ้าพ่อเสือสามย่านเขตปทุมวันกรุงเทพมหานครนางสาวนาไทยพิรมสารและคณะทั้งนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพและถวายสักการะพระศพทุกวันตั้งแต่เวลา8นาฬิกาถึง20นาฬิกาโปรดแต่งกายสุภาพไว้ทุกสุภาพบุรุษงดสวมกางเกงยีนสุภาพสตรีสวมกระโปรงหรือผ้านุ่งนักเรียนนักศึกษาสวมเครื่องแบบตามระเบียบผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเชิญจากการดอกไม้และตะกร้าสิ่งของพระราชทานไปมอบให้แก่เจ้าหน้าที่ที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุคนร้ายก่อความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้วันนี้เวลา 14:00 นณโรงพยาบาลสุไหงโกลกอำเภอสุไหงโกลกจังหวัดนราธิวาสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเชิญจัดการดอกไม้และตะกร้าสิ่งของพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปมอบให้แก่เจ้าหน้าที่สมาชิกกองอาสารักษาดินแดนสังกัดกองร้อยอาสารักษาดินแดนอำเภอสุขีรินทร์ที่13จังหวัดนราธิวาสจำนวน10นายที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุคนร้ายลอบวางระเบิดและซุ่มยิงรถ6ล้อขณะเดินทางกลับภายหลังปฏิบัติภารกิจดูแลความปลอดภัยและร่วมแข่งขันเรือพายในงานของดีเมืองนราเหตุเกิดบริเวณหมู่บ้านบลูกายาอิงหมู่2ตำบลร่มไทรอำเภอสุขีรินทร์จังหวัดนราธิวาสเมื่อวันที่18กันยายน2569ประกอบด้วยนายหมู่ใหญ่อมรินทร์ขุนทองนายหมู่ใหญ่ดุลฟาตะสาหะ10สมาชิกเอกมกอเซงกาจิสมาชิกเอกซุบฮานเจดือเลาะสมาชิกเอกอนันต์ปุยสมาชิกเอกอิลฮัมนางเงาะสมาชิกเอกครูดีสาวาสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนสุไลมานนาควารินสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนมโนรมปุยรุกและสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนอำนานสูดิงทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รับเจ้าหน้าที่ที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์ดังกล่าวทุกนายไว้เป็นคนไข้ในพระบรมราชานุเคราะห์ด้วยความซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้จบข่าวในพระราชสำนักในวันนี้แต่เพียงเท่านี้ผมวีรศักดิ์ขอบเขตสวัสดีครับ

0: รัฐบาลขอเชิญชวนหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและประชาชนจัดโต๊ะหมู่ประดิษฐานพระฉายาลักษณ์รูปแบบการจัดโต๊ะหมู่บูชาถวายราชสักการะสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพร้อมเครื่องราชสักการะเครื่องทองน้อยตามอาคารสถานที่ของหน่วยงานและบ้านเรือนรูปแบบการจัดโต๊ะหมู่บูชาถวายสักการะสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาพระรูปสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาพร้อมเครื่องสักการะเครื่องทองน้อยตามอาคารสถานที่ของหน่วยงานและบ้านเรือน
1: ครับสำหรับสมาชิกของถนนดนตรีทาง Facebook แล้วก็ทาง LINE ด้วยนะครับเราจะมีถนนดนตรีไลฟ์ที่เป็นบันทึกการแสดงสดเนี่ยมาฝากกันเป็นประจำทุกเสาร์นะครับเสาร์ละ1ชั่วโมงก็อย่าลืมติดตามกันนะครับเราจะนำบรรยากาศในการแสดงเนี่ยมาถ่ายทอดให้กับทุกท่านที่ได้รับชมเนี่ยทุกวันเสาร์ทางสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย MBT 4ทุ่มถึง5ทุ่มนะครับอย่าลืมติดตามกันนะครับเรายังเป็นนักเดินทาง
0: เพลิดเพลินไปกับสารคดีต่างประเทศคุณภาพดีสาระหลากหลายกับรายการ NBT Documentary สารดี @NBT เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงและบริการเสียงบรรยายภาพออกอากาศทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 16:05 นถึง 17:00 นและเวลา 22:00 นถึง 23:00 นวันเสาร์อาทิตย์เวลา 6:00 นถึง 7:00 นและเวลา 16:05 นถึง 17:00 นทางช่อง NBC True HD

0: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการหมอความค่ะรายการที่จะทําให้คุณผู้ชมเข้าใจกฎหมายง่ายๆในชีวิตประจําวันมากยิ่งขึ้นนะคะซึ่งวันนี้ค่ะดิฉันฟางณัฐาพรธนโชธนันสกุลมาพร้อมกับทีมงาน NBT ภาคใต้ค่ะออกอากาศผ่านทางทีวีดิจิทัลช่อง11รวมไปถึงแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียอื่นๆค่ะไม่ว่าจะเป็น YouTube Facebook ทาง NBT ภาคใต้ค่ะซึ่งแน่นอนว่าในปัจจุบันนี้นะคะเรามักจะเห็นข่าวของเด็กที่กระทําความผิดนะคะแล้วก็คำถามที่เกิดขึ้นค่ะก็มีหลายคำถามเลยทีเดียวไม่ว่าเด็กอายุ12ปีกับเด็กอายุ17ปีนะคะถ้ากระทำผิดกฎหมายการรับโทษทางกฎหมายเนี่ยจะต่างกันหรือเปล่านะคะหรือว่าเด็กจะต้องรับโทษเหมือนผู้ใหญ่ไหมแล้วก็อีกกรณีนึงนั่นก็คือผู้ปกครองจะต้องรับผิดแทนเด็กหรือเปล่านะคะซึ่งวันนี้ค่ะเราจะมาพูดคุยถึงเรื่องนี้กันนะคะกับทนายจอมจตุรงค์แก้วเหล็กสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: แน่นอนว่าตอนนี้เห็นข่าวเกี่ยวกับเด็กแล้วใจสั่นเลยค่ะทนายคะนะคะเด็กอายุ10ขวบ11ขวบนะคะบางครั้งก็อาจจะเกิดการกระทําความผิดกันได้
1: เยอะครับช่วงนี้สภาวะกดดันแหละ
0: ค่ะก็คือมีโซเชียลมีเดียอะไรต่างๆที่เข้ามามีผลในชีวิตประจําวันด้วย
1: ถูกต้องครับ
0: แต่ก่อนที่จะไล่ไปทีละช่วงอายุอยากจะให้ทนายช่วยอธิบายนิดนึงค่ะว่าทําไมเวลาคนคนนึงที่กระทําความผิดเนี่ยค่ะกฎหมายเขาถึงไม่ได้มองทุกคนเหมือนกันแต่ทําไมเขาถึงจะต้องแบ่งตามอายุด้วยค่ะ
1: เรื่องนี้มันก็เป็นเรื่องของวุฒิภาวะครับการตัดสินใจการยับยั้งชั่งใจนะครับแล้วก็ประสบการณ์ในการดำเนินชีวิตครับซึ่งก็เราก็ต้องยอมรับว่ากฎหมายเนี่ยมีการแบ่งช่วงอายุของเด็กออกเป็นช่วงๆไปนะครับก็คือเหมือนกรณีถ้าเป็นเด็กเนี่ยครับตามพระราชบัญญัตินะครับเกี่ยวกับเด็กเนี่ยก็คือจะบัญญัติไว้ว่าเด็กเนี่ยหมายความว่าบุคคลซึ่งอายุเกินกว่าอายุที่กำหนดไว้ในมาตรา73แห่งรัฐธรรมนูญแต่ยังไม่เกิน15ปีบริบูรณ
0: ์
1: เห็นไหมครับเด็กคำว่าเด็กเนี่ยต้องไม่เกิน15แต่พอเกิน15มาแล้วเนี่ยแต่ไม่เกิน18ปีบริบูรณ์เนี่ยเรียกว่าเยาวชน
0: 15ถึง18
1: ใช่15ถึง18เรียกว่าเยาวชนครับนั่นแหละ
0: ก็จะมีช่วงอายุ
1: ถูกครับเพราะว่าถามว่าหลายคนถามว่าทำไมต้องมาแยกว่าไหนเด็กไหนเยาวชนนะครับเพราะว่ามันก็จะมีเรื่องของการกำหนดอัตราโทษในกรณีที่เกิดการกระทำความผิดเกิดขึ้นซึ่งเดี๋ยวเราจะได้คุยกันต่อครับ
0: นะคะเริ่มจากเด็กที่อายุน้อยที่สุดก่อนนะคะอย่างที่บอกว่าถ้าเด็กก็คืออายุไม่เกิน12ปีเพราะฉะนั้นถ้าเด็กอายุไม่เกิน12ปีตรงนี้ค่ะทนายคะกระทำการที่กฎหมายบัญญัติว่าเป็นความผิดจะเกิดอะไรขึ้นคะ
1: อย่างนี้ครับกรณีอายุไม่เกิน12ปีเนี่ยไม่ต้องรับโทษทางอาญา
0: ไม่ต้องรับโทษ
1: ใช่ครับแต่ว่าไม่ได้บอกว่าไม่มีความผิดนะแต่แค่ไม่ต้องรับโทษทางอาญาเพราะว่าตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา73อะครับ
0: ค่ะ
1: อันนี้ก็ขออ่านให้ฟังเนาะ
0: ค่ะ
1: เด็กอายุยังไม่เกิน12ปีกระทำการอันกฎหมายบัญญัติเป็นความผิดเด็กนั้นไม่ต้องรับโทษเห็นไหมครับ
0: ค่ะ
1: แปลว่ายังมีความผิดนะแต่แล้วก็ให้พนักงานสอบสวนเนี่ยส่งตัวเด็กให้กับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวกับการคุ้มครองเด็กในการดำเนินการเกี่ยวกับตัวเด็กนั้นครับ
0: ก็คือถึงจะทำผิดแล้วไม่ต้องรับโทษแต่จะมีกระบวนการทางกฎหมาย
1: ใช่ครับ
0: ยังคงอยู่
1: ถูกต้องยังคงอยู
0: ่เพราะฉะนั้นถ้าพ่อแม่บอกว่าไม่เป็นไรลูกฉันอายุไม่ถึง12
1: ก็เหมือนที่บอกครับไม่มีโทษ
0: ค่ะ
1: แต่มีความผิดและถ้าเกิดว่าเด็กเนี่ยไปทำให้เกิดความเสียหายกับบุคคลอื่นหรือบุคคลภายนอกอะครับอันเนี้ยพ่อแม่ก็ต้องรับเขาเรียกว่ารับชดใช้ค่าเสียหายให้กับบุคคลที่ได้รับความเสียหายครับ
0: พ่อแม่ต้องเป็นคนชดใช้ให้
1: ถูกต้องครับในกรณีที่แบบไปทำให้เกิดสมมุติว่าเหมือนเด็กเนี่ยปาหินใส่เด็กอีกคนนึงแล้วเด็กคนนึงหัวแตก
0: อัน
1: เนี้ยโอเคครับเด็กอาจจะไม่มีความผิด
0: ค่ะ
1: นะครับไม่มีความผิดไม่ต้องรับโทษแต่เด็กมีความผิดแล้วพอเด็กมีความผิดเนี่ยทีเนี้ยเด็กก็คืออยู่ใต้การปกครองของบิดามารดาหรือผู้ปกครอง
0: ค่ะ
1: นะครับซึ่งในขณะนั้นเนี่ยถ้าเป็นกรณีถ้าเป็นภายในโรงเรียนก็อาจจะเป็นครูต้องรับผิดชอบด้วยนะ
0: คุณครูด้วย
1: คุณครูก็มีสิทธิ์ต้องรับผิดชอบเพราะถ้าเกิดว่าอยู่ในการดูแลของครูในห่วงเวลานั้นโรงเรียนต้องร่วมรับผิดชอบมันก็ต้องแยกเป็นกรณีไปครับแต่ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยยังไงก็แล้วแต่บิดามารดาและผู้ปกครองหรือผู้ปกครองนะครับไม่สามารถปฏิเสธการชดใช้ค่าเสียหายเยียวยาความเสียหายที่เกิดขึ้นได
0: ้ยังไงก็ต้องชดใช
1: ้ยังไงก็ต้องชดใช้ครับ
0: ก็ยังคงต้องขึ้นศาลไหมคะแบบนี
1: ้จริงๆก็ต้องขึ้นศาลครับตามกฎหมายยังไงก็ต้องขึ้นครับเพราะว่ามันต้องมีการพิสูจน์ความเสียหายมูลค่าความเสียหายแต่ว่าหลายๆครั้งหลายๆคดีอะครับเมื่อเป็นความผิดที่เกี่ยวกับเด็กเนี่ยมันอาจจะจบกันได้ตั้งแต่ที่ชั้นพนักงานสอบสวน ครับเพราะว่ามันมีการจ่ายค่าปรงค่าปรับอะไรเงี้ยครับก็จบแล้วก็เยียวยาผู้เสียหายไปจนเป็นที่พอใจครับ
0: แต่ยังไงก็คือยังคงเป็นการกระทําความผิดอยู่
1: ถูกต้องครับ
0: ถัดกันมาอายุเกิน12ปีแต่ไม่เกิน15ปีตรงช่วงอายุนี้หลักการทางกฎหมายเปลี่ยนไปยังไงบ้างคะ
1: คือต้องบอกอย่างนี้ครับอันนี้จะอยู่ในมาตรา74ของประมวลกฎหมายอาญานะครับก็คือเด็กอายุกว่า12ปีแต่ยังไม่เกิน15ปีกระทําการอันกฎหมายบัญญัติเป็นความผิดเด็กนั้นไม่ต้องรับโทษแต่ให้ศาลมีอำนาจดำเนินการดังต่อไปนี้1อนุ1นะครับก็คือว่ากล่าวตักเตือนเด็กนั้นแล้วปล่อยตัวไปและถ้าศาลเห็นสมควรจะเรียกบิดามารดาผู้ปกครองหรือบุคคลที่เด็กนั้นอาศัยอยู่มาตักเตือนด้วยก็ได้หรือผู้ปกครองสามารถดูแลเด็กนั้นได้ศาลจะมีคำสั่งให้มอบตัวเด็กนั้นให้แก่บิดามารดาหรือผู้ตลอดเวลาที่ศาลกำหนดซึ่งต้องไม่เกิน3ปีนะครับและกำหนดจำนวนเงินตามที่เห็นสมควรซึ่งบิดามารดาหรือผู้ปกครองจะ10,000 บาทในกรณีที่เด็กกระทำความผิดอีกนะครับในกรณีที่เด็กไปทำความผิดกับใครก็แล้วแต่ในห่วงเวลาที่ศาลสั่งกำหนดเนี่ยว่าบิดามารดาหรือผู้ปกครองต้องดูแลเนี่ยศาลอาจจะกำหนดว่าถ้าเด็กทำผิดปุ๊บเนี่ยคุณต้องเสียค่าปรับนะครั้งหนึ่งครั้งละไม่เกิน10,000 บาทครับในเมื่อเด็กนั้นก่อเหตุร้ายขึ้นแต่ถ้าเด็กนั้นอาศัยอยู่กับบุคคลอื่นนอกจากบิดามารดาหรือผู้ปกครองและศาลเห็นว่าไม่สมควรจะเรียกบิดามารดาหรือผู้ปกครองมาวางข้อกำหนดดังกล่าวข้างต้นศาลจะเรียกตัวบุคคลที่เด็กนั้นอาศัยอยู่มาสอบถามว่าจะยอมรับข้อกำหนดทำนองที่บัญญัติไว้สำหรับบิดามารดาหรือผู้ปกครองดังกล่าวมาข้างต้นหรือไม่ก็ได้ถ้าบุคคลที่เด็กนั้นอาศัยอยู่ยอมรับข้อกำหนดเช่นว่านั้นนะครับก็ศาลมีคำสั่งมอบตัวเด็กให้แก่บุคคลนั้นโดยวางข้อกำหนดดังกล่าวก็คือเหมือนกันก็คือมีการกำหนดไม่เกิน3ปีนะครับแล้วก็ในการกระทำความผิดของเด็กก็คือปรับครั้งละไม่เกิน10,000 บาทนั่นแหละครับ
0: ก็อาจจะเป็นพ่อแม่ก็ได้หรือผู้ปกครองผู้ปกครองคือไม่ใช่พ่อแม่ก็ได้
1: ใช่ครับแล้วก็กรณีอีกกรณีนึงนะครับก
0: ็
1: คือส่งตัวเด็กนั้นไปยังสถานศึกษาหรือสถานฝึกและอบรมหรือสถานแนะนำทางจิตหรือสถานที่ซึ่งจะตั้งขึ้นเพื่อฝึกและอบรมเด็กตลอดระยะเวลาที่ศาลกำหนดแต่ไม่ให้เกินกว่าวันที่เด็กนั้นจะมีอายุครบ18ปี
0: ก็ถึง18ปี
1: ใช่ครับก็คือนั่นหมายความว่าอันนี้กรณีตามอนุ3ครับเราเห็นไหมครับว่าศาลเนี่ยสามารถส่งเลยส่งไปที่สถานศึกษาก็ได้สถานฝึกอบรมก็ได้หรือจะเป็นสถานแนะนำทางจิตประมาณนี้ครับเพราะเหตุผลก็คือว่าเด็กบางคนเนี่ยอาจจะเป็นการกระทำความผิดร้ายแรง12ถึง15เนี่ยจริงๆแล้วก็คือเหมือนที่บอกที่กฎหมายเขียนเลยครับเด็กนั้นไม่ต้องรับโทษแต่ก็ไม่ใช่ว่าจะหลุดพ้นจากการรับผิดนะครับซึ่งตรงนี้ข้อ3เนี่ยมันเหมือนเขาเรียกอะไรนะมันเหมือนมันไม่ได้เป็นโทษที่ต้องลงโทษเด็กครับเพียงแต่ว่ามันเป็นการที่เราจะต้องเอาเด็กเนี่ยมาอยู่ในการปกครองดูแลของหน่วยงานราชการหรือสถานที่ขึ้นทะเบียนกับกระทรวงยุติธรรมในการดูแลเด็กอะไรประมาณนี้ครับ
0: ค่ะ
1: เพราะว่าเด็กบางคนเนี่ยอาจจะมีเรื่องของสภาวะจิตใจความเครียดสมมุติส่งกลับไปที่บ้านก็อาจจะไป

0: มีการกระทําความผิดซ้ําไปทําร้ายคนอื่นหรืออะไรเงี้ยครับเขาก็เลยอาจจะใช้วิธีการเนี้ยในการควบคุมดูแลเด็กไม่ใช่ควบคุมเขาเรียกว่าในการดูแลอบรมสั่งสอนเด็กมากกว่าครับ
1: ใช้วิธีการฝึกขัดเกลา
0: ใช่ครับ
1: เนาะในก็ยังเป็นเยาวชนอยู่
0: ถูกต้องครับ
1: เพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยเด็กน่าจะเป็นไม้อ่อนที่กำลังดัดง่าย
0: ก็ถูกครับแต่ว่าก็ทั้งหมดทั้งมวลนะครับศาลท่านก็จะมองจากองค์ประกอบเรื่องของสภาวะสิ่งแวดล้อมการอยู่อาศัยการกระทำความผิดซ้ำนะครับถ้าเกิดยังกระทำความผิดในเรื่องเดิมๆเนี่ยศาลท่านก็จะดำเนินการในส่วนที่อาจจะเป็นตามอนุ3ของมาตรา74นี่แหละครับครับ
1: มีระยะเวลาไหมคะว่าจะต้องเข้าไปอยู่ในสถานฝึกอบรมแบบนี้เนี่ยในห่วงเวลากี่ปีกี่เดือนอะไรเงี้ยคะ
0: ก็คือไม่เกินอายุครบ18ปีครับศาลสามารถสั่งให้ควบคุมได้จนถึงอายุไม่เกิน18ปี
1: ค่ะก็ต้องดูความประพฤติไปเรื่อย
0: ๆถูกต้องครับก็คือถ้าเกิดว่ามันมีเหตุการณ์อะไรที่มันเปลี่ยนแปลงขึ้นมาเนี่ยสามารถที่จะไปร้องขอต่อศาลเพื่อใหเปลี่ยนการดูแลจากอนุ3ไปเป็นอนุ1หรืออนุ2ก็ได
1: ้
0: ครับ
1: ก็อาจจะลดดีขึ้นก็ลดเป็นให้พ่อแม่ดูแล
0: กลับไปพ่อแม่ดูแลเพราะว่าจริงๆมันก็บางทีก็ต้องบอกครับจริงๆแล้วเนี่ยเด็กก็คงไม่มีความสุขเท่ากับอยู่กับพ่อกับแม่อยู่แล้วนะครับยกเว้นว่าครอบครัวจะมีปัญหากันภายในอันนี้เด็กอาจจะไม่อยากกลับบ้านก็อีกเรื่องหนึ่งครับ
1: ค่ะมาถึงช่วงที่หลายครอบครัวกังวลมากที่สุดเพราะว่าเป็นช่วงที่เริ่มโตแล้วเริ่มที่จะมีสังคมเขาเรียกว่าเป็นช่วงวัยรุ่นเลยนะคะในช่วงอายุ16หรือ17ปีถ้าทำผิดจะติดคุกเหมือนผู้ใหญ่ไหมคะทนาย
0: ต้องบอกอย่างนี้ครับก็คืออันนี้จะไปบัญญัติไว้ในมาตรา75ของประมวลกฎหมายอาญานะครับก็คือผู้ใดอายุกว่า15ปีแต่ต่ำกว่า18ปี
1: ค่ะ
0: กระทำการอันกฎหมายบัญญัติเป็นความผิดให้ศาลพิจารณาถึงความรู้ผิดชอบและสิ่งอื่นทั้งปวงเกี่ยวกับผู้นั้นในอันที่จะควรวินิจฉัยว่าสมควรพิพากษาลงโทษผู้นั้นหรือไม่ถ้าศาลเห็นว่าไม่สมควรพิพากษาลงโทษนะครับก็ให้จัดการตามมาตรา74หรือถ้าศาลเห็นว่าสมควรพิพากษาลงโทษก็ให้ลดมาตราส่วนโทษที่กำหนดไว้สำหรับความผิดลงกึ่งหนึ่งแต่ว่าคือต้องบอกอย่างนี้ครับตามกฎหมายไทยเนี่ยเด็กระหว่างอายุ15ถึง18เนี่ยส่วนใหญ่ศาลท่านก็ยังใช้มาตรา74ก็คือจะเป็นมาตรา74อนุ3ก็คือส่งตัวให้กับสถานดูแลควบคุมนั่นแหละครับแต่ว่าถ้าเป็นกรณีถ้าเป็นเหตุชะกันร้ายแรงเนี่ยก็อยู่ที่ดุลพินิจศาลแล้วครับว่าศาลจะมองว่ามันควรใช้มาตรา74มั้ยเพราะว่าตามกฎหมายเลยเนี่ยพิพากษาหรือถ้าศาลเห็นสมควรพิพากษาลงโทษก็ให้ลดมาตราส่วนโทษที่กำหนดไว้สำหรับความผิดนั้นลงกึ่งนึงนั่นหมายความว่าจริงๆแล้วเด็ก15ถึง18เนี่ยถ้าเราว่ากันโดยหลักตามประมวลกฎหมายนะครับเด็กอาจจะต้องติดคุกแต่ว่าแต่ในความเป็นจริงเนี่ยก็เขาจะไม่ได้ไปติดคุกหรอกครับเขาจะอยู่ในสถานพินิจนะครับซึ่งก็อันนี้ก็จะมีหน่วยงานที่เข้ามาดูแลอีกหน่วยงานหนึ่งครับ
1: ก็จะต้องมีการควบคุมในเรื่องของความประพฤติ
0: ถูกต้อง
1: เด็ก
0: ใช่ครับ
1: หนึ่ง
0: ใช่ครับ
1: ยังมีอีกช่วงอายุหนึ่งนะคะนั่นก็คืออายุ18ปีเต็มขึ้นไปแต่ว่ายังไม่เกิน20ปีค่ะอันนี้เดี๋ยวคุยกันช่วงหน้าแล้วกันนะคะในช่วงนี้พักเบรกกันก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวช่วงหน้าเรามาคุยกันต่อว่าถ้าเด็กอายุ18ปีเต็มขึ้นไปแต่ยังไม่เกิน20ปีตรงนี้จะมีโทษอะไรและเมื่อเกิน20ปีไปแล้วมีโทษอะไรและหลังจากนั้นเป็นคำถามที่ทางบ้านน่าจะอยากทราบกันพอสมควรเลยว่าพ่อแม่ผู้ปกครองจะต้องรับผิดยังไงบ้างนะคะเดี๋ยวช่วงหน้าเรามาพูดคุยกันในเรื่องนี้กันค่ะ

0: าวกล้วย
1: เอ้าพี่จะไปไหน
0: อ๋อจะพาลูกไปปลูกป่าหน่อยเพิ่มอากาศบริสุทธิ์ให้กับโลกอ้าวแล้วกล้วยล่ะจะไปไหน
1: จะไปล่องรถหน่อยพี่เพิ่งจูนมาแรงๆเลยไปก่อนนะพี
0: ่โธ่ไอ้กล้วยเอ้ย
2: ควันท่วมเลยนะพ่อนี่แหละคือสาเหตุอันดับหนึ่งที่ทำให้เกิดฝุ่นพีเอ็ม 2.5 เลยนะพ
0: ่
2: อ
0: โถ่ไอ้กล้วยเอ้ยช่วยโลกไม่ได้ก็อย่าซ้ำเติมเถอะไปเราไปปลูกป่ากันดีกว่า
3: ถ้าช่วยไม่ได้ก็อย่าซ้ำเติมเร่งเครื่องเท่ากับเร่งฝุ่นใช้เท่าที่จำเป็นลดการเกิดฝุ่น PM 2.5 นะคะ
4: เมื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอดสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิกเก็ตเมเจอร์
2: กลับเข้าสู่ช่วงที่2กับหมอความนะคะช่วงที่ผ่านมานะคะช่วงแรกเราได้พูดคุยกันในเรื่องของกฎหมายเด็กนะคะอายุไปจนถึง16ถึง17ในช่วงนี้ค่ะช่วงที่2นะคะมาถึงประเด็นที่ลึกลงไปนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของอายุที่มากขึ้น18ถึง20ปีและเมื่อเกินอายุ20ปีเด็กที่กระทำความผิดทางกฎหมายจะได้รับโทษอะไรรวมไปถึงพ่อแม่ผู้ปกครองนะคะจะต้องได้รับโทษอะไรบ้างจะต้องได้รับโทษด้วยไหมและจะมีความผิดยังไงบ้างนะคะมาคุยกันต่อกับทนายจอมจตุรงค์แก้วเหล็กค่ะมาต่อกันในเรื่องของกฎหมายของเยาวชนที่อายุ18ปีเต็ม
5: ครับ
2: 18ปีเต็มขึ้นไปแต่ว่ายังไม่เกิน20ปีตรงนี้กฎหมายยังไงบ้างคะทนาย
5: ก็คือกฎหมายกำหนดไว้ในมาตรา76ของประมวลกฎหมายอาญานะครับผู้ใดอายุตั้งแต่18ปีแต่ยังไม่เกิน20ปีนะครับกระทำการอันกฎหมายบัญญัติเป็นความผิดถ้าศาลเห็นสมควรจะลดมาตราส่วนโทษที่กำหนดไว้สำหรับความผิดนั้นลง1ใน3หรือกึ่ง1ก็ได
2: ้
5: นะครับนั่นหมายความว่าสมมติว่าโทษจำสมมติว่าเป็นโทษจำคุก30ปี
2: ค่ะ
5: นะครับศาลอาจจะลดลงไป10ปีให้แล้วโทษจำคุก20ปี
2: กึ่ง1
5: 1ใน3ครับ
2: อ๋อ1ใน
5: 3ลดให้1ใน3
2: ค่ะ
5: หรือกึ่งนึงก็คือเหลือ15ปีก็ได้อันนี้เป็นดุลพินิจของศาลท่านแต่ว่าเมื่ออายุ18ปีเนี่ยแล้วไปกระทำความผิดเนี่ยอันนี้ติดคุกจริงแล้วครับติดคุกใหญ่ละมันจะไม่ใช่สถานพินิจละครับ
2: อ๋อคือคุกจริ ง
5: ๆแล้วใช่เป็นผู้ใหญ่แล้วครับ
2: 18ถึง 20
5: ใช่ตั้งแต่18ไปครับแล้วก็ถ้าเกิดว่าตั้งแต่20เป็นต้นไปเนี่ย
2: ค่ะ
5: อันนี้คือจบเลยครับคุกใหญ่โดยที่ทุกอย่างเป็นไปตามตัวบทกฎหมายเลยว่าถ้าโทษเท่าไหร่ก็คือเท่านั้นแล้วก็อยู่ที่ดุลพินิจศาลว่าจะมีองค์ประกอบการลดโทษยังไงบ้างแต่ว่านี้จะเป็นตัวกฎหมายบัญญัติไว้ในกรณี18ถึง20
2: ค่ะ
5: แต่พอ20ปีบริบูรณ์ปุ๊บอันนี้คือโทษปกติ
2: จริงๆเขาบอกว่า20ปี20ถ้ายังไม่ถึง20ปียังไม่บรรลุนิติภาวะแต่ถ้าในตามหลักกฎหมายการรับโทษการกระทำความผิด18ปีก็คือรับโทษเหมือนผู้ใหญ่ปกติ
5: ใช่ครับ
2: อ๋อ
5: แต่ว่านั่นก็เหมือนที่บอกครับคือตอนนี้คือหลายๆคนก็เข้าใจว่าก็ติดคุกเด็กไหมอะไรเงี้ยแต่จริงไม่ใช่ครับพอ18ก็คุกผู้ใหญ่แล้วนี่แหละ
2: คุกผู้ใหญ่เลยนะคะเพราะฉะนั้นก็ต้องให้การดูแล
5: ครับเพราะการรู้นิติภาวะเป็นคนละเรื่องกัน
2: ค่ะ
5: ครับ
2: ถ้าลูกทำผิดพ่อแม่ต้องติดคุกแทนลูกไหมคะ
5: ไม่ต้องครับ
2: ไม่ต้อง
5: อันนี้ยืนยันได้เลยว่าไม่ต้องยกเว้นเสียแต่ว่าพ่อแม่เป็นผู้ใช้ให้ลูกไปกระทำความผิด
2: อย่างเช่น
5: ก็เหมือนที่บอกครับเด็กอายุไม่เกิน12ไม่ต้องรับโทษใช่ไหม
2: ค่ะ
5: มีความผิดแต่ไม่ต้องรับโทษก็ใช้ให้เด็กคนนี้ไปทำร้ายคนคนหนึ่งเด็กคนนั้นอาจจะหัวร้างข้างแตกเสียชีวิต
2: ค่ะ
5: หรือบาดเจ็บสาหัสอันนี้พ่อแม่ต้องรับโทษครับซึ่งเหตุการณ์แบบนี้ถามว่ามีไหมก็มี
2: มี
5: เป็นการใช้เด็กยังไงลูกฉันไม่ติดคุกก็เลยบอกให้ลูกไปตีไปทำร้ายแต่ด้วยหลักการเวลาที่มันมีการสืบสวนสอบสวนเวลามีการสอบสวนเด็กเนี่ยครับพ่อแม่จะถูกตัวกันตัวออกแล้วก็จะเป็นบุคคลที่เด็กร้องขอหรือคนที่เด็กร้องไว้วางใจร่วมรับฟังการสอบสวนและสำคัญเนี่ยเวลาบางครั้งเวลาการสอบสวนเนี่ยก็จะมีการใช้นักจิตวิทยา

0: ต้นตอของปัญหาก่อน
1: ใช่ถ้าต้นตอไม่มีก็คือไม่มีครับก็จะไปต่อ
0: การทะเลาะกันเถียงมีปากเสียงกันอันนั้นก็อาจจะเข้าข่าย
1: ถูกครับ
0: ถ้าลูกไปทำให้คนอื่นเสียหายอย่างเช่นเสียทรัพย์นะคะทรัพย์สินคนอื่นพังทำร้ายร่างกายตรงนี้เนี่ยถึงแม้ว่าที่ทนายบอกเมื่อสักครู่ว่าถ้าพ่อแม่ใช้ให้เด็กไปทำ
1: อ
0: ันนี้พ่อแม่ไม่ต้องรับโทษแต่ถ้าลูกไปทำ
1: ถ้าพ่อแม่ใช้ให้เด็กไปทำ
0: พ่อแม่ต้องรับโทษ
1: รับโทษ
0: และแต่ถ้าพ่อแม่ไม่ได้ใช้แต่เด็กไปทำเองทำให้ทรัพย์สินของคนอื่นพังทำร้ายร่างกายหรือว่าก่อความเสียหายอื่นๆเรื่องนี้จะมีความแตกต่างจากคดีอาญายังไงแล้วพ่อแม่มีส่วนที่จะต้องดำเนินการยังไงบ้างคะ
1: ก็เหมือนที่เกริ่นไปช่วงแรกอะครับก็คือพ่อแม่เนี่ยไม่ได้หลุดพ้นซะทีเดียวครับคือไม่ต้องรับโทษทางอาญาก็จริงครับไม่มีความผิดทางอาญาก็จริงแต่ยังต้องรับผิดในการชดใช้ค่าเสียหายให้กับผู้ที่ได้รับความเสียหายหรือที่คือผู้ที่ถูกกระทำละเมิดนะครับก็คือมันจะถูกบัญญัติไว้ในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา429นะครับก็คือว่าบุคคลใดไม่ได้ความสามารถเพราะเหตุเป็นผู้เยาว์หรือวิกลจริตก็ยังต้องรับผิดในผลที่ตนทำละเมิดนะครับบิดามารดาหรือผู้อนุบาลของบุคคลเช่นว่านี้ย่อมต้องรับผิดร่วมกับเขาด้วยเว้น
0: รับด้วย
1: ใช่แต่ยกเว้นนะครับเว้นแต่จะพิสูจน์ได้ว่าตนได้ใช้ความระมัดระวังตามสมควรแก่หน้าที่ดูแลซึ่งทำอยู่นั้นแล้ว
0: ค่ะ
1: อันนี้อาจจะไม่ต้องรับ
0: ก็คือถ้าดูแลแล้วแต่ลูกยัง
1: พ
0: ยายามที่จะไป
1: ซึ่งมันก็บางครั้งก็ต้องบอกว่าบางครั้งครับพ่อแม่ก็จะมีการเก็บมือถือเก็บข้อมูลเก็บเอกสารให้เอารถมอเตอร์ไซค์ไปใช้อะไรอย่างเงี้ยแล้วลูกมาขโมยไปอะไรเงี้ยก็จะมีข้อที่จริงแบบนี้เพราะว่าบางครั้งเนี่ยจะมีเคสที่เป็นอุบัติเหตุเด็กขับรถออกไปแล้วไปชนรถคนอื่นหรือไปชนคนอื่นอะไรเงี้ยครับซึ่งสุดท้ายเนี่ยพ่อแม่ต้องรับผิดใช่ไหมครับรับผิดตามประมวลกฎหมายแพ่งมาตรา429เนี่ยแต่สุดท้ายเนี่ยถามว่าทำไมพ่อแม่จะต้องก็เลยเป็นหน้าที่ของพ่อแม่ต้องพิสูจน์ว่าตัวเองเนี่ยได้ป้องกันทุกอย่างแล้วตามสมควรที่ตัวเองจะทำได้แล้วเช่นเอากุญแจซ่อนแล้วเอาอะไรไปซ่อนไปหมดแล้วปรากฏลูกเนี่ยไปถอดปลั๊กสายตรงเพื่อให้รถมันวิ่งได้อันเนี้ยพ่อแม่ก็อาจจะหลุดพ้นจากการรับผิดได
0: ้เด็กมีความพยายาม
1: ถูกต้องใช่คือเก่ง
0: อันนี้ต้องยอมรับที่แบบเขาคิดเนาะเขาช่างสรรหาจริงๆนะคะคือเกินจากการควบคุมของพ่อแม
1: ่
0: นะคะอันนี้ก็เห็นใจพ่อแม่ด้วยถ้าเป็นแบบนี
1: ้
0: สมมติถ้าลูกทำโทรศัพท์ของคนอื่นเสียหายแต่ลูกอายุยังน้อยไม่ต้องรับผิดทางอาญา
1: ถูกต้อง
0: แต่ในทางแพ่งพ่อแม่
1: ก็ยังต้องรับผิด
0: ก็ยังต้องรับผิด
1: ใช่ครับโดยเฉพาะถ้าเกิดข้อที่จริงปรากฏว่าพ่อแม่ดูแลลูกอย่างเงี้ยเอาง่ายๆครับเหมือนเราพาลูกไปเดินห้างเงี้ยแล้วอยู่ๆลูกเราเนี่ยเดินเสร็จเอามือกวาดเลยชั้นกระเบื้องชั้นจานกวาดในห้างหล่นแตกหมดเลยพ่อแม่ปฏิเสธความรับผิดไม่ได้เลยครับ
0: เพราะว่าไม่ดู
1: หนึ่งคือคุณไม่ดูแล้วสองเนี่ยคือโดยเหตุตามสมควรแก่พฤติการเนี่ยเด็กย่อมเป็นเขาเรียกว่าเขาย่อมขาดวุฒิภาวะในการควบคุมยับยั้งชั่งใจตัวเองอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเป็นหน้าที่ของพ่อแม่ที่จะต้องระมัดระวังไม่ให้เด็กไปกระทำแบบนั้นนะครับนั่นแหละก็เลยบางคนบอกว่าโอ้เนี่ยจะทำยังไงเนี่ยลูกฉันกวาดจานก็แตกหมดเลยซึ่งมันมีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นบ่อยๆครับ
0: จับมือลูกเอาไว
1: ้
0: มัดมือลูกเอาไว
1: ้ถ้าเป็นวิธีการของผมเลยก็คือผมจะไม่พาลูกเข้าไปในอะไรที่มันแตกง่ายเลย
0: ค่ะ
1: ครับแล้วโดยเฉพาะโซนของเล่นเนี่ยยิ่งแล้วใหญ่
0: เข้าไปปุ๊บอันนี้คือไม่ใช่จานแตกแบงค์พันแตก
1: แบงค์พันแตกเลยครับก็ เขาก็จะแกะเลยฉีกกองเลยจบโอเคจ่ายเงิน
0: ต้องจ่ายเงินกลับบ้านให้เรียบร้อย
1: ใช่ครับ
0: นะครับทางมีตัวอย่างไหมคะทนายว่าศาลมองเรื่องหน้าที่ของพ่อแม่เอาไว้ยังไงบ้าง
1: ก็คือเพราะหน้าที่ของพ่อแม่ถ้าเกิดว่าในทางกฎหมายอาญานะครับพ่อแม่ก็ต้องมีหน้าที่ดูแลอบรมสั่งสอนบุตรไม่ให้ไปกระทำความผิดกับผู้อื่นนะครับแล้วก็ศาลก็จะมีวิธีการกำหนดขอบเขตการลงโทษเหมือนที่ผมบอกว่าที่ตามประมวลกฎหมายอาญาครับศาลอาจจะกำหนดเลยว่าถ้าเด็กไปทำความผิดลักษณะแบบนี้แบบเดียวกันอีกเนี่ยฉันจะปรับพ่อแม่เนี่ยครั้งละหมื่นนะแต่ไม่เกิน10,000 บาทซึ่งก็จะมีกรอบกำหนดอยู่ประมาณ3 ปีนะครับแต่ว่าอีกส่วนนึงก็คือเหมือนในส่วนของค่าเสียหายที่เกิดขึ้นกับบุคคลที่ได้รับการกระทำที่ได้ถูกกระทำครับอันนี้พ่อแม่ก็ต้องรับผิดชอบแต่ก็ต้องขึ้นอยู่กับว่ามีเหตุยกเว้นหรือเปล่า
0: ค่ะ
1: ครับ
0: สมมติถ้าไปทำในยอดเงินเกินกว่า10,000ก็คือต้องจ่ายไม่เกี่ยวกันกับศาลถูกต้องไหมคะ
1: อย่างนี้ครับในส่วนของศาลเป็นบทลงโทษครับ

0: ส่วนของศาลเป็นบทลงโทษแต่มูลค่าความเสียหายคือความเสียหายที่เกิดขึ้นจริงคนละส่วนกันเลย
1: ก็คือคนละส่วนกัน
0: ไม่เกี่ยวกันหมื่นก็ต้องจ่ายค่าเสียหายที่แท้จริงก็ต้องจ่าย
1: ก็เกินหมื่นก็ต้องจ่ายในส่วนของค่าเสียหาย
0: ไม่ใช่คำว่าเกินหมื่นครับนับหนึ่งเลย
1: นับหนึ่งเลย
0: หนึ่งเลยสมมติว่าโดนปรับไปแล้วหมื่นหนึ่งความเสียหายอยู่ที่12,000ก็ต้องจ่าย12,000เท่ากับคุณต้องจ่าย22,000ครับ
1: สมมติถ้าบอกว่าไม่รู้
0: ก็เหมือนที่บอกครับก็ตามสมควรแก่พฤติการคุณจะต้องพิสูจน์ให้ศาลเห็นได้ว่าคุณเนี่ยได้ใช้ความระมัดระวังอย่างถึงที่สุดแล้วแต่ก็ไม่สามารถป้องกันได้เพราะว่าไม่สามารถอยู่กับเด็กได้ตลอดเวลาไม่สามารถดูแลเด็กได้ตลอดเวลาเพราะอะไรอะไรเงี้ยครับ1234ศาลท่านอาจจะไม่ต้องให้เราร่วมรับผิดกับเด็กก็ได้ครับก็คือถ้าเกิดเราว่ากันโดยหลักการบางครั้งมันก็เป็นเรื่องอาจจะคนที่ถูกกระทำครับอาจได้รับความเสียหายไปโดยใช่เหตุ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ครับนั่นแหละเขาถึงบอกว่าการกระทำความผิดของผู้ใหญ่อะว่าน่ากลัวแล้วแต่การกระทำความผิดของเด็กน่ากลัวกว่าครับ
1: น่ากลัวยิ่งกว่าผู้ใหญ่
0: ใช่ครับ
1: ด้วยความที่เขาก็ไม่สามารถที่จะควบคุมตัวเองได้ด้วย
0: ใช่คร
1: ับใช่ครับกลับมาที่คดีของเด็กอายุ12-15กันสักนิดนึงค่ะทนายคะเมื่อศาลอาจจะส่งเด็กกลับไปอยู่กับพ่อแม่ผู้ปกครองแล้วนะคะแล้วก็กำหนดให้พ่อแม่เนี่ยระวังไม่ให้เด็กก่อเหตุร้ายแล้วแต่ว่าตรงนี้เรื่องนี้พ่อแม่ควรที่จะต้องระวังในเรื่องอะไรต่อไป
0: ก็เหมือนที่บอกครับพ่อแม่จะต้องระมัดระวังไม่ให้เด็กไปกระทำความผิดซ้ำต้องอบรมสั่งสอนต้องดูแลเอาใจใส่มากกว่าเดิมนะครับเพราะว่าเหมือนที่บอกครับว่าศาลมีการกำหนดวิธีการไว้แล้วตามประมวลกฎหมายอาญาก็คือกำหนดเลยว่าถ้าเด็กไปทำผิดฉันปรับคุณนะกี่ครั้งก็ไม่รู้แต่ก็จะปรับไปเรื่อยๆและถ้าเกิดว่าลูกคุณอยู่ในช่วงวัยที่ต้องรับโทษอาจจะต้องเปลี่ยนจากการดูแลโดยผู้ปกครองไปเปลี่ยนเป็นการดูแลโดยสถานพินิจหรือหน่วยงานอื่นที่ศาลมองว่าเหมาะสมกับการอบรมบ่มนิสัยเด็กคนนั้นครับ
1: ค่ะเมื่อสักครู่ทนายพูดถึงผู้ปกครองที่ไม่ใช่พ่อแม
0: ่
1: ตรงนี้มีส่วนที่จะรับผิดชอบหรือว่ามีหน้าที่ยังไงบ้างคะ
0: ส่วนนี้ก็คือเหมือนถ้าเป็นผู้ปกครองก็มีหน้าที่ดูแลครับ
1: ค่ะ
0: นั่นแหละครับก็คือเหมือนตามที่ผมพูดไปตามมาตรา429นั่นแหละ
1: ก็เหมือนกับพ่อแม่เลยคือถ้าเด็กทำผิดก็ต้องจ่าย
0: ใช่เพียงเดี๋ยวว่าต้องปรากฏชัดเจนว่าอยู่ในความควบคุมดูแลของบุคคลคนนั้นครับ
1: ค่ะก็ต้องมีหลักฐานยืนยันว่าเด็กอยู่กับปู่กับย่า
0: ถูกต้อง
1: จริงๆแล้วถ้าแบบนี้พ่อแม่สมมติในกรณีที่พ่อแม่ไปทำงานต่างจังหวัดเด็กอยู่กับตากับยายใครต้องจ่ายใครต้องรับผิดคะ
0: คือจริงๆก็เป็นตากับยายนั่นแหละครับแต่ว่าในความเป็นจริงพอสุดท้ายแล้วก็พ่อแม่นั่นแหละ
1: ค่ะ
0: ครับ
1: นะคะก็อาจจะแบบอ๋อพ่อแม่เขาต้องรับผิดชอบ
0: ถูกต้องครับ
1: แค่ฝากเอาไว้เฉยๆตากับยายก็ไม่ได้อยากจะรับผิดชอบอะไร
0: ถูกต้องครับ
1: ก็จะมีในเหตุการณ์นี้อาจจะเกิดขึ้น
0: มีครับมีเยอะๆโดยเฉพาะ
1: จริงๆใช่ไหม
0: ใช่ครับมีเยอะครับโดยเฉพาะทางพื้นที่ภาคอีสานที่พ่อแม่ต้องไปทำงานแล้วก็จะให้ลูกอยู่กับคุณปู่คุณย่า
1: ค
0: ุณตาคุณยายอะไรเงี้ยครับก็จะมีเหตุการณ์เด็กไปเกเรไปชกต่อยไปทำร้ายร่างกายคนอื่นอะไรเงี้ยมันก็จะมีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นบ่อยๆครับแม้กระทั่งทางใต้บ้านเราก็มีครับ
1: นะคะสุดท้ายค่ะถ้ามีคุณผู้ชมทางบ้านนะคะที่ดูอยู่แล้วก็ลูกกำลังมีปัญหาในเรื่องของคดีความตรงนี้สิ่งแรกที่พ่อแม่ควรจะทำค่ะทนายช่วยแนะนำคุณผู้ชมสักนิดว่าควรจะทำอะไรบ้างคะ
0: สิ่งแรกครับเราต้องดูก่อนเลยว่าลูกเราเนี่ยได้กระทำความผิดตามที่ถูกกล่าวหาหรือไม
1: ่
0: นะครับอย่าเพิ่งด่วนสรุปว่าลูกคุณผิดอันนี้คือสิ่งนึงที่ผมเคยเจอมาบ่อยครั้งแล้วกลายเป็นว่าเด็กหลังจากนั้นเด็กเกิดความฝังใจแล้วเด็กทำผิดจริงเพราะผู้ปกครองบางคนจะไม่ฟังลูกตัวเองเลยว่ามันเกิดอะไรขึ้นก่อนถึงได้มีที่มาที่ไปถึงเหตุการณ์นั้น
1: ๆ
0: นะครับเพราะฉะนั้นเราต้องดูก่อนว่าที่เด็กได้กระทำความผิดลงไปครับมันเกิดจากความผิดของเด็กโดยเด็กตั้งใจเองตั้งแต่แรกหรือไม
1: ่
0: นะครับซึ่งอันนี้เป็นเรื่องที่ผู้ปกครองต้องช่วยกันสอดส่องดูแลเหมือนกับเหตุที่มันเคยที่มันเกิดขึ้นล่าสุดเร็วๆนี้ครับก็สรุปข้อมูลที่มันเกิดขึ้นก็คือเด็กโดนกระทำมาโดยตลอดบอกพ่อแม่ก็ไม่เชื่อไม่ฟังแล้วก็โทษบอกก็บอกให้ลูกทนให้ลูกเนี่ยสุดท้ายก็เลยนำมาสู่การกระทำความผิดของเด็กอันนี้จริงๆครับก็เหมือนที่บอกครับเหมือนเราอ่ะผลักให้เขาลงเหวไปนั่นแหละครับมันก็สุดท้ายก็ต้องยอมรับอย่างครับว่าเด็กจะดีหรือไม่ดีเนี่ยท้ายที่สุดแล้วมันก็อยู่ที่การดูแลของพ่อแม่ครับครับ
1: ก็ถือว่าสถาบันครอบครัวเป็นจุดเริ่มต้นแล้วก็เป็นสิ่งสำคัญ
0: ถูกต้องคร
1: ับ นะคะไม่ว่าจะเป็นการอบรมการเลี้ยงดูการให้การใส่ใจนะคะมันไม่ใช่แค่ว่าเด็ก ไปกระทำความผิดแล้วกลับมาแล้วก็พ่อแม่ป้องกันแต่มันรวมถึงการใส่ใจด้วย
0: ถูกต้อง
1: นะคะค่ะคุณผู้ชมคะและทั้งหมดนี้ก็เป็นเรื่องราวนะคะความผิดเมื่อเด็กทำผิดแล้วเด็กต้องรับโทษยังไงแล้วก็พ่อแม่มีส่วนที่จะต้องรับโทษไหมนะคะวันนี้ก็ได้มาไขข้อข้องใจขอบคุณทนายจอมจตุรงแก้วเหล็กมากนะคะวันนี้ที่มาร่วมพูดคุยกับหมอความวันนี้หมดเวลาแล้วพบกันใหม่ตอนหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: เอากับแม่เยมิลาการีดองแล้วก็พร้อมลูกๆที่เป็นไปยังพื้นที่กาปงอะไรนะลูก
1: บันเนตา
0: บันเนตาตันยงมัดจังหวัดนราธิวาสค่ะคุณผู้ชมคะวันนี้จะมาศึกษา
2: ความนิยมในกลุ่มผู้รักสุขภาพปัจจุบันที่นี่ไม่ได้เป็นเพียงแหล่งเรียนรู้ด้านเกษตรและการท่องเที่ยวเชิงชุมชนดึงดูดผู้คนทั้งในและนอกประเทศโดยเฉพาะนักท่องเที่ยวและผู้บริ
3: โภคไปรับไปเอาที่ยุ้งฉางแล้วก็มาใส่กล่องรองเท้าเมื่อตอนนั้นก็ไม่กินทีนี้เราก็พยายามหา
2: อยู่ทั่วประเทศ
4: ที่ฟาร์มของเราก็จะมี
2: จากรังชนโรงในกล่องไม่โรงมากกว่า250รังความสำเร็จของฟาร์มชนโรงบูนเนตาไม่เพียงสร้างรายได้ให้กับครอบครัวและชุมชนแต่ยังเป็นตัวอย่างของการนำทรัพยากรท้องถิ่นมาต่อยอดเป็นสินค้าเกษตรมูลค่าสูงสร้างอาชีพสร้างเครือข่ายการผลิตและเพิ่มโอกาสทางการค้าให้กับจังหวัดนราธิวาส
3: มีคนมาเลย์มาเที่ยวแล้วก็มีนักท่องเที่ยวชาวเยอรมันก็เคยมามีรัสเซียญี่ปุ่นปั่นจักรยานมาผมก็ชวนมาดูกันว่าเออเนี่ยคือน้ำผึ้งมันเป็นสเตนเลสบีก็มันมีความแตกต่างผมก็บอกว่าน้ำผึ้งชนโรงกับน้ำผึ้งทั่วไปที่เป็นทันนี่ครับสเตนเลสบีเนี่ยมันดิเฟรนต์ในเรื่องของมันมีความต่างเขาก็อยากจะมาชิมเรื่องของการตลาดผมเคยไปคุยในเรื่องของกระทรวงต่างประเทศในเรื่องของการที่จะส่งออกเพราะมีญาติผมอยู่ที่นิวยอร์กบอกว่าที่นู่นไม่มีกินแล้วมันรู้สึกว่าอบอุ่นร่างกายเพราะที่นู่นมันหนาวทีนี้ผมจะลองทำตลาดที่ยุโรปผมก็ไปคุยกับกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศมันมีตัวบทของกฎหมายต่างๆค่อนข้างที่จะเยอะมากคิดว่าจะให้ประเทศไทยเนี่ยเป็นแหล่งผลิตน้ำผึ้งชนโรงระดับโลก
2: น้ำผึ้งชนโรงบูนเนตาผลิตภัณฑ์จากชุมชนที่นับเป็นความสำเร็จของการพัฒนาสินค้าชุมชนสู่ตลาดยุคใหม่จากภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่สินค้า SME ที่สร้างมูลค่าเพิ่มดึงดูดลูกค้าทั้งไทยและต่างชาติโดยเฉพาะจากประเทศเพื่อนบ้านช่วยขยายโอกาสทางการค้ากระจายรายได้สู่ชุมชนและขับเคลื่อนเศรษฐกิจชายแดนใต้ให้เติบโตอย่างยั่งยืนสนใจเรียนรู้การเลี้ยงชนโรงหรือสั่งซื้อน้ำผึ้งชนโรงบูนเนตาติดต่อแบลเลาะโทร0849642485หรือ Facebook มนุษย์ซาดื้อระแมทีมข่าว MBT ภาคใต้รายงานจากจังหวัดนราธิวาส
0: ออกจากสวนบุเกสวนนี่พวกก็สวนเหมือนกันแหละเราก็อยู่ในอนาบริเวณสวนนี่แหละก็คืออยู่ในบริเวณที่เลี้ยงชันโรงชันโรงวัชนะโรงชันนะโรง
3: เจ้าจ้างมหาวิทยาลัยโนหนูแล้วก็โรงเรียน
0: ว่าไปแล้วเราอยากจะศึกษาในเรื่องของตัวชันโรงเนี่ยมันไม่ใช่ง่าย
3: ๆ
0: ต้องใช้เวลา
3: ในเรื่องของความชื่นชอบ
0: ต้องรักมันด้วยต้องชอบมันด้วยตะกี้เราได้ให้เรียบร้อยฮิตาปะ
3: อิตาม่า
0: คาดว่าคนญี่ปุ่นจะเจอเป็นน่าจะ
3: นะ
0: ทีนี้มาถึงในส่วนเหาะกับปอดรังเขาเรียกว่ารังได้เหรอ
3: ใช่รังอันนี้สายพันธุ์โตราซิก้าหรือคนไทยเรียกว่าสายพันธุ์ปากหมู
0: สายพันธุ์ปากหมูมูโลบีเอบีไอทีนี้รสชาติแต่ละรังแต่ละสายพันธุ์ไอที่อร่อยสุด
3: มันอยู่ที่ลิ้นของคนกินมาก
0: จริงเหรอมันอยู่ที่รสชาติใช่ไหมว่าเราจะอูมามิอะไรแบบไหน
3: บางคนชอบแบบไหนไงการละชอบแบบเปรี้ยวก็ชอบถ้าการละชอบแบบหวาน
0: นะ
3: หวานก็จะเป็นอีกสายพันธุ์นึงเพราะว่าบางคนซื้อไปแล้วเปรี้ยวไม่ชอบก็ตั้งไว้ตรงนั้นแหละ
0: เขาบอกว่าถ้าชันโรงเนี่ยมันจะออกรสชาติเปรี้ยว
3: ใช่
0: แต่เปรี้ยวมันก็ต้องดูอีกว่าเปรี้ยวอมหวาน
3: ใช่
0: แต่ว่ามันไม่มีเปรี้ยวตาเดาะอะไรแบบนั้น
3: เปรี้ยวจิตมี
0: นี่เหรอ
3: นี่ไอ้ตัวนี
0: ้อันนี้พันธุ์ที่บอกว่าดุ
3: ใช่
0: มันชื่อว่าอะไร
3: อันนี้ตะบางเอ็ม

0: มีดุ
1: มีดุไม่ตั้งชื่อเขาแบบนั้น
0: อย่าตบนะยิ่ง
1: จริงเหรอ
0: ยิ่งตายตัวหนึ่งมันจะมา
1: เยอะเราไม่ได้ตีเราไม่ได้ไปตีพึ่งเราตียุงอะไรละตาอะไร
0: เพราะว่าปกติแล้วเวลาเอาแกมาเยี่ยมสวนแล้วตีหนึ่งตัวผมปรับ100บาท
1: ไม่ละตียุงแล้วก็
0: เขาก็เลยไม่กล้าตีไง
1: ดุนี่ดุยังไงเดี๋ยวบอกว่า
0: ดุก็คือมันจะมาตอมหัว
1: มันตอมหัว
0: มันดุตรงนี้มันไม่ใช่ว่า
1: แสดงว่ามันมีพักมีพวกอะไรแบบนั้น
0: เต็มแหละ
1: จริงเหร
0: อมันจะมีกลิ่นฮอร์โมนมันก็จะหลั่งฮอร์โมนแล้วก็พวกก็จะมา
1: อันนี้ศึกษาขนาดนั้นเลยนะแล้วทำไงที่บ้านดุทำไง
0: ก็ออกจากบ้านเลย
1: ออกจากบ้านเลยโอเคเดี๋ยวไปดีกว่า
0: yeah.
1: เดี๋ยวเราขออนุญาตเจ้าหมีดุหน่อยนะผ่านหน่อยนะ
0: รัง
1: อันนี้เป็นโพรงไม้เลย
0: เป็นโพรงไม้เดี๋ยวจะบอกอันนี้ก็อีกสายพันธุ์หนึ่งกัน
1: จริงเหรออ
0: ันนี้ชื่อสวย
1: อันนี้
0: ตั้งไว้ทำไมไม่มีท็อปปิ้งหรือถาดข้างบนเน
1: า
0: ะ
1: เพราะ
0: อันนี้ไว้โชว
1: ์เอ้า
0: สปีชีอีกสปีชีหนึ่ง
1: มันอีกสปีชี
0: เมื่อกี้กันแล้วเห็นตรงนั้นไหมตัวปากหมูเมื่อกี้มันจะตัวดำปลายขาว
1: แมลงวันก็ได้
0: ใช่
1: แมลงวันตัวหัว
0: อันนี้ถ้าดูดีๆนี่จะตัวสีแดง
1: ออ
0: กสีส้มๆหน่อย
1: แล้วรสชาติยังไงเน
0: าะอันนี้ก็จะออกเปรี้ยวๆเหมือนกัน
1: ออกเปรี้ยว
0: ๆแต่ว่าอันนี้ไม่
1: อันนี้ไว้โชว
0: ์ไม่โชว์ไว้โชว์สายพันธุ
1: ์ไว้โชว์สายพันธ
0: ุ์อันนี้ปากทางเข้ากับอันนู้นเหมือนกันไหม
1: ไม่เหมือน
0: ไม่เหมือน
1: อ
0: ันนี้จะเป็นชันกรอบ
1: เราคงต้องใช้เวลาอีกนาน
0: แล้วก็ตั้งชื่อว่าสายพันธุ์นางฟ้าเนี่ย
1: แต่ต้องไม่ได้แล้วสิไม่ให้ใครกินโชว์เฉยๆ
0: โชว์เฉย
1: ๆ
0: เนี่ยเราถอยไปเอามีดุสกิ
1: ไปถอยมีดุเดี๋ยวมีดุมาทางนี้ลูก
0: เดี๋ยวเราไปดุน้ำหวานกันก่อนจะดุน้ำหวานนี่อีสายพันธุ์นึงกันละเมื่อกี้กี่สายพันธุ์แล้วกันละดู
1: ตะกี้ขอสอดวัว
0: อิตามาอิตามาซี
1: อิตามาแล้วก็มีดุแล้วก็อะไรตะกี้ปากหมูโอราอะไรไม่รู้ทีนี้อย่าสมมติหกใช่ไหมที่นี
0: ่ที่นี่9
1: หกเก้าอ
0: ๋ออันนี้อีสายพันธุ์นึง
1: อันนี้เราทำปากให้มันใช่ไหม
0: ของมันทำเอง
1: อ๋อจริงเหรอ
0: ใช่
1: เดี๋ยวแล้วนั่งแบบลูกก็ให้แม่นั่งเธอรู้ไหมว่าเขาฉันไม่เคย
0: เขาเสื่อมแล้ว
1: เดี๋ยวเขาเสื่อมแล้วอายุก็มากด้วยแต่ถ้าฉันกินชันโรงนี่ฉันคงจะข้อเขาเดียนะ
0: จริงจริง
1: อุ้ยเจ็บจริงๆได้ยินกรอ
0: นอันนี้จะเสร็จเป็นสายพันธุ์ตัวเล
1: ็
0: กอันนี้เขาเรียกลักษณะเหมือนอะไรกันล่ะดูอีก
1: เหมือนกับคึ้งง
0: อไม่รังมันอะปากทางเข้ามัน
1: ปากทาง
0: เหมือนอะไร
1: ฉันคิดลึกนะฉันไม่คาดจะไม่ข้ามบอกกรุณาอย่าถามเลย
0: อันนี้เป็นเครื่องดนตรีประเภทหนึ่ง
1: อ๋อเห็นไหมฉันไปไกล
0: ชื่อของมันอันนี้คือสายพันธุ์ปากแตร
1: อ๋อปากแตรฉันไปไกลฉันไปดูทุ่ง
0: เหมือนเดือนนี
1: ้ไอ้ปากแตรอันนี้นะ
0: แล้วปากแตรนี่ก็จะมี3และ3สายพันธุ์อีกอันนี้จะเป็นปากแตรกลางมันจะมีปากแตรใหญ่ปากแตรกลาง
1: อันนี้ท
0: ำ
1: เองเหรอ
0: ใช่
1: แล้วโพรงไม้แบบนี้ไม่ไม่นะโพรงไม้
0: ก็รับซื้อขอนที่ในธรรมชาติ
1: แล้วก็เราก็มาตั้งไว้
0: ใช่มาตั้งอันนี้ก็จะเป็นลักษณะโชว์เหมือนกัน
1: ทีนี้มันก็มาอาศัย
0: ใช่บางทีก็ถ้าเป็นขอนไม้ใหม่ๆที่มาอยู่เอาง่ายๆก็คือเราต้องการให้เขาปรับสภาพแหล่งอาหารที่เจอก่
1: อ
0: นเหมือนเหมือนกิตาบินวากูแวมาสุดท้ายกาแฟก่อนไปรู้จักคนก่อน
1: แต่งงานใหม่ๆใช่ไหมเราก็จะไปอยู่ที่คาเฟ่ว่าจะไปกินกาแฟแบบ
0: ข้าวยำตรงไหนขายบ้าง
1: อะไรประมาณนี้ใช่ไหมก็คือสร้างเนื้อสร้างตัวไปแล้วไปไกลแล้วเอาต่อไป
0: อันนี้
1: ที่ฉันบอกอะไรกันข้อเขายิ่งดีอยู่ด้วยเอาไปโอ้ยังแข็งแรง
0: มีดุมีดุมีดุยังมาอยู่เนี่ย
1: ไม่ไปฆ่าไม่ได้โอ้มีดุตามมาหรอไม่เป็นไรเขาเป็นเจ้าของเองเอาต่อไป
0: เมื่อกี้รู้จักแล้วนะเมื่อกี้อะไรกันล่ะจำได้ไหมสายพันธุ์อะไรเมื่อกี้
1: อันนี้แตร
0: ปาก
1: แตรนางฟ้าที่ไม่ได้เอาไว้โชว์อย่างเดียว
0: ปากแตรมาดูด้านในโครงสร้างนี่คือโครงสร้างของน้ำผึ้ง
1: โอ้ยเป็นแบบโอ้เปิดไว้แล้ว
0: ใช่เปิดตั้งไว้แล้วอ่ะมาดูดก่อนเดี๋ยวค่อยๆเล่านี่น้ำผึ้งที่แตกแล้วนะเอาที่แตกแล้ว
1: ขอ
0: เดี๋ยวทำมันจะห่วง
1: โอ้ย
0: พอการเราไปบี้มันแล้วตัวหนึ่งเนี่ยมันจะเลยมาตามให้หมดได้
1: ไ
0: หม
1: มันห่วงฉัน
0: อย่าห่วงกันแล้วคนเดียวแล้วกลับไปถึงสถานีเลยเนี่ยมาดูโครงสร้างก่อนนะขออนุญาตเล่าโครงสร้างอันนี้ก็จะมีถาดน้ำหวานก็จะประกอบไปด้วยหนึ่งถ้วยน้ำหวานเนาะถ้วยน้ำหวานแต่ละถ้วยก็มีรสชาติที่แตกกันไป
1: ต่ออ
0: ันนี้จะเป็นสายพันธุ์เล็กนะกันละนะ
1: ย่ออ
0: ันนี้จะเป็น
1: มากเลย
0: จิ๋วดุหรือขนเงินก็ไม่แน่ใจนะ
1: โอ้ตัวย่อทายกันเลยแต่มันรังของมันมันจะมี
0: อันนี้น้ำหวานย
1: ่อ
0: น้ำหวานย่ออันนี้จะเป็นไข่แก่ไข่แก่แล้วก็
1: ไข่แก่นี่ทำอะไร
0: ไข่อ่อนไว้เวลาเราแยกรัง
1: อ๋อเวลาแยกรังก็ต้องเอาไข่
0: ไข่แก่ไข่อ่อนมาใส่ด้วยเนาะ
1: โอ้เรียนจบยังไงก็ยังไม่ได้มันยังไม่จบหลักสูตรง่าย
0: กะว่ากะว่าจะให้ดูกันละในนี
1: ้มีไหมอ่ะ
0: นางพญานางพญา
1: อ๋อมันมีนางพญาด้วย
0: ไม่มี
1: แต่ว่าตอนนี้สงสารช่างภาพลูกๆของแม่เหลือเกินไปเก็บเถอะไอ้นี่ฝนตกเหรอ
0: ฝนตก
1: ฮะธรรมชาติใช่ไหม
0: ธรรมชาติ
1: ไม่ได้ใส่สปริงเกอร์อะไร
0: นี่ดอกไอ้นี
1: ่ดอกอะไรอ่ะอ๋อนี่เหมือน
0: ดอกไอ้นี่ร่วง
1: อ๋อแล้วมันเหมือนฝนเลย
0: ดอกกระบอกอะไรเด
1: ้อไม่รู
0: ้ดอกกามบ้า
1: ดอก
0: ลามไม่ลามไม่
1: บุกามาบุกามาบุกามาอ๋อเดี๋ยวเรามาคุยเรื่องชาแนลต่อดีกว่าสมาชิกกลุ่มของเรากี่คน
0: ตอนนี้เหลือตอนแรก7ตอนนี้เหลือ6
1: เหรอเหลือ6คน
0: มรณะแล้ว1
1: มรณะได้รับมรณะเรียบร้อยแล้วนะเขาเรียกว่าเป็นเหมือนกับวิสาหกิจดาเล
0: ครัวครอบครัว
1: ต่อดาเลครอบครัวแล้วทีนี้ตลาดเราเลี้ยงมันก็ต้องมีแหล่งจำหน่ายแหล่งเขามาซื้อถึงที่แล้วว่าเราไปขาย
0: เอาเริ่มเลยนะ
1: เอ
0: าเริ่มแรกเลย
1: เริ่มแรก
0: อย่างเมื่อกี้ที่ต่อบอกว่าที่ต่อเลี้ยงในยุคของมาเอาใส่พันเล็กเนี่ยเลี้ยงนะไปใส่ในกล่องรองเท้า
1: ถูกใส่ในกล่องรองเท้าก่อน
0: แรกเลยวิวัฒนาการเลยหลังจากนั้นมีญาติของมาเลเซียอยู่ที่วากาบากูมาเลเซียบอกว่าช่วยซื้อให้ไปส่ง
1: ช่วยซื้อ
0: ช่วยซื้อคือช่วยซื้อรังช่วยซื้อรังแล้วเขาก็จะมารับจากมาเลเซีย
1: เพื่อ
0: ไปที่มาเลเซียช่วงใหม่ๆนะช่วงนั้นก็มาเอาทีนึงก็เป็น6ล้อ10ล้อ
1: มาเอาที่นี่
0: เฉพาะรังที่เป็นขอนนะ
1: เออๆขอนไม้ตบาเตกอปตึกอะอปตึกอะบาเต
0: ขอนแล้วแต
1: ่บาตึกบาเต
0: บาหล่อไปบาหล่ออายุฮะก็มีรังชันโรงก็
1: เ
0: ขาพากลับหลังจากนั้นก็ต้องดูว่าถ้ามันไปมาเลย์อย่างเดียวเนี่ยแล้วคนบ้านเราจะไม่มีที่เลี้ยง
1: ก็คือเราหมายถึงว่าจำได้
0: ออกอย่างเดียวออกอย่างเดียวแล้วคนบ้านเราจะไม่ได้กินน้ำผึ้งชันชัน
1: เอาพันออกไปอ่ะเอาพันออกไปเอาลูกเอาเลยหอบไปอพยพไปฝั่งน
0: ู้นใช่ยิ่งก็เลยคิดอนุรักษ์แล้วก็อนุรักษ์ไปด้วยแล้วก็มีอาชีพไปด้วยก็เลยตั้งกลุ่มวิสาหกิจขึ้นมาก
1: ี่ปีมาแล้ว
0: ยิ่งต่อตั้งกลุ่มวิสาหกิจประมาณปี60
1: ไอ้ที่เราทำลองผิดลองถูก
0: น
1: ี่
0: ก
1: ็
0: คือปี50กว่าผมจำไม่ได้
1: แต่เป็นจริงเป็นจังก็คือปี2560จนถึงณปัจจุบันนี้ก็9ปีผ่านไวผ่านไ
0: ป9ปีเข้าระบบนะ
1: เ
0: ข้าระบบก็มีหน่วยงานราชการเข้ามาตั้งพัฒนาชนทั้งเกษตรตั้งเป็นวิสาหกิจชุมชนขึ้นมาเรามองว่าในเมื่อเราเลี้ยงตรงนี้ขึ้นมาแล้วเราก็ต้องมีคนที่มาซัพพอร์ตเราเพราะเราไม่ใช่คนที่มีความรู
1: ้
0: เราเป็นแค่เกษตรกรที่ลองผิดลองถูกแล้วก็เลยไปหาหน่วยงานรัฐแต่เขาบอกว่าณเวลานั้นน่ะไม่มีใครรู้จักชันโรงไปไหนมาไหนก็ไม่มีใครรู้จักชันโรงรู้อย่างเดียวว่าตัวที่มันมาตอมหัว
1: ใช่เราก็คิดว่ายุงตะกี้มันเล็กเหมือนมันเล็กๆมากอะอย่างอันนี้ก็ไม่ใช่ยุงอ่ะถ้าเราเป็นดูแลเหมือนยุงอันนี้สายพันธุ์ที่จิ๋ว
0: ใช่ที่เราดูเมื่อกี้ทีนี้พอเรามองว่าถ้าเราส่งมาเลยอย่างเดียวเราน่าจะทำเป็นกลุ่มในครอบครัวก็เลยไปขอจดวิสาหกิจที่สำนักงานเกษตรอำเภอละแงะแล้วก็ตั้งเรียบร้อยทีนี้เรามีโปรดักต์เราโพสต์ขายในออนไลน์ตอนแรกนะโพสต์ขายในออนไลน์ก็ใส่ขวดสปอนเซอร์ใครจะซื้อก็มาซื้อ
1: ไม่ได้ไปสนใจแพ็กเกจ
0: ไม่ได้ไปสนใจอะไรมากมายเพราะว่าหนึ่งเราก็เอาตาม
1: ง่าย
0: ใช่ลูกค้าเราก็คือคนที่อยู่ข้างๆเรา
1: ในมันกินได้ตลอดอยู่แล้ว
0: ในชุมชน
1: ก
0: ็กินกันแล้วก็ขยายมาเรื่อยๆก็สร้างโปรดักต์ของตัวเองสร้างผลิตภัณฑ์ของตัวเองทั้งสบู่ทั้งอะไรหลายๆอย่าง
1: ตอนนี้ไม่มี
0: เพราะว่าหนึ่งเมื่อเราสร้างโปรดักต์แล้วมันต้องมีอันนึงคือเลขแจ้งจดไงมันก็จะมีปัญหาอีก
1: นั่นอันนั้นคืออันที่ผ่านมา
0: ใช่
1: แต่ว่าปัจจุบันนี้ก็คือ
0: ปัจจุบันนี้เราส่งให้กับบริษัท
1: อันนี้ก็คือเหมือนกับเป็นวัตถุดิบให้เขา
0: ใช่ใช่ตอนนี้เรามีรายได้อยู่สองประมาณ3ช่องทางถ้าเป็นน้ำผึ้งก็2ช่องทางก็คือเราส่งให้กับบริษัทที่เราทำคู่สัญญาแล้วก็เราส่งให้กับลูกค้าประจำที่เคยกินของเราเพราะลูกค้าที่เคยกินน้ำผึ้งกลับมากินน้ำผึ้งชันโรงเนี่ยเขาจะเลิกกินน้ำผึ้งเลยนะเขาจะกินกุโระเลยโดยส่วนใหญ่แล้วประมาณ 90% ที่กินน้ำผึ้งป่าหรือน้ำผึ้งทั่วไปเนี่ยจะหันมากินน้ำผึ้งชนิด
1: แล้วถ้าพูดถึงความแตกต่างระหว่างน้ำผึ้งนั้นกับ
0: น้ำผึ้งชนิด
1: น้ำผึ้งชนิดความแตกต่าง
0: คำถามเนี่ยตอนแรกเวลาขอเล่าก่อนช่วงนั้นได้มีโอกาสไปโชว์ออกบูธที่ Impact เมืองทองในงานเกษตรสร้างชาติก็เรียกคนมาชิมน้ำผึ้ง พอชิมแล้วไม่เคยกินไงเปรี้ยวไม่กล้ากินเราก็เลยเอ๊ะทำไมสินค้าเราไม่ดีก็เรามาดูความแตกต่างทำไมถึงเปรี้ยวทำไมถึงมันต่างกันยังไงทีนี้เราก็ไปหางานวิจัยต่างๆเราไปเซิร์ชเนี่ยหาข้อมูลทาง eBay บ้างอะไรหลายๆเรื่องที่เราพอสามารถหาได้มีงานวิจัยบอกว่าน้ำผึ้งชนรงค์ดีกว่าน้ำผึ้งทั่วไป10เท่าแล้วก็สรรพคุณทางยาค่อนข้างที่จะเยอะเลยนะบางคนลูกค้าผมเนี่ยเคยเป็นไตระยะ4เริ่มหายไปเหลือระยะ2ลูกค้าบางคนเป็นเบาหวานแผลที่มันดำโดนตัดพอทาแล้วกินเนี่ยแผลจากสีดำเนี่ยเป็นสีชมพู
1: นั่นมันคือความหวานนะพูดถึงหวานเนี่ย
0: หวานเปรี้ยวไงแต่คนความเข้าใจของชาวบ้านเนี่ยเขาบอกว่ากินน้ำผึ้งแล้วทำให้เป็นเบาหวาน
1: จริงๆแล้ว
0: ถ้าเป็นน้ำผึ้งผมไม่รู้นะเพราะน้ำผึ้งที่เราไปซื้อในเชลต่าง
1: ๆ
0: ที่เป็นเชลที่มาขายเนี่ยผมไม่แน่ใจว่าเขาเลี้ยงด้วยอะไรแต่ของเราเนี่ยกล้าเห็นไหม
1: ใช่
0: เราให้อาหารมันไหม
1: ใช่
0: เนี่ยดอกอินทิที่ร่วงเนี่ย
1: นั่นแหละก็ต้องรักว่า
0: ถ้าเราสังเกตดีๆมันมีตัวมันไปตอมอยู่นะ
1: จริ งเหรอ
0: เก็บน้ำผึ้ง
1: มันเขาเรียกว่าแหล่งอาหารมันอยู่ในเนี้ย
0: ใช่
1: ไหม
0: ใช
1: ่ไหนต้นงงต้นเงาะมังคงมังคุด
0: ช่วงนี้ก็เป็นฤดูเงาะเนี่ยดอกเงาะ
1: ทุเรียน
0: ก็ผ่านไปแล้ว
1: ผ่านไปแล้ว
0: นู่นก็เป็นดอกนี้เหมือนกันดอกลาไมดอกสะดาวบ้างบางทีแล้วก็พวกดอกไม้ป่าทั้งหลายพวก
1: เป็นแหล่งอาหารของ
0: ใช่พวกคงเคลงหนูคงเคลงรู้จักไหม
1: ตาคินาไม่รู้จัก
0: พันดุ
1: โอ้นี่เหรอเรารู้จักกระดูดุ
0: นี่เห็นไหม
1: อ๋อนี่กระดูดุอ๋อ
0: ใช่
1: นี่คือดอกกับเธอแล้วแหละ
0: นี่คือดอกคงเคลง
1: คงเคลงใช่ไหม
0: ใช่
1: กระดูดุ
0: ดอกไม้ป่าทั่วไปแล้วก็พวกสาบเสื
1: ออ๋อสาบเสือ
0: ดอกสาบเสือเขาก็มาตอมซึ่งวิธีการเก็บน้ำผึ้งชนโรงกับน้ำผึ้งป่าทั่วไปเนี่ยก็คือมันจะมีความต่างคือน้ำผึ้งผึ้งบางประเภทเขาไม่กินแต่ผึ้งชนโรงเขาตอมหมด
1: เขาตอมหมดเลย
0: ที่เป็นเกสร
1: มันมีเขาสารอาหารของมันเนี่ยจะบอกว่าเยอะมาก
0: มันคือเขาไปเก็บละอองเกสรกับดอกไม้ทุกชนิด
1: มันเยอะเลยสารอาหารเขาแบบมีเยอะเลย
0: ดอกกล้วยดอกพริกเอาหมด
1: โอเคอ่ะทีนี้ถามถึงรายได
0: ้
1: รายได้เขานี่ขายอะไรขายยังไงอ่ะ
0: รายได้ณปัจจุบันเนี่ยเราส่งน้ำผึ้งให้กับบริษัทก็คือก็จะมีตัวเลขที่เราทำสัญญา
1: แล้วชาวบ้านทั่วไปอะไรแบบนี้ก็ซื้อได้แล้วเขาสามารถจะไปช่องทางในการที่จะไปซื้อจะไปชมจะไปดูทางเพจไหนอะไรยังไง
0: ก็จะมีเพจน้ำผึ้งชนรงค์บรรณาตา
1: บรรณาตา
0: ใช
1: ่โอเค
0: มาชมรมบรรณาตาหรือติดต่อทางผมเฟซบุ๊กส่วนตัว
1: เฟซบุ๊กเดี๋ยวจะได้ขึ้นหน้า
0: จอใช่มานุษาเดรามีอายุรู้จักอยู
1: ่ไปขึ้นให้หน้าจอกันแล้วกันนะ
0: ก็ติดต่อโอเคแล้วก็บางคนก็ไปซื้อในนามของบริษัทที่เป็นบริษัทเป็นยี่ห้อโฮบี
1: ้โอเค
0: ก็ได
1: ้นี่พอหอมปากหอมคอนะเพราะว่าสงสารแต่ละคนนี่แบบพึ่งก็ตอมตอนแรกคิดว่ายุงไม่ใช่
0: ไม่มีแล
1: ้
0: วมันอยู่แป๊บเดียวครับมันก็
1: ไปได้แล้วใช่ไหมลูกไปได้แล้วนะวันนี้รายการนาซิกาบูก็ต้องเตรียมกาเซบันยาบันยาขอบคุณเบลล์เบลล์เธอรุ่นน้องกันเลยกันนะจะได้ดูน่ารักตะมุตะมิ
0: ไหมบอกว่าเบลล์อาร่าจะได้ดูอ่อนกว่าไง
1: น่ารักติดตามรับชมรายการนาซิกาบูได้นะเช่นเคยทางช่อง Speed NBT South แล้วก็ถ้าหากว่าใครสนใจยังไงก็ติดตามได้ทางช่องทางที่เราขึ้นให้หน้าจ
0: อ
1: หากมีข้อผิดพลาดประการใดนี
0: ่
1: ม
0: ี
1: ตะมุตะมิบันยาเนี่ยจ้าเดี๋ยวค่อยไปดูต่อกันแล้วกันจบรายการเดี๋ยวลารายการไปก่อนนะ
0: อัน
1: นี้ด้วยอากาศสลัมสุญญาตราสวัสดีค่ะไปก่อนนะจ๊ะ
0: เ
1: ด
0: ี๋
1: ยวจะไปชิมต่อไป
0: เดี๋ยวไปชิมฝั่งนานาฮาตูไม่ล่ะนิเซ่ไม่ล่ะร้านด่วนๆเลยมาตอมแล้วเนี่ยเสียดายเปิดแล้วกลับปิดนะไปพอ
1: เปรี้ยวนะมาเต้อร่อยดีกัน
2: อร
1: ่
2: อย
1: อร่อย
0: เร็วเดี๋ยวอ่ะอันนี้ก่อนทำให้หมดเร็ว
1: อยู่ก่อน

กรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชราราชธิดาเป็นพระราชธิดาพระองค์ใหญ่ในพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวประสูติแต่พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมหมื่นสุทธนารีนาถเมื่อวันพฤหัสบดีที่7ธันวาคมพุทธศักราช2521มีพระอิสริยยศเดิมเมื่อแรกประสูติคือพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภาเป็นพระราชนัดดาพระองค์แรกในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรกับสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชราราชธิดาทรงปฏิบัติพระกรณียกิจอย่างต่อเนื่องเรื่อยมาตั้งแต่เมื่อครั้งทรงพระเยาว์ยังไม่ทรงสำเร็จการศึกษาด้วยทรงพระวิริยะอุตสาหะและพระกตัญญูกตเวทิตาฉลองพระเดชพระคุณมาตั้งแต่รัชสมัยพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรสืบเนื่องมาจนถึงรัชกาลปัจจุบันทรงปฏิบัติพระราชกิจแทนพระองค์ในหลายวาระแบ่งเบาพระราชภาระในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้เป็นอันมากเป็นที่ไว้วางพระราชหฤทัยทั้งยังทรงเป็นข้าราชการในพระองค์ฝ่ายทหารโดยเมื่อวันที่17สิงหาคมพุทธศักราช2568พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกหญิงสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชราราชธิดาตำแหน่งเสนาธิการกองบัญชาการทหารทหารเล็กราชวัลลบรักษาพระองค์หน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์อัตราพลเอกทรงดำรงตำแหน่งรองผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์อัตราพลเอกพิเศษนอกจากนี้ทรงปฏิบัติพระกรณียกิจน้อยใหญ่หลากหลายด้านด้วยพระปรีชาสามารถและพระสติปัญญาทั้งด้านสาธารณกุศลด้านการสาธารณสุขด้านการต่างประเทศด้านกฎหมายด้านอาชญาวิทยาและทันตวิทยาด้านการศาสนาด้านการศึกษาด้านมนุษยธรรมและด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตด้วยพระปณิธานอันแน่วแน่ที่จะขจัดทุกบำรุงสุขแก่ราษฎรตามรอยเบื้องพระยุคลบาทพระบุพการีและทรงสานต่อแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงก็เกิดเป็นมูลนิธิอันสร้างคุณูปการมากมายอาทิมูลนิธิภูบดินทร์ในพระบรมราชูปถัมภ์ช่วยเหลือราษฎรชายขอบและมูลนิธิราชทัณฑ์ปันสุขทำความดีเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์ในพระบรมราชูปถัมภ์ช่วยเหลือผู้ต้องราชทัณฑ์ให้ได้รับบริการทางสุขภาพเท่าเทียมกับประชาชนทั่วไปพระองค์ยังทรงทุ่มเทพลังกายพลังใจเพื่อช่วยบรรเทาทุกข์และสร้างโอกาสให้กับผู้คนเป็นจำนวนมากผ่านหลายโครงการและมูลนิธิส่วนพระองค์อาทิโครงการกำลังใจในพระดำริให้โอกาสแก่ผู้ต้องขังได้กลับมาเริ่มต้นชีวิตใหม่มูลนิธินภาในพระดำริช่วยสร้างงานสร้างอาชีพแก่กลุ่มผู้ได้โอกาสโดยเฉพาะกลุ่มผู้ต้องขังที่พ้นโทษอย่างพระเกียรติคุณให้เป็นที่ประจักษ์ยกย่องในสายตาประชาคมโลกและมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามญาติสภากาชาดไทยที่สนับสนุนและเชื่อมโยงให้ภาครัฐและเอกชนร่วมกันเกื้อหนุนให้ประชาชนช่วยเหลือกันในยามเมื่อเกิดภัยพิบัติที่รุนแรงทุกพระกรณียกิจสะท้อนให้เห็นถึงพระกรุณาธิคุณและน้ำพระทัยอันเปี่ยมล้นที่ทรงการุณาต่อมนุษยชาติและทุกสรรพชีวิตอย่างประโยชน์ให้ผู้คนมากมายได้เปลี่ยนชีวิตความคิดและดำรงตนในวิถีแห่งความสุขที่ยั่งยืนทรงผลต่อความผาสุกร่มเย็นของประเทศชาติเป็นอเนกอนันต์

0: เมื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอดสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร
1: ์ร่วมสัมผัสความยิ่งใหญ่ของการแข่งขันเรือพื้นบ้านอันทรงคุณค่ากับการแข่งขันเรือกอและเรือยอกองและเรือคดชสีนานาชาติชิงถ้วยพระราชทานหน้าพระที่นั่งวันอาทิตย์ที่20กันยายน2569ณพลับพลาที่ประทับริมเขื่อนท่าพระยาสายจังหวัดนราธิวาสรับชมการถ่ายทอดสดพร้อมกันทางโทรทัศน์หมายเลข11 NBT ภาคใต้ตั้งแต่เวลา16 น.เป็นต้นไป

รายการบันเทิงใต้ขอน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้แสดงความอาลัยแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงผู้ทรงเป็นแม่แห่งแผ่นดินผู้ทรงเชิดชูศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดินผ่านการร่ายรำและบทกลอนมโนราโดยสมาคมโนราแห่งภาคใต้

0: เมื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอดสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร
1: ์ร่วมสัมผัสความยิ่งใหญ่ของการแข่งขันเรือพื้นบ้านอันส่งคุณค่ากับการแข่งขันเรือกอและเรือยอกองและเรือคดชสีนานาชาติชิงถ้วยพระราชทานหน้าพระที่นั่งวันอาทิตย์ที่20กันยายน2569ณพลับพลาที่ประทับริมเขื่อนท่าพระยาสายจังหวัดนราธิวาสรับชมการถ่ายทอดสดพร้อมกันทางโทรทัศน์หมายเลข11 NBT ภาคใต้ตั้งแต่เวลา 16 นาฬิกาเป็นต้นไป
2: ทุกเรื่องที่อยากรู
3: ้บัตรคนจนเนี่ยเพราะว่าเราต้องการช่วยคนจนที่เดือดร้อนจริง
4: ๆการกระตุ้นเศรษฐกิจฉะนั้นต้องดูอย่างมีความระมัดระวัง
5: เรื่องการเมืองความชอบความชังอะไรต่างๆคิดว่านั้นไม่ใช่เรื่อง
2: ตัวจริงเสียงจริงจากรัฐบาลถึงประชาชนคุยกับครม.อนุทินทุกวันเสาร์ 9:00 น.
6: เพราะเมืองไทยน่ารักเราอยากชวนคนที่เรารักไปเที่ยว

0: ชวนใครก็ได้ที่คุณรักออกไปรักเมืองไทยสุขทันทีที่เที่ยวไทย
1: ทุกครั้งที่ใช้อินเทอร์เน็ตหรือสื่อออนไลน์ให้สงสัยไว้ก่อน
2: สงสัยอะไรพี่สงสัยเรื่องชาวบ้านอ่ะ
1: สงสัยว่าข้อมูลจริงหรือเปล่าข้อมูลมาจากไหนสงสัยว่าถูกต้องไหมถ้าถูกแพร่ไปจะไม่ทำให้ตัวเองหรือใครเดือดร้อนสงส
2: ัยโอเคค่ะพี่สงสัยก็ได้ค่ะ
1: เยาวชนไทยเปิดรับวิเคราะห์เข้าใจสื่อและใช้ประโยชน์อย่างสร้างสรรค
3: ์ฮัลโหลชมพู่ตอนนี้เราอยู่ตังอ่ะไปไหนดีอ่ะเราอยากเที่ยวอ่ะ
2: ไปด้วยกันปะ

รายการต่อไปนี้เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงและบริการเสียงบรรยายภาพท่านสามารถเลือกเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียงและเลือกรับฟังเสียงบรรยายภาพได้ที่ช่องเสียงบรรยายภาพจากเครื่องรับโทรทัศน์ของท่าน

0: สวัสดีค่ะพบกับออมนะคะในรายการรอบภูมิภาคค่ะมาเช็คอินที่ระนองทั้งทีอีกหนึ่งของดีเลยค่ะที่ไม่ควรพลาดนั่นก็คือผ้าบาติกดินขาวค่ะแล้วทำไมต้องดินขาววันนี้มีคำตอบค่ะไปชมกันได้เลยค่ะ
1: ผ้าบาติกอัตลักษณ์ผ้าถิ่นใต้หนึ่งในซอฟต์พาวเวอร์ไทยยกระดับสินค้าชุมชนจากท้องถิ่นสู่สากลนิยามความงามถูกเขียนขึ้นมาใหม่ด้วยระนองบาติกความวิจิตรที่โดดเด่นไม่ซ้ำใครด้วยการนำดินขาววัตถุดิบอันล้ำค่าจากผืนดินท้องถิ่นมาเนรมิตเป็นลวดลายที่อ่อนช้อยสวยงามสะดุดตาและมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวจนกลายเป็นผลงานศิลปะที่มีชีวิต
0: สวัสดีค่ะเดี๋ยวรบกวนแนะนำตัวนิดนึงค่ะ
2: ครับผมอาจารย์หมูครับดำรงศักดิ์ฝอยทองเจ้าของร้านระนองบาติกครับผม
0: ค่ะ
2: ซึ่งเป็นการทำบาติกตั้งแต่สมัยยุคแรกๆครับผมแต่เรามาประยุกต์ใช้แบบแนวใหม่เพื่อให้สามารถทำให้รวดเร็วแล้วก็มีคุณภาพครับผม
0: ค่ะที่นี่มีชนิดผ้าอะไรบ้างคะ
2: ส่วนมากจะเป็นผ้าใยธรรมชาติ 100% มีผ้าไหมผ้าฝ้ายผ้าซาตินแล้วก็ผ้าลินินแต่ตอนนี้หลักๆคือผ้าฝ้ายกับผ้าซาตินครับผมที่ลูกค้าเขาต้องการสูงแล้วก็สามารถหาซื้อได้ในท้องตลาดครับผม
0: มีผ้าบาติกดินขาวด้วยใช่ไหมคะ
2: ใช่ๆอันนี้คือเป็นวิธีทำคือบาติกดินขาวส่วนมากจะเป็นการกัดสีกับกั้นสีซึ่งจะส่วนมากจะทำในช่วงฤดูฝนเพราะเทียนจะมีปัญหาเรื่องความชื้นทำให้ไม่สามารถทำให้ลวดลายชัดได้เราเลยประยุกต์มาใช้ดินขาวมากั้นลายแทนก็ลายจะคมกว่าแล้วก็ประหยัดค่าใช้จ่ายครับแล้วก็เป็นเอกลักษณ์ของจังหวัดระนองครับผม
0: ครับออมสังเกตเห็นว่ามีลวดลายผ้ามากมายเลยใช่ไหมคะ
2: ใช่ๆ
0: อ
2: ัน
0: นี้ผ้าอะไรบ้างคะที่เป็นโดดเด่นเลยสำหรับร้านนี้ค่ะ
2: ที่จริงอะผมจะเป็นลายแบบพิมพ์แบบเน้นลายแบบผ้าบาเต้โบราณผสมกับลายไทยประยุกต์ครับผมแล้วก็จะมีลายประจำจังหวัดแล้วก็ผสมด้วยลายพระราชทานซึ่งเป็นนโยบายของกระทรวงมหาดไทยครับผมจะได้คือหน่วยงานราชการหรือว่าประชาชนทั่วไปจะนิยมใช้กันมากครับผม
0: ค่ะเหมือนลวดลายผ้าอย่างเงี้ยพี่หมูเป็นคนคิดเองเลยไหมคะ
2: ก็ประมาณ 90%
0: ค่ะ
2: มันจะมีเครื่องแนวคิดก่อนว่าเป็นเอกลักษณ์ของระนองคืออะไรบ้างก็คือเป็นดอกไม้ที่เหลือเราก็จะแปลงให้เป็นลายบาติกครับผมเหมือนถ้าเป็นบาติกจากเทียนแล้วก็ใช้บล็อกอีกแบบนึงถ้าใช้ดินขาวแล้วก็ใช้เทคนิคอีกแบบนึงอาจจะเป็นการสกรีนแล้วการสแตมป์แล้วก็การเขียนสดซึ่งก็จะใช้เครื่องมือที่แตกต่างกันไปครับ
0: เหมือนการออกแบบลายผ้าอะไรอย่างนี้ก็คือไม่มีจำกัดเลยว่าต้องเป็นดอกไม้ต้องเป็นอะไรเหมือนเราชอบแมวอย่างเงี้ยค่ะทำเป็นลายแมวได้ไหมคะ
2: ได้ครับเหมือนกับขึ้นอยู่ว่าเอาไปใช้อะไรอย
0: ่
2: างถ้าไปตัดเสื้อผ้าเราก็ออกแบบเป็นอีกเชิงนึงถ้าเป็นผ้านุ่งเราก็ต้องทำให้มันละเอียดหน่อยพอพื้นที่กว้างแล้วก็ต้องดูความเหมาะสมคือมีการออกแบบผสมกับลวดลายครับผมแล้วก็เหมาะกับอะไรนะประโยชน์ใช้สอย
0: ครับก็คือถ้าเหมือนเราทําผ้าแบบเหมือนเป็นเสื้อยืดอะไรอย่างนี้เราก็แล้วแต่ว่าเราจะออกแบบเลยว่าจะเป็นลายที่เราชอบลาย
2: จะเป็นแมว2ตัวอันนี้กรณีเสื้อยืดที่เราตัดมาแล้วแล้วมาสกรีนมาทําลายแต่ถ้าเราแมวเต็มตัวเราก็ใช้วิธีเป็นผ้าผืนแล้วไปทําลายแล้วก็ไปตัดเป็นเสื้อยืดทีหลังมันจะได้ลวดลายที่สวยขึ้นครับผม
0: เหมือนสีที่เรานำมาใช้เนี่ยค่ะเป็นสีจากธรรมชาติเลยไหมคะ
2: มันจะมี2ส่วน
0: ค
2: ือเคมีด้วยเคมีนี่คือจริงๆก็เป็นผ่านมปช.นะปลอดสารพิษแต่ความคงทนของผ้าจะสูงกว่าธรรมชาติซึ่งธรรมชาติต้องใช้เวลามากแล้วก็ต้นทุนจะสูงเราก็จะแบ่งเป็น 30% คือเป็นงานเฉพาะกลุ่มที่ชอบธรรมชาติแล้วก็ชอบลวดลายที่เป็นเอกลักษณ์เราจะใช้ธรรมชาติแต่ถ้าจำหน่ายทั่วไปประชาชนทั่วไปเราก็ใช้สีบาติกเพื่อความคงทนและความรวดเร็วครับผม
0: ค่ะมาสีธรรมชาติที่เราสกัดมาค่ะสกัดมาจากอะไรบ้างคะ
2: ตอนนี้จะเน้นที่สีครามแล้วก็ต่อไปก็คือสตอรี่คือเป็นเปลือกจากต้นกาหยูหรือว่ามะม่วงหิมพานต
0: ์ค่ะ
2: แล้วก็ใบหูกวางมะพร้าวโกโก้กาแฟครับคือพืชท้องถิ่นที่หาได้แล้วก็มีเขาเรียกมีเอกลักษณ์เราสามารถดึงมาเพื่อโปรโมทผ้าได้ครับผม
0: ค่ะมันมีหน่วยงานรัฐเข้ามาผลักดันบ้างหรือยังคะ
2: ก็มีครับจะมีกระทรวงพาณิชย์กระทรวงอุตสาหกรรมแล้วก็พัฒนาชุมชนครับผม
0: ค่ะ
2: พอใจคำแนะนำก็ส่งเสริมเรื่อง การอบรมบรรจุภัณฑ์แล้วก็การตลาดแล้วก็เทคนิคการพัฒนาการต่อยอดครับผม
0: ค่ะมันดิ้นข่าวอะค่ะเราจะมีแบบขั้นตอนในการผลิตอย่างไรบ้างคะเหมือนการวาดเทียนไหมคะ
2: มันจะแตกต่างหน่อยเพราะเทียนต้องใช้ความร้อนแล้วเทียนบอดเดิลความร้อนเป็นของเหลวแต่ดินขาวเป็นของแข็งเราต้องผสมให้ละเอียดที่สุดเลยคล้ายๆเนื้อแป้งเหมือนแป้งสกรีนถึงจะมาใช้งานได
0: ้ดินขาวก็จะเป็นดินขาวของตะนองเลย
2: ใช่จะคล้ายดินสอพองเลยแต่เอกลักษณ์เขาคือจะเอาไปทำซีรามิกเครื่องเคลือบสีขาวทุกอย่างทำจากดินขาวหมดเลยครับผม
0: อันนี้มีการจำหน่ายในช่องทางใดบ้างคะสินค
2: ้
0: าที
2: ่อ๋ออาจจะเป็นหน้าร้านแล้วการออกบูธแล้วก็ทาง Facebook ทาง LINE ครับผมแล้วก็จะมีทาง YouTube ของหน่วยงานรัฐก็ช่วยโปรโมทด้วยครับผม
0: ครับเหมือนถ้าลูกค้าแบบออกแบบ LINE มาเราสามารถผลิตให้ได้ไหมคะ
2: ได้ครับแต่เราต้องมาดัดแปลงให้เข้ากับไอ้เทคนิคของเราว่าอะไรทำง่ายทำยากบางทีลูกค้าให้ LINE มายากเกินเราก็บอกว่าได้แค่นี้นะเพื่อประหยัดเวลาแล้วประหยัดต้นทุนครับผม
0: ก็คือตัวพิมพ์ก็คือพี่หมูเป็นคนแบบสลักขึ้นมาเองใช่ไหมคะ
2: อาจจะเขียนมือเหมือนพิมพ์อ่ะเราต้องทำงานที่ซ้ำๆกันเป็น10 20ชิ้น
0: เอาเป็นลายแบบซ้ำๆกัน
2: แต่ถ้าเขียนมือแบบชิ้นเดียวอย่างเงี้ย
0: ตัวลายก็อิสระ
2: ใช่มีเวลาให้ไม่จำกัดเราก็เขียนมือไปเลยเพราะมันจะรวดเร็วกว่าแต่ถ้าจำนวนเยอะเราต้องทำการพิมพ์ก็จะได้ใช้เวลาน้อยแล้วลูกค้าก็ได้ใช้สอยตามเวลาที่กำหนดครับผม
0: ค่ะที่นี่มีเวิร์กช็อปด้วยใช่ไหมคะ
2: มีแจ้งล่วงหน้าได้ครับ
0: แจ้งล่วงหน้าใช่ไหมคะจะมีเวิร์กช็อปแบบทำผลิตอะไรบ้างคะ
2: มีตั้งแต่การทำผ้าบาติกการมัดย้อมการสกรีนครับผม
0: ค่ะ
2: แล้วก็การตัดเย็บเบื้องต้นอย่างกางเกงหมวกกระเป๋าผ้าดิบ
0: มีการตัดเย็บด้วย
2: ได้ครับ
0: ค
2: ่
0: ะ
2: ทำง่ายๆครับสอนการใช้จักร
0: เย็บผ้าลองไปเวิร์กช็อปกันดูนะคะแต่ว
2: ัน
0: น
2: ี้
0: จะเป็นเวิร์กช็อปสินค้าตัวไหนดี
2: ก็ทำผ้าบาติกกับการทำสแตมป์ดินขาวง่ายๆครับผม
0: ได้ค่ะโอเคค่ะ
2: ครับ
0: เดี๋ยวไปเวิร์กช็อปกันเลยค่ะ

0: ตอนนี้เราก็มาเวิร์กช็อปกันนะคะ
1: ครับผม
0: ตรงนี้จะเป็นเทคนิคอะไรคะ
1: อันนี้คือการสเต็ปบนลายฉลุโดยใช้ดินขาวเป็นสื่อครับผม
0: ตรงนี้เป็นดินขาวผสมสีมาแล้วใช่ไหมคะ
1: ใช่ครับ
0: ก็คือเราสามารถเอาอันนี้มาปะได้เลยเนาะ
1: จะเป็นช่องว่างลายฉลุครับผมครับ
0: แบบนี้นะคะ
1: ถ้าลายติดจะผ่านรูที่เราแกะสลักไว้ก็จะเป็นสีแดงครับผมคือติดแล้วให้มั่นใจว่าติดหมดแล้วค่อยยกแบบนะ
0: ค่ะ
1: เดี๋ยวลายจะมันจะหายไปแล้วจะทำยาก
0: อันนี้มีวิธีดูไหมคะว่าลายแบบติด
1: ต้องเป็นสีแดงเข้มครับผม
0: อ๋อต้องเป็นแดงเข้มทั่วทั้งลายเนาะ
1: ใช่
0: ถ้าเรายกแล้วเราแบบวางไม่ที่เดิมก็คือเสียเลยพังเลย
1: ไม่ครบองค์ประกอบ
0: ค่ะ
1: ทีนี้ก็สแตมป์ใหม่เหมือนสีหมดแล้วเราก็ลองดูไล่จากบนลงล่างก็ได้
0: อันนี้ต้องกดแรงไหมคะ
2: ไม่ต้องครับ
0: เบา
1: ๆให้ม
0: ันค่อยๆเต็มไป
1: ใช่ให้สีอยู่ในฟองน้ำครับผมอันนี้ใช้เทคนิคเดียวกับการทำลายฉลุบนในบทวัดครับลายทองอะไรแต่เราเปลี่ยนรูปแบบเป็นพลาสติกสมัยก่อนอาจจะเป็นกระดาษฉลุอย่างนี้ครับผม
0: เหมือนลายตรงนี้พี่หมูเป็นคนออกแบบเลยใช่ไหมคะ
1: อันนี้จะเป็นลายสำเร็จรูปเลยคร
0: ับ ถ้าเราจะใช้หลายสีในลายเดียวกันก็คือสามารถทำได้
1: ได้ครับผม
0: ก็คือไล่สีได้เลยนะ
1: ใช่แต่อาจจะผสมสีให้มีความหนืดหน่อยก็สีจะได้ไม่กระจายไม่ค่อยเลอะเริ่มจากสีอ่อนก่อนแล้วค่อยไล่เป็นสีเข้ม
0: ค่ะแบบนี้ได้หรือยังคะถ้าแบบนี้
1: ก็จะมีส่วนหน้า
0: อ๋อยังติด
1: ดูจะเป็นสีชมพู
0: เราต้องดูให้มั่นใจก่อนนะคะว่าลายติดหมดแล้วถ้าเรายกปุ๊บเรามาวางตำแหน่งก็จะเปลี่ยนเลยค่ะ
1: ใช่ครับ
0: ลายก็จะบิดเบี้ยวไปเลย
1: เป็นกุหลาบกลายเป็นชบาแทน
0: ใบอาจจะมาไม่หมดอะไรประมาณนี
1: ้ใช่ใช่
0: พอมาอยู่รวมกันก็ไม่สวยเนาะแล้วแบบลายมาไม่ครบ
1: ค่อยๆกดเป็นไล่ระดับทีละนิดค่อยขยับทีละนิดครับ
0: โอ้อันนี้ต้องมีเทคนิคนะคะลายจะได้สม่ำเสมอกัน
1: เราจะได้ไม่ลืมลาย
0: ค่ะ
1: ไล่จากบนลงล่างกันง่าย
0: ๆโอเคอันนี้ได้หรือยัง
1: อาจจะมีส่วนตรงนี้
0: ตรงปลาย
1: เราเน้นก็ได้เน้นกดครับ
0: โอเค
1: ขยับไปทางซ้ายหน่อยได
0: ้โอเคนี่ถ้ามีผู้ชมทางบ้านแบบสนใจมาเวิร์กช็อปก็พี่หมูก็จะสอนเป็นขั้นตอนแบบนี้เลยเน
1: า
0: ะ
1: เคยไปสอนให้ทางศูนย์พัฒนาของกทมครับผม
0: อันนี้สามารถติดต่อไปทาง
1: ช่อง
0: ท
1: าง
0: ใดได้บ้าง
1: แล้วน้องมาติดได้เลย
0: เป็นเบอร์โทรได้เลยใช่ไหม
1: ใช่ครับ
0: เบอร์โทรอะไรคะ
1: 0941709075ครับผม
0: ถ้าทางเพจ Facebook อะไรเงี้ยค่ะ
1: ก็น้องมาติด
0: แล้วน้องมาติดได้เลยใช่ไหมคะโอเค
1: แต่บางทีถ้าโทรจะเร็วกว่า
0: เพราะว่าพี่หมูก็เป็นคนแบบผลิตเองเลยถ้าแบบโทรก็จะแบบรวดเร็วกว่าเนาะ
1: ก็จะอ่าน Facebook วันละรอบเท่านั้นครับ
0: โอเค
1: เดี๋ยวผมลอง
0: ได้ได้ค่ะ
1: พวกครั้งแรกอาจจะไม่ชินว่าอะไรติดไม่ติด
0: โอเคอ๋อต้องชุ่มๆเลยเนาะ
1: ใช่ใช่ย้ำย้ำย้ำบางทีสีบางทีเล็กๆเราก็ไม่รู
0: ้ค่ะ
1: เอาส่วนข้างบนชัดข้างล่างไม่ชัดก็ได้เพราะข้างล่างอาจจะเป็นส่วนก้านส่วนลายละเอียด
0: ส่วนปลายอะไรอย่างนี้เนาะเราก็แบบเหมือนเป็นการไล่สีไปในตัว
1: ใช่
0: แต่ว่าเดี๋ยวพอเราปั๊มหลายลายก็ต้องเหมือนกัน
1: ใช่
0: เหมือนกันใช่ไหมคะ
1: ใช่ใช่แต่ข้างล่างเราก็ปล่อยวางได้เหมือนจะติดไม่ติดก็ได้เพราะมันเหมือนกับ
0: ตัวสีเนี่ยค่ะมีส่วนผสมของอะไรบ้างคะ
1: ก็จะเป็นดินขาวแล้วก็สีของบาติกแล้วก็สีธรรมชาติตัวนี้รีดได้ก็แต่ต้องใช้ความร้อนเป่าให้แห้งแล้วคราวนี้รีดได้เลยสีจะไม่มีความแข็ง
0: ค่ะ
1: จะเหมือนสีบาติก 100% เลย
0: ค่ะอันนี้สีแดงจากธรรมชาติไหมคะ
1: อันนี้ธรรมชาติผสมกับเคมีหน่อย
0: เพราะจากอะไรคะตัวน
1: ี้อันนี้เปลือกกับดินแดงครับผมเปลือกต้นกาหยูต้นกาหยูมียางเยอะครับผมส่วนสีแดงจัดก็เป็นดินแดงครับผม
0: ก็จะเป็นตัวช่วยในการให้แบบติดภาพมากขึ้นใช่ไหมคะ
1: ใช่ครับเพราะดินแดงก็มีพวกสนิมเหล็กเนี่ยทำให้ผ้าติดดีขึ้น
0: ค่ะ
1: นี่ลองดูสีจะดูใกล้เคียง
0: อ๋อต้องชุ่มๆแบบนี้เลย
1: ใช่ๆย้ำๆเพราะถ้าเราเหลวมากสีก็จะไม่คมแต่มันจะทำยากหน่อยโอเคน่าจะยกได้แล้ว
0: โอเคจะมาดูกันนะคะว่าลายจะมาครบหรือเปล่าโอ้ ครบเลยสวยเลยอันนี้เป็นดอกอะไรคะลายดอกอะไรอ
1: ันนี้ดอกกุหลาบครับผม
0: ลายดอกกุหลาบค่ะ
1: ครับทำบ่อยๆอาจจะชัดขึ้น
0: โอเค
1: ปึกๆไปเรื่อยๆครับผม
0: ตรงนี้วางตรงนี้ได้เลย
1: ได้ก็อย่าทับลายเป็นช่องไฟ
0: จึงเดี๋ยวเรามาที่ตัวพิมพ์กันบ้างนะคะอันนี้มีขั้นตอนในการทำยังไงบ้างคะ
1: อันนี้จะแกะสลักด้วยมือครับผม
0: ปูด้วยมือเลยเหรอคะ
1: ใช่ใช่ใช้ดอกแกะสลักมันพวกความรวดเร็วบางทีเราใช้คอมพิวเตอร์
0: ใช้เวลานานไหมคะ
1: อันนี้ประมาณ3ชั่วโมง
0: 3ชั่วโมง
1: ใช่เพราะถ้าเป็นคอมพิวเตอร์ส่วนมากเขาจะใช้เป็นลายเลขาคณิต
0: อ
1: ันนี้เป็นส่วนเว้าส่วนโค้งเยอะเราได้แกะมือ
0: ค่ะ
1: ครับ
0: เดี๋ยวจะมาลองกันอีกดอกนะคะว่าสำเร็จเหมือนที่พี่หมูทำไปไหม
1: นี่ต้องสเต็ม
0: ตรงนี้สเต็มใช่ไหมคะ
1: ใช่ใช่กดๆไปเลยกดหลายๆทีไม่ต้องไอ้พวกถึงดูสีลองหงายมาดูสีเต็มไหมอ๋อกดไปเลยกดแล้วก็ย้ำสักทีกด
0: ตรงนี้แหละค่ะตรงนี้นะ
1: วางไปเลยครับผม
0: โอเคว
1: างเฉยๆแล้วเคาะสองสามที
0: แล้วก็ยกเลย
1: ให้สีมันตื่น
0: ยกเลยโอเคสีสวยเลยค่ะ
1: อ
0: ัน
1: นี้จะเร็วกว่าอันนี้ก็สลับ
0: เหมือนใน1ผืนเราสามารถใช้หลายเทคนิคได้เลยใช่ไหมคะ
1: ใช่ๆเดี๋ยวอาจจะไปพิมพ์เทียนต่อก็ได้แล้วก็ดูว่าสีเต็มหน้าลายไหม
0: โอเคนี่นะคะตรงนี้นะคะ
1: ครับแล้วแต่วางช่องไฟได้เลย
0: โอ้อ
1: ันนี้ก็วาง
0: สวยเลย
1: อันนี้ก็สลับกับกุหลาบก็ได
0: ้ปั๊มเพลินๆเลย
1: เหมือนถ้าเราจะปั๊มอีกเราก็วางไว้ดูเป็นมาร์คไลน์แล้วก็อันนี้ก็มาปั๊มเลย
0: ค่ะ
1: จุดนี้เราก็มาพิมพ์ตรงนี้ต่อได้เลยโดยไม่ต้องทำอะไร
0: เหมือนในบางผืนแบบนี้ค่ะก็จะมีหลายลายแบบนี้คือพี่หมูก็แบบออกแบบเลยใช่ไหมคะ
1: ใช่ใช่
0: แต่ละลายต้องแบบมีเทคนิคอะไรบ้างมีลายอะไรบ้างในผืนหนึ่ง
1: อันนี้จะเป็นลายพระราชทานปีนี้ครับผ
0: ม
1: จะมีไกด์ลายคือต้องมีตัว S ต้องมีดอกสิริกิติ์อันนี้เป็นบุปผาราชินีเกี่ยวกับพระพันปีหลวงครับผม
0: ก็คือจะมีแพทเทิร์นมาแล้วว่าต้องวางลายแบบไหน
1: ใช
0: ่แต่อะไรอยู่ข้างบน
1: กุหลาบในความคิดของเราคือแบบไหนเราก็ออกแบบได้ครับค่ะ
0: นอกจาก2แบบนี้ค่ะจะมีเทคนิคแบบไหนบ้างคะ
1: ก็มีพิมพ์เทียน
0: เดี๋ยวลองดูเลย
1: เขียนเทียน
0: ลองพิมพ์เทียนได้เลยค่ะ
1: นี่ถ้าเป็น2แถวมันจะขัดกันเราก็เอาเป็นดอกไม้กับนกก็แล้วกันนี่น่าจะดับแล้วลองดูก่อน
0: ได้ค่ะ
1: แต่เทคนิคคือเราต้องสะบัดประมาณนี
0: ้นี่ก็จะเป็นพิมพ์เทียนก็คือเราต้มมันเรียบร้อยแล้วเน
1: า
0: ะ
1: 100องศา
0: 100องศานะคะโอ
1: ้อันนี้นกลองเปลี่ยนร้อนหน่อยนะครับโลหะจะร้อนหน่อย
0: นก
1: อันนี้พิมพ์นกยกเลยพิมพ์แล้วยกขึ้นเลยไม่ต้องแช่
0: นกอยู่ตรงนี้เนาะ
1: ครับกดไปเลยแล้วก็ยกขึ้นเลยอย่าแช่นาน
0: โอเค
1: เพราะว่ามัน
0: สวยงาม
1: ความร้อนจะขยายทำให้ลายไม่ชัดครับผม
0: พิมพ์เทียน
1: ใช
0: ่ถ้าเป็นเหมือนเราผลิตลายขึ้นมาเองเนี่ยค่ะอันนี้จะมีขั้นตอนประมาณไหนบ้างคะแบบเหมือนเราวาดเองอะไรเงี้ยค่ะ
1: วาดเองก็ต้องอาจจะสเก็ตโครงสร้างก่อนว่าตรงไหนเป็นเมนตรงไหนเป็นลายประกอบครับทีนี้เราเขียนจากโครงสร้างลายข้างนอกก่อนแล้วค่อยมาเก็บรายละเอียดทีหลังครับผมอาจจะผืนนึงก็ใช้เวลา3ชั่วโมงอย่างพิมพ์นี่แป๊บเดียว
0: พิมพ์ก็คือมันก็มีบล็อกอยู่แล้วเราก็มาวางอะไรอยู่ตรงไหนอะไรนี
1: ้แ
0: ต่ถ้าเขียนเองก็คือเราก็ต้องมาดูว่าตรงนี้จะเป็นรูปอะไรตรงนี้เป็นรูปอะไรแล้วเราก็แบบวาดตามแพทเทิร์นที่เราวางไว้ใช่ไหมอ
1: ย่างดอกไม้เนี่ยก็ประมาณ15นาทีกว่าจะเสร็จ1ดอกแต่นี้เราใช้เวลาแค่3วินาทีในการทำก็จะประหยัด
0: ตรงนี้เป็น O-top หรือยังคะ
1: เป็นครับ
0: ค่ะเป็น O-top ของระนองเลยใช่ไหมคะ
1: ใช่ใช่ครับ
0: ค่ะ
1: อันนี้จะได้5ดาวครับ
0: 5ดาวเลยค่ะโห
1: พร้อมน่าจะเหลือไม่กี่เจ้าแล้วครับผม
0: อันนี้จะมีเทคนิคอื่นๆอีกไหมคะนอกจากตรงนี้คะ
1: ก็จะมีการกัดลายแล้วก็การเขียนด้วยชันติ้งความร้อนแต่ถ้าเรามีทักษะน้อยจะเขียนยากโอกาสได้ลายที่สวยงามมันจะยากขึ้น
0: อันนี้เดี๋ยวออมดูพี่หมูเขียนได้ไหมคะอยากเห็นมากเลย
1: ได้เขียนเต็ม
0: โอ้โหอันนี้งานฝีมือของแท้มันจะเป็นด่างๆนี้ไม่มีปัญหาเนาะเราก็จะเหมือนมาทับด้วยลายอยู่แล้ว
1: เก็บสีไปเรื่อยๆ
0: ค่ะอันนี้คือไม่ต้องดูแบบแล้วแบบวาดจนชินไปแล้ว
1: อันนี้เหมือนกับเราเขียนเทียน
0: ค่ะ
1: แต่เทียนมันจะหายร้อนเราก็ตัดใหม
0: ่ค่ะ
1: แต่ดินขาวไม่ต้อง
0: โอเค
1: ครับกดเบาๆเซ็นชื่อเราก็ได
0: ้ค่ะ
1: อันนี้ชิดชู่เลย
0: อันนี้ก็จะเป็นดินขาวผสมสี
1: ครับ
0: ค่ะ
1: เราทดสอบลองลากเส้นดู
0: ค่ะอันนี้เลย
1: น้ำหนักเส้นช้าๆไม่ต้องเร็วมองตามเส้นไปครับผม
0: โอเครอบภูมิภาคสวยๆโอเคก่อนจะมาเป็นดินขาวแบบนี้ค่ะมีขั้นตอนยังไงบ้างคะ
1: ต้องไปแช่น้ำให้ดินละลายแล้วก็ให้ตกตะกอนแล้วก็มากรองด้วยผ้าสกรีนเบอร์ละเอียดสุดครับผมเพื่อให้สีให้ละเอียดเหมือนแป้งเหมือนยาสีฟันเลย
0: ก็คือให้เป็นเนื้อละเอียดแบบนี้เลยเนาะ
1: ใช่ครับผม
0: อันนี้ใช้เวลาแช่นานไหมคะ
1: คืนหนึ่งครับผม
0: ดินขาวก็คือเราก็ได้มาจากดินธรรมชาติเลยใช่ไหม
1: ใช่ครับดินที่ทำเซรามิกที่เหมือนดินขาวเลยครับผม
0: มีการคัดเลือกมาไหมคะหรือว่าใช้ได้ทั้งหมดเลย
1: ก็เอาที่เขาบดละเอียดแล้วค่อยมาแช่น้ำ
0: ต้องบดก่อนใช่ไหมคะ
1: ใช่ใช่
0: เหมือนเราไปได้มาจากแหล่งดินธรรมชาติแล้วก็เอามาบดแล้วก็มาแช่น้ำพอแช่น้ำก็มาผสมสีว่าเราแบบอยากได้สีอะไรแล้วก็นำสีที่เราสกัดไม่ว่าจะเป็นแบบสีธรรมชาติหรือว่าสีแบบเคมีผสม
1: ครับ
0: เพื่อรอไว้เหมือนถ้าเราเนี่ยวาดอย่างนี้เสร็จปุ๊บเราต้องทำอะไรต่อไหมคะ
1: ก็เดี๋ยวเป่าลมร้อนประมาณ100องศา170องศา
0: ค่ะโอเค
1: ถ้าไม่เป่าสีจะอะไรก็ไปซักก็จะลอกก็ใช้ความ
0: ถ้าเราเป่าอย่างนี้ปุ๊บไม่ลอกเลยใช่ไหมคะ
1: ไม่เลย
0: ไม่ลอกไม่ดำ
1: รีดได้ด้วย
0: ค่ะ อ
1: ย่างเงี้ยจะเป่าง่ายหน่อยเพราะมันจะบางแต่การเขียนน่ะเราต้องเป่านานหน่อยเพราะเขามีความหนาเอามือแตะได้เลย
0: ค่ะอันนี้แห้งเรียบร้อยแล้ว
1: ใช่อันนี้จะซึมไปเส้นใยเลย
0: ค่ะ
1: ครับ
0: มันพอทำแบบนี้เสร็จปุ๊บเราต้องเคลือบด้วยอะไรไหมคะ
1: ไม่ต้องเลยครับ
0: ไม่ต้องแล้วเนาะอันนี้ก็คืออยู่ในเส้นใยเรียบร้อยแล้ว
1: จากบาติกใช้เวลา10ชั่วโมงเหลือแค่10นาที
0: ใช่เพราะว่าถ้าเป็นบาติกปกติเนี่ยเราใช้เทียนใช่ไหมคะ
1: ใช่แล้วก็เคลือบสีอีกประมาณ10ชั่วโมงแต่ตอนนี้ไม่ต้อง
0: อันนี้ก็คือย่นเวลาเลย
1: ใช
0: ่ก็คือเป็นเอกลักษณ์ของที่นี่เลยไหมคะใช้ดินขาวเนี่ย
1: ใช่ครับผม
0: เราของพี่หมูเป็นที่แรกเลยไหมคะ
1: ถ้าดินขาวก็จะมีในประเทศไทยมีอยู่2ที่มีลำปางกับระนองแล้วก็ที่นราธิวาสแต่นราธิวาสน่าจะไม่นิยมแต่ลำปางกับระนองจะใช้เยอะเพราะเป็นวัตถุดิบในการทำน้ำเคลือบเซรามิก
0: ค่ะ
1: ครับผม
0: โอ้อันนี้จะเป่านานนิดนึงใช่ไหมคร
1: ับ ใช่เราก็ดูว่าสีเขาจะเสริมไปในเนื้อผ้าก็ใช้ได้
0: เป่าไปเรื่อยๆ
1: นี่เทียนจะละลาย
0: อ๋อถ้าเป็นเทียนก็คือไม่ต้องเป่า
1: ใช
0: ่ค่ะ
1: ถ้าตอนเทียนเราจะมาพิมพ์ทีหลัง
0: ค่ะ
1: เพราะนั้นเทียนอยู่กับความร้อนก็ลายจะหายไป
0: เลย
1: ใช
0: ่ละลายไปเลย
1: แต่เราไปต้มลายพวกนี้ก็อยู่เทียนก็จะหายไป
0: ค่ะ
1: ครับผม
0: อ๋อพอเราเป่าเสร็จปุ๊บเราก็ต้องไปต้มใช่ไหมคะ
1: ถ้าไม่มีเทียนเราไม่ต้องต้
0: ม
1: เราทำลายพวกนี้เสร็จใช่ไหมเราก็มาพิมพ์เทียนต่อถ้าเราทำผสม
0: ค่ะเหมือนออมเห็นเป็นสีครามด้วยอันนี้ก็คือใช้ครามแบบเป็นผงใช่ไหมคะต้นคราม
1: ครามเปียกเป็นครามที่สกัดกับปูนขาว
0: ให
1: ้เนื้อสีตกตะกอนแล้วก็มาก่อหม้อใหม่ครับ
0: เป็นสีครามธรรมชาติเลยใช่ไหมคะ
1: ครับธรรมชาติ
0: ค่ะ มันผ้าตัวนี้เราก็เป็นสีเปลือกไม้ใช่ไหมคะ
1: ใช่ใช่พอไปซักสีจะตกธรรมชาติก็จะเหลืองก็เวลาตากก็อย่าตากในแดดจัดๆตากในที่ร่ม
0: เขาต้องแยกซักนะคะ
1: ใช่พวกนี้เขาจะสู้แดดไม่ค่อยได
0: ้
1: มันไม่เหมือนเคมีไงเราเลยทำเป็นการตลาดจำนวนเยอะยาก
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ต้องคนที่เขาดูแลผ้าเป็นถึงจะใช้ได
0: ้ค่ะอันนี้ถ้าไม่มีเครื่องเป่าอย่างนี้คือใช้ไดเป่าผมได้เลยเนาะ
1: ได้หรือไม่ก็ทิ้งไว้สักสองวันก็ได้ให้เขาแห้งเอง
0: ถ้าทิ้งไว้ธรรมชาติก็คือเทียนละลายไหมคะถ้าธรรมชาติ
1: ไม่
0: ละลายเทียนก็จะติดไปด้วยถ้าไม่รีบนะคะก็ไว้ในอุณหภูมิแบบธรรมชาติได้เลยค่ะจะใช้เวลาประมาณ2วันค่ะตอนนี้เทียนละลายหายไปแล
1: ้
0: ว
1: ไม่เป็นไรเดี๋ยวไปต้มก็ทำใหม่ได้
0: อ
1: ๋
0: ออันนี้เราสามารถทำได้หลายครั้งนะคะเหมือนเราทำลายแบบนี้เสร็จแล้วเราจะมาแบบพิมพ์เทียน
1: ได้หมด
0: ได้หมดเราก็จะแบบหรือว่าจะวาดมือเพิ่มอะไรแบบนี้ค่ะได้หมดเลยนกเราได้หายไปแล้วตอนนี
1: ้อย่างนี้แห้งเราก็ไปรีดเอากระดาษมารีดซับเทียนออกแล้วก็พิมพ์ใหม
0: ่
1: หรือไปต้มก็ได
0: ้ถ้าเป็นตัวพิมพ์แบบโลหะเนี่ยค่ะต้องทำยังไงคะต้องผลิตยังไงคะ
1: อันนี้ใช้แผ่นทองแดงมาเชื่อมด้วยเหมือนกับทองแดงบักกีใช้อุณหภูมิพันประมาณ1,300-1,200
0: ค่ะ
1: ซึ่งจะใช้เวลาแล้วก็ต้อง

0: ความชำนาญแต่ถ้าไม้ทำเร็วมีหลายวิธี
1: ที่เป็นโลหะก็พี่หมูทำเองเลยใช่ไหม
0: ทำบางส่วน
1: ทำบางส่วน
0: บางส่วนก็ต้องซื้อมาเพราะใช้เวลาเยอะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: พอใช้เวลาเยอะเราก็เสียเวลากับแม่ทีมเยอะเราก็ซื้อดีกว่าเพราะต้องใช้ความชำนาญสูงเราอาจจะทำแบบรูปแบบง่ายๆได
1: ้
0: ถ้าซับซ้อนเราก็ต้องจ้างเขาจ้างช่าง
1: นี่จะมีลายพระราชทานด้วยใช่ไหมคะ
0: ใช่ใช่ครับผมอ
1: ันนี้จะมีลายอะไรบ้างคะ
0: ก็เป็น
1: ลายพระราชทานนะคะ
0: มันมีหลายปีหลักๆก็คือลายตัว S ครับแล้วก็ลายตอนนี้ปีล่าสุดก็ลายบุปผาราชินีที่เป็นดอกไม้เกี่ยวกับพระพันปีหลวงครับผม
1: ค่ะ
0: เกี่ยวข้องคือมีชื่อพระนามก็เป็นสิริกิติ์อย่างเงี้ยครับผม
1: ค่ะ
0: เป็นกัจจิยาดอกกุหลาบสิริกิติ์อย่างเงี้ยครับที่เกี่ยวข้อง
1: ถ้าเป็นลายเอกลักษณ์ของระนองเนี่ยค่ะจะมีลายอะไรบ้างคะ
0: ระนองก็จะเป็นวัฒนธรรมแบบจีนผสมเนาะผสมฝรั่งก็จะเป็นลายแบบลวดลายจีนก็ประแจจีนแล้วก็ลายปูนปั้นแบบแนวฝรั่งลายเลขาคณิตครับผม
1: เดี๋ยวเราพิมพ์ลายเสร็จเดี๋ยวเราลองไปดูตัวอย่างลายที่มีในร้านกันนะคะว่ามีลายอะไรสวยๆบ้าง
0: นี่
1: จะเป็นลายอะไรคะ
0: เป็นลายพระราชทานบุปผาบรมราชินีครับเป็นที่เกี่ยวกับพระพันปีหลวง
1: จะเป็นลายตัวนี้เลยใช่ไหมคะ
0: ใช่
1: ที่เราทำไป
0: ครับจะเน้นเนี่ยก็คือลายดอนย่าควีนสิริกิติ์อันนี้เป็นพันธุ์พืชที่ทางฟิลิปปินส์เขาทดลองแล้วก็มอบให้พระพันปีก็เป็นดอกบัวกุหลาบแล้วก็เป็นแคทเธอรียาส่วนตัวเอสนี่ก็เป็นสิริกิติ์แล้วก็ผสมกับซีอิ๊วมะลิ
1: โอ้พอรวมกันแล้วสวยงามมากเลยนะคะ
0: อ
1: ัน
0: นี้จะเน้นการเขียนด้วยมือครับผ
1: ม
0: ส่วนอีกลายก็จะเป็นพวกตระกูลผ้าทอจะเป็นแถวทางภาคเหนือภาคอีสานจะทอครับผมเป็นลายยกดอกครับผมเอกลักษณ์เหมือนกัน
1: แล้วตัวนี้ค่ะ
0: นี่จะเป็นลายพระฐานปี2566
1: ค
0: ่
1: ะ
0: อันนี้เกี่ยวกับตัวเอสแล้วก็เป็นดอกไม้กับดอกลักครับก็จะพัฒนาไปทุกปีครับผม
1: อันนี้สินค้าก็จะไม่ได้มีแค่ผ้าเนาะก็จะมีร่มมีผ้าพกหัวม
0: ี
1: หม
0: วกอะไรนี่เนาะก็ตอนนี้เราจะเน้นเป็นผ้าอีกผสม
1: ค่ะ
0: เพราะลูกค้าส่วนมากจะซื้อเป็นของฝากไม่ต้องมีไซส์แล้วก็10คนก็10ผืนจะตัวง่าย
1: ค่ะ
0: ก็จะเป็นเน้นสีธรรมชาติไม่มาจากเปลือกมังคุด
1: อ๋อ
0: เปลือกไอ้ต้นกาอยู่หรือมะม่วงกระพาน
1: ค่ะ
0: ย้อมด้วยน้ำด่าง
1: ค่ะ
0: ส่วนสีน้ำสี
1: เทาลายนี้เราก็ใช้วิธีการมัดใช่ไหมคะ
0: ใช่มัดก็เป็นธรรมชาติ 100% เลยอันนี้ย้อมด้วยสนิม
1: โอ้ย้อมด้วยสนิมเลย
0: สีสองตัวนี้คือสีเดียวกันแต่ตัวพริกสีไม่เหมือนกันเฉดสีก็มาต่างกันถ้าเป็นสีเคมีจะไม่เปลี่ยนแปลงแต่ถ้าเป็นธรรมชาติก็จะเปลี่ยนแปลง
1: ค่ะ
0: อ
1: ัน
0: นี้จะเป็นกดก่อน
1: ก็จะตากก็หลบแดดนิดนึงใช่ไหมคะ
0: ใช่ใช่
1: เป็นสีธรรมชาติ
0: ก็จะแพ้แสง UV แสงแดดจัด
1: ๆค่ะ
0: น้องนั้นก็ไม่มีปัญหาอะไร
2: จากการรังสรรค์ในระดับโลเคอลวันนี้ผ้าไทยได้ก้าวผงาสู่เวที global อย่างสง่างามไม่เพียงแต่จะสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศแต่ยังเป็นแรงขับเคลื่อนที่สำคัญที่สร้างรายได้และหล่อเลี้ยงชุมชนให้เติบโตอย่างยั่งยืน
1: กว่าจะได้ผ้าสวยๆสักผืนหนึ่งไม่ง่ายเลยนะคะต้องใช้ทักษะความชำนาญจินตนาการและใจรักในผืนผ้าจริงๆค่ะวันนี้ออมสนุกมากเลยนะคะได้ทั้งความรู้แล้วก็ผ้าสวยๆกลับบ้านด้วยค่ะสำหรับวันนี้รายการรอบภูมิภาคได้หมดเวลาลงแล้วนะคะพบกันใหม่ตอนหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
3: เอาละได้เย็นแก้วนึงค่ะ
4: ถ้าคุณหน้าเป็นคนดังอย่างนี้ต้องรีบละครับ
3: เอาระดับ2หวานน้อยค่ะ
4: ไม่ว่ารีบแค่ไหนก็อย่าลืมสั่งหวานไม่เกิน2ช้อนชาลดหวานลดโรคจากสสส
5: จังหวัดภาคใต้ประกอบพิธีบำเพ็ญกุศลในวาระครบ100วันสัตมวานถวายเป็นพระกุศลแด่เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาผู้ว่าราชการจังหวัดระนองลงพื้นที่ติดตามกรณีเกิดดินสไลด์เส้นทาง4005หาดส้มแป้นเร่งแก้ไขเปิดเส้นทางอำนวยความสะดวกประชาชนคณะกรรมการวุฒิสภาลงพื้นที่สงขลาติดตามปัญหาอุทกภัยติดตามรายละเอียดข่าวสารที่น่าสนใจในพื้นที่14จังหวัดภาคใต้กับสาธิดาโตสะกัญจนะและพนพัฒน์เพชรรัตน์ในข่าวเด่นประเด็นใต้

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ช่วงเวลาของข่าวเด่นประเด็นใต้ประจำวันเสาร์ที่19กันยายน2569นะคะมีข้อมูลข่าวสารในพื้นที่14จังหวัดภาคใต้นะคะมานำเสนอให้คุณผู้ชมได้ติดตามรับชมกันนะคะช่วงเวลา16นาฬิกาถึง17นาฬิกาของทุกวันค่ะวันนี้อยู่กับเรา2คนนะคะดิฉันพนภัทรเพชรรัตน์และคุณสาธิดาโตสะกาญจนะค่ะ
0: ค่ะคุณผู้ชมสามารถรับชมข่าวเด่นประเด็นใต้ผ่านทางช่อง11ทีวีดิจิทัลค่ะนอกจากนี้ยังมีช่องทางออนไลน์ไม่ว่าจะเป็นFacebook ค่ะ NBT สงขลาทีวีสงขลาช่องทาง YouTube News NBT สงขลาทีวี NBT สงขลาช่องทาง TikTok News NBT สงขลาทีวีสงขลาช่องทาง X ค่ะ NBT สงขลาและช่องทางของกรมประชาสัมพันธ์ค่ะแอปพลิเคชัน NBT Plus ที่จะรวบรวมข่าวสารของกรมประชาสัมพันธ์จากทั่วทุกภูมิภาคของประเทศไทยไว้ในแอปนี้แอปเดียวอีกด้วยค่ะ
1: มาเริ่มกันที่จังหวัดนครศรีธรรมราชนะคะได้จัดพิธีบำเพ็ญกุศลในวาระครบ100วันสัตมวานค่ะจังหวัดนครศรีธรรมราชนะคะประกอบพิธีบำเพ็ญกุศลในวาระครบ100วันสัตมวานแห่งการสิ้นพระชนถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาค่ะที่ศาลา100ปีวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารอำเภอเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราชนายสมชายลีล่าน้อยผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นประธานพิธีบำเพ็ญกุศลในวาระครบ100วันสัตมวานแห่งการสิ้นพระชนถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาโดยมีพระเทพสิริวชิระเวทีเจ้าคณะภาค6ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารจังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นประธานฝ่ายสงฆ์มีนางสาววรรณสาลีล่าน้อยนายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครศรีธรรมราชผู้พิพากษาหัวหน้าศาลทหารตำรวจหัวหน้าส่วนราชการข้าราชการผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและประชาชนชาวจังหวัดนครศรีธรรมราชทุกหมู่เหล่าเข้าร่วมในพิธีอย่างพร้อมเพรียง
0: ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชประธานในพิธีได้จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยหน้าโต๊ะหมู่บูชาจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยเบื้องหน้าพระรูปสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิรพัฒน์มหาวชิระราชธิดาเจ้าหน้าที่อาราธนาศีลพระสงฆ์ให้ศีลเจ้าหน้าที่อาราธนาพระปริพระปริตพระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์10รูปสวดพระพุทธมนต์เจ้าหน้าที่ลาดผ้ารองโยงและลาดพระภูษาโยงผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชทอดผ้าไตรบังสุกุลพระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์สดับปกรณ์จากนั้นได้ถวายทายธรรมประธานสงฆ์กล่าวสัมโมทนียกถานำเจริญจิตภาวนาอุทิศถวายเป็นพระราชกุศลเป็นเวลา47วินาทีพระสงฆ์อนุโมทนาผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชกวดน้ำรับพรกราบพระรัตนตรัยหน้าโต๊ะหมู่บูชาถวายความเคารพเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์กราบลาประธานสงฆ์เป็นอันเสร็จพิธีค่ะ
2: ค่ะขณะที่จังหวัดสตูลค่ะก็ได้ประกอบพิธีทำบุญกุศล100วันสัตมวานค่ะจังหวัดสตูลประกอบพิธีบำเพ็ญกุศลถวายเป็นพระกุศลแด่เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเนื่องในวาระครบ100วันณศาลากลางจังหวัดสตูลนายคณิตคงช่วยผู้ว่าราชการจังหวัดสตูลเป็นประธานฝ่ายคารวาสในพิธีบำเพ็ญกุศลในวาระครบ100วันสัตมวานแห่งการสิ้นพระชนถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาโดยมีพระครูวิมลธรรมรสเจ้าคณะอำเภอเมืองสตูลเจ้าอาวาสวัดชนาทิพย์เฉลิมเป็นประธานฝ่ายสงฆ์พร้อมด้วยพระสงฆ์จำนวน20รูปรองผู้ว่าราชการจังหวัดสตูลนายกเหล่ากาชาดจังหวัดสตูลหัวหน้าส่วนราชการข้าราชการเจ้าหน้าที่และพุทธศาสนิกชนเข้าร่วมพิธีค่ะ
1: ในการประกอบพิธีนะคะประธานในพิธีจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยจากนั้นพระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์และประธานถวายเครื่องไทยธรรมแด่พระสงฆ์จำนวน10รูป ก่อนที่นายคณิตคงช่วยผู้ว่าราชการจังหวัดสตูลนำหัวหน้าส่วนราชการข้าราชการเจ้าหน้าที่และพุทธศาสนิกชนร่วมทำบุญตักบาตรพระสงฆ์และสามเณรจำนวน20รูปเพื่อถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาการจัดพิธีดังกล่าวขาดนอกจากเป็นการร่วมบำเพ็ญกุศลถวายเป็นพระกุศลและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณแล้วยังเป็นการส่งเสริมให้พุทธศาสนิกชนและประชาชนจังหวัดสตูลได้ร่วมกันประกอบกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาตลอดจนส่งเสริมการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาและสืบสานขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของไทยให้คงอยู่สืบไปค่ะเช่นเดียวกับที่จังหวัดปัตตานีนะคะจังหวัดปัตตานีค่ะได้จัดพิธีบำเพ็ญกุศลเป็นพระกุศลเนื่องในวาระครบ100วันสัตมวานแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาค่ะที่พระอุโบสถวัดตานีนรสโมสรพระอารามหลวงอำเภอเมืองปัตตานีจังหวัดปัตตานีนายสนั่นสนธิเมืองรองผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานีเป็นประธานฝ่ายคารวาสในพิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมและทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาเนื่องในวาระครบ100วันสัตมวานโดยมีพระราชวชิรญาณโมลีรองเจ้าคณะภาค18เจ้าอาวาสวัดตานีนรสโมสรเป็นประธานฝ่ายสงฆ์พร้อมด้วยรองผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานีนายอำเภอหัวหน้าส่วนราชการข้าราชการและประชาชนชาวปัตตานีเข้าร่วมพิธีอย่างพร้อมเพรียง
2: นายสนั่นสนธิเมืองรองผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานีพร้อมด้วยนายชัยพรนิยมแก้วรองผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานีนำหัวหน้าส่วนราชการข้าราชการและประชาชนร่วมพิธีทำบุญตักบาตรอุทิศถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเนื่องในวาระครบ100วันสัตมวานเพื่อร่วมแสดงความอาลัยแสดงออกถึงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ขณะเดียวกันที่จังหวัดสงขลาค่ะได้ประกอบพิธีบำเพ็ญกุศลสัตมวานครบ100วันแห่งการสิ้นพระชนเพื่อถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดไม่ได้ที่วัดโพปฐมวาสพระอารามหลวงอำเภอเมืองจังหวัดสงขลานายกองเอกอดุลชูทองรองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาเป็นประธานในพิธีบำเพ็ญกุศลในวาระครบ100วันสัตมวานเพื่ออุทิศถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสิรินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาโดยมีหัวหน้าส่วนราชการข้าราชการฝ่ายตุลาการทหารตำรวจเจ้าหน้าที่หน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและประชาชนทุกหมู่เหล่าเข้าร่วมพิธีเพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีและน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้โดยได้รับความเมตตาจากพระเทพวชิสุตตาภรณ์เจ้าคณะจังหวัดสงขลาเจ้าอาวาสวัดโคกสมานคุณพระอารามหลวงเป็นประธานฝ่ายสงฆ์
1: ทั้งนี้ค่ะรองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาได้จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยและจุดเครื่องทองน้อยเบื้องหน้าพระรูปสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาจากนั้นพระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์จำนวน10รูปเจริญพระพุทธมนต์หัวหน้าส่วนราชการร่วมถวายจตุปัจจัยทยธรรมและรองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาทอดผ้าไตรบังสุกุลพระสงฆ์สดับปกรณ์ก่อนพระสงฆ์อนุโมทนาและประธานในพิธีกรวดน้ำรับพรจากนั้นพระโสพลธรวนาพรรองเจ้าคณะจังหวัดสงขลาเจ้าอาวาสวัดโพปัทธรรมวาสพระอารามหลวงนำคณะสงฆ์และสามเณรรอบิณฑบาตเป็นอันเสร็จพิธีนอกจากนี้นะคะทางจังหวัดสงขลาค่ะก็ได้จัดกิจกรรมร่วมใจทำความดีเทิดพระเกียรติแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาค่ะจังหวัดสงขลาค่ะร่วมใจทำความดีจัดกิจกรรมอาสาบริจาคโลหิตอวัยวะเทิดพระเกียรติและถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาส่งต่อโลหิตและโอกาสในการช่วยผู้ป่วยค่ะ ที่เรือนจำกลางจังหวัดสงขลาอำเภอเมืองจังหวัดสงขลานายสังคมก่อเกิดก่อรองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาเป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมจิตอาสาบริจาคโลหิตเพื่อเทิดพระเกียรติและถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิรราชธิดาโดยมีรองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดสงขลาผู้บัญชาการเรือนจำทัณฑสถานเขต9ข้าราชการเจ้าหน้าที่บุคลากรทางการแพทย์และจิตอาสาพระราชทานเข้าร่วมกิจกรรมพร้อมร่วมยืนสงบนิ่งเป็นเวลา89วินาทีเพื่อถวายเป็นพระกุศลรองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลากล่าวว่าตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาทรงปฏิบัติพระกรณียกิจเพื่อประโยชน์สูงสุดของประชาชนอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะด้านกระบวนการยุติธรรมสิทธิมนุษยชนการสาธารณสุขรวมถึงงานราชทัณฑ์และการอนุเคราะห์ผู้ต้องขังการที่ทุกภาคส่วนได้พร้อมใจกันบริจาคโลหิตในครั้งนี้จึงเป็นการร่วมกันทำความดีถวายเป็นพระกุศลและร่วมสืบสานพระปณิธานผ่านการช่วยเหลือและแบ่งปันแก่ผู้อื่น
2: พร้อมกันนี้ค่ะได้เชิญชวนข้าราชการเจ้าหน้าที่และประชาชนทุกภาคส่วนร่วมบริจาคโลหิตอย่างต่อเนื่องรวมถึงร่วมแสดงความจำนงบริจาคอวัยวะและดวงตาเพื่อส่งต่อโอกาสในการรักษาและการดำรงชีวิตให้แก่ผู้ป่วยที่อยู่ระหว่างรอรับการรักษาโดยการบริจาคโลหิตอวัยวะและดวงตาเป็นการให้ที่มีคุณค่าสามารถช่วยเหลือผู้อื่นและเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงการรักษาพยาบาลจากนั้นค่ะข้าราชการเจ้าหน้าที่และจิตอาสาพระราชทานได้ร่วมบริจาคโลหิตเพื่อถวายเป็นพระกุศลโดยโลหิตที่ได้รับบริจาคจะนำไปสำรองสำหรับการใช้รักษาพยาบาลและช่วยเหลือผู้ป่วยที่มีความจำเป็นในพื้นที่ทั้งยังเป็นการสนับสนุนให้มีการให้มีปริมาณโลหิตสำรองเพียงพอสำหรับผู้ป่วยที่ประสบเหตุฉุกเฉินและผู้ที่ต้องการเข้ารับการรักษาตลอดจนสนับสนุนระบบบริการทางการแพทย์ให้สามารถให้ความช่วยเหลือประชาชนได้อย่างทันท่วงทีค่ะขณะเดียวกันที่จังหวัดพัทลุงค่ะก็ได้จัดกิจกรรมบริจาคโลหิตถวายเป็นพระกุศลครบ100วันเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเชิญชวนประชาชนร่วมทำความดีนายสุจินวาจากิจค่ะผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุงเป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมบริจาคโลหิตเพื่อถวายเป็นพระกุศลในวาระครบ100วันสัตมวานแด่สมเด็จเจ้าพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณศาลาประชาคมอำเภอเมืองพัทลุงจังหวัดพัทลุงโอกาสนี้ค่ะนางวิมลราชวาจากิจนายกเหล่ากาชาดจังหวัดพัทลุงรองผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุงพร้อมด้วยนายอำเภอหัวหน้าส่วนราชการข้าราชการและเจ้าหน้าที่สังกัดกระทรวงยุติธรรมทหารนักเรียนตลอดจนประชาชนทั่วไปเข้าร่วมกิจกรรมอย่างพร้อมเพรียง
1: กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นโดยเรือนจำกลางพัทลุงภายใต้การนำของนายสรชัยตลาสุขผู้บัญชาการเรือนจำกลางพัทลุงนำข้าราชการและเจ้าหน้าที่เรือนจำกลางพัทลุงร่วมจัดกิจกรรมบริจาคโลหิตเพื่อถวายเป็นพระกุศลและร่วมแสดงออกถึงความจงรักภักดีพร้อมทั้งส่งเสริมให้บุคลากรภาครัฐและประชาชนมีส่วนร่วมในการทำความดีเพื่อสังคมสำหรับผู้ประสงค์เข้าร่วมบริจาคโลหิตควรมีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดนะคะอย่างเช่นอายุ 17-70 ปีโดยผู้มีอายุ17ปีต้องมีหนังสือยินยอมจากผู้ปกครองน้ำหนักตั้งแต่45กิโลกรัมขึ้นไปมีสุขภาพแข็งแรงพักผ่อนอย่างน้อย5ชั่วโมงก่อนบริจาคและงดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์อย่างน้อย24ชั่วโมงก่อนบริจาคทั้งนี้ผู้บริจาคควรผ่านการคัดกรองสุขภาพและปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่อย่างเคร่งครัดการบริจาคโลหิตค่ะนอกจากจะเป็นการร่วมกันทำความดีถวายเป็นพระกุศลแล้วยังเป็นการช่วยเหลือผู้ป่วยที่มีความจำเป็นต้องใช้โลหิตและเป็นส่วนหนึ่งในการสำรองโลหิตให้เพียงพอต่อความต้องการของโรงพยาบาลจึงขอเชิญชวนผู้ที่มีสุขภาพแข็งแรงและมีคุณสมบัติตามเกณฑ์ร่วมบริจาคโลหิตในโอกาสสำคัญดังกล่าวค่ะยังมีอีกหลายประเด็นให้ได้ติดตามกันนะคะในช่วงหน้าส่วนช่วงนี้พักกันสักครู่ค่ะ

ร่วมสัมผัสความยิ่งใหญ่ของการแข่งขันเรือพื้นบ้านอันทรงคุณค่ากับการแข่งขันเรือกอและเรือยอกองและเรือคดชสีนานาชาติชิงถ้วยพระราชทานหน้าพระที่นั่งวันอาทิตย์ที่20กันยายน2569ณพระพลาที่ประทับริมเขื่อนท่าพระยาสายจังหวัดนราธิวาสรับชมการถ่ายทอดสดพร้อมกันทางโทรทัศน์หมายเลข11 NBT ภาคใต้ตั้งแต่เวลา 16:00 น.เป็นต้นไป

0: กลับเข้าสู่ช่วงที่2ของข่าวเด่นประเด็นใต้นะคะช่วงนี้มาติดตามเหตุการณ์ดินสไลด์ที่จังหวัดระนองกันนะคะผู้ว่าราชการจังหวัดระนองค่ะได้ลงพื้นที่ติดตามกรณีเกิดดินสไลด์เส้นทาง4005หาดส้มแป้นเร่งแก้ไขเปิดเส้นทางอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนค่ะวันนี้นะคะนายราชันมีน้อยผู้ว่าราชการจังหวัดระนองพร้อมด้วยนายสมควรปล้องอ่อนนายอำเภอเมืองระนองนายโชคชัยหยิกซ้ายหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดระนองและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องร่วมกันลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์และอำนวยการแก้ไขปัญหากรณีเกิดดินสไลด์บริเวณเส้นทาง4005ระนองหาดส้มแป้นซึ่งส่งผลกระทบต่อการสัญจรของประชาชนในพื้นที่ค่ะโดยได้ประสานหน่วยงานท้องที่และท้องถิ่นเข้าดำเนินการแก้ไขสถานการณ์อย่างเร่งด่วนนะคะในการนี้ค่ะนายพนัสแต้พาณิชย์นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหาดส้มแป้นพร้อมด้วยคณะผู้บริหารเจ้าหน้าที่และทีมงานท้องที่ท้องถิ่นได้นำกำลังเจ้าหน้าที่และเครื่องจักรเข้าดำเนินการเคลื่อนย้ายดินและสิ่งกีดขวางออกจากผิวจราจรเพื่อเร่งเปิดเส้นทางและบรรเทาผลกระทบต่อประชาชนที่ใช้เส้นทางดังกล่าวโดยเจ้าหน้าที่นะคะได้ปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่องเพื่อให้สามารถกลับมาใช้เส้นทางได้ตามปกติโดยเร็วที่สุดค่ะ
1: ผู้ว่าราชการจังหวัดระนองค่ะได้กำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะในช่วงที่มีฝนตกต่อเนื่องซึ่งอาจส่งผลให้เกิดดินสไลด์หรือสิ่งกีดขวางบนเส้นทางเพิ่มเติมพร้อมให้เร่งดำเนินการแก้ไขปัญหาและอำนวยความสะดวกด้านการจราจรเพื่อให้ประชาชนสามารถเดินทางได้อย่างปลอดภัยและสะดวกโดยเร็วที่สุดทั้งนี้ค่ะจังหวัดระนองขอประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนพี่น้องประชาชนที่ใช้เส้นทาง4005ระนองหาดส้มแป้นขอให้เพิ่มความระมัดระวังในการเดินทางโดยเฉพาะบริเวณจุดที่เกิดดินสไลด์และในช่วงที่มีฝนตกหนักหรือทัศนวิสัยไม่ดีพร้อมปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่อย่างเคร่งครัดเพื่อความปลอดภัยในการจะสัญจรหากพบเห็นจุดเสี่ยงหรือเหตุการณ์ดินสไลด์ต้นไม้หรือสิ่งกีดขวางบนเส้นทางขอให้แจ้งหน่วยงานในพื้นที่เพื่อเข้าตรวจสอบและดำเนินการแก้ไขโดยเร็วค่ะขณะที่กรรมาธิการวุฒิสภาค่ะได้ลงพื้นที่จังหวัดสงขลาแก้ไขปัญหาอุทกภัยคณะกรรมการการบริหารงบประมาณวุฒิสภาลงพื้นที่จังหวัดสงขลาติดตามความคืบหน้าการใช้งบประมาณเพื่อป้องกันและบรรเทาปัญหาอุทกภัยในพื้นที่อำเภอหาดใหญ่พร้อมรับฟังปัญหาอุปสรรคและการช่วยเหลือและฟื้นฟูผู้ประสบภัยตลอดจนแนวทางบริหารจัดการน้ำในระยะยาวที่ห้องประชุมเทศบาลนครหาดใหญ่อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาคณะกรรมาธิการติดตามการบริหารงบประมาณวุฒิสภานำโดยนายสุประโชคสารากิจประธานคณะกรรมาธิการพร้อมคณะเดินทางมาศึกษาดูงานและติดตามความคืบหน้าการใช้จ่ายงบประมาณเพื่อเตรียมการป้องกันและบรรเทาปัญหาอุทกภัยในพื้นที่อำเภอหาดใหญ่จังหวัด

0: คนค่ะโดยจังหวัดสงขลานะคะได้ดำเนินการให้ความช่วยเหลือสาธารณสุขการเกษตรการบรรเทาสาธารณภัยและการสนับสนุนการปฏิบัติงานช่วยเหลือผู้ประสบภัยค่ะสำหรับการฟื้นฟูที่หลังเกิดอุทกภัยนะคะมีการดำเนินโครงการฟื้นฟูเมืองหาดใหญ่และบริเวณโดยรอบครอบคลุมการเก็บขนและกำจัดขยะการกำจัดกลิ่นและแมลงและการทำความสะอาดเมืองค่ะโดยมีขยะจากอุทกภัยมากกว่า 259,000 ตันทำให้การบริหารจัดการและการกำจัดขยะเป็นอีกหนึ่งภารกิจสำคัญที่ต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่องนะคะ
1: ทางนี้ค่ะการลงพื้นที่ดังกล่าวเป็นการติดตามผลการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมถึงรับทราบปัญหาอุปสรรคและความต้องการของพื้นที่เพื่อนำข้อมูลไปประกอบการพิจารณาและติดตามการบริหารงบประมาณตลอดจนสนับสนุนแนวทางป้องกันแก้ไขและฟื้นฟูจากสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่จังหวัดสงขลาให้เกิดประสิทธิภาพและตอบสนองต่อความเดือดร้อนของประชาชนต่อไป
0: มาติดตามสถานการณ์หมอกควันในพื้นที่จังหวัดยะลากันนะคะโดยสภาพอากาศของจังหวัดยะลาพบว่าดีขึ้นค่ะหลังจากมีฝนตกล่าสุดนะคะผลการตรวจวัดปริมาณฝุ่นละออง PM 2.5 ในจังหวัดมีระดับเกณฑ์ที่ดีขึ้นค่ะจากสถานการณ์หมอกควันข้ามประเทศจากประเทศอินโดนีเซียที่ส่งผลกระทบต่อคุณภาพอากาศในพื้นที่จังหวัดยะลาจนทำให้ค่าฝุ่นละอองขนาดเล็กหรือ PM 2.5 พุ่งสูงขึ้นอยู่ในเกณฑ์ระดับสีส้มโดยในช่วงเย็นถึงค่ำของเมื่อวันที่18กันยายน2569นะคะได้มีฝนตกลงมาอย่างต่อเนื่องในพื้นที่ค่ะล่าสุดจากรายงานสถานการณ์คุณภาพอากาศประจำวันที่18กันยายน2569สถานการณ์ได้คลี่คลายไปในทางที่ดีขึ้นอย่างรวดเร็วค่ะโดยผลการตรวจวัดปริมาณฝุ่นละออง PM 2.5 ในพื้นที่ตำบลสเตงอำเภอเมืองยะลาวัดค่าได้ 23.3 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรซึ่งอยู่ในเกณฑ์ระดับดีนะคะขณะที่ตำบลเบตงอำเภอเบตงค่ะวัดค่าได้ 22.2 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรซึ่งอยู่ในเกณฑ์ระดับดีค่ะ
1: แม้ว่าสถานการณ์ฝุ่นละอองในภาพรวมจะกลับเข้าสู่เกณฑ์ปกติแล้วแต่อย่างไรก็ตามค่ะในระยะนี้สภาพอากาศยังคงมีความแปรปรวนมีฝนตกสลับกับหมอกควันในบางช่วงหน่วยงานสาธารณสุขจึงขอความร่วมมือให้ประชาชนหมั่นดูแลสุขภาพร่างกายสวมใส่หน้ากากอนามัยเมื่อต้องออกไปกลางแจ้งและติดตามรายงานสถานการณ์คุณภาพอากาศอย่างใกล้ชิดเพื่อป้องกันการเจ็บป่วยค่ะขณะเดียวกันที่จังหวัดสงขลาค่ะก็ได้เผชิญฝุ่น PM 2.5 เช่นเดียวกันค่ะเอลนิโยไม่ได้ก่อให้เกิดฝุ่นโดยตรงแต่ความแห้งแล้งที่ตามมาอาจเร่งให้ไฟป่ารุนแรงขึ้นขณะที่กระแสลมพัดพาหมอกควันคาบแดนจากเกาะสุมาตราเข้าสู่ภาคใต้ตอนล่างแล้วสถานการณ์ฝุ่น PM 2.5 ในจังหวัดสงขลาจะเป็นอย่างไรและประชาชนต้องรับมืออย่างไรติดตามได้จากรายงานค่ะ
2: แม้ช่วงที่ผ่านมาหลายพื้นที่ของจังหวัดสงขลาจะมีฝนตกลงมาช่วยชะล้างฝุ่นละอองในอากาศให้ลดลงแต่สถานการณ์หมอกควันยังคงต้องเฝ้าระวังเพราะฝนไม่ได้หมายความว่าฝุ่นจะหายไปอย่างถาวรหากต้นทางยังคงมีการเผาไหม้และสภาพอากาศยังเอื้อต่อการพัดพาฝุ่นเข้ามาในพื้นที่หนึ่งในปัจจัยที่มีความเชื่อมโยงกับสถานการณ์นี้คือเอลนิโยปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิผิวน้ำทะเลในมหาสมุทรแปซิฟิกและส่งผลต่อทิศทางลมปริมาณฝนรวมถึงสภาพอากาศในหลายพื้นที่ทั่วโลกแต่เอลนิโยไม่ได้เป็นต้นเหตุของฝุ่นโดยตรงหากแต่สามารถทำให้บางพื้นที่เกิดความแห้งแล้งเมื่อฝนน้อยลงและสภาพพื้นที่แห้งมากขึ้นก็ยิ่งเอื้อต่อการเกิดและลุกลามของไฟป่าส่งผลให้ควันและฝุ่นละอองสะสมในอากาศยาวนานขึ้น
3: มันเป็นปีที่มีเอลนิโญค่อนข้างรุนแรงและคาดว่าจะรุนแรงขึ้นอีกในช่วงปลายปีแล้วก็ลากจนไปถึงต้นปีหน้าคราวนี้พอมาดูเรื่องความแห้งแล้งเอลนิโญนอกจากว่ามันจะส่งผลกระทบในแต่ละภูมิภาคเนี่ยแตกต่างกันโดยเฉพาะภูมิภาคเอเชียอาเซียนตอนล่างและกันใช้คำนี้เนี่ยมันก็จะส่งผลให้เกิดความแห้งแล้งโดยเฉพาะทางอินโดนีเซียลงมาพอมันมีความแห้งแล้งนั่นแปลว่าไฟป่าพลุที่เกิดขึ้นอยู่ในอินโดนีเซียตอนนี้มันจะมีความรุนแรงมากขึ้นและลากยาวขึ้นเพราะฉะนั้นพอแหล่งกำเนิดเนี่ยมีความแห้งแล้งไม่มีฝนลงไปเลยฝุ่นที่เกิดขึ้นเนี่ยมันก็ยังคงกระจายอยู่ในภูมิภาคนี้คาดว่าก็จะยาวนานขึ้นกว่าในปีก่อนๆค่ะ

0: สำหรับจังหวัดสงขลาและพื้นที่ภาคใต้ตอนล่างอีกหนึ่งปัจจัยสำคัญคือหมอกควันข้ามแดนโดยเฉพาะควันจากจุดความร้อนบนเกาะสุมาตราประเทศอินโดนีเซียซึ่งเมื่อกระแสลมพัดผ่านพื้นที่ที่เกิดไฟป่าก็สามารถพัดพาฝุ่นควันเดินทางข้ามทะเลเข้ามาอย่างพื้นที่ภาคใต้ของไทยได้ดังนั้นแม้ในพื้นที่สงขลาจะมีฝนตกและช่วยลดปริมาณฝุ่นลงในช่วงเวลาหนึ่งแต่หากต้นทางยังมีไฟป่าและทิศทางลมยังพัดพาฝุ่นเข้ามาสถานการณ์ก็สามารถกลับมาเพิ่มสูงขึ้นได้อีก
1: จังหวัดสงขลาของเราเนี่ยเราได้รับผลกระทบจากหมอกควันข้ามแดนเนาะเพราะว่าแหล่งกำเนิดมันไม่ได้อยู่ในพื้นที่ไม่ใช่เฉพาะสงขลานะแต่ว่าในภาคใต้ตอนล่างทั้งหมดเนี่ยตอนนี้ก็ได้รับผลกระทบในช่วง 2-3 วันที่ผ่านมาอาจจะได้รับผลกระทบมากหน่อยโดยค่าฝุ่นก็อยู่ในเกณฑ์ที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพฝนในพื้นที่เนี่ยก็จะช่วยชะล้างฝุ่นลงมาได้บ้างแต่ปรับใดที่ทิศทางลมบางส่วนยังพัดพาฝุ่นที่เกิดขึ้นจากแหล่งกำเนิดเข้าพื้นที่เนี่ยเราก็จะได้รับผลกระทบอย่างต่อเนื่องค่ะก็อยากให้พี่น้องประชาชนเนี่ยเฝ้าระวังด้วยการติดตามสถานการณ์ด้วยการดูเพจต่างๆที่มีการมอนิเตอร์ค่าฝุ่นนะคะถ้าเกิดว่าวันไหนที่ค่าฝุ่นเกินค่ามาตรฐานหรือว่าอยู่ในระดับที่เรารู้สึกว่าเราเริ่มหายใจไม่สะดวกแล้วเริ่มมีอาการแล้วเราก็ควรจะสวมแมสก์แล้วก็ยังคงงดทำกิจกรรมภายนอกหรือถ้าหลีกเลี่ยงได้ก็ควรหลีกเลี่ยงค่ะ
0: สิ่งที่น่ากังวลไม่แพ้กันคือผลกระทบต่อสุขภาพเพราะ PM 2.5 เป็นฝุ่นละอองขนาดเล็กที่สามารถเข้าสู่ระบบทางเดินหายใจและส่งผลกระทบต่อระบบทางเดินหายใจหัวใจและหลอดเลือดโดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางทั้งผู้ป่วยโรคทางเดินหายใจผู้ป่วยโรคหอบหืดเด็กและผู้สูงอายุที่อาจมีอาการตั้งแต่น้ำมูกไหลคันตาจามไปจนถึงไอและหายใจไม่สะดวกขณะที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์มีการศึกษาปัญหาฝุ่นละอองมาอย่างต่อเนื่องยาวนานกว่า10ปีทั้งการตรวจวัดและรายงานสถานการณ์แบบเรียลไทม์การเก็บตัวอย่างฝุ่นมาวิเคราะห์องค์ประกอบทางเคมีรวมถึงการใช้แบบจำลองทิศทางลมเพื่อช่วยติดตามและวิเคราะห์แหล่งกำเนิดของฝุ่นนอกจากนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ก็เริ่มมีมาตรการรับมือทั้งการแจ้งเตือนประชาชนการดูแลกลุ่มเสี่ยงการแจกหน้ากากอนามัยและการเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์ฝุ่นที่อาจเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาสิ่งสำคัญคือประชาชนต้องไม่ชะล่าใจเพียงเพราะเห็นว่าฝนตกหรือท้องฟ้ากลับมาแจ่มใสเพราะฝนสามารถช่วยชะล้างฝุ่นได้เพียงชั่วคราวแต่หากแหล่งกำเนิดยังคงมีการเผาไหม้ฝุ่นก็สามารถถูกเติมเข้ามาได้อีกสุริยานกแก้วถ่ายภาพปิยดาชยานัยทีมข่าว NBT ภาคใต้รายงานจากจังหวัดสงขลาก
2: ลับมาในช่วงนี้ค่ะต้องบอกว่าเป็นข่าวดีค่ะคุณสุธิดาคะหลังจากที่รัฐบาลก็เคาะออกมาแล้วนะคะว่าโครงการไทยช่วยไทยพลัสเนี่ยจะต่ออายุให้อีก2เดือนนะคะแต่ว่าเดือนกันยายนนี้เนี่ยหลายคนก่อนหน้านี้ก็คิดว่าเป็นช่วงเดือนสุดท้ายแล้วนะคะทำให้มีการจับจ่ายใช้สอยกับโครงการนี้อย่างคึกคักเลยทีเดียวค่ะติดตามรายละเอียดจากเรื่องนี้ได้นะคะในช่วงของไทยช่วยไทยคนไทยช่วยกันค่ะ

0: มาในช่วงนี้ค่ะไปดูความคึกคักของการใช้สิทธิโครงการไทยช่วยไทยพลัสที่จังหวัดนครศรีธรรมราชนะคะประชาชนจังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะใช้สิทธิไทยช่วยไทยพลัสสุดคึกคักในเดือนกันยายนนี้นะคะพร้อมดีใจที่รัฐบาลนั้นขยายเวลาโครงการค่ะบรรยากาศการจับจ่ายใช้สอยของประชาชนในช่วงเดือนกันยายนโครงการไทยช่วยไทยพลัสเป็นไปอย่างคึกคักนะคะโดยผู้สื่อข่าวค่ะได้ลงพื้นที่สำรวจบรรยากาศบริเวณตลาดสดข้างศาลากลางจังหวัดนครศรีธรรมราชนะคะพบว่ามีประชาชนผู้มีสิทธิ์ทยอยเดินทางมาเลือกซื้อสินค้าและใช้สิทธิ์จากร้านค้าที่ร่วมโครงการอย่างต่อเนื่องค่ะสำหรับตลาดดังกล่าวนะคะมีร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการกว่า80ร้านครอบคลุมสินค้าหลากหลายประเภทนะคะทั้งอาหารสดอาหารแห้งผักและผลไม้ส่งผลให้ประชาชนสามารถเลือกซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็นในชีวิตประจำวันได้อย่างหลากหลายจากการสำรวจนะคะพบว่าประชาชนส่วนใหญ่ทยอยใช้สิทธิ์ด้วยการสแกนจ่ายผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังและถุงเงินอย่างต่อเนื่องค่ะ
1: ด้านเสียงสะท้อนจากผู้ประกอบการร้านค้าต่างๆค่ะได้ระบุเป็นเสียงเดียวกันว่าโครงการไทยช่วยไทยพลัสสามารถช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากและเพิ่มยอดขายได้เป็นอย่างดีและอยากให้มีโครงการต่อเนื่องอีกนางภัทรานายองเจ้าของร้านก๋วยเตี๋ยวแห้งเชฟชัย

0: ได้เปิดเผยค่ะว่าตั้งแต่มีโครงการไทยช่วยไทยพลัสตลอดระยะเวลา3เดือนที่ผ่านมายอดขายเพิ่มขึ้นอย่างชัดเจนลูกค้าเข้ามาจับจ่ายใช้สอยเป็นจำนวนมากเนื่องจากช่วยลดรายจ่ายและแบ่งเบาภาระของประชาชนได้จริงและตั้งแต่ต้นเดือนกันยายนซึ่งเป็นเดือนสุดท้ายค่ะบรรยากาศก็คงยังคึกคักอย่างต่อเนื่องและเมื่อมีข่าวว่ารัฐบาลได้พิจารณาจัดทำโครงการนี้อีกจึงรู้สึกดีใจและขอบคุณรัฐบาลเพราะเป็นการช่วยเหลือทั้งผู้บริโภคและผู้ประกอบการรายย่อย
1: ใช้มากขึ้นเรื่อยๆค่ะในระยะ4เดือนยอดขายดีค่ะดีขึ้นกว่าเดิมๆเยอะเหมือนกันค่ะช่วยได้เยอะค่ะโครงการนี้อยากให้มีต่อค่ะอยากให้มีต่อแบบให้พี่น้องประชาชนได้ใช้สอยกันง่ายคล่องช่วยเยอะจริงๆค่ะแบ่งเบาภาระของประชาชนแล้วก็แม่ค้าของเราก็ขายดีด้วยค่ะ

0: ค่ะที่จังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะก็ได้จัดงาน Waste to Design สร้างมูลค่าเศรษฐกิจหมุนเวียนจากขยะค่ะองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราชจัดกิจกรรม Waste to Design ภายใต้แนวคิดปลุกพลังเปลี่ยนนครเปลี่ยนขยะให้เป็นดีไซน์เปลี่ยนความคิดให้เป็นมูลค่าเปิดพื้นที่เรียนรู้การจัดการขยะเหลือใช้สู่ผลิตภัณฑ์ที่สร้างสรรค์และมูลค่าทางเศรษฐกิจพื้นที่ของศาลาประชาคมโรงละครขอที่โรงที่ที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราชเต็มไปด้วยสิ่งที่สวยงามและความน่าสนใจที่รังสรรค์มาจากสิ่งที่เรียกว่าขยะค่ะภายใต้โครงการนครศรีธรรมราชร่วมใจบริหารจัดการขยะอย่างยั่งยืนเพื่อสร้างความตระหนักและส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาขยะโดยเฉพาะขยะพลาสติกและขยะทะเลซึ่งส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิตของประชาชนโครงการดังกล่าวค่ะมุ่งเชื่อมโยงองค์ความรู้นวัตกรรมและแรงบันดาลใจด้านการจัดการขยะและเศรษฐกิจหมุนเวียนผ่านกิจกรรมที่หลากหลายทั้งนิทรรศการเวิร์กช็อปการประกวดและเวทีเสวนาเพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทั้งในระดับพฤติกรรมและแนวทางการจัดการขยะอย่างยั่งยืน
1: ภายในงานเปิดให้ประชาชนเข้าชมนิทรรศการกว่า40บูธนะคะพร้อมกิจกรรมเวิร์กช็อปจากสถานศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและกลุ่มต่างๆจากทั้งในจังหวัดนครศรีธรรมราชและจังหวัดอื่นๆในพื้นที่ภาคใต้ค่ะเพื่อให้ผู้ชมนั้นได้เรียนรู้การนำขยะที่คัดแยกแล้วมาต่อยอดเป็นวัตถุดิบสำหรับออกแบบเครื่องแต่งกายและสิ่งของที่สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มได้รวมถึงโซนนิทรรศการนวัตกรรมด้านการจัดการขยะการนำเสนอแนวทางธุรกิจรับซื้อขยะและการรีไซเคิลอัพไซเคิลค่ะ
0: ตลอดจนพื้นที่แบ่งปันสิ่งของที่ไม่ได้ใช้แล้วค่ะเพื่อนำกลับมาใช้ประโยชน์ต่อรวมถึงการประกวดชุดแฟชั่นและสิ่งประดิษฐ์จากเศษวัสดุเหลือใช้กิจกรรมดนตรีและเวทีเสวนาเพื่อแลกเปลี่ยนแนวคิดและสร้างแรงบันดาลใจในการเปลี่ยนขยะให้กลายเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณค่าโดยสามารถเข้าชมนิทรรศการที่น่าสนใจพร้อมทำกิจกรรมเวิร์กช็อปได้ฟรีตลอดทั้งงานถึงวันที่19กันยายน2569ณศาลาประชาคมโรงละครองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะ
1: ช่วงนี้ค่ะมาดูการบริหารจัดการผลผลิตทุเรียนที่จังหวัดยะลานะคะการส่งเสริมทักษะของวิทยาลัยชุมชนยะลานะคะให้กับเกษตรกรผู้ปลูกทุเรียนให้คัดเป็นเคาะเป็นอีกหนึ่งกลไกสำคัญในการพัฒนาทุนมนุษย์ของจังหวัดยะลาค่ะเพราะเมื่อเกษตรกรมีความรู้มีทักษะและสามารถบริหารจัดการผลผลิตได้ดีขึ้นย่อมส่งผลต่อรายได้ของครัวเรือนเศรษฐกิจของชุมชนและความเข้มแข็งของพื้นที่ชายแดนภาคใต้ในภาพรวมอย่างยั่งยืนติดตามได้จากรายงานค่ะ
2: ถือเป็นหนึ่งในผลไม้เศรษฐกิจสำคัญที่สร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรในจังหวัดยะลาโดยเฉพาะในช่วงฤดูการเก็บเกี่ยวผลผลิตคุณภาพดีสามารถสร้างมูลค่าได้เป็นอย่างดีแต่หัวใจสำคัญไม่ได้อยู่เพียงแค่การปลูกและการดูแลต้นทุเรียนเท่านั้นเพราะเมื่อถึงช่วงเก็บเกี่ยวการคัดคุณภาพและตรวจสอบความแก่ของทุเรียนก่อนจำหน่ายเป็นอีกขั้นตอนที่มีความสำคัญอย่างยิ่งหากเกษตรกรสามารถประเมินคุณภาพผลผลิตได้อย่างถูกต้องก็จะช่วยลดปัญหาทุเรียนอ่อนลดการสูญเสียและสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ซื้อและผู้บริโภคด้วยเหตุนี้วิทยาลัยชุมชนยะลาจึงจัดกิจกรรมฝึกอบรมเพื่อเสริมทักษะให้แก่เกษตรกรผู้ปลูกทุเรียนในจังหวัดยะลาโดยมุ่งเน้น

0: ความรู้และทักษะด้านการคัดและข้อทุเรียนเพื่อให้เกษตรกรสามารถนำความรู้ไปใช้ได้จริงในสวนและต่อยอดไปสู่การเพิ่มคุณภาพและมูลค่าของผลผลิตในมุมของการสร้างอาชีพทักษะการคัดเคาะยังสามารถต่อยอดเป็นองค์ความรู้สำหรับการทำงานในห่วงโซ่การผลิตทุเรียนไม่ว่าจะเป็นการช่วยคัดผลผลิตในสวนในลงการคัดเกรดก่อนจำหน่ายหรือการพัฒนาตนเองไปสู่การเป็นผู้ที่มีทักษะด้านการตรวจสอบคุณภาพผลไม้จึงกล่าวได้ว่าทักษะที่ได้สามารถสร้างโอกาสได้หลายทางทั้งช่วยเกษตรกรดูแลผลผลิตของตนเองและเปิดโอกาสให้เกิดอาชีพเสริมและรายได้ในชุมชน
1: สำหรับที่มาของหลักสูตรการคัดเคาะทุเรียนนะคะเนื่องจากทุกท่านที่ได้ทราบนะคะว่าจังหวัดยะลาก็เป็นจังหวัดหนึ่งนะคะที่มีผลผลิตทางทุเรียนเนี่ยค่อนข้างที่จะเป็นรายได้หลักของเกษตรกรของจังหวัดยะลานะคะแน่นอนเมื่อมันเป็น GI เป็นพืชเศรษฐกิจของจังหวัดยะลานะคะความต้องการของผู้บริโภคความต้องการของแรงงานต่างๆก็ย่อมมีมากขึ้นด้วยนะคะเราก็เลยคิดว่าเอ๊ะจะทำอย่างไรให้ในเรื่องของการส่งออกทุเรียนของจังหวัดยะลาเนี่ยมีคุณภาพลดความสูญเสียหรือว่าลดความข้อผิดพลาดของทุเรียนอ่อนทุเรียนที่ไม่ได้มาตรฐานเนี่ยให้ลดน้อยลงเราก็เลยมีแนวคิดในเรื่องของการจัดทำหลักสูตรการคัดเคาะทุเรียนเกิดขึ้นนะคะหลักสูตรนี้นะคะเราสอนตั้งแต่ในเรื่องของการดูลักษณะผลทุเรียนนะคะว่าทุเรียนในเรื่องของเกรด A เกรด B เกรด C นะคะเป็นอย่างไรลักษณะของภูลักษณะของก้าน นะคะแล้วก็ในเรื่องของการเคาะนะคะว่าใช้ไม้เคาะเสียงถ้าเป็นผลอ่อนผลแก่หรือว่าผลทานได้เนี่ยลักษณะของเสียงจะเป็นเช่นไรนะคะแล้วก็สอนในเรื่องของการดูเนื้อทุเรียนนะคะว่าจะเป็นเนื้อ1เนื้อ2หรือเนื้อ3นะคะตรงนี้ก็คือในเรื่องของหลักสูตรของการคัดเคาะทุเรียนค่ะจากที่เราได้เปิดหลักสูตรคัดเคาะทุเรียน2รุ่นนะคะเราก็ได้ไปติดตามนะคะในบางส่วนที่เป็นอยู่ในพื้นที่จังหวัดยะลานะคะว่าเมื่อเขาได้อบรมไปแล้วเนี่ยเขาได้นำความรู้เนี่ยไปใช้ไหมปรากฏว่า80%นะคะได้นำความรู้นี้ไปต่อยอดนะคะเนื่องจากคนที่มาอบรมหลักสูตรคัดเคาะทุเรียนกับเรือชุมชนยะลาเนี่ย 95% เนี่ยเป็นเจ้าของสวนนะคะแล้วก็เป็นลงทุเรียนที่รับซื้อที่มีญาติหรือว่าพ่อแม่หรือว่าตนเองได้เปิดอยู่แล้วเนี่ยค่ะก็ได้นำหลักสูตรนี้นะคะไปใช้นะคะนอกจากตัวเองใช้แล้วก็ยังถ่ายทอดความรู้ให้กับลูกน้องแล้วก็คนในสวนอีกนะคะสำหรับหลักสูตรคัดเคาะทุเรียนเนี่ยถ้าเกิดว่าคนที่คัดเป็นเคาะเป็นนะคะมันก็จะสร้างความเชื่อมั่นในเรื่องของผู้บริโภค
0: ทักษะที่ซ่อนอยู่หลังเสียงเคาะมีความสำคัญสำหรับนักคัดเคาะทุเรียนเป็นอย่างมากเพราะหมายถึงคำตอบว่าทุเรียนลูกนี้แก่หรืออ่อนและลูกทุเรียนนี้จะสร้างความพึงพอใจให้กับผู้บริโภคได้หรือไม่เพราะกว่าจะถึงมือผู้ซื้อทุเรียนหนึ่งลูกไม่ได้มีเพียงเรื่องของการปลูกและการเก็บเกี่ยวแต่ยังมีการคัดเคาะทุเรียนที่ต้องอาศัยประสบการณ์และทักษะเพื่อเปลี่ยนผลผลิตจากสวนให้กลายเป็นทุเรียนคุณภาพนายบะโรนหามิหนึ่งในผู้ที่ผ่านการอบรมคัดเคราะห์ทุเรียนจากวิทยาลัยชุมชนยะลาได้ถ่ายทอดประสบการณ์ว่าทุเรียนที่ดีต้องพิจารณาหลายองค์ประกอบตั้งแต่ลักษณะผลน้ำก้านร่องภูรวมถึงการเคาะไปจนถึงความแก่ของเนื้อภายในและนี่คือเหตุผลที่นักคัดเคราะห์ทุเรียนต้องใช้ทั้งการมองการสัมผัสการสังเกตและประสบการณ์ประกอบกัน
2: มันกับอันนี้นะครับตัวอย่างก็เนื้อเป็นเนื้ออันนี้เกรด A เนื้อ A จะเต็มเนื้อจะเต็มภูนะครับถ้าสังเกตทุเรียนแก่ก็เขาจะดูที่ขั้วถ้าทุเรียนอ่อนเนี่ยเวลาเราโยกก้านตรงเนี้ยมันจะไม่ไปพร้อมกันกับทุเรียนถ้าเป็นทุเรียนแก่เนี่ยเราจะโยกมันจะไปพร้อมกันเลยครับอันนี้การสังเกตการคัดแล้วก็การเคาะมันก็ต้องมีวิธีของมันเพาะตรงนี้ไม่ได้มันต้องเพาะตรงนี้ครับเพราะว่าทุเรียนเนี่ยมันจะสุกข้างล่างไปข้างบนครับถ้าทุเรียนแก่จัดเนี่ยเวลาเราเคาะเนี่ยเสียงมันจะดังป๊อกป๊อกป๊อกป๊อกนะครับแล้วก็ถ้าเรียนเป็นทุเรียนอ่อนนี่ครับเวลาเราเคาะแรงครับคือเสียงมันจะแน่นกว่าตึบตึบตึบประมาณนั้นนะครับจากลักษณะภายนอกก่อนนะครับว่าอาจจะประเมินด้วยสายตาตูดของผลเนี่ยมาหนามเริ่มบานหรือยังแล้วก็ น้ำที่คั่วเนี่ยมันจะงอเข้าหาก้านเข้าหาคั่วนะครับแล้วก็ตรงกลางร่องพูเนี่ยน้ำเวลาเราดีดน้ำก็จะหักปลายน้ำก็สีน้ำตาลนะครับทุเรียนอ่อนน้ำจะเขียวนะครับแล้วก็ปลายน้ำก็ยังไม่มีสีน้ำตาลนะครับแล้วก็ลูกมันก็น้ำหนักมาจะมีเยอะกว่าทุเรียนที่แก่จัดครับเวลาของเนื้อแกะเนี่ยเวลาเราแงะเราแกะเนี่ยมันจะกรอบอะครับมันจะเปราะง่ายครับแต่ถ้าเนื้ออ่อนเนี่ยเวลาเราเจาะแงะเนี่ยมันจะไม่เปราะไม่กรอบมันจะแบบเหนียวๆนะครับลักษณะของการถ้าเราเรียนทุเรียนแก่เนี่ยขั้วบนกับขั้วล่างขั้วบนจะเล็กกว่าขั้วล่างนะครับแล้วก็มันจะมีแกนไม้อยู่ข้างเนื้อข้างในครับตรงขั้วเนี่ยจะสากแต่ถ้าทุเรียนอ่อนเนี่ยมันจะลื่นๆไม่มีการสากอะไรนะครับเป็นประโยชน์ก็คือหนึ่งในการอันดับแรกก็คือการคัดทุเรียนที่มีคุณภาพดีที่สุดช่วยในเรื่องการตลาดของเราแล้วก็เพิ่มทักษะในอาชีพของเราครับโดยเฉพาะถ้าเรามีความสามารถในการคัดเคาะทุเรียนเนี่ยอาจจะเป็นเพิ่มรายได้
0: จะเห็นว่าศาสตร์ของการคัดเคาะทุเรียนต้องอาศัยทั้งการฝึกฝนและการจดจำเพราะทุเรียนแต่ละลูกไม่เหมือนกันนักคัดเคาะจึงต้องเรียนรู้ตั้งแต่ลักษณะภายนอกไปจนถึงการประเมินเนื้อภายในเพราะทุเรียนอ่อนไม่ได้กระทบเพียงรสชาติแต่ยังอาจกระทบต่อความเชื่อมั่นของผู้บริโภคและภาพลักษณ์ของทุเรียนไทยในตลาดการจัดอบรมนักคัดเคาะทุเรียนจึงสะท้อนบทบาทของวิทยาลัยชุมชนยะลาในการนำความรู้และทักษะที่มาถ่ายทอดให้แก่ประชาชนโดยการประกอบอาชีพได้โดยในอนาคตวิทยาลัยชุมชนยะลากำลังนำผู้เชี่ยวชาญด้านทุเรียนถ่ายทอดทั้งภาคทฤษฎีและการฝึกปฏิบัติจริงเป้าหมายสำคัญเพื่อสร้างนักคัดเคาะทุเรียนมืออาชีพเข้าสู่ตลาดแรงงานในช่วงฤดูกาลทุเรียนและต่อยอดทักษะให้กลายเป็นอาชีพในอนาคตและรายได้ที่เพิ่มขึ้นตามความสามารถหากแนวคิดนี้เดินหน้าเต็มรูปแบบใบรับรองทักษะการคัดเคาะทุเรียนจะกลายเป็นใบเบิกทางสำหรับคนที่ต้องการเข้าสู่ตลาดแรงงานในอุตสาหกรรมทุเรียน
1: ในปีงบประมาณ70เนี่ยเราคิดว่าเราจะไปทำความร่วมมือนะคะกับโรงกับสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานที่เราได้ทำ MOU อยู่แล้วเนี่ยให้ออกใบเซอร์ให้กับผู้ที่ผ่านหลักสูตรนี้น่ะเวลาไปในเรื่องของการไปสมัครงานหรือว่าการเปิดโรงทุเรียนต่างๆเนี่ยถ้าเกิดมีใบเซอร์นี้เนี่ยจะสร้างความเชื่อมั่นแล้วก็คุณภาพในการคัดเคาะทุเรียนให้กับเกษตรกรหรือว่าผู้ที่เข้าร่วมอบรมเนี่ยได้เพิ่มขึ้นนะคะรวมถึงการจ้างแรงงานที่จะต้องมีค่าจ้างมากกว่าคนที่ไม่ได้ผ่านการอบรมหลักสูตรการคัดเคาะทุเรียนนี้เกิดขึ้นค่ะวิทยาชุมชนยะลานะคะก็ได้จัดทำแผนนะคะในเรื่องของการพัฒนาหลักสูตรเนี่ยค่ะจากที่เมื่อก่อนเราอบรมแค่6ชั่วโมง12ชั่วโมงนะคะเราก็จะพัฒนาเป็นหลักสูตรสัมฤทธิบัตรนะคะเพื่อให้มีความแม่นยำในการคัดเคาะทุเรียนมากขึ้นนะคะตรงนี้ต้องขึ้นอยู่กับการยกร่างและวิพากษ์หลักสูตรของผู้มีความรู้นะคะในเรื่องของความแม่นยำของหลักสูตรการคัดเคาะทุเรียนว่าเราจะต้องเรียนกี่ครั้งการลงพื้นที่จริงเพื่อที่จะให้คัดเคาะได้ถูกต้องและแม่นยำเนี่ยเราควรจะมีระยะเวลากี่ชั่วโมงค่ะ
0: และนี่จึงไม่ใช่เพียงการอบรมคัดเคาะทุเรียนแต่คือการสร้างคนให้มีทักษะตรงกับตลาดแรงงานสร้างมาตรฐานให้กับผลผลิตสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้บริโภคและสร้างโอกาสให้คนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ได้มีอาชีพมีรายได้และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นจากทักษะการคัดเคาะทุเรียนนั่นเองนวรสคงช่วงถ่ายภาพสุภาวดีบุญมีทีมข่าวภาคใต้รายงาน
3: ค่ะจะพาคุณผู้ชมไปดูบรรยากาศที่ครูตชด.ค่ะได้สำเร็จการศึกษาที่มหาวิทยาลัยทักษิณค่ะพลตำรวจตรีพหลเกตแก้วผู้บังคับการตำรวจตะเวนชายแดนภาค4มาร่วมแสดงความยินดีแก่ครูตำรวจตะเวนชายแดนผู้สำเร็จการศึกษามหาวิทยาลัยทักษิณรุ่นที่2ปีการศึกษา2568ณมหาวิทยาลัยทักษิณวิทยาเขตพัทลุงจังหวัดพัทลุงค่ะที่กองบัญชาการตำรวจตะเวนชายแดนพลตำรวจตรีพหลเกตแก้วผู้บังคับการตำรวจตะเวนชายแดนภาค4พร้อมด้วยรองผู้บัญชาการตำรวจตะเวนชายแดนและกองบังคับการตำรวจตะเวนชายแดนร่วมแสดงความยินดี

0: ยินดีกับครูตำรวจตะเวนชายแดนสังกัดกองบังคับการตำรวจตำรวจตะเวนชายแดนภาค4ที่ได้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีการศึกษาบัณฑิตสาขาประถมศึกษามหาวิทยาลัยทักษิณด้วยความเพียรพยายามและความมุ่งมั่นอันแรงกล้าภายใต้โครงการพัฒนาครูและโรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดนตามความร่วมมือกับกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษาปริญญาบัตรที่ได้รับในวันนี้ไม่ได้เป็นเพียงแค่เครื่องหมายแสดงความสำเร็จทางวิชาการเท่านั้นหากแต่เป็นพันธกิจอันทรงเกียรติในการกลับไปปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้สร้างโอกาสทางการศึกษาให้แก่เด็กและเยาวชนในพื้นที่ห่างไกลทุรกันดาร
1: ผู้บังคับการตำรวจตะเวนชายแดนภาค4เปิดเผยนะคะว่าบริบทของโรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดนมีความเฉพาะเจาะจงและเต็มไปด้วยความท้าทายเนื่องจากครูตำรวจตะเวนชายแดนไม่ได้ทำหน้าที่เพียงถ่ายทอดความรู้ตามหลักสูตรเท่านั้นค่ะแต่ยังมีบทบาทสำคัญในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของเด็กและเยาวชนในพื้นที่ห่างไกลและเป็นผู้จุดประกายปัญญาขอให้ยึดมั่นในหลักการพัฒนาผู้เรียนเป็นสำคัญนำองค์ความรู้และทักษะการจัดการเรียนรู้ที่ได้รับบ่มเพาะจากมหาวิทยาลัยทักษิณไปประยุกต์ใช้เพื่อวิเคราะห์ออกแบบและจัดการเรียนรู้ตามมาตรฐานการศึกษาสอดคล้องกับบริบททางสังคมวัฒนธรรมและความต้องการของชุมชนในภารกิจครูผู้สร้างคนและตำรวจผู้พิทักษ์ประชาชนอย่างภาคภูมิใจตลอดไปค่ะที่จังหวัดภูเก็ตนะคะได้ร่วมประชุมกับท่านนายกรัฐมนตรีค่ะเพื่อขับเคลื่อนภารกิจสำคัญของกระทรวงมหาดไทยค่ะจังหวัดภูเก็ตนะคะได้ร่วมประชุมขับเคลื่อนภารกิจสำคัญของกระทรวงมหาดไทยนะคะนายกรัฐมนตรีก็ได้เน้นย้ำทุกจังหวัดค่ะให้ขับเคลื่อนนโยบายสำคัญยึดกฎหมายและดูแลประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพค่ะนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมขับเคลื่อนภารกิจสำคัญของกระทรวงมหาดไทยณห้องประชุมราชสีชั้น2อาคารศาลากลางว่าอาคารศาลาว่าการกระทรวงมหาดไทยโดยมีผู้บริหารกระทรวงมหาดไทยผู้ว่าราชการจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ในการนี้นายโชตินรินทร์เกิดสมผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตพร้อมด้วยรองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตเข้าร่วมการประชุมผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์จากจังหวัดภูเก็ตค่ะ
0: สำหรับประเด็นสำคัญค่ะได้เน้นย้ำการเตรียมความพร้อมการจัดงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในช่วงกลางเดือนธันวาคม2569ซึ่งกระทรวงมหาดไทยได้รับมอบหมายให้เป็นหน่วยงานหลักในการจัดพิธีถวายดอกไม้จันทร์ของประชาชนส่วนภูมิภาคโดยให้ทุกจังหวัดค่ะเตรียมความพร้อมทั้งการซักซ้อมการปฏิบัติการบริหารงบประมาณการอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนและการวางแผนเผชิญเหตุให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและสมพระเกียรตินอกจากนี้ค่ะได้เน้นย้ำการดำเนินการเกี่ยวกับการทุจริตการสอบแข่งขันข้าราชการส่วนท้องถิ่นโดยให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งดำเนินการตามกฎหมายอย่างเด็ดขาดรวมถึงการบริหารจัดการและกำกับดูแลกิจการ Data Center ให้มีการตรวจสอบข้อมูลและบูรณาการการทำงานระหว่างหน่วยงานอย่างเป็นระบบขณะเดียวกันค่ะการแก้ไขปัญหายาเสพติดและการจัดระเบียบสังคมโดยให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกบูรณาการการทำงานรวมถึงการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยโดยเฉพาะในช่วงที่มีฝนตกหนักให้จังหวัดเพิ่มศักยภาพการเฝ้าระวังและการดำเนินการตามแผนเผชิญเหตุ
1: สำหรับประเด็นที่เกี่ยวข้องกับจังหวัดภูเก็ตที่ประชุมนะคะได้ติดตามการตรวจสอบการจัดตั้งชาบัตรป่าตองโดยให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องค่ะดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงและพิจารณาการดำเนินงานให้เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องพร้อมรายงานข้อมูลและความคืบหน้าให้กระทรวงมหาดไทยรับทราบค่ะทั้งนี้นะคะการประชุมดังกล่าวนั้นเป็นการติดตามและขับเคลื่อนภารกิจสำคัญของกระทรวงมหาดไทยเพื่อให้ส่วนกลางและส่วนภูมิภาคมีแนวทางการดำเนินงานที่สอดคล้องกันสามารถบูรณาการแก้ไขปัญหาในพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพค่ะ
0: ค่ะขณะที่จังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะก็ได้จัดงานวลัยลักษณ์รีเสิร์ชเดย์2026ค่ะมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์จัดงานวลัยลักษณ์รีเสิร์ชเดย์2026เพื่อเผยแพร่ผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่มีคุณภาพเชิดชูเกียรตินักวิจัยพร้อมสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการผลักดันงานวิจัยไปสู่การใช้ประโยชน์ทั้งในระดับประเทศและนานาชาติ พื้นที่ของห้องประชุมธรรมาภรณ์โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์เต็มไปด้วยเหล่านักวิจัยและผลงานการวิจัยที่น่าสนใจในงานวลัยลักษณ์ Research Day 2026โดยได้รับเกียรติจากดร.วิภารัตน์ดีอ่องผู้อำนวยการสำนักงานวิจัยแห่งชาติเป็นประธานในพิธีเปิดพร้อมเยี่ยมชมผลงานวิจัยโดดเด่นจากศูนย์ความเป็นเลิศและศูนย์วิจัยและนิทรรศการงานวิจัยเน้นย้ำความมุ่งมั่นการขับเคลื่อนงานวิจัยเพื่อยกระดับสู่นานาชาติและผลักดันองค์ความรู้ไปใช้ประโยชน์จริงทั้งในเชิงพาณิชย์เชิงสังคมและเชิงนโยบายของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
1: ภายในงานมีการจัดแสดงนิทรรศการผลงานวิจัยและนวัตกรรมรวมถึงการจัดแสดงผลงานวิจัยนวัตกรรมโดดเด่นจากอุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนอกจากนี้ยังมีพิธีมอบรางวัลเชิดชูเกียรตินักวิจัยจำนวน15โล่รางวัลและประกาศเชิดชูเกียรตินักวิจัยที่มีจำนวนผลงานตีพิมพ์ในฐานข้อมูลสกอร์พัสสูงสุดจำนวน25รายเพื่อยกย่องความสำเร็จและสร้างแรงบันดาลใจให้บุคลากรและนักวิจัยร่วมกันพัฒนางานวิจัยที่มีคุณภาพและสร้างผลกระทบในวงกว้างค่ะ
2: สำนักงานการวิจัยแห่งชาติวช.นะคะภายใต้กระทรวงการศึกษาวิจัยนวัตกรรมก็รับประเด็นในเรื่องของการส่งเสริมพื้นที่เรื่องของงานวิจัยนวัตกรรมในภาคใต้มาในหลายบริบททางมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์เองนะคะแล้วก็อีกหลายภาคีเครือข่ายท่านก็ดูแลทั้งในภาพที่เกี่ยวข้องกับเรื่องระบบนิเวศแล้วก็มีในงานที่เกี่ยวข้องกับการดูแลสภาพสิ่งแวดล้อมแล้วก็ยังมีงานที่เกี่ยวข้องกับเรื่องอัตลักษณ์ท้องถิ่นตอนนี้ความท้าทายใหม่ๆก็คือเรื่องของการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศด้วยฉะนั้นถ้างานหลายส่วนเราจะเห็นเรื่องของตัวการนำเรื่องของเทคโนโลยีสนเทศมาใช้ในเรื่องของการบริหารนะเพื่อรับมือกับสภาพภูมิอากาศที่มีการเปลี่ยนแปลงแล้วก็ในช่วงที่ผ่านมาของการลงพื้นที่ครม.สัญจรก็เห็นภาพของการดูแลงานที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อมวันนี้ก็ได้เห็นงานอีกชิ้นหนึ่งนะคะของที่มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ที่ทำที่เกี่ยวข้องกับเรื่องหญ้าทะเลน่าจะเป็นประเด็นเชิงโจทย์ที่น่าจะได้มีการขยายโอกาสในการทำให้เกิดในเรื่องการดูแลระบบนิเวศทางทะเลเรื่องไม้ปาล์มนะคะการนำในเรื่องของเวสต่างๆจากการเกษตรมาทำให้เกิดในเรื่องโอกาสและคุณค่าทางธุรกิจหรือว่าในส่วนของงานที่เกี่ยวข้องกับการนำแพลตฟอร์มหาใหม่ๆมาทำให้เกิดคุณค่าในเรื่องของการใช้ประโยชน์อันนี้คิดว่าเป็นจุดเด่นที่น่าจะขับเคลื่อนในการทำงานในการส่งเสริมงานวิจัยนวัตกรรมในพื้นที่ภาคใต้ของเราค่ะ
3: มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์นะครับเราก็มีการสนับสนุนงบประมาณในส่วนของทุนวิจัยที่เรียกว่า1สำนักวิชา1อำเภอครับเราให้อาจารย์ลงไปหาโจทย์วิจัยในพื้นที่เพราะว่านโยบายเราในการขับเคลื่อนครับเราขับเคลื่อนเนี่ยนะฮะก็จะมองประเด็นปัญหาในจังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นสำคัญแล้วก็พื้นที่ภาคใต้แล้วก็จะมีงานวิจัยทำในระดับประเทศวันนี้เรากำหนดแฟลกชิพที่สำคัญเนี่ยอยู่ทั้งหมดประมาณ5แฟลกชิพอีกส่วนนึงนะที่เป็นองค์ความรู้ที่เราทำเนี่ยก็จะมีงานนำไปสู่เรื่องของการตีพิมพ์ซึ่งการตีพิมพ์นั้นก็ไม่ใช่เป็นงานที่ขึ้นหิ้งแต่เป็นงานที่เราทำเพื่อต่อยอดองค์ความรู้และสร้างสังคมความรู้ที่จะทำให้มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ครับแล้วจังหวัดนครศรีธรรมราชเนี่ยภูมิใจร่วมกันว่าวันนี้เรามีมหาวิทยาลัยระดับโลกอยู่ในจังหวัดนครศรีธรรมราชครับ
1: ช่วงนี้ค่ะมาติดตาม3นาทีกับอัยการแผ่นดินนะคะตอนกฎหมายการบุกรุกที่ดินค่ะสิทธิในทรัพย์สินคือสิ่งที่ได้รับการคุ้มครองตามกฎหมายร่วมทำความเข้าใจความผิดฐานบุกรุกขอบเขตของการกระทำที่เข้าข่ายและแนวทางการปกครองที่ดินของคุณอย่างถูกต้องติดตามในอัยการ3นาทีกับแผ่นดินค่ะ

การเข้าไปในที่ดินหรือในบ้านของผู้อื่นโดยที่ตนไม่มีสิทธิ์จะถือว่าเป็นการกระทำที่ผิดกฎหมายนะครับซึ่งตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา362ได้วางหลักไว้ว่าผู้ใดเข้าไปในอสังหาริมทรัพย์ของผู้อื่นเพื่อถือการครอบครองอสังหาริมทรัพย์นั้นทั้งหมดหรือแต่บางส่วนหรือเข้าไปกระทำการใดๆอันเป็นการรบกวนการครอบครองอสังหาริมทรัพย์ของเขาเป็นโดยปกติสุขต้องระวังโทษจำคุกไม่เกิน1ปีหรือปรับไม่เกิน 20,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับซึ่งตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา362นี้นะครับจะมีการกำหนดหลักเกณฑ์ของความผิดฐานบุกรุกไว้2ลักษณะด้วยกันนะครับลักษณะที่1นะครับคือการเข้าไปในอสังหาริมทรัพย์ของผู้อื่นเพื่อถือการครอบครองอสังหาริมทรัพย์นั้นทั้งหมดหรือแต่บางส่วนหมายถึงผู้ที่กระทำความผิดนะครับจะต้องมีเจตนาพิเศษคือจะต้องมีเจตนาเพื่อยึดถือครอบครองเพื่อตนนะครับเช่นการเข้าไปในบ้านที่ดินของผู้อื่นหรือเข้าไปแล้วเอาที่ดินของผู้อื่นออกให้เช่าหรือเข้าไปแล้วปักเสาหรือปลูกต้นไม้ในที่ดินของผู้อื่นกรณีนี้นะครับจะถือว่าเป็นการเข้าไปเพื่อยึดถือครอบครองเพื่อตนข้อสำคัญในส่วนนี้นะครับคือการเข้าไปในอสังหาริมทรัพย์ของผู้อื่นนอกจากนี้หากอสังหาริมทรัพย์นั้นเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินที่ใช้เพื่อประโยชน์ของแผ่นดินโดยเฉพาะซึ่งมีหน่วยงานของรัฐเป็นผู้ดูแลหรือเป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์อยู่ผู้ที่เข้าไปยึดถือครอบครองก็อาจจะมีความผิดฐานบุกรุกได้เช่นเดียวกันการกระทำความผิดฐานบุกรุกในลักษณะที่2นะครับจะเป็นการกระทำการใดๆอันเป็นการรบกวนการครอบครองอสังหาริมทรัพย์ของผู้อื่นโดยปกติสุขนะครับการรบกวนในที่นี้นะครับคือการกระทำที่เป็นการขัดขวางการใช้สอยทรัพย์สินของเจ้าของทรัพย์หรือเป็นการรบกวนการครอบครองโดยปกติสุขของเจ้าของทรัพย์การกระทำในกรณีนี้นะครับจะต้องเป็นการก่อให้เกิดความเดือดร้อนรำคาญทำให้เจ้าของทรัพย์ไม่สามารถใช้สอยทรัพย์ได้อย่างปกติสุขยกตัวอย่างเช่นการเข้าไปในสวนของผู้อื่นโดยที่ไม่ได้รับอนุญาตการนำสัตว์เลี้ยงไปปล่อยในบ้านของผู้อื่นหรือการปีนรั้วเข้าไปในเขตบ้านของผู้อื่นนะครับรวมไปถึงการที่เราขับรถผ่านที่ดินของผู้อื่นโดยที่เขาไม่ได้รับอนุญาตถึงแม้ว่าเราจะผ่านโดยเราไม่ได้มีเจตนาที่จะไปรบกวนการใช้สอยของเขาแต่หากการขับรถผ่านเข้าไปในที่ดินของผู้อื่นนั้นทำให้เขาเดือดร้อนรำคาญไม่สามารถใช้สอยทรัพย์ได้อย่างปกติสุขกรณีเช่นนี้ก็ถือว่าเป็นการบุกรุกได้เช่นเดียวกันถ้าจะยกตัวอย่างให้เห็นภาพง่ายๆนะครับก็คือยกตัวอย่างเช่นการเอื้อมมือเข้าไปฉุดกระชากตัวผู้เสียหายออกมาจากบ้านของตัวผู้เสียหายเองซึ่งเราจะเห็นได้ว่ามือที่เข้าไปนั้นเป็นเพียงอวัยวะส่วนหนึ่งส่วนใดของร่างกายได้เข้าไปในเขตบ้านของผู้อื่นกรณีเช่นนี้นะครับศาลฎีกาได้มีการวางหลักกฎหมายไว้ว่าถึงแม้ว่าอวัยวะเพียงส่วนหนึ่งส่วนใดที่ได้เข้าไปก็ถือว่าเป็นการบุกรุกแล้วนะครับแต่ในบางกรณีนะครับผู้ที่กระทำความผิดฐานบุกรุกอาจจะเป็นการบุกรุกในอสังหาริมทรัพย์ของตนเองได้เช่นเดียวกันในกรณีนี้นะครับยกตัวอย่างเช่นการที่ผู้กระทำความผิดนะครับเป็นเจ้าของอสังหาริมทรัพย์แล้วนำอสังหาริมทรัพย์นั้นออกให้บุคคลภายนอกเช่าแล้วเจ้าของอสังหาริมทรัพย์ได้มีการเข้าไปรบกวนการครอบครองทรัพย์ของผู้เช่านะครับแต่หากผู้ให้เช่านะครับได้รับอนุญาตจากผู้ครอบครองหรือมีเหตุอันควรที่จะเข้าไปได้หรือในสัญญาเช่านะครับมีการให้อำนาจตามสัญญาเช่าว่าสามารถเข้าไปได้นะครับกรณีเช่นนี้จะไม่ถือว่าเป็นความผิดนะครับยกตัวอย่างเช่นมีข้อตกลงในสัญญาเช่าว่าถ้าผู้เช่าผิดนัดชำระค่าเช่าผู้ให้เช่านะครับมีอำนาจที่จะเข้าไปใส่กุญแจห้องเช่าได้ทันทีกรณีเช่นนี้นะครับผู้ให้เช่าถือว่าได้เข้าไปกระทำการตามอำนาจในสัญญาเช่าไม่มีความผิดฐานบุกรุกได้นะครับ

0: และทั้งหมดนี้คือข่าวเด่นประเด็นใต้ในวันนี้นะคะวันนี้ขอบพระคุณสำหรับการติดตามรับชมค่ะเราทั้งสองคนพร้อมทีมข่าว NBT ภาคใต้ลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ

0: เมื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอดสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิกเก็ตเมเจอร
1: ์ร่วมสัมผัสความยิ่งใหญ่ของการแข่งขันเรือพื้นบ้านอันทรงคุณค่ากับการแข่งขันเรือกอและเรือยอกองและเรือคดชสีนานาชาติชิงถ้วยพระราชทานหน้าพระที่นั่งวันอาทิตย์ที่20กันยายน2569ณพระพลาที่ประทับริมเขื่อนท่าพระยาสายจังหวัดนราธิวาสรับชมการถ่ายทอดสดพร้อมกันทางโทรทัศน์หมายเลข11 NBT ภาคใต้ตั้งแต่เวลา16 น.เป็นต้นไป

0: ร้องกุ๊กกุ๊กของน้องไก่สีขาวคลอไปกับสายลมเย็นๆท่ามกลางบรรยากาศร่มรื่นของฟาร์มไก่ในชุมชนแห่งหนึ่งของจังหวัดพัทลุงที่นี่เลี้ยงไก่เลี้ยงปลาเป็นอีกหนึ่งฟาร์มต้นแบบและแหล่งเรียนรู้ที่เกิดจากความร่วมมือของคนในชุมชนเพื่อสร้างอาชีพสร้างรายได้และต่อยอดทรัพยากรในท้องถิ่นให้เกิดคุณค่าเชื่อมโยงต่อไปถึงภูมิปัญญาอีกด้านหนึ่งของชุมชนเรื่องราวของเครื่องเทศที่อยู่คู่ครัวใต้แล้วรสมือดั้งเดิมของเครื่องแกงหอมๆที่สร้างทั้งรายได้และชื่อเสียงให้กับพื้นที่รายการเมืองไทยที่ดีวันนี้จะพาคุณผู้ชมไปพบกับพันธุ์ไก่พื้นถิ่นกับกลิ่นของเครื่องแกงอีกหนึ่งพลังของความร่วมมือที่กำลังขับเคลื่อนเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวของชุมชนในอำเภอป่าบอนให้เติบโตไปพร้อมกันค่ะ
1: ค่ะด้านหลังเรานะคะก็จะเป็นไก่ขาวดอกแคร์ใช่ไหมคะพี่ชัย
2: ใช่ครับเป็นไก่ขาวดอกแคร์ครับ
1: ไก่ขาวดอกแคร์เนี่ยจริงๆพันธุ์ของเขาเนี่ยที่มาของการเกิดพันธุ์นี้คือมาจากไหนคะ
2: คือจริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นไก่พื้นเมืองของภาคใต้นะครับซึ่งทางศูนย์ปรับปรุงพันธุ์สัตว์นครศรีธรรมราชนะครับเขาอนุรักษ์พันธุ์ไว้นะครับลักษณะของมันคือไก่มันโตเร็วนะครับหน้าอกมันโตมันใหญ่เนื้อมันแน่นทีนี้ทางมทร.ศรีวิชัยเนี่ยครับเอาไก่ไอ้ของศรีวิชัยตัวนี้ครับไปปรับปรุงพันธุ์เพื่อจะให้มันอัตราการแลกเนื้อเนี่ยคือกินอาหารน้อยโตเร็วเนื้อนุ่มขึ้นนะครับเนื้อนุ่มอกก็โตเหมือนเดิมนะครับมันจะโตเร็วขึ้นแล้วก็เลยเปลี่ยนสายพันธุ์นะครับสายพันธุ์เนี่ยก็เปลี่ยนเป็นไก่ขาวดอกแคร์ถามว่าดอกแคร์เนี่ยมันมาจากไหนก็คือปกติไก่เนี่ยมันสีขาวอยู่แล้วครับทีนี้ของมทร.ศรีวิชัยเนี่ยครับมันมีสัญลักษณ์คือเกษตรสายใหญ่นะครับมีสัญลักษณ์ของเขาคือดอกแคร์ฝรั่งซึ่งเป็นสีขาวก็เลยให้เกียรติกับทางมทร.เขามาอะไรเกษตรสายใหญ่นะครับเป็นชื่อว่าไก่ขาวดอกแคร์ซึ่งตรงนี้ไก่ที่ได้รับการปรับปรุงพันธุ์เนี่ยก็มาจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ณประพัฒน์ช่วยชูหนูนะครับแล้วกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.จริวรรณจันคงนะครับที่เขาได้ปรับปรุงมาเพื่อจะให้เกษตรกรนะครับเลี้ยงเพื่อจะได้มีรายได้ขึ้นมานะครับหรือว่าจะบริโภคในครัวเรือนได้อะไรเงี้ยครับ
1: ค่ะ
2: นั่นที่มาของไก่ขาวดอกแคร์ครับ
1: พี่ชัยเลี้ยงไก่พันธุ์อื่นๆมาก่อนไหมคะนอกจากไก่ขาวดอกแคร
2: ์ก็มีครับ
1: เลี้ยงด้วย
2: เลี้ยงครับอันนี้แต่ว่าพอผมเลี้ยงไปก็เลี้ยงไก่ขาวดอกแคร์ด้วยก็โดยคือเก็บข้อมูลไว้นะปรากฏว่าตัวนี้ครับมันโตเร็วกว่าใช้อาหารน้อยกว่าพอใช้เวลาเลี้ยงแค่120วันมันก็ได้น้ำหนัก 1.6 แล้วครับกรณีที่เราให้อาหารเต็มที่นะครับเราก็ปล่อยเล่นธรรมชาติอย่างนี้ครับเหมือนไก่พื้นเมืองทั่วไปซึ่งมันก็ดีกว่าไก่พันธุ์อื่นก็เลยตัดสินใจเลี้ยงไก่ขาวดอกแคร
1: ์วิธีการเลี้ยงของพี่ชัยเองคือสังเกตว่าจะมีการแบบปล่อยให้เขาแบบอยู่ตามธรรมชาติด้วยจริงๆของพี่ชัยนี่คือจะเน้นเป็นรูปแบบเลี้ยงยังไงคะ
2: ของผมเลี้ยงปล่อยธรรมชาตินะคร
1: ับ ก็คือไม่ว่าจะเดิน
2: ให้เขาเดินเล่นกินหญ้ากินอะไรพวกนี้ครับเพราะมันถือว่ามันเป็นมันปลอดภัยด้วยหมายถึงพวกผักพวกนี้ครับผมไม่ได้ใช้ยาใช้สารเคมีในฟาร์มนะครับมันก็เลยก็อยู่ของมันตามสบายนะมันก็ไม่ไกลเครียด
1: ให้เขาไม่เครียดเนาะ
2: ใช่ครับ
1: ก็คือปล่อยเขาเดินอยู่ในนี้ในโรง
2: พออยู่ในโรงปั๊บมันก็มีหญ้าผมอยู่ข้างผมก็ปล่อยบริเวณนี้ครับปล่อย
1: ก็ปล่อยเดินตรงนี้ด้วย
2: ใช่ครับปล่อยให้เขาเดินเย็นมาเดี๋ยวเขาก็ถึงเวลาผมเข้าไปในร้าวเดี๋ยวเขาก็เดินตามไปเขารู้ว่าเป็นเวลาให้อาหารนะครับ
1: อ๋อค่ะทีนี้อย่างที่เราเห็นนะก็จะมีไก่แบบเยอะมากเลยคือก่อนหน้าที่จะแบบเห็นเป็นแบบนี้พี่ชัยมันมีอุปสรรคหรือว่ามันมีความยากของการแบบเริ่มต้นเลี้ยงยังไงคะ
2: จริงๆแล้วคนที่จะเลี้ยงไก่เนี่ยก็ต้องศึกษาเรียนรู้ก่อนนะครับว่าไก่เนี่ยมันมีโรคไหมเราเลี้ยงมันเป็นแบบไหนเราต้องใช้อะไรปริมาณเท่าไหร่หมายถึงถังอาหารถังน้ำอะไรพวกนี้นะครับเราต้องรู้ก่อนว่าขนาดพื้นที่กี่ตารางเมตรต่อไก่กี่ตัวนะครับเราต้องเรียนรู้ก่อนเราไม่ปล่อยให้แน่นเกินไปเพราะเราไม่ได้เลี้ยงแบบธุรกิจใหญ่โตนะครับเราเลี้ยงแบบนี
1: ้แต่ในพื้นที่พี่ชัยก็จะเห็นว่านอกจากมีไก่เลี้ยงไก่แล้วมีเลี้ยงอะไรบ้าง
2: ของผมในส่วนของผมเองเนี่ยก็มี โคขุนนะครับผมขุนโคขนโคขุนพรีเมียมซ
1: ึ
2: ่งผมอยู่ในกลุ่มของพัทลุงเล็กบีฟนะครับแล้วก็ผมเลี้ยงปลาชะโอน
1: นะคร
2: ับซึ่งปลาชะโอนนี้ก็เลี้ยงระบบไบโอฟล็
1: อ
2: กนะครับซึ่งผมได้ไปเป็นเขาเรียกว่านอนดีกรีกับอาจารย์เจมส์นะครับที่ม
1: อ
2: ครับก็เลี้ยงซึ่งมันก็มีปลาดุกด้วย
1: มีปลาดุกด้วย
2: มีปลาดุกปลาชะโอนปลาดุกลำพันนะครับซึ่งเราก็มีแหล่งพ่อพันธุ์ใกล้เคียงก็ที่ฟาร์มน้องใหม่นะครับฟาร์มในสวนนะครับซึ่งแกก็มีพ่อพันธุ์ทั้งปลาชะโอนปลาดุกลำพันปลาดุกบิ๊กอุยไอปลาดุกอุยซึ่งเป็นดุกพื้นบ้านนะครับซึ่งของเราก็จะเป็นกลุ่มก็เรียกว่าอนุรักษ์ปลาพื้นถิ่นนะครับซึ่งเราก็มีหมดนะครับของฟาร์มน้องใหม่นะครับมันก็มีซ
1: ึ่
2: งเราก็เชื่อมโยงกันหมดนะครับเช
1: ื่
2: อมโยงอยู่ในเครือข่ายของก้าวเดินตามพ่อของสวนจ่าพล
1: ค่ะ
2: ครับผม
1: ก็คือในพื้นที่ตรงนี้ก็คือมีรับนักท่องเที่ยวด้วยเหมือนกันที่จะแบบมาเยี่ยมชมมาศึกษาร
2: ับนักท่องเที่ยวคือเราก็วางโรดแมปกันไว
1: ้ค่ะ
2: ว่าจะดูอะไรจะดูพ่อแม่พันธุ์ดูการผสมเทียมก็ต้องไปที่ฟาร์มในสวนนะครับแล้วก็แกก็มีเลี้ยงระบบไบโอฟอกผมก็มีแต่ผมก็มีไก่มีปลาดุกทำปลาล่าทำอะไรเงี้ยซึ่งกลุ่มปลาล่างจริงก็มีของป้าประดิษฐ
1: ์ค่ะ
2: ของผมเองก็ทำปลาล่าทำปลาอะไรต่างแปรรูปนะครับเราก็แปรรูปช่วยกันในกลุ่มต่างไม่ได้ต่างคนต่างทำ
1: ก็คือมันเป็นความช่วยเหลือของเครือข่ายที่อยู่ในพื้นที่ป่าบอนเองด้วย
2: ใช่ครับผมช่วยเหลือกัน
1: ทีนี้ถ้าเกิดว่าสมมติมีเกษตรกรที่แบบเขาอยากมาขอคำแนะนำหรือว่ามาศึกษาหาความรู้ในพื้นที่ตรงนี้ค่ะพี่ชัยได้มีพื้นที่ตรงไหนบ้างที่แบบเราจะให้ความรู้กับเกษตรกรอื่นๆที่เขามาขอความรู
2: ้ก็มีครับมีมาเรื่อยๆที่ผู้สนใจแม้กระทั่งของหน่วยงานศึกษาเด็กน
1: ัก
2: เรียนนะครับที่อยู่ในช่วงวัยประถมวัยนะครับเขาก็มาตอนนี้ผมเองก็มีโครงการไปให้โรงเรียนควรนกว่าที่จะเลี้ยงเป็นอาหารกลางวันนะครับส่งเสริมแต่คือเรื่องพันไก่อะไรเงี้ยครับแต่เรื่องอาหารเรื่องต่างเนี่ยอาจารย์ก็ต้องจัดการต่อเองเรื่องปลาดุกก็เหมือนกันปลาด
1: ุ
2: กแรงต่างก็มาก็บอกอันไหนที่เราจะพอจะช่วยเหลือสังคมได้เราก็ช่วยโดยเฉพาะเด็กเล็กๆนักศึกษาพวกนี้ครับก็ต้องให้เขาเรียนรู้ตั้งแต่วัยเด็กนะครับมันถึงจะต่อยอดไปถึง

ก็ในส่วนของฟาร์มนี้นะคะที่ประมงได้เข้ามาแนะนำส่งเสริมก็คือเป็นต้นแบบของการเลี้ยงสัตว์น้ำในระบบไบโอฟ็อกนะคะก็ส่วนหนึ่งก็เป็นเฮดหลักของอำเภอป่าบอนนะคะที่เข้ามาแล้วก็กระจายไปกับให้กับเครือข่ายในอำเภอนะคะก็ฟาร์มนี้นะคะก็เป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำและอนุรักษ์พันธุ์ปลาพื้นดินของจังหวัดพัทลุงนะคะก็มีส่วนในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำที่เป็นปลาพื้นถิ่นที่จำเป็นของจังหวัดพัทลุงก็อย่างเช่นปลาจะโอนปลาแขยงหินแล้วก็ปลาพวกปลาสร้อยนกเขาพวกนี้ค่ะค่ะก็กิจกรรมโดยรวมก็ทำร่วมกับฟาร์มในสวนนะคะปลาพื้นถิ่นนะคะที่ฟาร์มในสวนเพาะก็กระจายมาสู่ฟาร์มต่างๆที่อยู่ภายในอำเภอป่าบอนนะคะก็จะมีพวกปลาปลาดุกลำพันนะคะที่เราเอามาเป็นส่วนหนึ่งค่ะแล้วก็พวกปลาแขยงหินปลาก้างปลาล่วงนะคะค่ะปลาพวกนี้เป็นปลาที่สำคัญของจังหวัดพัทลุงเลยนะคะก็ได้มีกลุ่มเกษตรกรของอำเภอป่าบอนนี่แหละค่ะช่วยกันอนุรักษ์และก็พัฒนาให้คงอยู่คู่กับจังหวัดพัทลุงเราค่ะ

0: จากที่เราไปเยี่ยมชมฟาร์มแล้วนะครับเราได้เลี้ยงไก่เมื่ออายุได้ประมาณ120วันนะเราก็จะได้ผลผลิตออกมาแบบนี้เรามาแปรรูปทำเป็นไก่
1: ออกมาเป็นแบบนี้นะคะนี่คือแปรรูปออกมาแล้วนะคะ
0: อันนี้เป็นไก่ล้วงครับ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ไก่ล้วงหมายถึงเราทำเรียบร้อยแล้วอยู่ที่กิโลละ160บาทนะครับแล้วก็มีแบบนี้คือไก่สับ
1: ค่ะ
0: เราสับเพื่อจะไม่ต้องไปสับแล้วปรุงได้เลยนะครับแล้วก็มีไก่ทรงเครื่องพวกนี้ไก่ทรงเครื่องนะครับแล้วก็นี่ผลผลิตในฟาร์มอีกตัวคือปลาชะโอนที่เราเลี้ยงด้วยระบบไบโอฟล็อกนะครับนี่ปลาชะโอนอัน
1: นี้ก็คือปลาชะโอนที่เราเห็นในบ่อเมื่อกี้นี้นะคะน
0: ี่
1: ก
0: ็
1: จะเป็นปลาชะโอน
0: ก็เนี่ยคือลักษณะของผลิตภัณฑ์ของเราก็มีไก่ต้มขมิ้นนะครับมีไก่ต้มขมิ้น
1: เป็นเมนูไก่ต้มขมิ้นนะคะ
0: แล้วนี่คือแกงกะทิ
1: มีแกงกะทิ
0: ครับแล้วนี่คือปลาชะโอนทอดนะครับ
1: ปลาชะโอน
0: แต่ทั้งหมดเนี่ยครับเราเชื่อมโยงกับเครือข่ายในเรื่องของเครื่องแกงเคร
1: ื่อง
0: แกงนี่ก็เป็นเครื่องแกงของป้าดีนะครับป้าดีนี่ไก่ไอ้คุกขมิ้นน
1: ะคร ับ
0: เราก็ของป้าดีนะครับและส่วนหนึ่งที่มีการเลี้ยงปลาดุกหรือปลาที่เราบอกว่าเป็นปลาพื้นถิ่น
1: นะ
0: ครับเราผลผลิตออกมาแล้วก็ผลิตเป็นปลาร้า
1: ปลาดุกร้า
0: ปลาดุกร้าแล้วก็น้ำพริกปลาดุกอันนี้คือเป็นของป้าประดิษฐ์
1: นี่เป็นของประดิษฐ์นะคะเป็นน้ำพริกปลาดุกร้านะคะ
0: นะครับมันจะมีอยู่นะครับ
1: อัน
0: นี้คือเป็นลักษณะของเครือข่ายเชื่อมโยง
1: ค
0: ่ะจากฟาร์ม
1: ลักษณะของรสชาติของไก่ขาวดอกแคร์เป็นยังไงคะ
0: คือไก่ขาวดอกแคร์เนี่ยมันเนื้อนุ่มแน่นแต่ไม่เหนียวนะครับเดี๋ยวชิมได้กินได้นะครับซ
1: ื
0: ้อไปรับประทานได้น
1: ะครับค่ะนี่ก็จะมี2เมนูเนาะที่พี่ชัยแนะนํา
0: ที่แนะนําวันนี้2เมนูจริงๆเราสามารถประกอบได้หลายอย่างนะครับอาจจะเป็นเมนูแบบเอาไปย่างไปอะไรเงี้ยได้ลมฟันอะไรได้ครับซึ่งตอนนี้หลังจากนี้ก็จะทําเป็นไก่ลมฟันไม้กฤษณานะครับซึ่งเชื่อมโยงกับเครือข่ายปากพยูนที่เขาทำไม้กฤษณาอยู่นะครับ
1: อันนี้ก็จะไปเชื่อมโยงกับอีกกลุ่มนึงด้วย
0: เขาต้องเอาไม้กฤษณาจากนนทานฐานไม้กฤษณาเพื่อจะมาทำอบไก่อบปลาอบปลาดุกอะไรเงี้ยครับก
1: ็
0: เรียกอบไม้กฤษณาซึ่งเชื่อมโยงครับผม
1: ทีนี้หลังจากนี้อะค่ะถ้าเกิดว่าพูดถึงว่าอันเนี้ยเมนูแล้วก็ที่แบบเชื่อมโยงกับกลุ่มอื่นๆแล้วคือนอกจากนี้คือเรามีเชื่อมโยงกับเครือข่ายอื่นๆอีกไหมนอกจากที่เราเห็นตรงเนี้ยค่ะมีอีกไหมคะ
0: มีอยู่ครับมีอยู่ครับเครือข่ายที่ว่าจะเป็นของเนี่ยที่ผมบอกเมื่อกี้ของน้องใหม่ที่เครือข่ายหมดของเจ้าพลเราก็เป็นเครือข่ายของแกนะครับ
1: อยากให้พี่ชัยพูดถึงคนที่สนใจอยากจะมาหาความรู้เรื่องของไก่ขาวดอกแคร์ก็ดีนะคะหรือว่าการเลี้ยงปลาจากเบลฟอร์ก็ดีอันนี้
0: คือในส่วนของไก่ขาวดอกแคร์ถ้าสนใจก็เข้าไปในเพจไก่พื้นเมืองแดนใต้นะครับเข้าไปดูได้เลยหรือไม่ก็มาที่พี่น้องเจริญฟาร์มนะครับก็เบอร์โทรก็0883926945นะครับซึ่งสามารถเชื่อมโยงได้ทุกส่วนไม่ว่าจะเป็นปลาชะโอนเรื่องเกี่ยวกับเรื่องการเลี้ยงปลาด้วยระบบไบโอฟล็อกซึ่งไม่เฉพาะปลาชะโอนนะครับม
1: ัน
0: ม
1: ี
0: ปลาดุกลำพันธ์เราเลี้ยงได้หมดครับเราเลี้ยงได
1: ้ค่ะสุดท้ายเดี๋ยวให้พี่ชัยพูดถึงความภูมิใจของเรานิดนึงว่าเรามีความภูมิใจอย่างไรบ้างในการที่แบบเลี้ยงไก่ขาวดอกแคร์แล้วก็ทำให้ไก่ขาวดอกแคร์เป็นที่รู้จักแล้วก็เป็นเครือข่ายกับเครือข่ายอื่นๆในพื้นที
0: ่
1: ด้วยค่ะ
0: คือส่วนหนึ่งเรื่องความภูมิใจในเรื่องไก่ขาวดอกแคร์เพราะว่ามันเป็นไก่ที่เลี้ยงง่ายโตเร็วนะครับแล้วก็มีเนื้อมันอร่อยนะครับเนื้ออร่อยนุ่มและอร่อยเดี๋ยวลองกินได้เลยนะภูมิใจแล้วก็ส่วนหนึ่งก็คือเราสามารถส่งเสริมให้เกษตรกรนี่เลี้ยงเป็นอาชีพได
1: ้
0: น
1: ะคร ับ
0: แล้วก็เป็นอาหารในครัวเรือนได้ทุกอย่างนะครับก็อย่างที่บอกเมื่อกี้ครับว่าตอนนี้เราส่งเสริมไปในลักษณะของอาหารกลางวันเด็กที่โรงเรียนนะยกตัวอย่างที่โรงเรียนบ้านควนนกว่านะครับในอำเภอป่าบอนเนี่ยครับคือจะให้เด็กได้เรียนรู้แล้วก็เป็นอาหารกลางวันเขาจะได้รู้รสชาติว่าเนี่ยเป็นอย่างนี้ฝึก
1: เขาก็เลี้ยงเองด้วยใช่ไหม
0: เลี้ยงเองด้วยตอนนี
1: ้
0: กำลังส่งเสริมอยู่ครับ
2: หลังจากที่อิ่มอร่อยกับรสชาติของไก่ขาวดอกแคร์แล้วเราจะพาคุณผู้ชมไปสัมผัสกับอีกหนึ่งภูมิปัญญาที่อยู่คู่ครัวใต้มายาวนานกับเครื่องแกงครัวแม่ดีรสชาติจากสูตรดั้งเดิมที่ได้รับการสืบทอดและต่อยอดจนกลายเป็นผลิตภัณฑ์สร้างรายได้ให้กับคนในชุมชนในอำเภอป่าบอนค่ะ
1: ี้ที่เราเห็นตรงนี้ค่ะนะดีก็จะเป็นวัตถุดิบที่จะทำ
3: เครื่องแกงค่ะ
1: ตรงนี้คือมีอะไรบ้างคะนะดี
3: เครื่องแกงมีสองแกงนะคะมีแกงเครื่องแกงส้มกับเครื่องแกงคั่วค่ะแกงคั่วนี่ใช้ได้ทั้งแกงเผ็ดแกงผัดเผ็ดค่ะถ้าเครื่องแกงส้มก็มีอันนี้ค่ะอันนี้คือชุดของแกงส้มสิ่งที่ประกอบแกงส้มคือมีพริกค่ะมี
1: พริก
3: สดแล้วก็พริกแห้งค่ะแล้วก็ขมิ้นแล้วก็กระเทียมค่ะนี่เฉพาะแกงส้มนะคะแล้วส่วนนี้ก็เป็นของแกงเผ็ดหรือแกงคั่วค่ะแกงกะทิก็ได้
1: ค
3: ่ะ4 in 1เลยครับพวกนี้คือได้ทั้งหมดทั้งแกงส้มทั้งแกงคั่วทั้งแกงเผ็ดและแกงผัดเผ็ดที่ส่วนประกอบนะคะก็มีพริกสดค่ะพริกแห้งแล้วก็กระเทียมค่ะแล้วก็พริกไทยดำขมิ้นแล้วก็ตะไคร้นี่ค่ะ
1: ส่วนสำคัญด้วย
3: ใช่ค่ะตะไคร้ด้วย
1: ส่วนคือใช้สมัครที่เราได้มาวัตถุดิบตรงนี้เราเอามาจากไหนคะ
3: ได้มาจากสมาชิกในกลุ่มค่ะ
1: ปลูกเองเหรอคะ
3: ค่ะหมู่บ้านนี้เกือบทุกครัวค่ะเขาจะปลูกพริกทาพริกเนี่ยพริกขี้หนูแล้วก็
1: ค่ะ
3: ขมิ้
1: น
3: แล้วก็ตะไคร้และพริกก็มีค่ะพริกเขาก็ปลูกด้วยค่ะ
1: พริกไทยเราก็ปลูกด้วย
3: ค่ะปลูกด้วยกระเทียมอย่างเดียวค่ะที่ซื้ออ
1: ๋อมีแค่กระเทียมเท่านั้น
3: ค่ะค่ะ
1: คือเราได้เห็นว่าอย่างก่อนหน้านี้เราไปที่บ้านของพี่ชัยมาเขาก็จะมีพริกเต็มเลย
3: ค่ะที่นี่ก็มีพริกเต็มค่ะปลูก
1: ทุก
3: บ
1: ้
3: านค่ะเนี่ยสมาชิกนำมาขายนะคะที่นี่รับซื้อค่ะรับซื้อเพื่อจะมาทำเครื่องแกงตอนนี้ก็ทำเป็นอาทิตย์นะคะอาทิตย์ละประมาณ30กิโลค่ะ
1: 30กิโล
3: ค่ะต่ออาทิตย์ค่ะใช่ค่ะทำได้เยอะแล้วคนที่เอาไปรับประทานแล้วเขาว่าอร่อยมากเขาเลยเอามาทำมาเรื่อยมากินมาเรื่อยๆค่ะ
1: จุดเด่นของกลุ่มของนาดีเองคืออะไรคะพริกแกงของเราคือเด่นตรง
3: ความสะอาดค่ะเน้นความสะอาดพริกทุกเม็ดเนี่ยค่ะอันนี้พริกนี้จะเอาขั้วนี่ออกหมดเลยค่ะบางที่เขาจะไม่เอาออกการที่ไม่ออกจะทำให้เครื่องมันเฉะแล้วก็เครื่องบูดมันดำอะพริกเครื่องแกงจะออกมาดำอะค่ะแล้วพวกกระเทียมต้องออกหมดแล้วตะไคร้นั้นเราไม่เอาใบอะค่ะต้นฝานั้นต้นหั่นมันต้นหั่นส่วนมากเขาจะใช้ทั้งใบอะที่อื่นเราใช้ทั้งใบที่นี่ใช้เฉพาะต้นอย่างเดียวค่ะแล้วทุกอย่างทำความสะอาดแล้วก็ล้างให้สะอาดแล้วก็นำไปตากแดดด้วยค่ะคือตากแดดก่อนจะนำมาผสมกันอ่ะต้องตากแดดก่อนค่ะ
1: แ
3: ต่ละอย่างคือเน้นความสะอาดแล้วก็ใหม่แล้วก็สดด้วยค่ะคือถ้ามีการเน่าแล้วก็ออกหมดเลยค่ะทุกอย่าง
1: โอ้ถ้าเกิดว่ามีส่วน

0: ใช้1กิโลพริกแห้งค่ะแล้วกระเทียมใช้2กิโลแล้วขมิ้นคือสีมันสวยกินอร่อยความเผ็ดก็ไม่เยอะค่ะคือเผ็ดพอดีทุกคนกินแล้วติดใจอะค่ะแล้วก็เหมือนสูตรหมายถึงว่าเราใช้สูตร1 2 3ค่ะที่นี
1: ่คือ1 2 3
0: ค่ะอันนี้คือ1 2
1: อ
0: ันนี้คือ1 2 3
1: ค่ะ
0: 3หมายถึง1เอา1ก่อนค่ะ1หมายถึงพริกแห้งค่ะ1พริกแห้ง1พริกไทยดํา1ค่ะนี่คือสูตร1แล้วก็2 2หมายถึงเนี่ยค่ะขมิ้นใช้2กิโล
1: ค่ะ
0: โตทําอะค่ะแล้วกระเทียมใช้3กิโลคือ3กิโลและอันนี้คืออีก3กิโลพริกขี้หนูค่ะแล้วตะไคร้แค่2กิโลคือ2หมายถึงว่าอันนี้กับอันนี้คือสูตร2 2อันนี้คือ1 1กิโล
1: ค่ะ
0: อันนี้คือ1กิโลคือสูตรหมายถึงว่า1 2 3เป็นที่มาของการตําเครื่อง
1: ค่ะ
0: แกงคั่วค่ะ
1: นาทีบอกหมดไม่เป็นไรหรอ
0: ไม่เป็นไรค่ะคนเขาจะทำให้เหมือนเรามันมีเคล็ดลับด้วยนะคะ
1: มีเคล็ดลับมากกว่านี้ใช่ไหม
0: นี่แค่บอกคร่าวๆว่าทำแบบน
1: ี้ก็คือก็ทำตามได้นี่ไม่เป็นไรบอกฉันก็ไม่ได้กักเธอใช่ไหม
0: ใช่แต่ทำออกมันไม่เหมือนเลยค่ะต
1: ่อ
0: เคยบอกเขาแล้วนะคะเขาทำไม่เหมือนเราเลยรสชาติการเขากินอะไม่เหมือนกันว่าไม่เหมือนทำไมไม่เหมือนที่เธอที่ครัวเขาครัวป้าดีทำ
1: งั้นไม่ต้องบอกหมดแต่อยากรู้ว่าเคล็ดลับของนาดีคืออะไรเคล็ดลับแบบกลุ่มนาดีที่ทำให้แบบเครื่องแกงไม่เหมือนคนอื่นคืออะไร
0: คือความสะอาดเน้นความสะอาด

0: ันนี้ก็จะเป็นแกงส้มนะคะ
1: แกงส้มที่ปรุงเสร็จแล้วนะคะ
0: ค่ะอันนี้ได้มาจาก
1: เครื่องแกงของครัวป้าดีค่ะ
0: ค่ะอันนี้เดี๋ยวเราจะลองชิมนะคะคุณผู้ชมโอ้นี่สีสวยมากอันนี้เราใช้เป็นอะไรนะคะนาดีแบบว่าไม่ใช้ส้มแขกเน
1: า
0: ะ
1: ไม่ใช้ค่ะส้มมะนาวอย่างเดียวค่ะ
2: สับปะรดและ ม
0: ี
2: ม
0: ะ
2: เข
0: ืออ๋อมีสับปะรดด้วย
1: ค่ะมีสับปะรดกับมะเขือด้วยค่ะ
3: ร้อนๆอย่างนี้อยากใส่นิดนึงอร่อยไหม
0: โอ้อร่อยมาก
1: ความเผ็ดพอดีใช่ไหม
0: ได้
1: ความเผ็ดพอดี
0: มัน
1: และสีก็สวยความเผ็ดพอดีไม่เผ็ดเยอะ
0: เข้าใจแล้วว่าทำไมหลายคนติดเครื่องแกงนาทีนะวิอร่อยมากนะดี
1: เดี๋ยว
0: ฝากมันกำลังดีมากเลย
1: มันไม่จัดจ้านเกิน
0: ใช่
1: ไหม
0: คะ
1: กลมกล่อมพอดี
0: เรารู้สึกว่าคนภาคกลางก็
1: ทานได้
0: น
1: ะ
0: เพราะว่าเราเป็นคนอยุธยาเราเป็นคนภาคกลางเราทานได้แล้วก็รู้สึกว่านี่แหละ
1: สีของเครื่องแกงนะคะสีของเครื่องแกงมันจะไม่ขุ่นบางแกงมันจะขุ่นแล้วสีแบบอกแจ๊ดนุ่นไปเลย
0: เดี๋ยวให้นาดีฝากหน่อยละกันเครื่องแกงของนาดีถ้าเกิดอยากได้อยากให้นาดีทำเยอะๆอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าอยากจะมาลองแบบกระปุกเล็กๆก่อนเงี้ยเราต้องติดต่อยังไงคะ
1: ถ้าสนใจเครื่องแกงเครื่องครัวของแม่ดีนะคะมีเบอร์โทรค่ะติดต่อได้ที่เบอร์โทร088-391-5205ค่ะ
0: มีช่องทางออนไลน์ไหมคะ
1: มีค่ะ
0: มีช่องทางออนไลน์ด้วยเดี๋ยวเราขึ้นไว้ให้เนาะเราขึ้นให้คุณผู้ชมถ้าเกิดจะติดต่อมาแบบอยากได้เครื่องแกงนะดีจังเลยอยากได้แบบอยากได้ไปลองสักกระปุกเล็กๆหรืออะไรเง
1: ี้
0: ย
1: ได้ค่ะ
0: ได้ติดต่อมาได้
1: ติดต่อมาได้ค่ะ
0: ม
1: ีบริการเต็มที่ได้เลยค่ะ
0: แต่ว่าน้าดีรับทำ30กิโลต่ออาทิตย์เท่านั้นนะคะเพราะว่าทำมากกว่านี้ไม่ไหวแล้วนะคะไหวค่ะไหวค่ะว่าดีแต่ซิมบอกว่าไหวค่ะได้เลยมากกว่านี้ก็ได้
4: จากไก่ขาวดอกแคพันปลาพื้นถิ่นไปจนถึงเครื่องแกงสูตรดั้งเดิมทุกอย่างล้วนเป็นต้นทุนสำคัญที่ชุมชนในอำเภอป่าบอนกำลังร่วมกันต่อยอดให้เกิดคุณค่าเพราะเป้าหมายต่อจากนี้ไม่ได้หยุดอยู่เพียงแค่การสร้างอาชีพแต่คือการเชื่อมโยงวัตถุดิบอาหารใต้และวิถีชุมชนให้กลายเป็นเสน่ห์ของการท่องเที่ยวเพราะเมื่อของดีในพื้นที่ได้รับการมองเห็นถึงคุณค่าและเชื่อมโยงเข้ากับความร่วมมือของคนในพื้นที่อย่างเป็นระบบ

0: ก็จะสามารถต่อยอดจากวัตถุดิบธรรมดาให้กลายเป็นทั้งรสชาติความทรงจำและพลังขับเคลื่อนการท่องเที่ยวที่ยั่งยืนได้ค่ะ
1: ไม่ว่าครัวใครจะอยู่ที่ไหนก็อร่อยได้ด้วยเครื่องแกงครัวแม่ดีเย้

ของการแข่งขันเรือพื้นบ้านอันทรงคุณค่ากับการแข่งขันเรือกอและเรือยอกองและเรือคดชสีนานาชาติชิงถ้วยพระราชทานหน้าพระที่นั่งวันอาทิตย์ที่20กันยายน2569ณพระพลาที่ประทับริมเขื่อนท่าพระยาสายจังหวัดนราธิวาสรับชมการถ่ายทอดสดพร้อมกันทางโทรทัศน์หมายเลข11 NBT ภาคใต้ตั้งแต่เวลา 16:00 น.เป็นต้นไป

0: เฮ้ยนายโต้เมื่อจะกินรถกินเนื้อฮะต้องเรื่องไว้เลยป้าไปกินร้านอาหารพอกินเสร็จเดินออกจากร้านจุ้ยผมมันบอกกินเสร็จถึงไอ้โต้งั้นมาบอกไอ้โต้บอกไปก่อนนะเดินออกจากร้านเนี่ยกันวายออกไปก่อนไม่ถึงออกตังไปก่อนแรงเลยจัดจีนนะ
1: เก่งเหล่านะอาจารย์นะว่างี้นะผู้เม้นนะเราบอมหนังอีกนั่งลุงคนแรกกันจังเนี่ยนะ
0: นี่แหละคือพลังทางศิลปะเดี๋ยวนั้นมีเสน่ห์ดึงดูดเนี่ยทำให้คนสนใจคนเลยเข้าไปเล่นกันมา
1: ต้นมาแสดงนะอาจารย์นะเด็กๆไปเฝ้าเล่นกันเต็มหมด
0: เชื่อได้เลยว่าอนาคตเนี่ยเด็กรุ่นใหม่เนี่ยจะไม่ลืมนั่งตาลุงเพราะมันจะซึมซับด้วยเสน่ห์ของมันเองเดี๋ยวรู้ไหมว่าใช้ก็เรียกว่าหนังตาลุง
1: ตันเพื่อครับ
0: วันนี้เจ้าตายเนี่ยพาเพื่อนเจ้าเทปมาเล่นนั่งลุงกันว่าหนังเล่นกันเช็ดแล้วปรากฏว่าเจ้าเทปมันท่ามเลยท่ามเจ้าตายว่าเขาเรียกว่าหนังอะไรเช่นแล้วจังหวัดมันจะโตมันมีคนแก่คนเมาหลาลามาบังจอนั่งเลยถึงไอ้เจ้าตายมันลำคาญมันบอกหนังตะลุงหนังตะลุงหนังตะลุงเจ้าเทพได้ยินนั้นมันเข้าใจผิดเลยมันก็เลยอ๋อเขาเรียกว่าหนังตะลุง
1: มัวไปไงจ๊ะ
0: มัวเลย ดุกจริง